0: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ผมไม่เป็นไรอาจารย์ร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
0: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
2: ก้องพบ
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: บอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
5: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
4: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเลยวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
6: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
7: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
8: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
12: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
11: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
12: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
13: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งกันต่อนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่โปรยเอาไว้เนาะชายแดนไทยกัมพูชา
14: ครับ
13: อ่ะแม้จะว่าไม่ได้มีการสู้รบกันแต่ว่าการข่าวฝั่งนั้นเนี่ยเขาไม่หยุดเลยนะคะ
14: ไม่ยอมหยุดจริง
13: ๆโอ้เขาก็จะมีมาเรื่อยๆนะ
15: แถลงเร็วแถลงเก่ง
13: เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีกรณีบอกว่ามากล่าวหาเราอะเนาะว่าเราเนี่ยไปจงใจทำลายพื้นที่มรดกโลกทีนี้วันนี้เราก็เลยเอาหลักฐานมาให้ดูคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้ชัดมากเลยนะคะเป็นภาพย้อนหลังนะคะปฏิบัติการการรบครั้งที่2นะคะคลิปนี้เผยแพร่โดยทีมโดรนนบโดรนพเนจรนะคะมาจากทางเพจของพี่เล็กวาสนานานุ่มนะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารก็โพสต์เอาไว้เหมือนที่เราเห็นที่กลมๆไอ้ไม่กลมเนาะลี
14: ล
13: ีไข่ค่ะลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรนะคะเป็นการหย่อนลูกระเบิดเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาหลายจุดด้วยกันก็ถ้าเราเล็งจากตรงนี้ก็จะเห็นเนาะมีทั้งเสาสัญญาณมีระบบสื่อสารทางทหารนะคะมีระบบต่อต้านโดรนแล้วก็ฐานที่มั่นที่เขาตั้งเอาไว้แล้วแหมจุดที่เขาตั้งอ่ะก็คือรายล้อมพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารเลยนะคะและการโจมตีก็เลยทำให้โครงสร้างบริเวณช่องบันไดหักนะคะเป็นซึ่งตรงเนี้ยจุดเนี้ยช่องบันไดเนี่ยเป็นจุดที่เขาเอาไว้แบบขนส่งกำลังพลทหารกัมพูชา
14: ขนกำลังเสบียง
13: เออหลังจากเราหย่อนไข่ลงไปเนี่ยก็เลยทำให้นี่ค่ะช่องบันไดหาเราทำแผนที่ให้ดูจะได้เห็นชัดหน่อยเนาะ
14: ครับ
13: ซึ่งอย่างที่บอกนะคะคลิปที่เราได้เห็นไปนี่ถือเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำต่อสายตาชาวโลกได้ว่ากัมพูชาใช้พื้นที่ติดโบราณสถานเนี่ยไปติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เอามาใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร
14: ถูกต้องเอามาโจมตีไทยเราอ่ะไทยเราก็จำเป็นที่ต้องมีการตอบโต้กลับไปเพื่อป้องกันไงไม่อย่างนั้นเราจะรับอย่างเดียวก็ไม่ได้
13: ไม่ไม่ได้คือเอาตรงๆนะถ้ามองเจตนาคุณกำลังจะใช้ปราสาทเป็นโล่กำบังหรือเปล่าใช่ไหมคะเออเอามาบังอยู่อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ถือโอกาสช่วยโอกาสโจมตีไทยเพราะฉะนั้นไทยเราก็จำเป็นต้องหยุดภัยคุกคามด้วยความระวังอย่างสูงสุดอ่ะเปิดหลักฐานให้เห็นใครไม่เปิดเราเปิดให้ชาวโลกได้ดูนะคะ
14: ครับ
13: ทีนี้เนิน450ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะเพราะว่า

0: ก่อนหน้านี้มันมีความตึงเครียดเนาะกัมพูชาเนี่ยเขาขุดคลองดักรถถังล้ำแดนไทยทหารไทยเราต้องไปจี้เลยนะ
1: ครับ
0: ต้องยืนเนี่ยยืนคุมให้เห็นเลยว่ากลบคูเลตเอาให้เหมือนเดิมกลับไปให้สภาพเหมือนเดิมแม้ว่าที่ผ่านมากองทัพไทยเราเนาะก็ไม่ได้เปิดเผยภาพขณะที่ทหารกัมพูชาเขากลบคูเลตหรือว่ารื้อรวดหนามเนื้อรื้อรวดหนามออกนะคะ
1: ครับ
0: แต่ฝั่งสื่อของกัมพูชาจะเรียกสื่อไหมอินฟลูเอนเซอร์ละกัน
1: เล่นข่าวประจำทุกคนคืออินฟลูหมด
0: อินฟลูฝั่งกัมพูชาเขาไปเอาคลิปไปแชร์ต่อเอาไปเผยแพร่ต่อนะคะไม่พอใจแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยมันเป็นดินแดนพื้นที่ของฝั่งกัมพูชามีการใช้งานพื้นที่มานานไทยมาทำแบบนี้ไม่ได้โฆษกกองทัพบกได้คุยกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราแล้วท่านก็ชี้แจงบอกเนิน450เนี่ยเป็นสันปันน้ำตามแผนที่1ต่อ 50,000 นะคะถ้าหากว่ายึดตามแผนที่นี้ก็จะเท่ากับว่าจุดที่กัมพูชาขุดอยู่ฝั่งไทยค่ะอยู่ฝั่งเราชัดเจนนะคะเพราะว่าเนี่ยมีดูตามแผนที่นะคุณผู้ชม
1: เส้นสีเหลืองเนี่ยชัดเจนนี่คือมาตรา1ต่อ 50,000
0: ใช่
1: ซึ่งจุดนี้มันคือแนวสันปันน้ำเลย
0: ถูกต้องตรงบริเวณประเนี่ยก็คือแนววางกำลังของกัมพูชาเขานะคะทีนี้มันยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดงกันอย่างชัดเจนก็เลยทำให้ฝั่งกัมพูชาเขายอมกลบเพราะถ้าไม่ยอมกลบนั่นเท่ากับคุณละเมิดข้อตกลงนะถูกไห
2: ม
0: มันยังไม่ได้ปักปันเขตแดนนะคะเขาก็เลยยอมกลบส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าระดับนายพลของกัมพูชาไม่ยอมหรือว่ามีการซ่องสุมกำลังจนอาจจะนำไปสู่การปะทะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่กระแสข่าวนะคะในพื้นที่ที่จริงๆเนี่ยก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายยังสามารถที่จะพูดคุยตกลงกันได้อ่ะเนี่ยเขาก็กลบอย่างที่เราเห็นนะคะทีนี้เพจของพี่เล็กวาสนานาน่วมบอกว่าทางกองทัพภาคที่2เนี่ยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการนำเสนอในลักษณะเย้ยหยันหรือว่าระบุว่าฝ่ายไหนแพ้หรืออีกฝ่ายไหนยอมเพราะมันอาจจะทำให้คู่เจรจาเสียหน้านะคะอันนี้อ่อนไหวอาจจะไปเพิ่มความยากในการแก้ปัญหาถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงเข้าพื้นที่ได้เร็วกว่าไทยล่ะถูกต้องไหมฮะคือเรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อมูลจากพลโทพลสกรรอดจำพูนะฮะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าเนิน450กัมพูชาเนี่ยอยู่แถบนั้นมาตั้งแต่สมัยเขมรแดงแล้วเขาก็เลยมีความเชี่ยวชาญความชำนาญในพื้นที่มากกว่าประเทศไทยและอีกหนึ่งเหตุผลคือตรงบริเวณจุดนั้นมันเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยเนี่ยการจะเข้าไปถึงในพื้นที่มันก็เลยค่อนข้างจะยากกว่านะฮะเพราะว่าคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเราไม่รู้เลยว่าเขาวางทุ่นระเบิดไว้จุดไหนบ้างก็ต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยและที่สำคัญคือเหตุผลไม่ใช่เพราะกรมอุทยานขวางทหารตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเสนงยังบอกเพิ่มเติมด้วยครับว่ามองนะจุดนี้ถ้าพูดถึงการปะทะยากเพราะอะไรเพราะว่าทหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยพูดคุยกันตลอด
0: ค
1: ือรู้จักกันเจอหน้ากันมานานสามารถคุยกันได้และทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาทหารไทยเราก็รู
0: ้
1: แต่ว่าการขุดคูเลตครั้งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งจากผู้นำตระกูลฮุนขุดเพื่ออะไรเซนงบอกเลยขุดเพื่อคอนเทนต
0: ์จริงเหรอ
1: ขุดเพื่อสร้างคอนเทนต
0: ์
2: ฮะ
1: และคำถามต่อมาทำไมต้องสร้างคอนเทนต์ตรงประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเลยนะฮะหลักๆคุณผู้ชมฮุนเซนต้องการที่จะสื่อสารกับคนในประเทศของเขา
0: เขาจะเลือกตั้งป่ะ
1: ถูกต้องมันใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นต้องสื่อสารไปถึงคนในประเทศหน่
0: อ
1: ยว่าเขาไม่ได้สูญเสียดินแดนเขาไม่ได้มีการพ่ายแพ้อะไรเลยเพราะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าถูกฝ่ายค้านของเขาเองสมรังสีโจมตีหนักมาก
0: อ๋อคือพูดง่ายอ่ะเขาก็หวั่นไหวกับการถูกดิสเครดิตประมาณหนึ่งอ่ะถูกไหม
1: และเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าคนในประเทศเนี่ยรู้ความจริงฐานเสียงของเขามันก็จะหายไปเพราะอย่างที่บอกว่าในปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันแล้วด้วยแล้วเห็นบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีหลายตำแหน่งคุณผู้ชมกว่า 11,622 ตำแหน่งและถ้าเกิดเรื่องนี้มันไปสร้างความหวั่นไหวทำให้คะแนนเสียงของเขาหายไปเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าบารมีทางการเมืองของฮุนเซนก็จะค่อยๆสั่นคลอน
0: ค่ะ
1: ค่อยๆหายไปและสุดท้ายตระกูลฮุนอาจจะถูกยุบหรือเปล่า
0: เออน่าจะยากนะเขาก็
1: นี่ไงคือเขาก็บอกว่ามันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าตระกูลฮุนเนี่ยพยายามจุดกระแสรักชาติพยายามจะมีการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกคะแนนนิยมว่าตัวเขาเองไม่ยอมนะยังคงปักหลักในการสู้เพื่อเอาดินแดนกลับคืนมา และที่สำคัญเป้าหมายหลักๆเลยคือต้องการล่อให้ไทยโจมตีกัมพูชาก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็จะเล่นบทเป็นเหยื่ออ
0: ีกแล้ว
2: เหมือนเดิมอ่ะ
0: เหมือนเดิมนี่ดูในภาพอบอ้อมอารีมากเลยเนาะ
1: ใช่เนี่ยลงพื้นที่ไปนะเดี๋ยวไปช่วยเหลือไปเยียวยงเยียวยานู่นนี่เยอะแยะมากมายเป็นการสร้างคอนเทนต์กันขึ้นมาแต่งานนี้บอกเลยว่าไทยไม่ตกหลุมพรางแน่นอนเรารู้ทันเกมของกัมพูชาและอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยก็ยังมีการแนะนำด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการแก้เกมทำยังไงลองฟังกันดูครับ
3: เราสามารถที่จะขยายประเด็นนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยาย
4: ไปในเวไหนอาจารย
3: ์คุณละเมิดไงก็คือคุณเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องระวังคือทำไมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี
4: ้
3: เพราะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
4: ครับ
3: อันที่สองไม่อยากจะให้มันเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเล็กคอร์ดไว้แล้วเอาไปใช้อ้างอีกเราถึงพูดน้อยที่สุด บนพื้นฐานที่ว่าฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบพอฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมาย
4: ครับ
1: เนี่ยอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเลยก็คือวิธีการก็คือฟ้องชาวโลกไปเลยว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะละเมิดข้อตกลงเนี่ยทั้งการบิดเบือนข้อมูลบ้างทั้งการยั่วยุทั้งการละเมิดข้อตกลงต่างๆแต่ฐานไทยเราเองยังไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆคือเรามีข้อมูลหลักฐานเยอะเราถือไพ่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเลย
0: ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ
1: จริง
5: ใช้หลักฐานชัดๆดีกว่านะคะทีนี้นอกจากเรื่องของชายแดนเรื่องของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจัดการแล้วก็จับตาดูก็คือเรื่องของสแกมเมอร์โอ้โหเพราะก่อนหน้านี้
0: อันนี้ตกใจมากเนาะ
5: เนี่ยบ้านคฤหาสน์หลังนี้นะคะเช่าเดือนละเท่าไหร่ 900,000 แล้วเช่ามาปีนึงคือก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาแตกรังไงสแกมเมอร์แตกรังเขาก็มาเจอฐานย่อยๆ
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
1: แต่ก็ไม่คาดคิดไงว่าฐานจะมาอยู่ในไทยอ่ะ
5: แล้วฐานเนี้ยไม่ใช่เหมือนแค่รังสแกมเมอร์อย่างเดียวคือเป็นแบบศูนย์รวมคอมเพล็กซ
1: ์คฤหาสน์เลย
5: คฤหาสน์
0: เป็นคฤหาสน
5: ์คาราโอเกะมีทั้งเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมต่างๆในนั้น
1: เซตห้องต่างๆเยอะแยะมากมาย
5: นี่แหละเขตบางบอนกรุงเทพที่ไปจับมาได้นะคะก็มีห้องแล้วห้องทำงานเขานะก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันคือห้องต่อสายโทรหลอกเหยื
4: ่อ
5: ก็จะมีเรื่องของโพยสคริปต
4: ์
5: มีโพยสคริปต์ด้วยมีชุดตำรวจพร้อมกับตราสัญลักษณ์ปลอม
0: นี่
5: อันนี้เป็นชุดจับทางญี่ปุ่นไหม
1: เ
0: ป็นเขาบอกว่าชอบหลอก
1: ด้วย
5: ใช่เพราะบ้านหลังนี้เหมือนเน้นญี่ปุ่นส่วนใหญ
0: ่นะ
5: เน้นญี่ปุ่นแล้วก็มีของไต้หวันแล้วก็มีของไทยด้วยนะคะก็คือรูปแบบการจัดการคือการหลอกลวงถอดแบบมาจากที่โอสเมดเลยที่กัมพูชานะคะอ่ะอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมค่ะต้องบอกอย่างนี้มีเอกสารจากฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐขอให้พิจารณามาตรการคว่ำบาตร28รายชื่อซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายมีนิติบุคคลด้วยอีก2แห่งคุณผู้ชมระบุความนะคะเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและก็สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเจอว่าคนใกล้ชิดฮุนเซนเพียบเลย
0: เนี่ยดูในลิสต์รายชื่อ
5: มีหลานฮุนเซนฮุนโตมีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชามีรัฐมนตรีมหาไทยกัมพูชาด้วยและอีกหนึ่งชื่อที่ปรากฏก็คือชื่อของคุณยิมเลียกนักธุรกิจกัมพูชาประธาน BIC Group ค่ะมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้ BIC Bank แบงค์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นช่องทางเชื่อมโยงการฟอกเงินจากเครือข่ายสแกมเมอร์มาไทยก่อนแล้วก็ถูกปปง.ไทยอายัดทรัพย์เอาไว้นะคะ14ล้านบาทรายปีที่ผ่านมาทีนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาก็มาแชร์บอกอย่างนี้ที่จับได้เนี่ยเงินมันมาจากไหนไปไหนบ้างเงินที่เอี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าไหลมาจากกัมพูชาก่อนผ่านมาดรอปที่ไทยแล้วก็จะไปต่อที่สิงคโปร์ซึ่งล่าสุดทางสิงคโปร์เนี่ยจับขบวนการเพิ่มได้อีก2คนนะคะและแน่นอนอ้าวคุณรังสิมันต์โรมบอกถ้ามีเส้นทางการเงินผ่านมาไทยจะมีคนไทยเกี่ยวข้องด้วยไหมล่ะมันจะมาง่ายๆออกง่ายๆได้อย่างไร
1: ได้ใช่ไหม
5: ค่ะซึ่งก่อนในนี้เคยมีชื่อของอดีตข้าราชการระดับสูงและอดีตนายตำรวจยศใหญ่ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะและใน28รายชื่อในจดหมายของสหรัฐเนี่ยหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายวรพัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะสมัยรัฐบาลอนุทินนะเนาะรวมอยู่ด้วยซึ่งที่มีชื่อแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมกันนะไม่ใช่การพิสูจน์ว่าบุคคลนี้ทำความผิดแล้วนะคะ
4: ค
5: เพราะว่านายวรพัฒน์ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยเกี่ยวข้องแต่นายรังสิมันต์โรมมองว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแน่นอนค่ะ
6: ผมเลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรากำลังจะเป็นศูนย์กลางบางอย่างเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้บทบาทของประเทศไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือจะไม่ใช่แค่ฟอกเงินละอาจจะเป็นศูนย์กลางของการกระทำความผิด ในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยซึ่งผมหวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เรื่องนี้มันน่าตกใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งรังสแกมเมอร์กันในตะเข็บชายแดนแล้วเขามาตั้งกันกลางกรุงเลยมาตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเลยราวกับเย้ยว่ากฎหมายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรืออีกอันนึงก็ต้องไปดูว่ามีข้าราชการคนไหนเป็นลมใต้ปีกที่คอยช่วยเหลือพวกนี้หรือไม่
5: ทีนี้บอกเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐออกโรงเองแบบนี้เขากำลังมองว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยยังล่าช้าก็เลยตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะว่าเกรงใจใครอยู่หรือเปล่าทำไมเรื่องมันไม่เดินเกมสักทีด้านท่านนายกค่ะออกมาตอบเลยว่าที่ชัวร์เนี่ยไม่เกรงใจรวมแน่นอนเอ้ยเพราะรัฐบาลเนี่ยทำทุกอย่างตามกฎหมายเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำในตอนนี้นะคะจนหน่วยงานความมั่นคงต่างประเทศต้องขอบคุณต่อการทำงานของไทยด้วยซ้ำและตอนนี้ปปง.ก็อยู่ระหว่างหารือศาลถึงแนวทางการจัดการทรัพย์สินประเภทหุ้นที่ยึดมาซึ่งมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถนำกลับมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้
1: ใช่อย่างบ้าปรามและบ้าระห่ำเลย
0: ชี้แจงใช้คำนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีการเขาเรียกอะไรขยายผลต่อแน่ๆนะคะอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกก็ย้ำเหลือเกินอุ้ยวันก่อนได้ยินท่านพูดเนาะมาโกงกันบนหัวผม
1: ยอมไม่ได้นะมันหยามน้ำหน้ากันขนาดนี้
0: เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้ชมเราเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะคะปรากฏว่ามันมีการแฉข้อมูลออกมาเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวดูไปด้วยกันน
5: ะ
0: ตำรวจปปช.บุกไปจับนายกอบต.ที่เรียกรับเงินลูกจ้างแลกกับการต่อสัญญาจ้างและที่เราเห็นอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักฐานค่ะเห็นไหมคะลูกจ้าง2คนเอาแฟ้มเอกสารเดินเข้ามาหานายศพลนายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสไลด์เข้ามาในห้องทำงานเสร็จนายกอบต.ก็เปิดแฟ้มมากัน2คนเห็นไหมคะมีแฟ้มมา
1: แฟ้มอยู่
0: เปิดแฟ้มพวกมาจะเซ็นเอกสารมีซองเงินอยู่ข้างในค่ะ
5: อุ้ย
1: เอ
0: ๊ะ
1: เซ็นเอกสารอะไรทำไมมีซองเงินด้วย
0: แล้ว
1: นี่ๆเมื่อกี้หยิบไปแล้วเมื่อกี้หยิบไปแล้วอันนี้อีกคนนึงหยิบเข้าไปด้วย
0: ก็เลยเปิดลิ้นชักแล้วก็ให้ลูกจ้างเอาซองเงินใส่เข้าไปในลิ้นชัก
1: โอ้
0: เอ
5: ซองเงินนะไม่ใช่ซองทำบุญพระป๋องพระป่านะ
0: หรือเปล่าหรืออะไร
5: ไม่น่ามุก
0: ใช
5: ่ไ
0: หมเทศกาลนี้หรือเปล่า
1: ลมชักเปิดลิ้นชักแต่ว่าไม่จับที่ซอง
0: แต่เนี่ยน้องพนักงานลูกจ้าง2คนอ่ะเป็นคนเอาซองใส่เข้าไปในชักนะคะอ่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.นำกำลังอย่างที่เราเห็นไปเลยค่ะบุกเข้าไปในห้องทำงานอ่านหมายจับให้นายกอบต.รู้เลยอ่านให้ฟังเลยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับสินหรือประโยชน์อื่นใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแล้วก็ตรวจยึดเงินสด 20,000 บาทโอ้โหเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนความแตกอะโบ๊ะเข้าไปเนี่ย
1: แล้วเนี่ยค่ะในซองก็มีแบงค์เรียงอยู่เนี่ยให้ดูเลย
0: คาห้องทำงานอะนะคะหลังจากนั้นก็คุมตัวนายยศพลไปค้นที่รถนะคะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็พาไปสอบปากคำที่โรงพักนายศพลเขายืนยันเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเลยกับเงินของกลางที่ตำรวจไปเจอในลิ้นชักปฏิเสธบอกผมไม่เคยหยิบไม่เคยสัมผัสซองเงินเอาก็จริงไหม
5: ก็ลูกน้องหยิบไง
1: ก
0: ็สัมผัสกันล่ะ
5: ไม่ได้สัมผัส
1: เนาะถ้าจากภาพก็ไม่ได้สัมผัสเลย
0: เปิดแฟ้มเฉย
1: ๆเปิดแฟ้มเปิดลิ้นชักอย่างเดียว
0: ไม่ได้สัมผัสซองแล้วก็อ้างบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่2คนเข้ามาเสนอเอกสารให้เซ็นก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาแสดงหมายจับทำให้ไม่ทราบว่าเงินถูกนำมาไว้ในลิ้นชักตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฟังเสียงนายกอบต.ค่ะ
2: ผมไม่ทราบว่าเงินมันยังไงผมเห็นถึงซองแต่ว่าไม่รู้ว่าซองปากหรือซองมีเงิน
4: อันนี้อยู่ตรงไหน
2: อยู่ในเก๊
4: ะใครเข้าห้องท่านนายกเหรอ
2: พอดีสองคนนี่แหละเขามาเสนองานให้ผมเซ็นผมก็ยังมองว่าเอ๊ะหมายอะไรยังไงผมก็อ่านแล้วอ่านอีก
4: เป็น
2: แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดดูก็อะไรดูถึงรู้ว่าอ๋อซองแต่ละซองมันมีเงินอยู่ซองละ1,000บาทน่าจะการแกล้ง
4: แล้วสัญญาจ้างต่อหรือยัง
2: ต่อให้แล้วครับผมเสนอกอไปทั้งหมดเลย
0: เนี่ยค่ะก็ยืนยันบอกไม่
1: ร
0: ู้ไม่รู้จริงๆนะคะทีนี้ถามว่าคดีนี้มันมาได้ยังไงนะคะปปช.เขาได้รับแจ้งเบาะแสช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายยศพลได้เรียกประชุม ลูกจ้างในสังกัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างเรียกมาคุยนะแล้วก็มีลูกจ้างจำนวน25รายซึ่งกำลังจะหมดสัญญา30กันยายนนี
5: ้
0: ทีนี้ถ้าใครอยากจะทำงานต่
1: อ
0: ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญา
1: โอ้
0: นี่คือบอกแสที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่มานะบอกว่าเป็นแบบนี้ก็แบ่งอัตราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายตามนี้เลยเกณฑ์เก็บตามอายุงานลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีคุณจ่ายค่าต่อสัญญาคนละหมื่นนะคะใครที่อายุงานเกิน3ปีทำมานานและแพงหน่อยก็จ่ายเพิ่มนะคนละ 30,000 บาทซึ่งเขาบอกว่ามีคลิปเสียงที่อ้างว่านายยศพลคุยกับกลุ่มลูกจ้างถึงเรื่องการต่อสัญญาและอัตราเงินที่แตกต่างกันตามอายุงานฟังเสียงค่ะ
7: เริ่มต้นที่นายต้องถามคนนี้นะว่าเอกสารอะไรที่จะต้องส่งให้ในสิงหาคมปีนี้แล้วดูที่เนาะราคาไม่เท่ากันคนที่เขาเคยไอ้คนวีดีโอเนี่ยหมายคนวีดีโอเอ็ดเดียวไม่เข้าใจว่าเขามีการใช้การขอตามหนังบ้างถามผมแล้วนี่ไง
8: ผมก็ต้องบอกว่าคืนนี้มันจะเป็นอะไรผมก็ต่อรองก็ได้ถ้าต่อรองกันได้แล้วที่ทุกคนจะไม่มีปัญหาคือนายให้โอกาสพวกผมมาให้ตามที่นายว่า
1: เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะนี่คือหนึ่งในคลิปหลักฐานแต่ทีนี้เนี่ยทีมข่าวไปคุยกับหนึ่งในลูกจ้างของอบต.หนองหมีเขาบอกว่าเขาทำงานที่นี่มาเกือบ20ปีต่อสัญญาเนี่ยครั้งหนึ่งละ4ปีนะคุณผู้ชมนะฮะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีการเรียกลูกจ้างเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาบอกคนที่ครบกำหนดสัญญาต้องผ่านการประเมินแล้วก็การพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆแต่ไม่สามารถที่จะรับได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายภายในอบต.นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วได้ยินคำที่นายกอบต.พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินหรือเปล่าม
0: ีไหม
1: เธอบอกว่าตอนนั้นเธอไม่ได้ยินเพราะว่าเธอลุกไปเข้าห้องน้ำพอดี
0: แหม
1: ก็เลยช็อตนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้ยิน
5: ทำไมลุกพอดีเลย
1: ต้องไปถามคนอื่นๆที่ยังอยู่ในห้องนะฮะทีนี้เนี่ยทางบิ๊กเต่าบอกเลยบอกว่าเอาจริงๆนะบิ๊กเต่ายังงงนะกับนายกอบต.รายนี้เพราะว่าเจ้าตัวปฏิเสธแต่กลับยอมรับว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจริงอ่ะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอเบื้องต้นแจ้งไปเลย5ข้อหาหนักเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ครับ
9: เราเชื่อซึ่งเมื่อกี้ผมได้คุยกับนายกเนี่ยนายกก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ก็ยังทำก็อ้างว่างบประมาณนู่นไม่เพียงพอผมว่ามันเป็นคำอ้างที่มันยังไม่สมเหตุผลนะครับงบประมาณก็ส่วนงบประมาณแต่การที่คุณไปทุจริตเรียบรับกับลูกน้องผู้ใต้บัญชาคนเองเนี่ยผมถือว่าเป็นการเอาเปรียบไม่มีคุณธรรม
1: แต่ทีนี้มีรายงานครับว่าตัวของนายยศพลเองก็ยื่นหลักทรัพย์เนี่ย 400,000 บาทในการประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวนนะฮะเงื่อนไขก็คือห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดศรีสะเกษนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างลูกจ้าง25คนที่เชื่อว่าถูกเรียกเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาและล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับในอำเภอราศีสไลนะฮะก็มีคำสั่งให้นายยศพลเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่18กันยายนที่ผ่านมาและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วเพื่อที่จะมีการนำข้อเสนอหลักฐานต่างๆเสนอไปยังผู้ว่าเพื่อมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทันทีนะฮะ
5: ค่ะอีกหนึ่งมุมนะคะเพจชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่าหัวหน้าฝ่ายอำนวยการคนนึงค่ะปัจจุบันรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนองสอบบรรจุสายบริหารปี67
0: ค่ะ
5: คุณสมบัติไม่ครบขาดคุณสมบัติคือเธอไม่ได้เลื่อนระดับเป็น C5 ก่อนเข้าระบบแท่งตามระเบียบซึ่งถ้าไม่ได้ C5 เดิมจะต้องครองชำนาญงาน10ปีแต่เธอครองงานแค่8ปีแล้วก็ไปสอบท้องถิ่นจังหวัดระนองให้ผ่านเนื่องจากเป็นญาติกัน
0: อ้าว
5: อ
0: ้
5: าวเอายังไงกันได้หร
0: อ
5: ก่อนปิดท้ายบอกว่าอยากให้ต้นสังกัดและหน่วยงานตรวจสอบเรื่องนี้ด่วนเลยนะคะ
0: อะไรที่มันแบบดูแล้วแปลกๆไม่ชอบมาพากลแบบนี้
1: ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทำเอาตกใจกันทั้งโซเชียลเลยนะฮะหลังจากที่มีภาพเด็กนักเรียนนั่งรถรับส่งครับแล้วจู่ๆประตูมันหลุดลงมาทำให้เด็กตกลงมา2คนเลยเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วบทลงโทษของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
10: ข่าวแข่งขอ าวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาแบทไทมีแพรคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
12: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
13: โรดทริปซีซั่น2ครับทุกคน
14: โรดทริปสุดฮากลับมาอีกครั้งพร้อมเกมสุดมัน
15: นิกกี้มือสั่นแล้ว
16: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
17: ว้าอย่าเกมอย่าเกม
14: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
18: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกไอ้อ้อมไว้ใจไม่ได้หรอก
14: จีครับห้ามพลาดวันนี้ใต้3โมงทางช่อง TFM 25
19: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเน
20: ี่ยเดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
19: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
21: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
22: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
23: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
25: แฮปปี้เฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียซ้องตีตาย
26: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
25: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
26: ขาวๆอวบๆปลาดิขาวขาวอวบๆนี
25: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
27: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับพาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่นแล้วให้คนเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะ
25: ๆเออไปลุย
28: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
29: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
28: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
29: ผิวดูใสฉ่ำ
28: ต้องโดน
29: ใหม่ซิตรา
30: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
31: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
32: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้กลายเป็นนาทีระทึกของเด็กชายวัย2คือต้องบอกว่า2คนที่กำลังนั่งรถกลับบ้านจากโรงเรียนคุณผู้ชมครับแล้วจู่ๆระหว่างทางเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจากภาพนี้ครับนี่คุณผู้ชมครับจังหวะนี้นะฮะต้องขออนุญาตฟรีซภาพเอาไว้เพราะว่ารถรับส่งนักเรียนคันนี้ขับผ่านไปแล้วก็มีภาพเด็ก2คนตกลงมาโชคดีที่ว่าไม่มีรถขับตามมาแต่เห็นพี่เสื้อน้ำเงินไหม
0: เอาแล้วยังไงเน
1: ี่ยย้อนสอนมาได้ยังไง
0: ย
1: ้อนสอนมาเฉยเลยแบบนี้ผิดกฎหมายนะฮ
0: ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเด็กทั้ง2คนยังโชคดีบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นมีแผลถลอกนะฮะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับบนถนนชยางกูลที่ยโสธรนะฮะจากการตรวจสอบเขาบอกว่าเด็ก2คนนั่งอยู่ที่ท้ายรถครับมันมีประตูเหล็กเนี่ยล็อกเอาไว้น
0: ะ
1: แต่ตอนเกิดเหตุคือประตูมันหลุดมาจากตัวล็อกครับ
0: อ๋อแสดงว่าหลวมหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแหละก็เลยทำให้ทั้งเด็กนะฮะทั้ง2คนพร้อมกับประตูตกลงมาหมดเลยแล้วเนี่ยมีภาพที่เด็กอยู่กลางถนนเนี่ยคุณผู้ชมเด็กที่ยกขึ้นมานั่นคือประตูเหล็กนะฮะ
0: ตายแล้ว
1: ที่กั้นท้ายรถอยู่นี่นี่แผ่นนี้เลย
0: มันหลุดมาอย่างนี้เลยแสดงว่ามันชำรุด
1: ทีนี้ขนส่งจังหวัดยโสธรไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับพบว่ารถคันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นรถรับส่งนักเรียน
0: ก็นั่นแหละสิคือดูหน้าตาของรถไม่น่าม
1: ันเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและที่สำคัญตรวจสอบเพิ่มเติมอ้าวไม่ชำระภาษีประจำปีด้วย
0: โอ้ยผิดแล้วผิดอีก
1: เออผิดแล้วผิดอีกงานนี้ก็เลยถูกแจ้ง3ข้อหาด้วยกันนะฮะทั้งคือรถเนี่ยไม่เสียภาษี รถดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำรถส่วนบุคคลเนี่ยมาใช้ในการรับส่งนักเรียนไม่ตรงประเภทก็มีการสั่งพักใช้นะพักใช้รถทันทีครับแล้วก็ให้มีการไปแก้ไขก่อนเบื้องต้นทางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอบรมผู้ประกอบการทั้ง9อำเภอนะฮะแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยบันทึกข้อมูลรถรับส่งเอาไว้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขณะที่เด็กทั้ง2คนตอนนี้ก็บอกว่าอาการปลอดภัยดีขึ้นแล้วนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งทางผู้ประกอบการรถครับก็มีการตกลงเยียวยากับทางผู้ปกครองของเด็กทั้ง2คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้โชคดีไม่มีรถตามมาแล้วก็บาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยแต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่คาดฝันขึ้นมาได้
0: รถนักเรียนสำคัญมากอ่ะ
2: ทางโรงเรียนต้องตรวจสอบเนาะ
1: ถูกต้อง
2: ตอนจะรับเข้ามา
1: ความแข็งแรงความปลอดภัยความเป็นมาตรฐานและที่สำคัญขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของหญิงวัย67ปีคือไม่อยากจะนึกจริงๆว่าทำไมเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นนะคะที่บุรีรัมย์ทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวเพราะอยู่ๆก็มีชายปริศนาคนหนึ่งสงสารมากบุกไปที่บ้านคุณป้าคุณป้าอยู่คนเดียวเนาะแล้วหวังจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายอ่ะ
1: โอ้นี
0: ่ดู
1: ป้า
2: โอ้ยป้าเดินไม่ไหวแล้ว
0: นี่คือนางสาวละไมนะคะคุณป้าละไมอายุ67แล้วล่ะแล้วเนี่ยต้องมาแจ้งความนะคะที่สภ.เมืองบุรีรัมย์มาร้องเรียนสื่อด้วยบอกช่วยป้าหน่อยได้ไหมทุกวันนี้กลัวมากอยากให้จับคนร้ายให้ได้นะคะเธอถูกชายปริศนาบุกมาที่บ้านแล้วก็เข้ามาพยายามจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับคุณป้าคุณป้าเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวจู่ๆก็มีผู้ชายน่าจะอายุประมาณ 40-50 ปีเนี่ยค่ะคุณป้าให้ดูเลยทำท่าแบบเนี้ยตอนแรกเข้ามาเหมือนจะมาถามทางก่อนแล้วหลังจากนั้นอาศัยจังหวะที่คุณป้าเผลอใช้กำลังเลยคราวนี้บังคับพยายามจะทำร้ายเธอตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวมากก็เลยตัดสินใจคุณป้าอธิบายไปทำท่าไปนะบอกใช้แรงเฮือกสุดท้ายเลยเนี่ยพยายามขัดขืนแล้วก็ร้องเรียกให้คนมาช่วยเหลือจนสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ยอมปล่อยแล้วก็วิ่งหลบหนีไปคุณป้าบอกนะคะบอกตอนนี้กลัวมากหวาดระแวงคือก็อยู่บ้านลำพังแบบนี้ค่ะกลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายจะหวนกลับมาก่อเหตุอีกอยากจะให้ตำรวจช่วยจับตัวให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
3: ยังไม่หยุดขันเลยลูกไม่เคยเห็นสภาพอย่างนี้ไอ้นั่งร้องไห้ตั้งแต่เช้าเนี่ยตัวสั่นยังไม่หายเลยคิดโมโหมันเคยเห็นเด็กมันของคืนคนแก่อย่างนี
4: ้ตอนนี้ก็ยังผวาใช่ไหมยาย
3: ยังคิดอยู่ชั้นๆอย่างไงหรอกโมโห
0: โอ้เห็นแล้วคือสงสารมากนะคะนอกจากความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายเนาะสิ่งที่คุณป้าตกใจเนี่ยทางด้านจิตใจอ่ะ
1: ถูกต้องอันนี้สำคัญ
0: ลงลึกสิ
1: มันสะเทือนจิตใจนะ
0: ใช่ไหม
2: ไปก็ยังสั่นไปแล้วก็โมโหป้าบอกโมโหด้วยกลัว
1: ด้วย
0: คือแม้ว่าเอาล่ะรอบนี้คุณป้ารอดปลอดภัยแต่ก็ไม่รู้วันข้างหน้าเดี๋ยวคนร้ายมันกลับมาหรืออาจจะไปมุ่งทรัพย์สินหรือจะทำร้ายอะไรขึ้นมาอีกอันนี้ยิ่งน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะด้านคดีเนี่ยผู้กำกับสภ.เมืองบุรีรัมย์ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าจากการตรวจสอบผู้ก่อเหตุรู้ตัวแล้วชื่อว่านายเพียวเป็นใครเพียวอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณยายนี่เหรอเพียว
2: โฉมหน้า
0: ตายแล้วอ่ะตอนนี้ชุดสืบอยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีนะคะคาดว่ายังหลบหนีไปได้ไม่ไกลก็น่าจะยังอยู่ในบุรีรัมย์เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครพบเห็นชายรายนี้เป็นบุคคลอันตรายนะคะและโทรแจ้งด่วนเลยเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะหรือง่ายๆเลยสายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงขอให้เจ้าหน้าที่จับได้เร็ว
2: ๆเนี่ยแต่เป็นห่วงเพื่อนบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลคุณป้านะเพราะว่ายังจับไม่ได้แล้วคุณป้าอยู่คนเดียวแล้วดูแบบหมู่บ้านที่อยู่มันไม่ใช่บ้านหมู่บ้านติดกันน่ะพื้นที่ต่างจังหวัดนะเนาะ
1: ถูกต้อง
2: โอ้แล้วกลางคืนจะทำยังไงนะช่วยกันดูคุณป้าด้วยนะคะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนพี่น้องในวงการศิลปินกันเลยนะคะน่าตกใจมากๆไฟไม่โรงลิเกค่ะวัดที่จังหวัดฉะเชิงเทราเหตุการณ์นี้เสียหายครึ่งล้านเลยนะคะเชื่อว่าถูกลอบวางเพลิงนี่กำลังดับน้ำกันเลยคุณผู้ชม
1: ครับ
2: เนี่ยค่ะชาวบ้านนักแสดงของคณะลิเกคุณหนูรักแท้ช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟค่ะที่กำลังไหม้นี่ภาพสดๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วไหม้หลายจุดแล้วไหม้เยอะด้วยนะคะคืองานเนี่ย จะถูกจัดขึ้นในวัดเกาะแก้วเวฬุวันจังหวัดฉะเชิงเทราคณะลิเกเขาก็ต้องมีการตั้งวิกเนาะตั้งเวทีตั้งแสงสีเสียงนะคะการดับเพลิงเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงคุณผู้ชมเบื้องต้นชุดลิเกเสื้อผ้านักแสดงรถยนต์1คันถูกไฟไหม้นี่รถยนต์โดนไหม้ไปบางส่วนนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทเลยแต่ว่าโชคดีไม่มีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะหลังเพลิงสงบค่ะน้องนายเดี๋ยวคอมเมดี้

0: เลี่ยนน้องชายดิฉันเองนี่มีการอัดคลิปแสดงความเห็นด้วยบอกว่าโรงลิเกเนี่ยค่ะเป็นของรุ่นน้องคนสนิทน้องนายก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้นเหตุเพลิงไหม้เนี่ยน่าจะถูกจากการลอบวางเพลิงเนื่องจากพบร่องรอยที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นคราบน้ำมันพร้อมขอประณามการกระทำที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะดูคลิปนี
1: ้ในไปถึงขนาดเผาโรงลิเกมันโชคดีว่ามีลิเกในคณะเนี่ยตื่นมาฉี่ถึงเห็นไฟมันลุกแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนเห็นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าคุณแม่งไม่แฟร์เลยเหมือนถ้ามีคนไม่ชอบคุณไปเผาบ้านคุณโอเคเปล่าผมว่าแง่เกินไปผมแม่งไม่โอเคเลยนะสงสารมันน่ะแล้วมันเป็นลิเกปิดวิกอะพี่มันไม่ใช่ลิเกหามันน้องเขาไปทำงานอาชีพสุจริต
0: เนี่ยเดือดเลยอัดคลิปพูดถึงคณะของรุ่นน้องแล้วคิดดูเขาบอกว่าถ้าคนในคณะไม่ได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคื
2: น
0: แล้วไม่ได้เห็นไฟ
3: จะเกิดอะไรขึ้น
0: เพราะว่าเวลาปิดวิกอย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องตั้งหลายวันคุณผู้ชมเวลาเล่นลิเกเนาะเขาจะตั้งเวทีไว้อย่างเงี้ยหลายวันแล้วชาวคณะเนี่ยก็มักจะนอนอยู่ที่โรงลิเก
3: ก็คือก็ต้องนอน
2: อยู่ข้างในตรงนั้น
3: ค้างที่แหละ
0: แล้วตอนนั้นที่ไฟไหม้ทุกคนก็อยู่ในนั้นนั่นแหละ
2: ครับ
0: ชาวคณะลิเกนะคะ
2: โอ้โชคดีนะ
0: โอ้โชคดีมากนะคะทีนี้มาฟังทางด้านหัวหน้าคณะกันบ้างนายเฉลิมศิลป์อายุ37ปีค่ะบอกว่าเสียใจมากเลยเพราะว่าโรงลิเกเนี้ยตั้งใจสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงเชื่อตอนนี้ยังเชื่อว่าเป็นเหตุจากการถูกลอบวางเพลิงนะคะไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรแน่นอนเพราะว่าอะไรวงจรไฟของคณะลิเกเนี่ยเขามีตัวตัดไฟเวลาเขาติดตั้งเนี่ยเขาตัดตัวเซฟตี้เอาไว้หากถ้ามีลัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าจะถูกตัดทันทีแล้วปมก่อเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอะไรนายเฉลิมศิลป์ก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครนะคะก็ต้องหาสาเหตุกันต่อไปตอนนี้แจ้งความไปที่สภ.ราชสารเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นการลอบวางเพลิงจริงจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ถ้าเกิดในวงการลิเกทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีการวิทย์เนี่ยจะไม่มีการไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าถ้าเกิดทุกอย่างไฟเนี่ยถ้ามันสปาร์คถ้ามันสปาร์คปุ๊บเบรกเกอร์จะตัดลงทันที
5: คือตัดอัตโนมัติเลย
4: ใช่ครับถือจะช็อตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็จะตัดลงทันทีเลย
5: ครับก็ก่อนหน้านี้เคยไปมีเรื่องอะไร
4: ไหมไม่มีครับ
0: ตอนนี้ทางตำรวจตั้งปมไว้2ประเด็นนะคะ1เลยมีบุคคลซึ่งไม่พอใจคณะลิเกที่แสดงเสียงดังก็เลยมาลอบวางเพลิงหรือเปล่าหรือว่า2เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานนะคะแล้วก็จะเตรียมเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำหากพบว่าเป็นการลอบวางเพลิงจริงๆจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุไม่ละเว้นต้องบอกว่าโอ้โหน้องกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยคณะนี้จุดเด่นเขาก็คือการแต่งตัวแปลกๆจะมีคณะบางคณะที่แต่งตัวซูเปอร์ฮีโร่เคยเห็นไหมคณะนี้ก็เหมือนกันเขาเน้นเรื่องการแต่งตัวเป็นวัยรุ่นแล้วเสียหายไป 400,000 ทีนี้จะรับงานต่อได้หรือเปล่า
2: ก็ต้องรับตัวคนทำผิดมาด้วย
3: นะคะแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วย
0: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะจากเรื่องของไฟมาดูเรื่องของน้ำฝนตกในกรุงเทพยังว่าธรรมดาแต่ทางเหนือนี่เชียงใหม
0: ่โอ้โห
3: น้ำป่าหลากนะคะนี่คือน้ำตกหลายที่เลยที่เชียงใหม่สุดท้ายต้องสั่งปิดกันไปหลายแห่งได้รับผลกระทบกันเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักด่านรู้หมายไปโสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
10: ตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับขิมเบญญาเจหวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง

0: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
2: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
3: ชอบจัง

0: ไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
0: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
9: โทรออก
10: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
11: คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์น้ำหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยเจอฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะเหนือเชียงใหม่น่ากลัวมากเพราะหลังจากฝนตกหนักก็มีน้ำป่าหลากเชียงใหม่เนี่ยดอยอินทนนท์ล่าสุดตอนนี้สั่งปิดน้ำตกไปแล้วหลายแห่งเลยค่ะ

0: โหนี่คือถ้าใครเคยไปเที่ยวนะเขาจะตกใจเลยนะเพราะว่าภาพตอนที่มันไม่ได้มีน้ำหลากมันไม่ใช่อย่างนี้เลยสวยสงบมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี
1: ้อันนี้น่ากลัว
0: โอ้อันนี้ออกน่ากลัวเลยน้ำตกวชิรทานนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอยู่อำเภอจอมทองที่เชียงใหม่น้ำป่าหลากอย่างรุนแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนถล่มนะคะระดับน้ำก็เพิ่มเร็วตอนนี้อยู่ในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นใครช่วงนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องฟังคำเตือนเจ้าหน้าที่ดีๆเลยนะคะติดตามประกาศจากทางการด้วยในขณะที่อำเภอจอมทองก็ยังเจอฝนตกหนักหลายจุดค่ะปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ12ชั่วโมงสูงสุด98มิลลิเมตรเยอะมากนะ12ชั่วโมงเองอ่ะส่วนอีกจุดหนึ่งแม่แจ่มใครเคยไปคะเชียงใหม
2: ่ผู้เคย
3: แล้ว
0: ดูสภาพแม่แจ่ม
2: เฮ้ย
0: ตกใจมะ
4: ทำไมน้ำเยอะขนาดนี้อ่ะ
0: บ้านแม่ปานสันเกียงนะคะก็คืออยู่ที่อำเภอแม่แจ่มน้ำป่าหลากรุนแรงมากเขาบอกมวลน้ำส่วนหนึ่งก็มาจากดอยอินทนนท์นี่แหละ
3: ครับ
0: แล้วกระแสน้ำชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำก็ต้องเฝ้าระวังเลยเห็นไหมคะบ้านเขาอยู่ติดอย่างเงี้ย
4: จริงนะ
0: อยู่ใกล้ทางน้ำมากๆตอนนี้เนี่ยทางการประกาศเตือนช่วยกันเตรียมขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงนะคะส่วนที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ระทึกเลยคุณผู้ชมเพราะมีน้ำป่าในช่วงกลางคืนแล้วปรากฏเห
2: ็
0: นไหมคะอาจจะไม่เห็นเราชี้ลูกศรให้ดูนะนั่นคือช้างมีช้างอยู่หนึ่งเชือกถูกกระแสน้ำแม่วินพัดหายไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แสดงว่าแรงมากนะ
3: ช้างตัวใหญ่ๆยังสู้กระแสน้ำไม่ไหวอ่ะ
0: ไม่อยู่หลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็เลยทำให้แม่น้ำวินเนี่ยไหลเชี่ยวระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็พัดน้องช้างตัวเนี้ยไหลไปกับน้ำล่าสุดหลายคนคือกังวลไงไปไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นยังไง
3: น้องยังปลอดภัยดีหรือเปล่า
0: ผู้ชมเพิ่งอัปเดตเลยล่าสุดนะคะจากเพจร่มแดนช้างเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าเจอแล้วน้องชื่อว่าพังแอมเป็นช้างพิการขาหน้ามีหน้าทำไมถึง
3: ถูกกระแสน้ำพัด
0: ใช่ก็เลยไม่แข็งแรงที่จะสู้แรงน้ำไม่ไหวนะคะถูกกระแสน้ำเปล่าพัดแล้วก็ลอยหายไปต่อหน้าต่อตาตอนแรกทุกคนนึกว่าแบบเอาตรงนะกลัวจะไม่รอด
3: ครับ
0: โอ้นี่ล่าสุดเจอแล้วนะคะพังแอมสามารถพาตัวเองลอยขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยโอ้ตาย
3: โล
0: ่งอกนะคะหลังจากขึ้นฝั่งเนี่ยพังแอมอยู่ในอาการตกใจนะคะทีมงานควานก็รีบเข้าไปดูแลปล่อยให้ตั้งหลักให้ได้ก่อนนะคะตรวจเช็คสภาพร่างกายแล้วก็ช่วยกันพาเดินกลับปางเลาะไปตามขอบน้ำลำธารนะคะก็อย่างน้อยปลอดภัยไปแล้ว1รายค่ะ
3: ใช่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์พาไปดูที่เพชรบูรณ์หน่อยละกันเพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยคุณผู้ชมครับสาหัสมากๆนะฮะอย่างที่อำเภอหล่มสักเจอกับน้ำป่าทะลักมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดและเจอฝนตกแช่ตลอดทั้งคืนด้วยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับ

0: ลายแท้ครับหลายแท้เกิดมา50กว่าปียังไงเห็นนี่แหละครับเนาะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านน้ำดุกนะฮะในพื้นที่หล่มสักคุณผู้ชมคือเจอน้ำมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพราะว่าฝนตกหนักแช่ตลอดทั้งคืนครับและดูกระแสน้ำสีสีก็โหขุ่นเข้มขนาดนี้แล้วก็ล้นตรงขอบสะพานเข้ามาล่าสุดเนี่ยบอกว่ากระทบไป12หมู่บ้านนะครับประมาณกว่า300ครัวเรือนบางจุดเนี่ยเสาไฟถูกน้ำซัดพังเสียหายด้วยระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะจนชาวบ้านต้องมีการขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงกันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ต้องมีการติดตามเรื่องของข่าวสารและเจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟก่อนเลยป้องกันเอาไว้เพราะมันมีความเสี่ยงดูสิบางจุดมันน่ากลัวมากๆคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะ
1: คือนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการปักธงแดงเตือนด้วยนะฮะแม่น้ำป่าสักครับในพื้นที่หล่มสักนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ภาวะน่าเป็นห่วงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไปดูตรงสะพานตาลเดี่ยวกันระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น 8.63 เมตรครับสูงกว่าระดับตลิ่งที่ 8.30 เท่ากับตอนนี้เนี่ยมันสูงเกินระดับวิกฤตมาเนี่ย33เซนติเมตรก็เลยต้องปักธงแดงเนี่ยแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วปภ.ก็ส่งเซลล์บอสแคสครับเตือนประชาชนถึง3รอบยกของขึ้นสู่ที่สูงนี่มีการเตือนเอาไว้น
2: ะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องจักรครับกำลังอส.เร่งเปิดทางน้ำกำจัดเศษสวะที่กีดขวางทางน้ำก็คาดว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะคลี่คลายได้นะฮะถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมน
2: ะ
1: แต่ก็ยังคงต้องรอลุ้นกันและน้ำป่าเองก็ค่อนข้างจะไหลมาค่อนข้างจะแรงมากๆเนี่ยภาพน่ากลัวมาก
3: นี่มีคนบอกว่าอะไรนะเวลาเจอน้ำป่าเขาเปรียบว่าเหมือนเลยนะเหมือนน้ำในเครื่องซักผ้า
1: ปั่นแบบสูงมาก
3: มันมาแรงมาก
2: ดูสิแรงวนแรงปั่นอะไรอย่างเงี้ยลงไปก็โอ้โหเอาตัวรอดยังไง
1: นอกจากจุดนี้แล้วคุณผู้ชมครับไปดูในพังงากันหน่อยละกันระดับน้ำมันสูงมากถึงขั้นเกือบมิดหลังคาต้องเอาเจ็ตสกีเข้าไปแล้วนะฮะเพราะว่าระดับน้ำมันสูงมากๆจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันไม่หยุดตกนะฮะมันก็เลยทำให้น้ำป่าไหลทะลักเข้ามาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยคือเกือบถึงหลังคาศาลาการประเรียนเลยพระสงฆ์ก็ไม่สามารถอยู่ได
2: ้เข้ามาในวัดแล้ว
1: จำเป็นต้องมีการอบพยพกันไปก่อนครับชาวบ้านก็นำเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนเจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือย้ายพระสงฆ์ไปจำวัดชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันอย่างปลอดภัยนะฮะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับไปดูภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพมุมสูงทำให้เห็นเลยว่าน้ำท่วมนะฮะตรงบริเวณวัดศรีนิคมดูดิ
3: โ
2: อ
1: ้น้ำไปหมดเต็มไปด้วยน้ำ
3: สุดลูกหูลูกตานะ
1: ใช่ครับคือมวลน้ำเนี่ยไหลมาค่อนข้างหนักนะฮะและภายในวัดน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนบางจุด1เมตรจนต้องมีการนำเรือท้องแบนเนี่ยไปย้ายสิ่งของนี่พระสงฆ์ท่านเองก็
3: ต้องพายเรือแล้วเน
1: า
3: ะ
1: ยกของบางส่วนขึ้นสู่ที่สูงบางส่วนก็ต้องออกมาจากพื้นที่เอาไว้ก่อนนะฮะล่าสุดทางปภ.ของจังหวัดพังงาครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะฮะก็ต้องฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะที่ติดอยู่ภายในบ้านที่อำเภอตะกั่วป่าเพราะว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจนไม่สามารถออกมาจากบ้านได้แต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะนำผู้ประสบภัยเนี่ยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยกันด้วยนะฮะ
3: เนี่ยค่ะ
2: นะน่ากลัวมากๆหลายพื้นที่ไปดูความรุนแรงของมวลน้ำกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เป็นบริเวณสะพานทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมโอ้ต้องบอกว่าน้ำป่าเนี่ยไหลเชี่ยวมากและเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าฝนตกไม่หยุดเลยคุณผู้ชมดูความแรงสีชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะล่าสุดน้ำป่านะคะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่6ประมาณ20ครัวเรือนแล้วอุ้ยน้ำสูงนะเนี่ยต้องเร่งขนของใช่เด็กๆ เดินออกจากบ้านกันค่ะก็ต้องมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าช่วยเหลือเพื่ออพยพออกจากพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลแรงคุณผู้ชมไปกันต่อพาไปดูบ้านหลังนี้กันหน่อยค่ะอยู่ในพื้นที่กม85ตำบลคลองโศกอำเภอพนมนะคะต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆเพราะว่าล่าสุดน้ำขึ้นสูงถึงชั้น2ของบ้านแล้วคุณผู้ชมคือชั้นเดียวน่ะหลังคาละ
1: มิดไปแล้ว
2: นี่บ้าน2ชั้นก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ครั้งนี้หนักที่สุดตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเลยค่ะหลายครอบครัวนะต้องเร่งหนีออกจากบ้านท่ามกลางน้ำที่ยังเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีบางหลังเนี่ยก็เฝ้ารอความช่วยเหลือจาก

0: เจ้าหน้าที่นะคะอุลบ้านชั้นเดียวก็อยู่ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ต้องยกหมดแล้ว
0: ใช่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวบางรายไปเที่ยวมีการโพสต์ข้อความบอกว่าจากนักท่องเที่ยวตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะแล้ว
2: น้ำ
1: แล้วไง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพอน้ำมาเร็วมาแรงไปไหนไม่ได้ค่ะน้ำท่วมหนักตอนนี้ต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะขณะเดียวกันค่ะทีมกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ชาวบ้านต้องหนีน้ำออกมากลางดึกค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ติดค้างตามรีสอร์ทริมน้ำได้รวมกว่า50ชีวิตปลอดภัยนะ
2: คะ
0: แต่คืนนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าฝนยังตกต่อเนื่องต้องเฝ้าดูระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: จริงค่ะเพราะช่วงนี้เนี่ยวางใจไม่ได้สถานการณ์ฝนเนี่ยทั่วประเทศไทยก็ยังเจอฝนตกหนักหลายๆแห่งนะคะทีนี้อยากจะบอกว่าเวลาที่น้ำมาแบบนี้แล้วมาเจอกับตัวเองเนี่ยผู้ชมผู้หญิงคนนี้เขาอัดคลิปนะฟังแล้วปวดใจเพราะว่าเธอร้องไห้ขอความช่วยเหลือไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะในบ้านของเธอเนี่ย อยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วมีเด็กเล็ก5เดือนมีผู้สูงอายุมีผู้พิการกว่า10ชีวิตในหลังเนี้ยค่ะเธอทำอะไรไม่ถูกร้องไห
0: ้มีหญิงสาวชาวบ้านรายนึงค่ะออกมาร่ำไห้ขอความช่วยเหลือเพราะบ้านของเธอเนี่ยถูกน้ำท่วมตามภาพที่เห็นนี่เลยค่ะน้ำป่าค่ะคุณผู้ชมล้อมบ้านไปไหนไม่ได้และที่สำคัญน้ำกำลังจะท่วมบ้านแล้วด้วยนะคะจุดที่เห็นนี้นะคะคือหมู่บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะสาวรายนึงร้องไห้โพสขอความช่วยเหลือน้ำกำลังไหลเข้าบ้านแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยในบ้านเนี่ยมีเด็กเล็กอายุ5เดือนคนสูงอายุมีผู้พิการด้วยรวมแล้วประมาณ10ชีวิตที่ติดอยู่นะคะแม้ขณะเกิดเหตุเนี่ยทุกคนยังปลอดภัยแต่ไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่นะคะหญิงสาวคนนี้ที่โพสต์ว่ายอมรับว่ากลัวและตกใจมากๆและทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงเฝ้าระดับดูน้ำเนี่ยด้วยความกังวลรอความช่วยเหลือพาคนในบ้านออกไปพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะและฝากไปถึงเจ้าหน้าที่พื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
2: ค่ะอ่ะส่วนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ประกาศเตือนหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไทยจะเจอฝนตกหนาแน่น 60-80% ของพื้นที่นะคะตกหนักมากถึงหลายภูมิภาคนะคะโอ้โหคุณผู้ชมดูแผนที
0: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะตกทั่วไทยและลากยาวไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวกันดีๆแล้วก็พกร่มกันด้วยนะคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของจูเลียตแอนด์จูเลียตกันดีกว่าซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเข้มข้นครับกับความสัมพันธ์ของโตเกียวแล้วก็บลูนะฮะมาร่วมกันลุ้นกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะดูเหมือนจะเริ่มเกินคำว่าเพื่อนไปแล้วนะฮะแม้ว่าจะรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ง่ายครับทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็กฎของโรงเรียนถึงแม้ว่าบลูจะไม่ได้ไปร่วมงานตามกฎของโรงเรียนแต่โตเกียวถึงขั้นปีนบันไดขึ้นไปหาก็เลยทำให้เห็นชัดๆเลยนะฮะว่าหนทางจะยากแค่ไหนแต่ก็ไม่ไกลเกินหัวใจของตัวเองแล้วจากนี้ครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเดินหน้าต่อไปในทางไหนจะเป็นเพียงแค่รักแรกที่ต้องเก็บเอาไว้หรือจะกล้าครับในการก้าวข้ามทุกสิ่งเพื่อความรู้สึกของตัวเองมันลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะในจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 3ครับดูพร้อมกันทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะตอนช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะรับชมย้อนหลังกันได้แล้วเวอร์ชั่นอันคัทบนแอปวันดีสามารถไปดูกันได้เลยครับและที่พิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS นะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะฮะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับหยิบมือถือขึ้นมากดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและนอกจากจูเลียตแอนด์จูเลียตแล้วยังมีอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันทั้งแอปแน่นอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ให้พลาดจริงๆนะคะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำคงขึ้นๆลงลง
1: ผิดจ้ะ
0: ฮะ
1: ปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงลง
0: เออ
1: รถยนต์เดินข้ามอะไรอ่ะเดินแล้วกั้นหายใจไปด้วย
0: ปอดเขาต้องใหญ่ขนาดไหนก่อน

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะ
1: หนอนนันทวรรณค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: ลูกทุ่ง
1: วัน
2: วานพบกันเช่นเคยค่ะช่วงเวลาบ่าย 2:45 นาทีที่ช่อง GMM 25ค่ะ
1: ใช่ละค่ะแน่นอนว่านะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีผลงานเพลงนะคะเก่าๆคลาสสิกนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำแบบนี้แน่นอนและแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะคะที่ทำให้เรามาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะกับทิพยประกันภัยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ชุดสวยๆของพวกเราทั้งคู่ด้วยกับร้านชุดทองกวาวนะคะแล้วก็ชุดย้อนยุคนะคะซึ่งพี่ๆคนไหนที่อยากได้ชุดสวยๆแบบนี้ไปใส่ตามธีมงานต่างๆก็สามารถกดสแกน QR code ผ่านหน้าจอได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวของวิถี

0: ชีวิตของคนยุคก่อนดีกว่าคนยุคก่อนๆเนี่ยนะคะคิดง่ายๆเลยแบบบ้านช่องเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันแบบริมน้ำลำธารนั่นแหละแบบนี้เพราะว่าก็จะแบบเหมือนแบบใช้ชีวิตง่ายแล้วก็สมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนาะ
1: ใช้ชีวิตแบบอยู่ริมแม่น้ำใช้ชีวิตแบบบ้านๆ อยู่ใกล้ธรรมชาติวันนี้เราก็เลยนำผลงานเพลงที่ถือได้ว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติ อยู่ใกล้ริมแม่น้ำให้เข้ากับธีมนะคะเพลงลูกทุ่งกับลำน้ำสองผลงานเพลงเพราะๆวันนี้ค่ะ กับผลงานเพลงมนรักแม่กองจากคุณอาเสรีรุ่งสว่างแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะพบรักปากน้ำโพจากพี่หนุ่มมิเตอร์ไปฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
7: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืดครับผม
11: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
12: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราวเดซินี่รับช่วงต่อ
13: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
14: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
15: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: กินเที่ยว All Around the World ครับผม
17: Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียส่งตีตาย
18: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
17: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
18: ขาวๆอวบป้าดิขาวๆอวบอวบนี่

0: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
1: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่นแล้วให้คนเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะ
0: ๆเออไปลุย
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
6: กลับมาแล้วค่ะรู้ทุกวันๆค่ะหลังจากที่ได้ไปฟัง2ผลงานเพลงนะคะที่แบบว่าเพราะมากโดยเฉพาะแบบชอบลีลาการแบบเป่าขลุ่ยของพี่หนูมิเตอร์คือคนอะไรจะแบบเพอร์เฟคขนาดนี้ร้องเพลงก็เพราะเล่นดนตรีก็ได้เป่าขลุ่ยยังแบบหล่อได้อีกอ่ะ
7: มันเป็นภาพความประทับใจที่แบบว่าหาดูได้ยากมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบพี่หนูคือแบบเพลงกระแสเพลงคือมามากแล้วตอนนี้ก็ยังแบบดังยาวนานหลายๆคนคือพอได้ยินปั๊บร้องตามกันได้
6: ถูกต้องอย่างที่น้องใบเฟิร์นบอกเลยนะคะภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตเก่าๆที่หาชมได้ยากเนี่ยชมได้ที่ช่องของเรารายการของเราเท่านั้นเลยนะคะ อย่างแบบเพลงแรกเลยมนรักแม่กลองอันนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศจากการประกาศผลรางวัลมาลัยทองด้วย
7: ซึ่งหาชมกันยากมาก
6: ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
7: ไม่มีแล้ว
6: ใช่แล้วค่ะอ่ะมาต่อดีกว่าถ้าพูดถึงแบบวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่กับแม่น้ำเอ่ยลำธารเอ่ยคลองเอ่ยเพลงนี้เนี่ยต้องนึกถึงแน่นอนต้องนึกแน่ๆต้อง
7: จริงเหรอ
6: มันต้องอยู่ในลิสต์เพลงแน
7: ่ๆต้องอยู่ในลิสต์เพลงด้วย
6: ใช
7: ่ถ้าพูดถึงลำน้ำลำน้ำลำน้ำ
6: นี่
7: นึกออกแล้ว
6: นึกออกอะไร
7: นึกออกแล้วบางปะกงน้ำคงขึ้นๆลงลง
6: ผิด
7: จ้ะ
6: ฮะปลากระพงน้ำคงลื่นๆลง
7: ๆเออ
6: หิวเลย
7: ปลากระพงอันนี้คืออะไรนึกเมนูแล้ว
6: หิวเลยนึกเมนูแล้วปลากระพงไม่ใช่ถูกแล้ว
7: รักจังที่บางปะกงพูดถึงบางปะกงเขาบอกว่ามีเรื่องเล่า
6: ว่า
7: ถ้าสมมติว่าใครที่แบบได้ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำที่เขาจะชอบไปกันเขาบอกว่าต้องกั้นหายใจอันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเขาบอกว่
6: า
7: ถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสไปให้ขอพรโดยการกั้นหายใจแล้วขอพรตอนนี้งงอยู่ว่าให้ขอพรใต้น้ำหรือว่าขอพรบนสะพาน
6: บนสะพานได้ยินมาเหมือนกันหลักสูตรเดียวกัน
7: หรอ
6: เหมือนกับว่าจังหวะที่รถกำลังข้ามสะพานให้เราแบบกลั้นหายใจแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราหวังเอาไว้อย่างเช่นขอให้ผู้ชายคนนั้นตอบรักฉันด้วยเถิด
7: แล้วผู้ชายก็ผุดจากน้ำขึ้น
6: ยัง
7: อ๋อยังเหรอ
6: เราต้องกลั้นหายใจให้สำเร็จ
7: โอเค
6: แล้วเมื่อมันข้ามไปจนถึงตีนสะพานแล้วก็เลยสะพานไปแล้วปุ๊บหายใจได้
7: คือสะพานยาวไหมก่อนยาวไหม
6: ยาวไม่ยาวขึ้นอยู่ความอึดของเราเอง
7: จริง
6: เหรอบางคนก็ไม่เห็นจะยาวเลยเพราะว่ากลั้นไหวไง
7: ต้องไปแล้วล่ะ
6: แล้วสิ่งนั้นก็จะแบบสำเร็จผล
7: เราต้องไปไหม
6: พี่เคย
7: จริงเหรอเราได้ไหม
6: เล่าก่อน มาละทุกคนบอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแบบสะพานบางประกงนู่นนี่นั่นเราตำนานการกลั้นหายใจพี่ก็มาเลยเจอสะพานกลั้นหายใจปุ๊บ
7: เป็นยังไง
6: นานจังวะ
7: รถไม่เลื่อนเพราะว่าคนไปขอพรเยอะมาก
6: ปรากฏว่าขอว่าเสร็จปุ๊บลงปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้กั้นสำเร็จท
7: ุ
6: กคนหันมามองว่ายังไม่ถึง
7: อ๋อ
6: ผิดสะพาน
7: อัตโถ
6: จบ
7: กันเลยที่ตั้งใจกั้นหายใจแล้วก็ขอพร
6: ผิดสะพานเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าใช่สะพานบางประกงจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เคยข้ามเคยกลั้นหายใจแล้วแบบพรที่ขอไว้สำเร็จผลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะคะ
7: พูดมาขนาดนี้แล้วไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตกับผลงานเพลงรักจางที่บางปะกงกันได้เลยค่ะ

สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียล

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
3: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
7: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
6: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
8: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอ
11: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: เอ็กซ์เพรสสตูดิโอสตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
7: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
6: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
8: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลุกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
18: ล้อเหรอครับเป่าให้นะคะ
17: รับประกันหาตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล็กวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
19: ดาราล็อกกันเล่น
17: อะไรครับเนี่ย
20: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
21: หน้า

0: หมือนเมียเก่าพี่เปล่า
1: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
2: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
1: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
3: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: ชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
6: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
5: ขาวขาว
6: ไปทาง
5: เลยปลาด
6: ิแฮปปี้เฟมิลี่เซ็ตนะครับมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตา
7: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
8: เผื่อแป๊บเดียวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับรายการลูกทุ่งวันๆค่ะ
9: ทำไมเวลาเดินเร็วขนาดนี้คะ
8: โน้ความสนุกแบบผัดไปแป๊บเลยทีเดียวอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยก็แบบไปประทับใจกันมานะคะกับเพลงรักจางที่บางประกงผลงานนี้จากคุณอาสดใสรุ่งโพทอง
9: แล้วเป็นไงคะโยกเหมือนกัน
8: นิดนึงอะไรอย่างนี้นะมันก็แบบว่าน
9: ึกถึงสะพานที่กั้นลมหายใจแล้วก็เขามีไหมแบบว่ากั้นลมหายใจแล้วยืนเต้นอะไรนึกเพลงนึกถึงเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างน
8: ี้แล้วก็แบบบางคนอาจจะแบบไม่มีรถยนต์เดินข้ามอะไรเงี้ยเดินแล้วกั้นหายใจไปด้วย
9: ปอดเขาต้องใหญ่ขนาดไหนก่อนพี่
8: พรจะสมฤทธิ์แบบ10เท่าอะไรเงี้ยเพราะมีความตั้งใจสูงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันเอาไว้ก็แล้วกันนะคะกับ1ผลงานเพลงนี้ค่ะจากคุณกาวาเสียงทองค่ะหนุ่มเรือนแพ
9: ค่ะและพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะกับสายตรงลูกทุ่งในช่วงเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะรายการของเราพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะคะทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:45 นะคะทางช่อง GMM 25
9: ค่ะ
8: และสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยทิพยประกันภัยค่ะ
9: ชุดสวยๆชุดย้อนยุคชุดทองกวาวนะคะสามารถกดสแกน QR Code สั่งชุดสวยๆแบบพวกเราใส่ได้เลยค่ะ
8: และวันนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ามือภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม
1: ่สวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้ครับเจอเราพ่อลูกเล่งหงก็ต้องรายการนี้กินเที่ยวอาราดเวอร์ครับผมแน่นอนครับต้องเจอผมครับเฮียซงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพันนกตัดใหม่เล่งหงออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับ
2: และผมดิกเล่งหงครับ
1: ขอเชิญชวนมาร่วมฉลองครบรอบ64ปีกับภัตตาคารเล่งหงนะครับทั้ง3สาขาตอนนี้เราจัดชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง 1,890 บาทเท่านั้นครับโป๊ะเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,200 บาทเหลือเพียง799บาทเท่านั้นเล่งหงซาลาเปาครับความอร่อยระดับภัตตาคารที่รวมความอร่อยไว้ถึง8ไส้ความอร่อยด้วยกันนะครับและเมนูตัวท็อปของเราคือเปาจี่นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารครับหาซื้อได้ที่บูธเล่งหงซาลาเปาทั้ง3สาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ภัตตาคารเล่งหงทั้ง3สาขาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับหรืองานเขาดำครับอยากจะสั่งเล่งหงสแน็คบ็อกซ์ของเราไปใช้ในงานของคุณก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้น60บาทเท่านั้นครับ
2: ต่อกันที่โปรโมชั่นอาหารญี่ปุ่นจากร้านเล่งหงริวโฮพระราม2ตอนนี้ครบรอบ6ปีกับโปรบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น All You Can Eat บุฟเฟ่ต์ราคา799เมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มอีกท่านละ100จะเหลือเพียงท่านละ699เน็ตมีอาหารให้เลือกกว่า90เมนูซาชิมิซูชิปลาย่างของทานเล่นของหวานเครื่องดื่มและบุฟเฟ่ต์ราคา1,099บาทเมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มท่านละ100เหลือเพียงท่านละ999บาทเน็ตแถมที่หูฉลามน้ำแดง1ที่ต่อ1ท่านพร้อมเมนูใหม่เนื้อวากิวยากินิคุมีเมนูมากกว่า160เมนูและโฮตาเตะเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่ม

0: ับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆเฮียซงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
1: ผลิตภัณฑ์ขิงผงตราบ้านสมุนไพรครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีจำหน่ายแล้วนะครับที่7-11ทุกสาขาเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดเฮอร์เบอร์ฮาวนะครับ
2: นอกจากนั้นครับบ้านสมุนไพรยังมีขิงผงสูตรออริจินัลและขิงผง 100% สูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลครับเครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกครับ LINE แอดครับ Shopee LazadaTikTok ก็สั่งซื้อได้นะครับ
1: ไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
3: ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
0: เฮียสง
1: ตีตาย
0: วันนี้พ่อลูกเล่งหงแนะนำหนึ่งร้านอร่อยเช่นเคยครับ
1: ครับ
0: ร้านที่เราแนะนำทุกสัปดาห์อย่าลืมตามไปใช้บริการด่วนๆเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าทุกร้านที่เราแนะนำอร่อยแน่นอนวันนี้เราแนะนำร้านภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62ครับผม
1: ใช่นะครับ
0: แล้ววันนี้ครับเรามีแขกพิเศษนะครับเป็นหนึ่งในผู้บริหารของภัตตาคารเล่งหงครับผมแนทเล่งหงครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่ภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62เนี่ยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11 โมงถึง 4 ทุ่มนะครับผม
1: ครับ
0: ทั้ง3สาขาเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: น้องเน็ตต้องบอกว่าเกิดมาเนี่ยก็รู้จักกับภัตตาคารเล่งหงเลยแน่นอน
4: ใช่คร
0: ับเป็นลูกสาวคนโตผม
1: ใช่ครับเขาเป็นพี่สาวผมเองครับทุกคน
0: นี่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมเราอยู่เนี่ยจะรู้ว่าภัตตาคารเล่งหงเนี่ยมีโปรหนึ่งที่จัดเป็นโปรอะไรครับน้องเน็ต
4: ตอนนี้ยังจัดอยู่นะคะโปรโมชั่นอาหารนะคะชุด Family Set ค่ะจากราคา 2,750 บาทนะคะลดเหลือ 1,890 บาทบอกเลยค่ะว่าโปรนี้แฮปปี้เวอร์ค่ะ
1: ว่าแต่วันนี้ดิทำไมต้องเจเน็ตถึงต้องมาเนี่ยป้า
0: พอดีเน็ตเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งโปรที่จะมอบให้ท่านผู้ชมที่หรือลูกค้าที่รักของเขา
1: เอาอีกเหรอ
0: เออกับโปรอะไรครับน้องเน็ต
4: อาหารชุดราคาเต็มนะคะ 3,620 บาทค่ะ
1: ครับ
4: ไม่ขายค่ะ
1: ไม่ขายเหลือเท่าไหร่คะ
4: 2,390 บาทค่ะ
1: โอเคครับผม
0: เดี๋ยวเวลาขายของอะไรปรึกษาป้าบ้างป่ะ
4: ไม่ถาม
1: เดี๋ยวนี้เราทำธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ป้าเราเน้นถูกใจไม่เน้นถูกกระเป๋าเราครับ
0: 2,390 บาททานได้ 2-5 ท่าน
4: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรทานบ้าง
4: มีอาหารทั้งหมดถึง7อย่างนะคะเริ่มจากเมนูแรกนะคะเป็ดปักกิ่งค่ะเนื้อเป็ดเลือกทานได้1เมนูนะคะโดยเราแนะนำเป็นทอดกระเทียมนะคะนอกจากนี้นะคะมีหูฉลามน้ำแดงเนื้อปูค่ะแล้วก็จะมีแหกขึ้นทอดนะคะที่เป็นสูตรกว่า60ปีค่ะข้าวผัดปูนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นข้าวผัดปูหรือจะเลือกเป็นราดหน้าทะเลหรือจะเลือกเป็น
1: ผัดหมี่ก็ได้ใช่ไหมเจ๊
4: ทำไมรู้ล่ะ
1: เอ้าบ้าเราคนเคยๆกัน
4: เมนูที่อยู่ในชุดนี้แล้วก็เป็นพระเอกเลยนะคะก็คือปลาจระเม็ดทองต้มบวยค่ะ
0: ปลาจระเม็ดทองต้มบวยก็อยู่ในเซตนี
4: ้ส่งตรงมาจากภูเก็ตเลยค่ะปกติเราขายอยู่ที่1,300 บาทค่ะแต่เอามาไว้ในชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยในราคาเพียง 2,390 บาทค่ะ
0: โอ้โหคุ้มจริงๆเลยนะ
4: ลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถจองโต๊ะได้ทั้ง3สาขาที่ LINE แอดนะคะแอดเล่งหงนะคะ LINE มาเลยค่ะแอดมินเรากำลังตอบคำถามลูกค้าอยู่ค่ะ
0: ไม่สะดวกมาทานที่ร้าน
1: เฮ้ย
0: ก็สั่งกลับบ้านได้
1: ราคานี้เหรอเจ
4: ๊แอดไลน์มาค่ะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะเช็คค่ารถอะไรให้แล้วก็สามารถส่งไปได้
0: นี่ชิมอะไรครับเนี่ย
1: เป็ดปักกิ่งก่อนเลย
0: อันนี้เป็นเป็ดปักกิ่งสูตรฮ่องกงหรือสูตรกวางตุ้งนะครับ
4: เนื้อค่ะเราก็สามารถเลือกได้1เมนูนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราเลือกเป็นทอดกระเทียมให้ลูกค้านะคะก็ทานง่ายค่ะไม่มีกระดูกนะคะรอกระดูกเรียบร้อยค่ะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากเลยเจ้โอ้โห
0: นี่หนำจริงเลยมีอะไรมาการันตีความอร่อยให้คุณบ้างอ่ะตอนนี
4: ้จริงๆก็มีเฮียทรงตีตายนะคะการันตีความอร่อยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีทั้งเชลชวนชิมค่ะก็การันตีความอร่อยยิ่งเมนู
1: เป็ดปักกิ่ง
4: เป็ดปักกิ่งค่ะและเมนูต้มบวยของเราค่ะ
0: ครัวคุณต่อยก็ได้มานี
1: ่ใช่แถมก็เพิ่งไปมาปะ
0: อ๋อมดดำเพิ่งไปมา
4: พี่มดดำค
1: ่
4: ะ
1: เออ
0: ร้านคุณนี่ดังเหมือนกัน
1: ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอ้าหลังจากเป็ดปักกิ่งไปแล้วยังมีหูฉลามด้วยใช่ไหมป้า
4: หูฉลามนะคะทานที่ไหนก็ได้แต่ไม่เหมือนกับที่เล่งหงก็ตรงที่น้ำแดงนะคะน้ำแดงของเราเป็นสูตรที่อร่อยมากค่ะไม่เชื่อลองทานดูนะคะ
0: น้ำซุปเนี่ยเป็นสูตรใครสูตรเขา
4: ใช่จะทำ

0: จะชูให้หูฉลามอะค่ะอร่อยขึ้น
1: ต่อด้วยนี่เลย
0: เมนูนี้นะคะเรียกว่าแห่กึ่นทอดนะคะทางร้านเราทำเองนะคะเราคัดกุ้งไซส์ใหญ่นะคะเป็นกุ้งแชบ๊วยจริงๆเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็นำมาตีจนเป็นเนื้อละเอียดเลยค่ะแล้วก็ไปห่อกับฟองเต้าหู้แล้วก็นำไปทอดนะคะ
1: อร่อยมาก
2: มาฮะเดี๋ยวนี้จะทานนี่นี่ค่ะข้าวผัดปู
0: อันนี้เป็นเมนูที่มาภัตตาคารจีนต้องสั่งนะคะข้าวผัดปูค่ะ
2: ครับ
0: ข้าวผัดปูของเล้งหงก็คือจะอร่อยตรงที่หอมกระทะเพราะเราใช้กระทะจีนเลยนะคะเป็นกระทะใบใหญ่ค่ะเวลาผัดก็จะมีการผัดให้ข้าวกระโดดนะคะ
1: อยากให้มาชิมนะเพราะว่าข้าวผัดของเล้งหงนี่ผมว่าไม่แพ้ใครนะมากันเลยครับแค่ช่วงแรกของรายการเรานะครับเมนูยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูเรียกว่าซิกเนเจอร์ของชุดนี้มาดูว่าเป็นเมนูอะไรครับ
2: อุ้ยปลาชีชีแปะแปะเลยอะ
1: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
2: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอบอวบนี่
1: ชั้นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดโงกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆอย่าสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล้งหงได้นะครับ
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
9: นี่ครับสวัสดีครับ
8: ใจมาก
9: กินด้วยกันไหมครับ
5: ไม่เป็นไรครับ
8: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
10: เฮ้ยเอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
11: ติดตามชมซีรีส
12: ์
11: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดโงกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆอย่าสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล้งหงได้นะครับกินเที่ยว around the world
13: กินเที่ยว around the world สนับสนุนโดยภัตตาคารเล้งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดไม้เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร2
1: กลับมาเอาอร่อยต่อกับช่วงเฮียทรง
2: ตีตาย
1: ครับวันนี้พ่อลูกเล้งหงแนะนำร้านภัตตาคารเล้งหงสุขุมวิท62นะครับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องแนทเล้งหงลูกสาวคนโตของผมมาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับ
2: ใช่ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่สาขาสุขุมวิท62นะครับผมร้านนี้ก็เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับ
1: วันนี้แนทเขามีโปรดีๆมาฝากบอกท่านชมหน่อยครับ
0: ค่ะเรามีโปรนะคะ Happy Family Set ค่ะอาหารชุดนะคะทั้งหมด7อย่างนะคะราคาเต็ม 3,620 บาทค่ะแต่เราไม่ขายนะคะเราขายที่ 2,390 บาทเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โหเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับ
0: ปลาจระเม็ดทองต้มเกี๊ยมบวยค่ะ
1: อ้าว
0: ปลาจระเม็ดทองนะคะเราก็สั่งตรงมาจากภูเก็ตค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าเมนูต้มเกี๊ยมบวยของเล้งหงเนี่ยรสชาติอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: แล้วก็ได้การันตีเชลชวนชิมด้วยค
2: ่
0: ะ
2: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
1: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
2: ขาวขาวอบอวบปลาด
1: ิ
2: ขาวขาวอบอวบนี
1: ่โอ้น้ำเกี๊ยมบวยนี่พอมันมาเจอกับเนื้อปลาหวานหวานเข้าไปนี
0: ่
2: ใช่มาก
1: โอ้โหสวรรค์ของนักกิน
0: น้ำต้มบวยของเรานี่คือเราทำหม้อต่อหม้อเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยชิมนะคะมาลองชิมที่เล้งหงได้ค่ะหาทานที่ไหนค่อนข้างยากเลยนะคะเมนูนี้รสชาติเป็นไงบ้างคะ
2: เนื้อเด้งมาก
1: ก็มันสดไง
0: คือต้องขายที่ความสด

0: คุณได้ยังไง
1: แอดไลน์เร่งหงมาเลยค่ะแอดมินรอตอบลูกค้าอยู่นะคะเพียงคุณจองโต๊ะมาค่ะอาหารเรามีอยู่แล้วค่ะ
0: ทานที่ร้านก็ได้หรือสั่งไปทานที่บ้านก็ได้เหรอ
1: ได้ค่ะไม่จำกัดเลยนะคะ
0: ต้องบอกนะครับเซตนี้ทานแล้วคุ้มค่ามากๆกับ Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตายอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเร่งหงขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเมียทรงตีตาย
2: ให้กับทางร้านไปเลยครับ
0: ท่านชมท่านใดนะครับที่เปิดร้านอาหารนะครับและร้านคุณเนี่ยมีอะไรดีๆอยากจะให้พ่อลูกเล่งหงไปรีวิวง่ายๆครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเฮียซงตีตายจะไปรีวิวให้คุณนะครับ
3: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปรินเซสเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวน์อินทาวน์ผู้ให้บริการด้านความงามกว่า33ปีกับโปรที่ดาราเซเลบเลือก All Day Beauty Buffetโปรแกรมบอดี้สปาโปรแกรมฟาเชียทิสเมนต์โปรแกรมบอดี้สลิมมิ่งโปรแกรมออกซิเจนไฮเปอร์เบอริกรูมโปรแกรมแฮร์แอนด์เนลโปรแกรม IV Dip สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ไม่อั้นใน1วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ Princess Beauty TH หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับ
4: ใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569
5: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็หาซื้อได้นะครับ Shopee Lazada เซิร์ชว่า herberhouse_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @herberhouse และ1ช่องทาง TikTok ครับ herberhouse ครับ
4: พบกันใหม่สัปดาห์หน้าก
0: ับช่วงเฮียซงตีตาย
4: เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือเราอยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านมาอยู่แถวกรุงธนบุรีนั่นเองครับร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่เกี่ยวกับเรื่องพาสต้าเขาโดดเด่นมากกับร้านที่มีชื่อว่าบ้านพาสต้าสดนั่นเองนะร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนกรุงธนบุรีนะครับหรือว่าสังเกตง่ายๆด้านหน้าจะเป็นซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน9นั่นเองครับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงพฤหัสนะครับจะเปิดรอบเช้าเนี่ยตอน 11:00 นถึง 14:00 นครับส่วนรอบเย็นเนี่ยตั้งแต่ 17:00 นถึง 20:00 นนั่นเอง last order ได้ตอน 20:00 นครับส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่ 11:00 นถึง 14:00 นครับส่วนรอบเย็นเนี่ยจะเปิดตั้งแต่17:00 นครับจนถึง 17:00 น last order ได้ตอน 20:00 นนั่นเองนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อมาอิ่มอร่อยที่ร้านครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว Around the World นะครับทางร้านเนี่ยจะมอบมินิซีซ่าสลัด1จานฟรีๆไปเลยต่อ1โต๊ะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะไปอีก1เดือนนะครับผมและเมนูอร่อยยกนิ้วครับต้องยกให้นี่เลยครับทัฟเฟิลมัชรูมพิซซ่านั่นเองนี่จุดเด่นของพิซซ่าของทางร้านนี้นะครับอยู่ที่แป้งนี่ซึ่งผ่านกระบวนการหมักเนี่ยนานถึง3วันด้วยกันครับเพิ่มความพิเศษด้วยนี่ฮะทัฟเฟิลสดครับทุกท่านกลิ่นเขาก็แรงมากแป้งของเขามันจะมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์มากๆนะมีกลิ่นหอมมากๆการที่มีทัฟเฟิลสดอยู่ด้านบนเนี่ยมันเพิ่มความหอมหรือว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยมันหอมมากขึ้นนั่นเองลองมาทานดูนะอร่อยมากเมนูต่อมาครับเป็นวองโกเล่พาสต้านั่นเองครับด้านนี้เลยนี่เป็นเมนูพาสต้าครับที่เน้นความสดโดยทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นหอยตลับนำเข้าคุณภาพดีด้วยนะท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ท่านผู้ชมหอยตลับของที่นี่เนี่ยคือมันเป็นหอยตลับต่างประเทศนะมันจะมีรสชาติที่มีความหวานเค็มตามธรรมชาตินะอร่อยมากเลยเมนูต่อมาครับชื่อที่โอ้โหเรียกยากมากเบียร์เบสรีซอตโต้นั่นเองด้านนี้เลยจ้ะเมนูรีซอตโต้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองเบียร์เบสนั่นเองครับเมนูนี้จัดว่าโคตรดีโคตรดีของโคตรดีนอกเหนือจาก3จานที่นี้แนะนำนะก็ยังมีนี่ฮะซีซ่าสลัดครับผมกิลชิคเก้นสเต็กวิดชีสซอสนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างท่านผู้ชมบอกเลยว่าบ้านพาสต้าสดเนี่ยพิซซ่าทัฟเฟิลก็ดีนะฮะรีซอตโต้ก็ใช่ฝากไปเลยกับบ้านพาสต้าสดนั่นเองครับ อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนิกก็มีผลิตภัณฑ์สปาร์กิ้งคอมบูชาสุดซ่าจากชาตามือมาแนะนำคุณผู้

0: ชมครับสปาร์กิ้งคอมบูชาเลมอนไทยทีเครื่องดื่มสปาร์กิ้งชาหมักคอมบูชารสมะนาวหอมกลิ่นชาเป็นเอกลักษณ์รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดื่มง่ายสุดซ่าสดชื่นมีจำหน่ายที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทย Shopee Lazada เสิร์ชว่าชาตามือ _ official shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดชาตามือนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและตอนนี้ครับ7 11บ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับ Shopee Lazada เสิร์ชว่า Herbal House _ official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE แอดครับแอดHerbal House ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok เสิร์ชว่า Herbal House นะครับ
1: และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอร่อยมากเลยอ่ะดูโต
2: ทริปกินเที่ยวอาราเดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูรักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
3: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
4: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮ
3: ียเฮ้ยนี่มันอยู่เมืองโบราณมีถ้ำด้วยเหรอ
4: เฮียนี่บอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่นแล้วให้คนแบบมาเที่ยวกันเยอะ
3: ๆเออไปลุยไปเลยไปเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทยเท่านั้นค
7: ่
6: ะ
7: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล้งหงได้นะครับ
9: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
17: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14:00 น.ที่นี่ GMM 25

0: สนับสนุนโดย 4-in-1 Walker ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร
1: และเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยวอลาดเวอร์ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วง
0: อย่าทรงไว้วางใจให้ทาง 4-in-1 Walker ดูแลประกันการเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องประกันภัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ 4-in-1 Walker จะทำให้เป็นเรื่องง่ายบริการครบวงจรตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการขนส่งสินค้าประกันอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและมีความรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้มั่นใจได้ทุกบริการและล่าสุดครับ 4-in-1 Walker ได้คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นหรือ Prime Minister Insurance Award เป็นปีที่2คือประจำปี2565และ2567ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกก้าวของชีวิตโดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ 4-in-1 Walker มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีหากคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้และไม่ยุ่งยาก 4-in-1 Walker ตอบโจทย์ที่สุดครับกินเที่ยวอลาดเวอร์สัปดาห์นี้ครับเฮียกับนิกเล้งหงเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อครับจะเป็นยังไงบ้างตามพวกเราไปเที่ยวกันเลย
2: นี่ครับตอนนี้เราอยู่ถึงเมืองหางโจละ
3: ใช่ครับตอนนี้อยู่หางโจแล้ว
2: เรามาเที่ยวอะไรกันครับ
3: ตอนนี้ผมพาเฮียมาเดินแถวๆใจกลางเมืองของเขาเลยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถนนคนเดิน
2: ครับผม
3: ภาษาจีนเขาบอกว่าเหอฝังเกียถนนเหอฝังเกียเนี่ยเป็นถนนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนเก่าแก
2: ่ครับผม
3: นะมีบ้านช่องที่แบบดูแบบโบราณโบราณหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบของบ้านเนี่ยให้กลายเป็นร้านช้อปปิ้งเป็นร้านขายขนม
2: ครับ
3: โอ้โหคือพูดง่ายว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวในการช้อปปิ้ง
2: อ่ะถ้ามาหางโจอย่าลืมมานะ
3: ก็มาสิ
2: เดี๋ยวตามเราไปท่องเที่ยวที่นี่เลยถนนคนเดินของโบราณทั้งนั้นเลยสวยงามมากเลยอ่ะนี่นี่นี่นี่ไปพี่เอนำพี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
3: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮีย
2: เฮ้ยนี่มันอยู่เมืองโบราณมีถ้ำด้วยเหรอ
3: เฮียนี่บอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่นแล้วให้คนเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะ
2: ๆเออไปลุยไปเลยไปเลย

0: พี่เอเดินมาตั้งไกลคุณบอกจะซื้ออะไรให้ผมกินเนี่ย
1: พี่เอนี่ของดีของเมืองอันโต
0: อะไร
1: เต้าหู้เหม็น
0: เฮ้ย
1: แต่จริงมันกินมีทำเยอะได้ไงนะ
0: เต้าหู้เหม็นผมแล้วมันกินแล้วมันกลิ่นมันมาตั้งแต่ปากซอยแล้วนะ
1: จริงๆว่ามาตรงนี้มันไม่ค่อยมีกลิ่น
0: เออเฮ้ยร้านนี้ไม่ค่อยมีกลิ่น
1: ไหมต้องดูต้องก่อนนะ
0: เอ้าได้มานิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงเต้าหู้เหม็นมาแล้วดูซิว่าเฮียซงจะตีตายหรือเปล่า
1: ทดสอบ
0: ไม่เหม็นเว้ย
1: ผมบอกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหม็นเว้ยเราตั้งชื่อว่าร้านนี้เต้าหู้ไม่เหม็น
1: เต้าหู้ไม่เหม็นระวังร้อนนะเฮียนะ
0: เดี๋ยวมันมีรสชาติหมาล่าเผ็ดๆหน่อย
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: แล้วกินไปแรงอร่อย
0: กินได้กินได
1: ้ใช่ผมกินได้

0: สนุกสนานมากเลยนิกเป็นไงบ้างดูแล้
1: วโอ้วันนี้ก็อยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่เนี่ยด้วยอากาศที่มันเย็นนะมันก็เลยทำให้เวลาเราเดินมันสนุกก็เอ็นจอยไปในหลายเรื่องแล้วก็ที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าอาหารของเขาเนี่ยมันใกล้ๆกับบ้านเรา
0: ครับผม
1: มันเลยทำให้คนไทยมากินอาหารแล้วก็มาเจออะไรที่มันเหมือนแบบมันคือกันมันก็เลยรู้สึกอยากลองก็ เป็นสีสันความสนุกในการท่องเที่ยวนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสอยากจะเชิญชวนนะให้มาเที่ยวกับเราพ่อลูกเล่งหง
0: ส์ได้เลยครับผม
1: ได้เลยครับร้านเรามีการเที่ยวอยู่บ่อยๆ
0: ทริปไหนที่เราจัดแล้วตรงใจคุณอยากเที่ยวกับเรามาได้เลยเที่ยวกับเรารายการทีวีนะครับไม่โดนเทไม่โดนทิ้งรับรองว่าได้เที่ยวแน่นอนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าดูว่าพ่อลูกเล่งหงส์จะไปเที่ยวที่ไหนเออดูเจอคนไทยเออเจอคนไทยเนี่ยโอ้โหเจอกันครับทริปหน้าครับผม
2: ทริปกินเที่ยวอาราเดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูลักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล่งหงส์นะครับ
1: และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเมียสงตีตาย

0: ังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5,000 HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกเห็นความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ๊ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมาอร่อย
0: ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
1: ซ์
3: ใช่ไหมคะ
1: ต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
8: ่
7: ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
0: อ
3: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็น รอยน้ำขิงจ้าแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้ อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
3: ั
0: ยร
3: ุ่
0: นว
3: ั
0: ยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: บอกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณนุ๊กเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HA CCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
1: ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีจังหวัดนี้มีของดีของเด่นเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูฟาร์มปลาทองเป็นฟาร์มปลาทองยักษ์ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นเกรด A นะครับตัวหลักพันถึงหลักหมื่นบาททีเดียวครับและใครจะคาดคิดนะครับว่าหน่อไม้ก็สามารถทำเป็นขนมหวานได้หน้าตาเป็นยังไงคงนึกไม่ออกรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับปิดท้ายด้วยความประทับใจจะพาทุกคนไปดูหนังใหญ่วัดขนอมประทับใจแน่นอนกับอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่ารายการอนุวัฒน์ทั่วไทยเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องเราครับเราชอบของใหญ่ปลาทองที่ว่าใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนตามมาเลยครับ
0: ถึงแล้วฮะฟาร์มปลาทองสวัสดีครับพี่ปอ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่ฮะนี่ปลาทองนี้บ่อดิน
2: ใช่ๆข้อดีของบ่อดินเนี่ยคือมันโตไว
0: ครับ
2: เพราะว่าเราแค่ขุดบ่อเฉยๆเองแล้วก็ลงน้ำแล้วลงปลาทองเลี้ยงได้เลยคือแร่ธาตุธรรมชาติมันทำให้ปลามันโตไวมากกว่าที่เราเลี้ยงกันในอ่างในตู้ไง
0: พันนี่มันเลี้ยงได้ทุกพันไหมพี่เนี่ย
2: ถามว่าจริงๆเลี้ยงได้ทุกพันนะจะพันเล็กพันกลางพันใหญ่เลี้ยงได้หมดแต่ของปอเนี่ยมันเราซิกเนเจอร์เราเนี่ยมันต้องฮอลันดายักษ์ไง
0: ฮอลันดาตัวใหญ่ๆเนี่ยนะ
2: ใช่ใช
0: ่พูดเหมือนง่ายแต่ตอนเข้ามาคือโอ้โหรั้วรอบขอบชิดมากมีสแลนมีทุกอย่างป้องกันอย่างดี
2: ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้แข็งแรงมากเอาตัวรอดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องป้องกันให้เขาลงตีนอวนเนี่ยสาเหตุเนี่ยคือกันงูตัวเงินตัวทองตะข่ายเนี่ยมีไว้กันนก
0: อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับพี
2: ่
0: เชิญครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมก็ครั้งแรกเหมือนกันครับที่จะได้เห็นการเลี้ยงปลาทองยักษ์ในบ่อดินดูสิครับตอนเลี้ยงต้องสร้างรั้วรอบขอบชิดโอ้ยยังกับไข่ในหินตอนล้อมก็ยิ่งต้องทำอย่างระมัดระวังมาดูกันครับว่าพี่หนุ่มของเราจะพอเป็นลูกมือได้ไหมคือพี่หนุ่มครับอย่าไปทำของเขาตายนะพี่ผมไม่หันด้วยนะพี
0: ่โอ้โหมาแล้วฮะตอนนี้ชาวบ้านเขารอขึ้นปลาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับพี
2: ่
0: เขาบอกรอนานแล้วถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ
1: วิธีการก็จะใช้อวนตาถี่ล้อมปลาทองยักษ์โดยทีมงานก็จะต้องช่วยกันลุยโคลนลากอวนแบบเรียงหน้ากระดานทุกอย่างต้องทำด้วยความละมุนละม่อมเบามือแบบสุดๆไปเลยครับพี่หนุ่มสายลุยของเราเหมือนจะออกอาการเกรงนะครับพี่ ก็ขอมันแพงอ่ะก็ต้องมือสั่นเป็นธรรมดา
0: อันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไวมากที่สุดนะครับเพราะว่าปลาทองอุ้ยนี่ไงปลาทองเนี่ยมันเริ่มที่จะมาถูกตามตะข่ายแล้วเราไม่อยากให้มันช้ำไปมากกว่านี้ครับนี่เขาจะค่อยๆลากขึ้นมา
1: ต้องระวังครับพี่เอาบ่อเนี้ยเงินแสนเงินล้านทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ยทำงานทั้งชีวิตไม่รู้ว่าจะพอจ่ายเขาหรือเปล่าเนี่ย

0: ทีนี้เนี่ยทำงานจะต้องทำด้วยความรวดเร็วครับได้ปัดทอมาแล้วเขาจะรีบมีแผนก
1: เพื่อนี่เรา
0: เอาไปใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะบ่อพักใช่ไหมรีบไปใส่บ่อพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอัดลงถังออกซิเจนฮะ
2: โอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆเป้มๆสีสันสวยน่ารักตะมุตะมิเลยครับเมื่อล้อมน้องๆมารวมกันแล้วก็จะใช้ถังบรรจุน้ำสะอาดมาใส่น้องๆเพื่อไปลงบ่อพักครับอุปสรรคก็คือต้องเร็วแต่ต้องเบามือกันแบบสุดๆไม่ง่ายเลยนะครับงานนี้เอาพี่หนุ่มอนุวัฒน์ของเราสู้ๆครับพี
0: ่ขั้นตอนนี้ก็ได้ขั้นตอนอะไรครับพี่ปออ
3: ันนี้เขาเรียกการพักพักน้ำค่ะการไล่เมือกไล่ขี้ไล่คาวออกจากตัวปลาถ้าคนเข้าเหงือกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเหงือกเสีย
0: โอ้แล้วมีโอกาสที่จะตาย
3: จะป่วยจะตายใช่
0: เดี๋ยวพี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วพี
4: ่5ปีแล้วค่ะ
0: เลี้ยงมา5ปีเงินดีไหม
4: ได้อยู
0: ่ไม่กล้าบอกจะโดนเงินที่แท้จริงเอาเป็นว่าโอเคไหม
4: สร้างรายได
0: ้สร้างรายได้ใช่ไหม
3: ปลาทองเลี้ยงเหมือนลูก
0: เลี้ยงเหมือนลูก
2: ไม่ได้เลี้ยงเหมือนลูกหรอกพี่ผมว่าเลี้ยงยิ่งกว่าลูกอีกเนี่ยโอ้โหเมื่อให้น้องๆได้พักน้ำกันแล้วก็ต้องเร่งตักใส่ถุงอัดออกซิเจนเพื่อขนส่งไปยังบ่อเลี้ยงทุกขั้นตอนต้องระมัดระวังและต้องแข่งกับเวลาไม่ต่างจากตอนจับขึ้นมาจากบ่อครับช่วงหน้าห้ามพลาดจะพาไปเรียนรู้การคัดปลาทองเกรดส่งออกหลักพันถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียว
5: ฮอลันดาที่เป็นลายเสือ
0: สวยมากตัวเท่าไหร่ครับพ่อ
5: ตัวประมาณหมื่น
0: ตัวละเบิร์นเปิดมามันอ๋อมันเหมือนขนมกล้วยอ่ะ
6: อะไรอ่ะ
7: ไม่รู้เลยนี่คืออะไรแม่
8: หอม
9: อะไร
8: ถั่วอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
15: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
9: ดึกแล้วนอนกับซันก่อนแล้วกันคืนนี้
17: มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
0: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
7: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมไปออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
1: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
0: ก้องพบ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: Backward Road Trip Season 2ครับทุกคน
17: รถทริปสุดท้ายกลับมาอีกครั้งสองเกมสุดมัน
3: เมื่อกี้มือสั่นแล้ว
17: ไอ้อ้อมมึงอย่าติงจังสิวะ
3: ว้าย
17: อย่าเด้อและการโหวตที่คาดไม่ถึง
3: เลือกเลยไหม
5: พี่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกพี่ออกไปใจไม่ได้หรอก
17: ทีครับ
8: เ
17: ห้ามพลาดวันนี้ใต้สามโมงทางช่อง GMM 25
11: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.อนุวัฒน์ทั่วไทย
5: ฝีมือของคนไทยเนี่ย3สีเนี่ยก็ได้เป็นแรกๆของโลกฮอลันดาที่เป็นลายเสือ
0: โอ้สวยมากตัวเท่าไหร่ครับพ่อ
5: ตวงประมาณหมื่น
0: ตัวละหมื่น
12: อะไรอ่ะ
20: ไม่รู้เลยนี่คืออะไรแม่

0: ี้มาถึงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือต้องแข่งกับเวลาครับเราจะต้องเอาปลาลดน้ำทุเรศคือเอาอากาศออกบางส่วนแล้วเราก็แบกเลยหนักอยู่นะ
1: เอาเร็วๆพี่ดุมรีบพาน้องๆมาลงบ่อให้เร็วที่สุดโอ้โหแต่ละขั้นตอนเนี่ยเล่นเอาหมดแรงเหมือนกันนะครับพี
0: ่เอาปลาขึ้นมาจากบ่อดินแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด
2: ปลาโดยรวมทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีการแยกเกรดเกรด A เนี่ยเป็นปลาค่อนข้างดีเกือบจะ 100%
0: ครับ
2: แต่ในเกรด A เนี่ยมันจะมี A บวกคือต้องไปประกวด
0: อ๋อนางงามระดับนางงาม
2: ใช่
0: ระดับแบบมีมงอย่าง A บวกนี่คือประมาณกี่บาท
2: ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ยอดนิยมเนี่ยตัวนึงสตาร์ทที่ 2,000 ถึง 10,000 บาท
0: โ
2: อ้ในเนี้ยมันก็จะมีตั้งแต่เกรด A เกรด B เกรด C คุณอนุวัฒน์ลอง
0: นี่เดี๋ยวผมดู
2: ลองตะกร้านี
0: ้เดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ให้ดีโอเคผมคัดได้แล้วเกรด A ไม่มีเลย
2: ไม่มีแล้ว
0: อันนี้คือเกรด B อันนี้คือตกเกรด C
2: ใช่
0: อันนี้คือตกลงสรุปผมให้เป็นเกรด B
2: เกรด B ตัวนี้ถือว่าเป็นปลาเกรด A
0: เป็น A
2: ตัวนี้ถือว่าเป็นปลาเกรด A
1: โทษพี่หนุ่มมาคัดปลาเกรด A เป็นเกรด B ซะแล้วเพราะการคัดปลาต้องใช้ความชำนาญประสบการณ์จริงๆครับ
2: ลักษณะปลาที่เด่นๆเนี่ย1ลักษณะหางเนี่ยขึ้นลงต้องให้ได้ตั้ง45องศา
0: โอ้นี่45
2: หลังโค้ง
0: หลังโค้ง
2: แล้วโดยเฉพาะกระดองบนนี่จะต้องตั้งเป็นใบเรือนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือหาง2ข้างจะต้องไม่พับให้ออกสีต่างๆรูปทรงต่างๆเนี่ยฝีมือของคนไทยเนี่ยโดยรวมทั้งระบบ3สีเนี่ยก็ได้เป็นแรกๆของโลก
0: นั่นหมายความปลาทองทอดเนี่ยไปทั่วโลกแล้ว
2: แต่ว่าตลาดใหญ่ใหญ่ที่สุดเนี่ย
0: ตลาดปลาทองใหญ่ที่สุด
2: ตลาดปลาทองใหญ่ที่สุดเนี่ยจีนเนี่ยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลก
1: ปลาทองยักษ์ไทยดังไกลไปทั่วโลกจริงๆครับคุณผู้ชมแต่กว่าจะพัฒนามาและส่งออกเป็นระดับต้นๆของโลกได้ต้องใช้ประสบการณ์มากกว่า40ปีเดี๋ยวคุณพ่อจะพาพี่ดุมไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาส่งออกเกรด A สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาทครับ
2: wow. ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือตระกูลฮอลันดา
0: อย่างนี้ฮอลันดาก
2: ับตระกูลสิงโต
0: ครับ
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยฮอลันดาที่เป็นลายเสือ
0: ครับนี่ฮอลันดาลายเสืออันนี้เป็นฮอลันดายักษ์เหมือนกันใช่ไหม
2: ฮอลันดายักษ์ลายเสือเนี่ย
0: สวยมาก
2: ปีนี้เป็นปีลายเสือเนี่ยเราสังเกตดูนะมันเหมือนลายเสือเลยเนี่ยนะก็จะดำๆ
0: นี่ดูดิตัวใหญ่มากอันนี้คือตัวเท่าไหร่ครับพ่ออ
2: ันนี้อยู่ตรงประมาณหมื่น
0: ตัวละหมื่น
1: นอกจากนี้ยังมีฮอลันดาแพนด้าที่มีสีขาวดำเลยถูกเรียกตามหมีแพนด้านั่นเองมันช่างน่ารักตะมุตะมิอะไรขนาดนั้นและยังมีฮอลันดา3สีที่ได้รับความนิยมอย่างมากและราคาก็ขึ้นถึงหลักหมื่นเช่นกันครับโอ้โหเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำอิจฉาอยากได้บ้างล่ะ
2: อยู่ที่ความพอใจเนี่ยมันเป็นตัวละบาทถ้ามีคุณค่าทางอารมณ์เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อไปเลี้ยงได้ในมุมกลับตวงเป็นหมื่นหรือหลายๆพันเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ชอบเลยให้ฟรีก็ไม่เอาน
0: ั่นน่ะสิแต่ผมเอานะแต่ผมเอานะ
2: อันนั้นเขาเรียกคนขี้งก
1: ว่าแต่คุณพ่อมีลูกสาวอีกสักคนไหมครับผมอยากไปช่วยเลี้ยงปลาทองครับอยากเป็นลูกเขยโอ้ยตกถังข้าวสารชัว
0: พาคุณผู้ชมนะครับไปดูปลาทองตัวใหญ่ๆตัวยักษ์ๆเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามาจังหวัดราชบุรีพลาดไม่ได้ครับต้องมากินขนมร้านนี้ร้านขนมแม่กัญญาครับอยู่ที่ราชบุรีนะฮะคุยสวัสดีครับแม่
3: สวัสดีค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใครมาที่ราชบุรีจะต้องแวะมาที่ร้านนี้เรามีซิกเนเจอร์อะไรบ้างของคนมาซื้อเต็มเลยฮะของคุณแม่เนี่ยเป็นขนมไทยหมดเลยถูกไหม
3: ใช่ใช่
0: เราไปเอาสูตรมาจากไหนครับแม
3: ่อ๋อทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมของแม่เลยค่ะ
0: อันนี้ผมไม่เคยเห็นนานแล้ว
3: ขนมขี้หนู
0: ขนมขี้หนูคนบ้านนอกนี่
3: กำให้ยาวๆ
0: แล้วให้ยาวๆจริงๆคือนะเขาบีบๆๆแล้วก
3: ็ใส่ปากเลย
0: ใส่ปากเลยใช่แม่ผมก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันเนาะเรากินกันแบบนี้เราทันมันกินอ่ะมันนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเราโดดน้ำเล่นที่บ้านมันจะเป็นความรู้สึกสมัยก่อนกลับคืนมาเลยอร่อยมากที่นี่ยังมีอะไรนะครับแม
3: ่ตอนนี้ขนมหน้าฝนก็จะมีขนมหน่อไม้ค่ะ
0: อ๋อ
3: หนูลองทาน
0: เปิดมามันเหมือนขนมกล้วยอ่ะ
3: ใช่
0: เหมือนขนมกล้วยชาวบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวนะ
3: อะไรอ่ะทาน
0: เหมือนขนมกล้วย
3: แล้วมันมีอะไรด้วยอ่ะ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
3: ก็กอง
0: ไม่รู้เลยนี่คืออะไรแม่
3: ขนมหน่อไม้ค่ะมีเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมีหน่อไม้ไปตรง
0: นี่คือหน่อไม้อ่ะฮะหน่อไม้เอามาทำของหวานได้ด้วยเหรอ
3: ใช
0: ่หน่อไม้เนี่ยนะแม่
3: เป็นสูตรของที่บ้านทำขนมหน่อไม
0: ้มีเฉพาะหน้าฝนนั่นคือขนมหน่อไม้คุณเคยกินเป็นครั้งแรกแม่ทำทุกวันไหม
3: ก็ทำตอนช่วงนี้ค่ะมีที่ฝนตกเนี่ย
0: ผมขอไปทำด้วยได้ไหม
3: ได้เดี๋ยวไปที่บ้านเลย
0: ขอให้ไปที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะไปทำขนมหน่อไม้กินกันนะครับมีเฉพาะหน้าฝนหากินยากมากแม่ทำขนมมากี่ปีแล้วครับแม่กัญญาเนี่ยครับ
3: ทำตั้งแต่อายุ11ขวบ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 74แล้วค่ะ
0: โอ้

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะชิมอีกคำต่อยคำ
12: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลูกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
18: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
17: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรง

0: ามได้ในดาราล็อกเก็ตวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
1: ดาราล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
2: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
3: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
4: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
5: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
6: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
7: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
8: แกต้องตายแก
5: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
9: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: แม่ทำขนมมากี่ปีแล้วครับแม่กัญญาเนี่ยครับ
11: ทำตั้งแต่อายุ11ขวบ
10: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
11: 74แล้วค่ะ
10: โอ้โห ทำไมเราอยากให้เด็กๆได้เล่นหนัง
12: อยากเพื่อจะต้องการสืบสานให้งานศิลปะตรงนี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยไป

0: ใช้หน่อไม้อะไรครับแม่ครับ
1: หน่อไม้ไผ่ตรง
0: หน่อไม้อื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ไม่อร่อย
0: อ๋อไผ่ตรงนี่อร่อย
1: อร่อยแล้วก็หวานไง
0: แม่เทนะผมจัดการให้
1: เอาได้เลย
0: โอเคแม่เอาอะไรครับ
1: เอาหน่อไม้ก่อน
0: หน่อไม้ก่อนหน่อไม้นี่คือไปทำอะไรก่อนครับแม่เหมือนเอาไป
1: ต้มแล้ว
0: หน่อไม้ต้มแล้วแล้วก
1: ็กะทิ
0: กะทิครับกะทิเยอะไหมครับ
1: ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันเหลวตามด้วยมะพร้าวเดี๋ยวตามด้วยแป้งมัน
0: มาครับแม่ทำขนมมากี่ปีแล้วครับแม่กัญญาเนี่ยครับ
1: ทำตั้งแต่อายุ11ขวบ
0: 11ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 74แล้วค่ะ
0: 7โอ้รู้สึกยังไงเวลาคนบอกมาราชบุรีมาบ้านโป่งต้องมาร้านแม่กัญญา
1: ก็ดีใจค่ะ
0: ภูมิใจอะเน
1: า
0: ะ
1: ผู้ว่ายังเข้ามาเดินในซอย
0: นี
1: ่ขนมหน่อไม้ละ
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวสูตรขนมไทยนานาชนิดก็สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเน้นวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นทำให้ทุกอย่างสดใหม่นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยที่หาจากไหนไม่ได้
0: เรียบร้อยแล้วครับว้าวขนมหน่อไม้โอเคเรียบร้อยขนมหน่อไม้ครับ
1: ชิมได้เลย
0: ชิมแล้วกินได้แล้วร้อนเลยเหรอครับแม่มันจะร้อนนะครับแม่นี่นี่ฮะขนมหน่อไม้อ๋อมันก็เป็นหน่อไม้แบบนี้เน
1: า
0: ะดูก่อนนะ
1: ให้ลองกินก่อนดูนะจะได้รู้ว่าร้อน
0: หรือไม
1: ่พอไหว
0: ขนมหน่อไม้ดูไม่ออกว่าข้างในมันคือหน่อไม
2: ้อร่อยกินเพลินเกินห้ามใจไม่มีมาฝากขอให้น้ำตาลเบาหวานครึ่งตาได้พี่ดมโทษฐานมาทำให้น้ำลายไหลก่อนเที่ยงโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยไปลาบุรีตอนนี้ทันไหมเนี่ยรายการจบ11โมงไปถึงบ่าย3กินบ่าย4ตีรถกลับมาโอ้ยโอ้ยเครียด

0: อีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนต้องมานะครับก็คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะครับสวัสดีครับพระคุณเจ้าครับ
1: ขอเจริญพร
0: โอ้โหนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยครับ
1: ครับก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ที่นี่เพราะว่าเราได้เปิดส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ด้วยพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเราเนี่ยเราเป็นพิพิธภัณฑ์เราถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับในพิพิธภัณฑ์เรามันจะมีกิจกรรมในการที่ได้จัดให้เราได้เห็นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
0: ครับ
1: หนังใหญ่ซึ่งมันเป็นมหรสพการแสดงชั้นสูงนะที่มันมีมาตั้งแต่โบราณ
0: ครับ
1: มันเป็นมหรสพประจำชาติของไทยเราอันนี้เมื่อเราได้มาหนังมาเกิดขึ้นในวัดขนอนตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5
0: ครับ
1: โดยท่านพระครูสัทธาสุนทรหรือว่าหลวงปู่กล่อมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดขนอนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างหนังใหญ่ชุดนี้ไว้
2: แค่ฟังเรื่องราวคร่าวๆก็รู้ว่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชม

0: เพราะหนังใหญ่วัดขนอนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี2550และได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมน่าภาคภูมิใจกับสิ่งที่วัดได้ร่วมกับชุมชนจริงๆเลยนะครับ
1: และที่เราบอกว่าเรามีกิจกรรมที่วัดเนี่ยเรายังมีกิจกรรมในเรื่องของการตอกหนังการแกะสลักหนัง
2: มีให้เห็น
1: และการฝึกหัดการเล่นหนัง
2: อ๋อฝึกหัด
1: ฝึก
2: เด็กๆกันนะฮะ
1: เด็กฝึกหัดการเล่นหนังอยู
2: ่ทำไมเราอยากให้เด็กๆได้เล่นหนังใหญ
1: ่อยากเพื่อจะต้องการสืบสานให้งานศิลปะตรงนี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยไป
0: หาชมได้ยากจริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับหนังใหญ่สะกดคนดูไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง
2: เนื้อเรื่องของนวัตถุไทยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปลาทองหรือว่าขนมแม่กัญญาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากภูมิปัญญาของเขาที่เขาทำซ้ำจนเกิดความชำนาญจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วมันทำให้ทุกเขาอ่ะภูมิใจในสิ่งที่ปลาทองเขาสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้ขนมแม่กัญญาเนี่ยคุณไปดูสิคนที่มาราชบุรีอ่ะนี่คือแรไอเทมต้องมาชิมหนังใหญ่วัดขนมเนี่ยใครดูใครนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้คนลุกฮะคนไทยเก่งมากนะครับคนไทยเก่งมากๆจริงๆแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นนึงไปสู่รุ่นนึงได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีน่าจะอนุรักษ์เอาไว้คนเก่งอ่ะมันเกิดจากการทำซ้ำจนชำนาญแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นคนที่นำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดราชบุรีนะครับนี่ฮะรู้สึกว่ามาสนุกมีความสุขแล้วก็ได้อะไรไปเยอะมากกับอนุวัฒน์ทั่วไทยในตอนนี้นะฮะรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับช่องวัน31ครับขอบคุณครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กเก่งวันนี้พบกับหนุ่มยอดนักสู้จากเมืองมหานครใหญ่ของประเทศไทย
2: ถ้าผมได้เงิน 100,000 บาทผมจะไปชำระค่าเทอมที่ค้างไว้ครับ
1: หนุ่มยอดนักสู้ขอแบกความรู้ในวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์ที่ต้องแข่งขันกับเวลา
3: 10วินาทีเท่านั้นนะครับ
4: เฮ้ยเราไม่มีเครื่องคิดเลขให้ด้วยนะเพราะนั้นก็คิดมือล้วนๆคิดด้วยจากหัวล้วนๆนะฮะ
1: เพื่อมาคว้าทุนค่าเทอมนี้ที่เป็นเหมือนความหวังสุดท้ายในการเรียนต่อไปเอาใจช่วยน้องเต้ยเด็กเก่งในวันนี้พร้อมกันได้เลยครับ
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเรื่องราวของเด็กๆ เรื่องราวของเยาวชน
5: ครับ
3: ที่เรียนหนังสือเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศาสตร์นะครับถ้าพิชิตแจ็คพอตของเราไปได
5: ้
3: นะครับก็รับไปเลยครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบทุนศึกษาให
6: ้100,000 บาท
5: และ3ท่านพร้อมแล้ววันนี้คอมเมนเตอร์ของเราครับ
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่สองนักแสดงสาวมากความสามารถหญิงสรุชาเพชรโรจน์และท่านสุดท้ายญาติการชัยรุ่งโรจน์สกุลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำประเทศไทยบริษัทจัดหางาน Personal Kelly HR Services ประเทศไทยจำกัด
3: สวัสดีครับเวลาการมาเทพจบไปแล้วมีละครอีกเรื่องนึงแม่สื่อตัวร้ายกับนายโพลิส
7: ใช่เลยค่ะ
3: ก็ให้ฟังหน่อยไปเล่นเป็นอะไรยังไงครับ
7: ก็คือในเรื่องเล่นเป็นสร้อยค่ะเป็นอีกตัวละครนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ค่ายนี้คือดูแลนักแสดงดีมากๆค่ะ
5: คร
7: ับ
5: แหมพูดแล้วอยากรู้จักจังเลยค่ายอะไรเนี่ย
4: พอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์
7: ใช่ค่ะก็คือเล่นกับไปเล่นกับพอดีค่ะ

0: ู้กองถ่าย
1: สนุกมากเลยค่ะผู้กำกับใจดีแล้วก็ทีมนักแสดงทุกๆคนก็คือสนุกกันไงค่ะมีอะไรก็คือเหมือนแชร์กันอินโพรไวส์ด้วยแล้วก็เหมือนแบบขายไอเดียกับผู้กำกับเขาก็รับฟังเนี่ยก็เลยสนุกมากค่ะ
0: มันต้องไปกันเป็นทีมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องสนุกต้องสุขสนุกในกองก่อน
1: ใช่
0: กองสนุกก็ขยายความสนุกไปถึงท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านวันนี้เป็นน้องมาจากกรุงเทพมหานครนี่เอง
2: ใช่ครับเป็นเด็กผู้ชายครับเรียนอยู่ชั้นม.3ชื่อว่าน้องเต้ย
0: มาเก่งจริงกับวิชากับเราด้วยวิชาอะไร
2: มีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ครับ
0: ว้าวสองวิชาเลย
2: เพราะเขาอยากจะเป็นวิศวกร
0: โอ้โห
3: คุณแชมป์มาดิ
2: ใช่วิศวกรไฟฟ้าเหมือนผมเนี่ยแหละ
0: เดี๋ยวไปชมภาพชีวิตของน้องเต้ยกันครับผม
2: ครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายมุติยินแย้มครับอายุ15ปีครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมครับสายวิคณิตตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดกรุงเทพมหานครแขวงวสมานัตครับปัจจุบันที่อยู่ของผมก็เป็นห้องเช่าครับเช่าเป็นแบบรายเดือนครับห้องเช่าเดือนหนึ่งตกประมาณ 4,500 บาทครับก็ตอนนี้อาศัยอยู่กับแม่และพ่อครับตอนนี้พ่อก็ทำงานเป็นช่างซ่อมรถยนต์ครับแต่จะมีวิ่งเอกสารมีอะไรบ้างครับส่วนแม่ก็งานแม่จะเป็นขายดอกไม้งานรับปริญญาครับแต่งานจะมาเป็นช่วงๆครับก็ตอนนี้นะครับรายได้ของพ่อจะตกอยู่ประมาณเดือนนึงประมาณ 15,000 ครับส่วนรายได้ของแม่ก็ไม่แน่นอนครับ
5: สวัสดีค่ะนางจตุพรรอดเที่ยงค่ะเป็นแม่ของมนตรียิ้มแย้มค่ะน้องเต้ยตอนนี้แม่ทำอาชีพขายดอกไม้รับปริญญาค่ะไปจังหวัดทุกที่ที่มีรับปริญญาค่ะพวกใต้พวกอีสานเหนืออะไรพวกนี้บางทีก็ได้มั่งไม่ได้มั่ง
4: ผมได้เงินไปโรงเรียนวันหนึ่งตกที่ประมาณ110บาทครับก็ค่ามื้อกลางวัน40ค่าน้ำ20บาทครับแล้วก็ค่านมวันหนึ่งก็ประมาณ30บาทครับก็ที่เหลือก็เก็บครับก็ถ้ามันเร่งด่วนจริงๆอาจจะขอแม่ครับแต่ถ้าเกิดไม่เร่งด่วนผมก็จะเก็บจากค่าขนมครับค่าใช้จ่ายเงินจะมาจากพ่อครับแต่ว่าแม่จะเป็นคนบริหารเงินภายในบ้านครับตอนนี้ที่บ้านก็มีหนี้นอกระบบครับแล้วก็หนี้เรื่องค่าเทอมครับค่าเทอมของม.2ก็ 30,000 ครับของม.3ก็ประมาณ 24,000 ครับก็รวมเป็น 54,000 ครับ
5: ก็อยากให้เขาเรียนสูงๆอะค่ะเพราะตัวเองก็ไม่ได้เรียนสูงแล้วก็ลำบากอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเรียนสูงเนี่ยเขาก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าเราก็อายุไม่ได้ว่าจะยืนนะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นความดันเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ได้ตัวเขาเองได้อยากเรียนอะไรเรียนไปนะลูกถ้าแม่อยู่นะแม่จะดิ้นรนหาเงินค่าเทอมให้
4: ปัจจุบันผมช่วยเหลือบ้านโดยการทำดอกไม้ช่วยแม่ครับแล้วก็สอนหนังสือเด็กครับเด็กที่สอนก็จะเป็นเด็กภายในแฟตครับก็เฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ150ครับอาทิตย์นึงเรียนประมาณ4ชั่วโมงครับก็อาทิตย์นึงก็มีรายได้จากสอนหนังสือก็ประมาณ600บาทครับส่วนรายได้จากดอกไม้ที่ช่วยแม่ก็ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะงานดอกไม้จะมีเป็นช่วงๆครับความฝันของผมก็ผมอยากโตไปเป็นวิศวะครับที่เล็งๆไว้ตอนนี้ก็มีวิศวะไฟฟ้าครับที่ผมอยากเรียนวิศวะไฟฟ้าเพราะว่าดูๆแล้วผมก็สนใจในเรื่องไฟฟ้าครับแล้วก็สนใจเรื่องการคำนวณครับเป็นคนชอบคำนวณครับก็เหตุผลก็อาจจะเป็นแบบเงินเดือนนะครับรายได้ที่ค่อนข้างสูงครับจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้สบายครับเวลาที่ผมมีเรื่องเครียดหรือหนักใจครับผมส่วนมากผมจะไปเล่นกีฬาครับไม่ก็หาวิธีแก้ปัญหานั้นไปเลยครับหรือบางทีก็อาจจะมีปรึกษาแม่บ้างครับก็เป็นพ่อแม่ครับก็ตอนนี้ที่ผมยังสู้นะครับก็เป็นพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็พยายามช่วยหาค่าเทอมครับผมก็เลยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดครับแล้วไม่สนใจเรื่องค่าเทอมครับแม่เคยบอกว่าไอ้นี่ครับพี่ประมาณแบบให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองไปเหลือเรื่องค่าเทอมแม่จะจัดการให้ครับผมก็รู้สึกมีกำลังใจครับเพราะว่าจะได้ไปโฟกัสที่การเรียนได้เต็มที่ครับ
5: ถ้าเขาสู้แล้วก็คืออนาคตเขาอยู่ข้างหน้าแล้วขอให้เขาได้จะแพ้ชนะเราก็รับได้หมด
4: ถ้าผมได้เงิน 100,000 บาทผมจะไปชำระค่าเทอมที่ค้างไว้ครับแล้วก็นำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายค่าเทอมของม.ปลายทั้งหมดครับ
0: โอ้โห
6: สวัสดีครับผมชื่อนายมนตรียินเนียมครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมครับมัธยมศึกษาปีที่3ครับ
0: วันนี้มากับคุณแม่
6: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: คุณแม่สวัสดีครับ
0: คุณแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับเรียกง่ายๆ
7: นางจตุพรรอดเที่ยงค่ะ
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
7: อายุ53ค่ะ
0: แหมประโยคเมื่อกี้เด็ดมากเลย

0: งสวยมากอะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เออคงสวยมากคงจะทำไว้ต้องถึงวันนั้นนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: ต้องถึงนะ
1: ต้องมีต้องได้เห็นเขาใส
0: ่นี่ม.ไหนแล้วลูก
2: ม.3ขึ้นม.4ครับ
0: อีกกี่ปีปริญญาตรีคุณแชมป
3: ์ก็เรียนม.ปลายอีก3ปีวิศวะตอนนี้ก็4ปีก็อีก7ปี
0: ห้ามเป็นอะไรคำสั่งนะคุณแม่นะห้ามเป็นอะไรแม่ต้องทำดอกไม้ที่แม่ขายปริญญาสวมหัวลูกให้ได
1: ้ค่ะใช่
0: นะ
1: คือรอวันนั้นนะค่ะ
0: รอวันนั้นอ
1: ยากเห็นเขาใส่ชุดคุย
0: โอ้โหอาจารย์ดูแล้วเป็นไงภาพนี้สะท้อนอะไรได้บ้างอาจารย
4: ์ผมเห็นความยิ่งใหญ่ของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้เลยนะ
0: ครับ
4: คือทุกคนมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยอ่ะอันนี้ต้องนับถือแล้วก็ต้องขอชื่นชมและขอคารวะด้วยหัวใจเลยนะคือเขาไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาประสบอยู่มันเป็นปัญหาอุปสรรคนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเขาใช้อุปสรรคเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตให้ได้ด้วยความหวังว่าการศึกษาที่ดีขึ้นการศึกษาของลูกนี่มันคือสิ่งที่คุณจะต้องทำความฝันของครอบครัวของคุณให้สำเร็จนะเต้ยผมคิดว่าถ้าคุณมีแรงผลักดันที่ดีแบบนี้วิทย์วะไฟฟ้ามอเกษตรยินดีต้อนรับนะครับ
2: โทษครับ
0: น้องหญิงเห็นภาพชีวิตแล้วเป็นไงครับ
5: ก็อยากชื่นชมน้องค่ะให้กำลังใจในการชื่นชมเพราะว่าเห็นจากความตั้งใจที่น้องเอาเวลาว่างของน้องเนี่ยแทนที่จะไปเล่นให้ความสนุกกับตัวเองแต่ว่าเอาเวลาว่างเนี่ยมาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็หาค่าเทอมให้กับตัวเองก็พี่เชื่อว่าในอนาคตน้องจะไปได้ไกลค่ะแล้วก็อยากจะให้ตั้งใจเนาะสู้ๆเลี้ยงคุณแม
0: ่เนาะ
5: เนาะทำได้ค่ะน้องทำได
0: ้คุณกั๊กครับ
6: ค่ะเห็นน้องก็แค่ม.3นะคะแล้วก็แต่ดีใจแทนน้องอย่างนึงคือเรื่องอื่นดูเขาอาจจะมีอุปสรรคมีความลำบากแต่คุณแม่เนี่ยโหเลือดนักสู้แบบมาเต็มสัมผัสได้เลยฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน้องเต้ยสบายละคือมีตัวอย่างที่ดีมีฮีโร่ให้เห็นอยู่ทุกวันนะคะเห็นแล้วก็ดีใจแทนแล้วก็ดูคุณแม่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วสู้ๆจะได้สำเร็จตามที่หวัง
0: คร
6: ับ ค
2: ่
6: ะ
2: ขอบคุณครับ
0: คุณแม่ถ้าได้แสนนึงให้น้องก็ไปพิเศษพันนึงนะหักให้เลยนะ
1: เขาบอกแล้วค่ะเขาบอกว่าให้ทางโรงเรียนไปหมดเลย
3: หึหมายความว่าไงฮะ
1: ก็คือว่าจ่ายค่าเทอมไปหมดเลยทั้งค้างเก่าหรือว่าอันใหม่ด้วยเพื่อที่ว่าแม่จะไม่เหนื่อยมากไม่กดดัน
3: มีหนี้ด้วยแล้วก็จัดจ่ายล่วงหน้าไปจนจบม.ปลายเลยคือวางแผนให้กับตัวเองไว้ตลอดสุดยอดมากเต้ย
0: เอาใจช่วยครับดูที่เขาว่าจะคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ 100,000 บาทพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
3: คือเวลากำหนดให้ข้อละ10วินาทีเท่านั้นนั่นคำตอบคือ
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
9: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส
14: ลองแค่

0: แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวทีพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
4: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักได้รู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
5: อยู่กับน้องเต้ยเด็กเก่งที่ขอมาสู้เพื่อความหวังที่วันนี้จะคว้าทุน 100,000 บาทไปชำระค่าเทอมที่ค้างไว้ได้ถึงเวลาเปิดสนามกับเกมแรกในวิชาคณิตศาสตร์มาร่วมเชียร์ให้เด็กเก่งคนนี้เคลียร์โจทย์ด้านแรกนี้ไปให้ได้กันเลยครับ
6: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับเรื่องราวของน้องเต้ยโอ้ฟังแล้วมันน่าเห็นใจอย่างมากมันมีดราม่าตลอดเวลาเลย
7: สู้ๆนะครับเต้ยครับ
8: ครับ
7: บอกว่าชอบคิดคำนวณเพราะฉะนั้นเกมแรกวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเลยนะฮะบวกลบคูณหารทั่วไปง่ายๆครับ แต่มีเวลากำหนดให้ข้อละ10วินาทีเท่านั้น
5: เกมที่1 24นี้ต้องมีคำตอบเกมในวิชาคณิตศาสตร์เมื่อพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ทักษะการคิดเลขเร็วถือว่าเป็นอีกทักษะที่สำคัญสำหรับวิชานี้ซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือสมาธิและความแม่นยำโดยเกมนี้มี10ข้อซึ่งแต่ละข้อจะมีตัวเลข4ตัวต้องใช้บวกลบคูณและหารเท่านั้นในการคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบเท่ากับ24โดยมีเงื่อนไขห้ามใช้ตัวเลขซ้ำกันและห้ามมีเลข0ไม่เกี่ยวข้องโดยแต่ละข้อจะมีเวลาคิดแค่10วินาทีเท่านั้นในการตอบเมื่อคิดเสร็จแล้วให้รีบยกมือขอตอบทันทีคิดไม่ทัน10วิถือว่าผิดวิธีทำไม่ได้คำตอบ24ถือว่าผิดเกมนี้ข้อละ 3,000 บาทมีค่าเทอมให้สะสมมูลค่ารวม 30,000 บาท
7: 10วินาทีเท่านั้นนะครับข้อละ 3,000 บาทถ้าตอบถูกหมด10ข้อเกมแรกนี้รับไปก่อน 30,000 บาทครับเข้าใจกติกานะครับ
8: ครับ
7: ทั้ง3ท่านเล่นไปด้วยนะฮะ
9: จะพยายามครับ
7: ขอผลลัพธ์เท่ากับ24เท่านั้นและนี่คือโจทย์ข้อแรกครับมีเลข1เลข2เลข3เลข4ครับหาคำตอบได้เลยนะครับถ้าได้คำตอบแล้วยกมือบอกพี่แชมป์ครับ
6: เฮ้ยได้แล้วยังไง
7: คำตอบคือ
8: 4คูณ3เท่ากับ12ครับ12คูณ2เท่ากับ24ครับ24คูณ1เท่ากับ24
7: ถูกต้องครับ
6: โอ้โหเป็นขบวนรถไฟผมรู้คำถามว่ารถไฟขบวนนี้มีกี่โบกี
9: ้ง่ายไปฮะง่ายไป
7: แบบนี้นะฮะภายใน10วินาทีเท่านั้นถ้าเต้ยพร้อมโจทย์ข้อที่2มาเลยครับมีเลข4เลข8เลข6เลข9ครับ
9: เริ่มยาก
6: ได้24
8: ได้แล้วครับ
7: คำตอบคือ
8: 6คูณ4เท่ากับ24
7: 6คูณ4 24ครับ
8: 9ลบ8เท่ากับ1ครับ
7: 9ลบ8เท่ากับ
8: 1เท่ากับ24ครับ
7: 24คูณ1เท่ากับ24ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่3ถ้าเต้ยพร้อมแล้วโจทย์มาครับมีเลข6เลข7เลข4เลข1ครับ
8: ได
7: ้ได้แล้วคำตอบคือ
8: 7บวก1เท่ากับ8ครับ
7: ครับ
8: 8ลบ4เท่ากับ4ครับ
7: ครับ
8: 6คูณ4เท่ากับ24ครับ
7: ถูกต้องครับ
6: เอาครับ
7: 3ข้อผ่านไปนะครับข้อที่4โจทย์มาเลยครับมีเลข3เลข5เลข8

0: เลข1ครับได้แล้วนะฮะคำตอบคือ
1: 5คูณ3เท่ากับ15
0: ครับ
1: 15บวก8เท่ากับ23ครับ
0: ครับ
1: 23บวก1เท่ากับ24ครับ
0: โอ้ถูกต้องครับไวมากนะฮะ
2: ได้ฉลาด
0: มากฉลาดมากน้องหญิงพอจะเข้าใจขั้นตอนการทำแล้วนะ
3: เคยเล่นค่ะตอนเรียนก็เล่นค
0: ่ะโอเค4ข้อผ่านไปนะครับข้อที่5โจทย์มาเลยครับมีเลข4เลข5เลข6เลข7ครับ
1: 5ครับ
0: โอ้
1: 7บวก5เท่ากับ12ครับ
0: ครับ
1: 6ลบ4เท่ากับ2ครับ12คูณ2เท่ากับ24ครับ
0: ถูกต้องครับครึ่งทางนะครับ5ข้อผ่านไป
4: ครับ
0: ลุยกันต่อในข้อที่6โจทย์มาเลยครับมีเลข5เลข8เลข2เลข4ครับ
1: มาครับ
0: เชิญครับ
1: 5คูณ4เท่ากับ20ครับก็8หาร2เท่ากับ4ครับ20บวก4เท่ากับ24ครับ
0: ถูกต้องครับข้อที่7โจทย์มาเลยครับมีเลข3เลข2เลข1เลข5ครับ
1: ได้แล้วครับ
0: เชิญครับ
1: 5บวก3เท่ากับ8ครับ2บวก1เท่ากับ3ครับ8คูณ3เท่ากับ24ครับ
0: ถูกต้องครับเหลืออีก3ข้อเท่านั้นครับข้อที่8โจทย์มาเลยครับมีเลข1เลข3เลข5เลข7ครับ
1: ได้แล้วครับ
0: เชิญครับ
1: 7บวก5เท่ากับ12ครับ3ลบ1เท่ากับ2ครับ12คูณ2เท่ากับ24ครับ
0: ถูกต้องครับไวมากนะฮะ
4: ขนาดเราเข้าใจเรียนตามไม่ทันเลยนะพี่จะบวกยังไงลบยังไง
0: เหลืออีก2ข้อเท่านั้นนะครับน้องเต้ยครับถ้าถูกหมดเกมแรกรับไป 30,000 นะครับข้อที่9โจทย์มาครับมีเลข3เลข2เลข9เลข8ครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: 9ลบ3เท่ากับ6ครับ6หาร2เท่ากับ3ครับ8คูณ3เท่ากับ24ครับ
0: ถูกต้องครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสำหรับเกมแรกนะครับโจทย์มาเลยครับมีเลข9เลข5เลข8เลข2ครับ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยเชิญครับ
1: 8บวก2เท่ากับ10ครับ9บวก5เท่ากับ14ครับ14บวก10เท่ากับ24ครับ
0: โอ้โหและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ข้อสุดท้ายสำหรับเกมแรกนะครับตอบมาชัดเจนขนาดนี้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: ข้อแรกครับเป็นเท่าไหร่ครับ
0: 30,000 บาท
4: คุณแม่
5: ดีใจค่ะ
0: โอ้เกมนี้จะบอกง่ายก็ง่ายยากก็ยากเพราะว่าบีบด้วยเวลาถูกไหมฮะ10วินาทีเท่านั้นซึ่งเต้ยใช้ไปไม่ถึง10วินาทีเลย
2: แป๊บเดียว
0: ไวมาก
4: นี่สายวิทย์คณิตเหมือนกันนะหญิง
3: ค่ะเคยเล่นค่ะจริงๆเกม24จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณที่มันถ้าเกิดได้เล่นบ่อยๆเห็นเลขตัวนี้บ่อยๆอะค่ะก็จะทำให้คำนวณได้เร็วขึ้น
0: ใช่ไหมมันจะมีทริคอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมันจะมีทริคในการแบบว่าเห็นเลขตัวนี้เอาไปคูณอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
4: ต้องผ่านตาผ่านการฝึกฝน
3: ใช่ค่ะใช
4: ่ต้องซ้อมบ่อยๆเลยพี่โก้แล้วครับ
6: กำลังจะถามเหมือนกันค่ะว่าน้องเต้ยแนะนำได้ไหมคะเผื่อมีใครดูทางบ้านอยากจะเก่งอย่างเงี้ยฝึกยังไงคะหมายถึง
0: ขอเทคนิคหน่อยขอเทคนิคหน่อย
1: มันจะมีหลายแบบครับอย่างเช่นคูณกันให้ได้48แล้วเอาไปหาร2เนี่ยครับหรือว่า72หาร3อย่างงี้ครับแล้วก็จะมี6คูณ48คูณ3 12คูณ2
0: อ
1: ย่างเงี้ยครับ
0: พยายามทำให้มันเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งผลลัพธ์ก็จะเป็น24
2: คือต้องมองเห็นภาพองค์ประกอบของตัวเลข24มันมาจากไหนได้บ้าง
3: ใช่ค่ะ
4: กระดานนี้ไม่ได้ใช้นะฮะแต่นิ้วชี้นี
2: ่หัวลุ้น
4: ๆแต่นิ้วชี้นี่อย่างนี้ตลอดเลยงานวิธีคิด
0: สุดยอดมาก
4: เอาละครับเกมแรกผ่านไปนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเข้าสู่เกมที่2เลยดีกว่านะครับอยากดูซิว่าเก่งจริงหรือเปล่านะครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเธ
0: อพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมีฐานกว้างกี่เมตรกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรครับ
6: คนตั้งคำถามอายุเท่าไหร่
2: 300ปี

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
10: โทรออก
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
0: เก่งจริงๆค่าเทอมอยู่กับเด็กหนุ่มที่ขอหอบเอาความฝันที่อยากเป็นวิศวะมาสู้เพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาทช่วงที่แล้วน้องเต้ยใช้ความถนัดในการคำนวณฝ่าด่านเกมแรกมาได้แบบสบายและกับเกมที่2นี้จะผ่านไปได้ง่ายอีกหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันต่อได้เลยครับ
3: กลับเข้าสู่เก่งจริงๆค่าเทอมนะครับอยู่กับน้องเต้ยเกมที่2ครับเกมแรกทำไปแล้ว 30,000 บาทนะฮะ
4: เกมต่อไปก็ 30,000 บาทเหมือนกันนะครับน้องเต้ยครับถ้าเกมนี้ถูกนี่คือไปปิดหนี้ 54,900 บาทใช่ไหมหมดเลยนะ
5: ครับ
4: มาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเกมนี้ยากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจะเป็นเรื่องราวของความยาวน้ำหนักปริมาตรอาจจะเป็นหน่วยเก่าๆในอดีต
0: เกมที่2แปลงหน่วยหันษาเกมที่ว่าด้วยเรื่องของการแปลงหน่วยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างแน่นอนการวัดระยะความยาวที่มักใช้หน่วยอย่างเมตรกิโลเมตรตารางวาหลาหรือการชั่งตัวปริมาณอย่างขีดกรัมหรือกิโลกรัมและการแปลงหน่วยก็คือการที่หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นในประเภทเดียวกันเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าได้ง่ายดายขึ้นเกมนี้มีโจทย์ปัญหาทั้งหมด3ข้อน้องต้องหาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้มีมูลค่าข้อละ1

0: บาทถ้าทำได้ถูกทั้งหมดรับ 30,000 บาททันที
1: ครับนี่คือเกมที่2นะครับมีทั้งหมด3ข้อข้อละ 10,000 บาทนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนี่คือคำถามข้อแรกในเกมที่2นี้นะครับโจทย์มาเลยครับวันนี้กรุงเทพมหานครเวลา 12:00 นมีอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิดังกล่าวมีค่ากี่องศาฟาเรนไฮต์และกี่เควินครับ
2: โอ้โห
1: ขอ2คำตอบนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เควินนะครับ
2: ฟาเรนไฮต์พอได้ยินนะเควินนี่มันไม่รู้คืออะไรเลยตอนนี
3: ้ก็เป็นหน่วยองศาอีกแบบนะครับ
1: บนกระดานมีแค่35ที่ให้แต่บนกระดานที่น้องเต้ยเขียนตอนนี้มีทั้งตัวเลขอื่นและอักษรภาษาอังกฤษอีกด้วยแสดงว่านั่นคือสูตร
2: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวอธิบายนะครับ
2: เออไปจับไก่เงี้ยเออช่วยได้จับไก่ไล่หมูเงี้ยพี่แชมป์อะไรไม่นั่นก็ติงช่วยน้องหน่อยได้นะพี่แชมป์ ค่อยๆไปลูกค่อยๆไปพลาดแล้วมันหมดเลยเอ่ยมาแล้วนะทำให้รอบคอบนะลูก
4: ครับผม
1: ขอ2คำตอบนะครับ35องศาเซลเซียสคิดเป็นกี่องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็คิดเป็นกี่เควิน
3: ตรวจทานให้ดีตรวจทานให้ดี
4: โอเคครับ
1: โอเคครับและคำตอบของน้องเต้ย35องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์ครับ
4: 95องศาฟาเรนไฮต์ครับ
1: เท่ากับกี่เควินครับ
4: 308เควินครับ
1: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้
1: โ
3: ห
1: เอ้าอธิบายให้พวกเราเข้าใจหน่อยครับที่มาของคำตอบมันมาจากไหนครับ
4: การแปลงหน่วยอุณหภูมิครับจะมีสูตรอยู่ว่า C ส่วน5 C ก็คือองศาเซลเซียสครับ
1: ครับ
4: เท่ากับ R ส่วน4R ก็คือองศาโรเมอร์ครับแล้วก็เท่ากับ F ลบ32ส่วน9ครับ F ก็คือองศาฟาเรนไฮต์ครับ
1: ครับ
4: เท่ากับ K ลบ273ส่วน5 K ก็คือเควินครับ
1: คำถามแรกก่อนนะครับสูตรที่น้องเต้ยบอกพวกเราเมื่อสักครู่นี้มันต้องจำใช่ไหมครับ
4: ก็จำครับ
1: ต้องจำเลยใช่ไหม
4: ครับ
1: อ๋ออ่ะเชิญต่อครับ
4: องศาฟาเรนไฮต์นะครับจะเป็นหน่วยที่ยอดนิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาครับส่วนเควินก็คือจะเป็นหน่วยที่การใช้ในสากลครับ
1: แล้วหลังจากนั้นที่มาของคำตอบก็คือ
4: เนี่ยครับใช้สูตรเลยครับ
1: การแทนค่า
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็แก้สมการออกมา
4: แก้สมการปกติครับ
1: นี่คือที่มาของคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องวิทยาศาสตร์มันมีเหตุและผลของมันแต่ว่ามันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องจำสูตรแต่เดี๋ยวม.ปลายหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยเราจะได้รู้ที่มาของสูตรว่ามันมาจากไหน
4: ครับ
1: โอเคนะครับ
4: ครับ
1: ลุยต่อในข้อที่2นะครับเกมที่2ก็ยังอยู่กันที่เรื่องราวของการเปลี่ยนหน่วยนะครับถ้าน้องเต้ยพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อที่2ในเกมที่2นะครับโจทย์มาเลยครับพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมีฐานกว้าง5ศอก1คืบ20กระเบียดพระพุทธชินราชองค์นี้มีฐานกว้างกี่เมตรกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรครับ
2: สองคำตอบเหมือนเดิม
1: คำตอบเดียวเลยครับแต่ว่าหลายหน่วย
2: โอ้
3: ซอย
1: เอาแบบละเอียดเลยฮะพี่ธงครับ
2: กี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตร
1: กี่เมตรด้วย
2: กี่เมตรด้วย
1: ไล่มาตั้งแต่หน่วยใหญ่มาหน่วยย่อยเลย
2: ไอ้กระเบียดนี่ศอกนี่คืบนี่ของไทยว่าอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: เป็นหน่วยวัดความยาวใช่ไหมครับไอ้กระเบียดนี่ผมไม่ค่อยไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลย
3: จำไม่ได้เท่าไหร่
1: อาจารย์ถ้าพูดถึงสมัยก่อนหน่วยพวกนี้เขาเอาไปวัดอะไรฮะพอจะรู้ไหมสิ่งของความอะไรยัง
3: ใหญ่ก็คงใช้ในการก่อสร้าง
1: ก่อสร้าง
3: ก่อสร้างวัดอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็บ้านเรือน
1: บ้านเรือนอ
3: ะไรประมาณน
2: ี้
3: คร
2: ับ อาจารย์แปลนี่สถาปนิกเลยนะ
1: ใช่
2: สายตรงเลย
3: ใช้ยิงเลเซอร์วัดเอาง่ายกว่า
2: นี่ผมรอให้แกออกแบบสารพระภูมิให้ไม่ทำไม่ได้จริง
1: ต้อยต้องดูให้ดีทุกขั้นตอนนะม
4: ัน
1: มีการเปลี่ยนหลายรอบ
3: เราไม่มีเครื่องคิดเลขให้ด้วยนะเพราะนั้นก็คิดมือล้วนๆคิดจากหัวล้วนๆนะฮะความ
1: แต่ว่าต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่แบบละเอียดพวกวิศวกรใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่างกดก็จะไม่ทันแล้วอาจารย์สมัยเรียนวิศวะ
2: แต่ทีใต้ต้อย
1: ได้คำตอบแล้ว
3: เฮ้ยเสร็จแล้วเหรออ
2: ะไรคุยกันเล่นๆคุยกันเล่นๆอยู่ได้แล้วเหรอ
3: เฮ้ยตรวจฐานยัง
2: เอาดี
1: เช็คยังครับเช็คแล้วนะพี่แชมป์คำถามเดียวแต่ว่ามี3หน่วยย่อยอยู่ในนั้นนะครับกี่เมตรกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรและคำตอบของน้องเต้ยคือ
4: 2เมตร87เซนติเมตร7มิลลิเมตรครับ
1: โอ้เป็นเลขลงตัวหมดเลยนะครับ2เมตร87เซนติเมตรและ7มิลลิเมตรถูกไหมครับ
4: ครับ
1: คำตอบที่น้องเต้ยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหตอนนี้2ข้อผ่านไปนะครับมีเงินสะสมเพิ่มเติมอีก 20,000 บาท
2: ครับ
1: เหลืออีกข้อเดียวเท่านั้นข้อสุดท้ายในเกมที่2นะครับชอบจังเลยความมั่นใจของน้องขอให้อธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับที่มาของคำตอบครับ
4: ที่ผมไปหาข้อมูลมาครับ1ศอกจะเท่ากับ50ซมครับส่วน1คืบก็เท่ากับ25ซมครับ1กระเบียดจะเท่ากับ 0.25 นิ้วครับซึ่งก็แปลว่า4กระเบียดก็จะเท่ากับ1นิ้วครับแล้ว1นิ้วก็จะเท่ากับ 2.54 ซมครับ
1: หลังจากนั้น
4: 5ศอกก็อาจจะผมจะเอา5เนี่ยครับไปคูณกับ50ครับก็จะได้เป็น250ซมครับแล้วก็1คืบผมจะเอา1ไปคูณกับ25ครับจะได้เป็น25ซมครับส่วน20กระเบียดก็คือ4กระเบียดจะเท่ากับ1นิ้วครับ20กระเบียดจะเท่ากับ5นิ้วครับ
1: ครับ
4: ก็เอา1นิ้วจะเท่ากับ 2.54 ซมครับก็จะผมจะเอา 2.54 ไปคูณ5ครับแล้วสุดท้ายก็จะนำเลขทั้งหมดมาบวกกันครับ
1: แล้วก็ต้องมาแปลงแยกย่อยเป็นเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรอีกด้วยโอ้หลายขั้นตอนนะครับเอาสะสมไปอีก 20,000 นะครับข้อสุดท้ายของเกมที่2สำคัญมากนะครับโจทย์มาเลยครับชาวนาทำนาได้ข้าวมา 2.4 บัน15ถัง12สัตว์และ260ธนาน
2: บันคืออะไร
1: ชาวนาได้ข้าวทั้งหมดกี่เกวียนครับ
4: เกวียนครับ
2: 2.4 บัน
1: ก่อนคิดพี่แชมป์ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมอ่ะน้องเต้ย
4: ครับ
1: บันถังสัตว์ธนานมันคือหน่วยอะไรอะครับบ้านไว้วัดอะไรอ่ะ
4: เป็นการชั่งข้าวของคนโบราณสมัยก่อน
1: วัดปริมาตร
5: เพิ่งเคยได้ยินเลยอ่ะ
6: ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคนตั้งคำถามอายุเท่าไหร
3: ่300ปี
1: โอ้คนตั้งคำถามต้องเกิดปีพ.ศ.อะไรเน
5: ี่
1: ย
3: 2415ฮะ
2: อันนี้ก็ต้องจำสูตรให้ได้เนาะสูตรของงานแทนข้า
3: แต่ดูมั่นใจอ่ะดูมั่นใจอ่ะ
1: คำถามนี่หน่วยแปลกมากเลยนะครับ
2: ครับ
1: พอจะรู้ไหมว่ามันจะมีอยู่บางหน่วยบนโจทย์เนี้ยมันอยู่ในเพลงที่เราคุ้นชินตั้งแต่เด็กๆเคยเล่นลีลีข้าวสารกันไหมครับ
3: เคยครับ
2: ลีลีข้าวสารสองธนาน
3: ข้าวเปลือก
1: นี่ถูกต้องเลยฮะธนาน
2: ไล่3ตันเยอะนะอาจารย์ผลผลิตใช้ได้ครูที่เขียนเยอะกว่าทุกข้อเลยนะข้อที่3มีเขียนเยอะมากนะคุณแชมป
1: ์
2: คุณแชมป์ดูหน่อยไม่อยากให้น้องผิด
1: อ๋อผมไม่รู้เหมือนกันครับอันนี
2: ้เอ้าขออนุญาตนะเว้ย
4: ได้แล้วครับ
1: ได้แล้วนะครับ
2: โอ้โห
3: ชัวร์เปล่าชัวร์เปล่า
1: เช็คคำตอบหรือยังครับเช็คแล้วนะครับคำตอบคือข้าวทั้งหมดกี่เกวียนครับ
4: 1.6 เกวียนครับ
1: 1.6 เกวียน
3: ตอบง่ายมาก
1: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้

0: ากับว่าเกมที่2ถูกหมดทุกข้อนะครับรับไปอีก 30,000 บวกเกมแรกอีก 30,000 60,000 กดนี้ได้เลย 1.6 เทียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องเต้ยความรู้สึกตอนนี้มันเป็นคำตอบที่ทำให้เราปลดหนี้ได้เลยนะ
1: ดีใจมากครับ
2: ดีใจมาก
1: แม่ก็ไม่ต้องดิ้นรนมากครับเพราะแม่ก็แก่แล้วครับ
0: เอ้าขอสั้นๆนะอธิบายที่มาของตัวเลขหน่อย
1: ที่ผมหาข้อมูลมา1เกวียนจะเท่ากับ 2,000 ลิตรครับ1บ้านจะเท่ากับ 1,000 ลิตร1ถังจะเท่ากับ20ลิตร1สัตว์ก็จะเท่ากับ20ลิตร1ธนาเท่ากับ1ลิตรครับที่บอกมาก็คือจะเป็นเกวียนหลวงบ้านหลวงแล้วก็ธนาหลวงครับ
0: อะไรนะ
1: มันจะเป็นเกวียนหลวงบ้านหลวงแล้วก็ธนาหลวงอะครับถ้าเกิดหาทั่วไปก็คือบางข้อมูลอาจจะบอกว่า1ถังอาจจะเท่ากับ15ลิตรอะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้เป็นหน่วยกลางหน่วยหลวงเหรอครับอ
1: ันนี้หน่วยหลวง
0: อ๋อสมัยก่อนก็ต้องมีหน่วยกลางอยู่เหมือนกันอ้างอิงจากข้อมูลกลางเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนหน่วยไปเรื่อยๆโอ้อ้าวซับซ้อนมาก
2: ดูแล้วเป็นไงบ้างครับน้องหญิงๆครับ
3: เก่งค่ะ
2: นะ
3: มันต้องแบบว่าใช้ความจำในการจำสูตรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วมาแทนค่าเงี้ยคือถ้าเกิดจำผิดไปแบบสักตัวเลขหนึ่งเนี่ยก็คือคำตอบผิดหมดเลยใช่ค่ะ
2: พี่โก้ล่ะครับน้องเป็นไงครับ
4: น้องอายุน้อยแล้วก็เขาเรียกอะไรคือไม่เคยทำนาอายุก็น้อยแล้วโจทย์ดูเป็นคำโบราณนะคะก็แสดงว่าน้องต้องเก่งคือหมายถึงว่าต้องทำแบบฝึกหัดแน่นมาก
2: อาจารย์ล่ะครับ
5: ตรงนี้ได้เห็นถึงคุณสมบัติของการเป็นวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแม่นยำเรื่องของความถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้เราน้องเต้ยแสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนครบถ้วนจริงๆครับ
1: ขอบคุณครับ
2: คำนวณผิดนิดเดียว
5: โอ้โห
2: งบประมาณอบต.เปลี่ยนเลยนะสำคัญมากเลยเอาละครับเดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
0: ชิงค่าเทอมรถไฟหอกตีลังกาอาศัยหลักการใดทางวิทยาศาสตร์ครับ3วินาทีเท่านั้นม้าลายมีตัวสีอะไรครับมองผ่านทางมันก็เหมือนกันไหมดำลายขาวขาวลายดำ
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559ซีเรียล
19: โทรออก
20: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
3: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
2: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล็ตวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
4: ดาราล็อกกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
5: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
6: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
7: เวลาของด่านสุดท้ายกับน้องเต้ยในเกมจริงชิงค่าเทอมผ่านไป2เกมน้องเต้ยสะสมเงินรางวัลได้สูงถึง 60,000 บาทกันแล้วถ้าผ่านเกมสุดท้ายนี้ไปได้นอกจากจะมีเงินไปชำระค่าเทอมที่ค้างไว้ยังมีทุนพอที่จะใช้ศึกษาต่อในอนาคตได้อีกขอส่งกำลังใจให้น้องเต้ยคว้าค่าเทอม 100,000 บาทในวันนี้ไปให้ได้นะครับ
8: กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเกมสุดท้ายกับน้องเต้ย
9: ค
8: ุณแม่ครับ 40,000 บาทในเกมสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับลูกชายครับ
10: สู้ๆลูก ความฝันใกล้เป็นจริงแล้วลูกให้แม่พัก
9: เอาหมายให้ชัดเจนพี่เชื่อว่าทำได้แน่นอน
11: ครับขอบคุณครับ
8: เรียนท่านผู้ชมอีกครั้งเผื่อใครเพิ่งเปิดเข้ามานะครับ
9: ครับ
8: ทุนการศึกษาที่ได้ไปในวันนี้แบ่งครึ่งเลยครึ่งแรกจ่ายค่าเทอมตั้งแต่ม
9: .2 54,900 บาท
11: ใช่ครับ
8: จำแม่นมากเลย 54,900 บาทให้ไป
9: ครับ
8: และอีกที่เหลือจากนี่ก็โป๊ะล่วงใจล่วงหน้า
9: ล่วงหน้า
12: ไปถึงม.6 เลย
9: เพื่อที่จะไม่ต้องการให้คุณแม่เหนื่อยในการหาค่าเทอม
8: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็พร้อมอยู่แล้วครับสำหรับคนเก่งนะครับอ้าวเกมที่3เริ่มนะครับคุณแชมป์ครับ
9: เกมที่3นะครับเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร
7: ์เกมที่3สาวิชิชตาเกมนี้จะเป็นการทดสอบความรอบรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์แบบครอบจักรวาลของน้องกติกาคือใน1ข้อจะมีช้อยตัวเลือกคำตอบมาให้และเมื่อพิธีกรอ่านคำถามจบน้องจะมีเวลาคิดและต้องตอบให้ถูกต้องภายใน3วินาทีเท่านั้นถ้าตอบผิดข้อนั้นจะเท่ากับ0และไม่มีสิทธิ์ข้ามเกมนี้มีทั้งหมด20ข้อมีมูลค่าข้อละ 2,000 บาทถ้าทำสำเร็จครบทุกข้อก็รับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
9: เข้าใจกติกานะครับเล่นไปทีละข้อถ้าข้อไหนผิดเท่ากับว่าลบไป 2,000 บาทต่อข้อ
11: ครับ
9: โอเคนะครับ
8: ไม่อยากให้ผิดไม่อยากให้ผิด
9: ขอให้โชคดี
8: ครับ
9: ขอให้ได้เงินแสน
11: ครับ
9: และนี่คือโจทย์ข้อแรกในเกมสุดท้ายนะครับระหว่างลิงกอริลลาหรือลิงชิมแปนซีสิ่งมีชีวิตใดมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดครับ
11: ลิงชิมแปนซีครับ
9: ถูกต้องครับ
11: ชิมแปนซีชิมแปนซี
9: ค่อยๆคิดนะมีโอกาสตอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อข้อนะครับ
11: ครับ
9: ข้อที่2ครับระหว่างฝรั่งหรือมะนาวผลไม้อะไรที่มีวิตามินซีสูงกว่ากันครับ
11: ฝรั่งครับ
9: ถูกต้องครับ
8: โอ้ดูจะมะนาวมันเปรี้ยวนะ
11: วิตามินซีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวครับ
8: วิตามินซีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวฝรั่งกับมะนาวฝรั่งมีวิตามินซีมากกว่านะครับเอาแล้ว
9: แสดงว่าหลายคนเข้าใจผิดกันเยอะใช่ไหมฮะสองข้อผ่านไปครับน้องเต้ยข้อที่3นะครับคำถามคือระหว่างการละลายหรือการละเหยการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าอะไรครับ
11: การละลายครับ
9: ถูกต้องครับ
8: ละเหยกับละลาย
9: ข้อที่4นะครับน้องเต้ยครับระหว่างนิวอาร์มสตรองหรือว่าบัสอัลดินครับใครที่เหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ได้เป็นคนแรกของโลกครับ
11: นิวอาร์มสตรอง
9: ถูกต้องครับข้อที่5นะครับระหว่างวันที่18สิงหาคมหรือ18กันยายนวันที่เท่าไหร่ของทุกปีตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับ
11: 18สิงหาคมครับ
9: ถูกต้องครับคำถามข้อที่6นะครับระหว่างม้ามหรือตับอะไรใหญ่กว่ากันครับ
11: ตับครับ
9: ถูกต้องครับข้อที่7นะครับระหว่างขนหรือไขมันอะไรคือนอแรดครับ
11: ขนครับ
9: ถูกต้องครับ
8: เดี๋ยวนะ
9: นอแรดอ่ะ
11: นอแรดคือขนที่กระจุกตัวกันนะครับ
8: นอแรดนั่นเหรอ
12: แข็งแล้วมันแข็งแรงมากเลยนะ
11: ใช่ครับ
12: โอ้ไม่ใช่กระดูกเหรอ
11: ไม่ใช่ครับ
9: ข้อที่8ระหว่างตัวดำลายขาวหรือ ตัวขาวลายดำม้าลายมีตัวสีอะไรครับ
11: ตัวดำลายขาวครับ
1: ถูกต้องครับ
8: ผมว่าจะม้าลายคือตัวสีดำลายขาว
11: ใช่ครับ
9: แต่ถ้ามองผ่านๆมันก็เหมือนกันไหมดำลายขาวขาวลายดำ
11: จะบอกว่าเหมือนก็ใช่ครับแต่จริงๆอะครับมันจะอยู่ที่เมลานอไซต์ภายในตัวของม้าลายครับ
9: เมลานอไซต์
11: มันคือจะอธิบายว่าคล้ายๆกระบวนการสร้างเม็ดสีครับอย่างเช่นโรคผิวเผือกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเมลานอไซต์ทำงานผิดปกติครับม้าลายก็จะคล้ายๆกันครับ
9: ข้อที่9นะครับจะครึ่งทางแล้วนะครับระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ย่อยสลายเห็ดราทำหน้าที่ใดในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศครับ
11: ผู้ย่อยสลายครับ
9: ถูกต้องครับข้อที่10นะครับระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สคาร์บอนมอนอ็อกไซด์แก๊สชนิดใดคือน้ำแข็งแห้งในรูปของแข็งครับ
11: คาร์บอนไดออกไซด์ครับ
9: ถูกต้องครับ
8: น้ำแข็งแห้งใช่ไหม
9: น้ำแข็งแห้งครับที่เวลาเด็กๆเราเอาลงใส่ในน้ำแล้วมันจะขุดๆๆใช่ไหม
11: ใช่ครับ
9: ครึ่งทางแล้วครับน้องเต้ยครับตอนนี้ได้ไป 20,000 แล้วนะครับ
13: ครับ
9: เหลืออีก 20,000 ข้อที่11ครับระหว่างแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สไนโตรเจนแก๊สชนิดใดพบมากที่สุดในบรรยากาศครับ
11: แก๊สไนโตรเจนครับ
9: ถูกต้องครับข้อที่12ครับระหว่างแรงเสียดทานหรือแรงสู่ศูนย์กลางรถไฟหอกตีลังกาอาศัยหลักการใดทางวิทยาศาสตร์ครับ
11: แรงสู่ศูนย์กลางครับ
9: ถูกต้องครับ
8: แรงอะไรนะลูก
11: แรงสู่ศูนย์กลางครับ
9: แรงสู่ศูนย์กลาง
11: เวลาที่เราเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือแกว่งอะไรเป็นวงกลมครับมันจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดึงให้เราไม่หลุดจากวงโคจรที่เป็นวงกลมครับ
8: มันก็จะเกาะอยู่ตรงนี้
11: ใช่ครับ
9: รถไฟเหาะมันก็หมุนอย่างนี้ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
9: แล้วแรงเสียดทานถ้าจะอธิบายเห็นภาพมันคืออะไรครับ
11: คือการอย่างเช่นเราใส่รองเท้าที่มีดอกยางเนี่ยครับก็คือเพิ่มแรงเสียดทานถ้าเกิดแรงเสียดทานไม่มีเวลาเดินแล้วก็จะลื่นอะไรอย่างนี้ครับหรือขับรถแล้วเบรกรถอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ที่ล้อ
11: ใช่ครับที่ล้อมีเสียงอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการเบรกรถครับ
9: อ๋อนะครับ
11: ครับ
9: ข้อที่13ครับระหว่างสีแดงหรือสีม่วงแสงที่มีพลังงานสูงที่สุดคือแสงสีใดครับ
11: แสงสีม่วงครับ
9: ถูกต้องครับ
8: แสงสีม่วงมีพลังงานสูงสุดมากกว่าแสงสีแดง
9: มันแยกกันยังไงครับน้องเต้ย
11: อย่างเช่นเวลาเราจุดแก๊สอย่างเงี้ยครับไฟสีส้มหรือว่าสีแดงเงี้ยครับจะอยู่ด้านบนสุดครับแล้วก็ไฟสีน้ำเงินนะครับจะอยู่ด้านล่างครับ
9: ครับ
11: แล้วเกิดถัดจากสีน้ำเงินนี่ถ้าเปิดแก๊สแรงมากๆจะมีสีม่วงนิดหน่อยครับซึ่งก็คือพลังงานความร้อนจะมากกว่าครับ
9: อ๋อสังเกตจากเปลวของ
11: เปลวไฟครับ
9: ในครัวบ้านเรานะเวลาจุดแล้วก็ทำกับข้าว
8: ตอนนี้วิ่งเข้าครัวไปเปิดแก๊สกันใหญ่เลย
9: ปิดด้วยนะครับแล้วก็มาดูต่ออย่าเปิดทิ้งเอาไว้
8: เดี๋ยวไหม
9: ้เอ้าต่อนะครับข้อที่14ครับระหว่างคลื่นวิทยุหรือคลื่นไมโครเวฟเครื่องชนิดใดที่ใช้ในการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับ
11: คลื่นวิทยุครับ
9: ถูกต้องครับ
8: ความถี่ต่างๆเนาะ
9: ข้อที่15ครับระหว่างของเหลวหรือของแข็งตัวกลางใดที่ทำให้เสียงเดินทางได้ดีที่สุดครับ
11: ของแข็งครับ
9: ถูกต้องครับ
8: เดินทางได้ดีกว่าของเหลว
9: เสียงเดินทางได้ดีที่สุด
11: อย่างเช่นการรบกันสมัยก่อนเนี่ยครับเวลาเขาจะสำรวจเสียงข้าศึกอะครับเขาจะเอาหูไปแนบกับที่พื้นดินนะครับแล้วมันจะมีเสียงอะไรนิดหน่อยส่งมาครับ
9: ซึ่งพื้นดินก็คือของแข็ง
11: ใช่ครับ
9: ข้อที่16นะครับระหว่างน้ำหนักหรือความหนาแน่นเรือที่ทำจากเหล็กขนาดใหญ่สามารถลอยน้ำได้เพราะมีค่าอะไรน้อยกว่าน้ำครับ
11: ความหนาแน่นครับ
9: ถูกต้องครับข้อที่17ครับระหว่างเซอร์ไอแซคนิวตันหรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์คนใดค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลก
11: เซอร์ไอแซคนิวตันครับ
9: ถูกต้องครับเขาพบได้ยังไงรู้ไหม
11: แอปเปิลตกครับเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีแรงบางอย่างที่กระทำต่อลูกแอปเปิลนะครับ
9: แล้วถ้าพวกเราเจอแอปเปิลตกเราทำไงดี
8: ก็เก็บกินดิเนื้อเจ้าของสวนอยู่ก็แบบค่อยๆเขี่ยมาก่อน
9: ข้อที่18แล้วนะครับเต้ยครับระหว่างดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะครับ
11: ดาวพฤหัสบดีครับ
9: ถูกต้องครับข้อที่19นะครับระหว่างดาวพุธหรือดาวศุกร์ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในระบบสุริยะครับ
11: ดาวศุกร์ครับ
9: ถูกต้องครับดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวพุธเหรอ
11: ใช่ครับ
12: ดาวพุธอยู่ใกล้กว่า
11: เพราะว่าที่ดาวศุกร์อะครับจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับอยู่ที่พื้นผิวจำนวนมากซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเรื่องกระจกครับภาวะเรื่องกระจกจะทำให้ดูดซับพลังงานความร้อนได้ครับมันจะดูดได้มากครับ
8: ก็ชื่อก็บอกแล้วดาวศุกร์ก็แสดงว่ามันศุกร
11: ์
8: แล้ว
11: ร้อน
9: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่20นะครับข้อนี้ถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงิน
11: 100,000 บาท
9: คำถามข้อสุดท้ายมีอยู่ว่า ระหว่างดาวเทียมไทยโช
8: ต
9: หรือดาวเทียมไทยคม
8: า
9: ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทยชื่อว่า
11: ดาวเทียมไทยโชตครับ
9: ตอบว่าดาวเทียมไทยโชตนะครับ
11: ใช่ครับ

0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าตอบถูกแจ็คพอตแตกนะครับ 100,000 บาทจะสามารถเอาเงินไปปิดหนี้และเป็นเงินค่าเทอมรอปลายได้และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลย
1: โอ้โหโอ้โหในที่สุดน้องเต้ยทำได้ครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นค่าเทอมมูลค่า 100,000 บาท
2: ผมจะบอกแม่ที่แม่ผมทำได้แล้ว
3: แม่เต้ยทำได้แล้วนะ
4: เก่งมากลูก
2: วันนี้ความสำเร็จเล็กๆตรงนี้มันผมเชื่อว่ามันจะยิ่งใหญ่ในใจแม่กับครอบครัวอย่างมากเลยเป็นกำลังใจให้เราก้าวต่อไปนะแม่นะสู้ต่อไป
4: ค่ะ
2: โอ้อาจารย์เป็นไงครับ
5: ในวันที่คุณประสบความสำเร็จถ้าหันมองย้อนกลับไปเนี่ยมันมาจากความผิดพลาดที่คุณเคยทำการฝึกฝนทำโจทย์มันต้องเริ่มจากความผิดก่อนแต่นี่มันคือผลพวงจนกลายเป็นความสำเร็จเป็นความถูกต้องในวันนี้แล้วก็อย่าลืมพลังที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับแล้วขอให้คุณสำเร็จทุกเส้นชัยที่คุณจะเดินก้าวต่อไปครับ
2: ขอบคุณครับน้องยิ่งหญิงนะครับเชิญครับ
6: ก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนและคือเรื่องของความที่เขารักคุณแม่ตอนนี้น้องผ่านบททดสอบนี้ไปแล้วในการที่หาค่าเทอมให้ตัวเองได้จนตอนนี้คือจบม.6แล้วนะเราเรียนจบม.6แล้วขั้นต่อไปก็คือการที่เราจะสำเร็จอีกก้าวหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้แล้วพี่ก็คิดว่าน้องทำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะน้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ
2: ขอบคุณครับพี่โก้ครับเชิญครับ
7: เมื่อกี้เห็นน้องตอบคำถามก็ตอบฉะฉานเข้าใจว่านอกเหนือจากคือคนเราเขาเรียกสมองดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องขยันมันต้องพยายามแล้วก็น้องเต้ยโชคดีที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ฝึกซึ่งเป็นสิ่งดีมากนะคะยินดีด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครับชื่นใจครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับนี่คือความสุขในครอบครัวของทุกคนเลยนะครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านอย่างมากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมมันคุ้มค่าจริงๆและขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะฮะที่ติดตามเราทุกๆสัปดาห์นะครับขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจากทวิตี้เซคันด์ด้วยครับ
2: วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก่งจริงชิงค่าเทอม
8: สัปดาห์หน้าพบกับน้องตอล่าเด็กยอดนักสู้จากนครพนม
9: ได้เงินมาผมก็จะมอบให้พ่อแม่และมอบให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนผมที่ไม่มีโอกาสในวันนี้ครับ
8: ที่หอบเอาความรู้ทั้งหมดในวิชาภาษาไทยมาฝ่ายเพื่อทุนการศึกษาสานฝันอนาคต
0: หาคำที่เขียนถูกให้เจอภายใน20วินาที
8: แต่เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
2: หายไปแล้ว
10: เลยทุกคนหายไปเร็วจังอ่ะ
8: เด็กเก่งจะผ่านมันไปได้อย่างไรมาติดตามแล้วจะช่วยไปพร้อมกันในเก่งจริงชิงค่าเทอม
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ

0: ้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์20กันยายน2569ทุกวันอาทิตย์อยู่กับเรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนอรรินค่ะติดตามวันนิวส์ได้หลากหลายช่องทางนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะเราดูสดได้ทาง YouTube นะคะ Facebook แล้วก็แอปวันดีด้วยค่ะ
5: วันนี้เราเริ่มต้นนะครับพาไปดูภาพไฮไลท์ของการเปิดฉากอย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งครั้งนี้ไทยส่งทัพนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน690คนด้วยกันนะครับพิธีเปิดเนี่ยจัดขึ้นภายใต้ธีม Harmonic Heartbeat หรือว่าจังหวะหัวใจที่สอดประสานกันแล้วก็พอมีการแสดงอะไรเรียบร้อยก็จะมีขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนามนะครับหนึ่งในภาพสำคัญก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระองค์ก็ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยด้วยนะครับพระองค์ก็ส่งร่วมขบวนพาเหรดกับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็คนที่ถือธงนำทัพมานะครับฝ่ายชายก็คือคุณต่อเฉลิมฉานกับฝ่ายหญิงก็คือแนนทัดดาวนะครับทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามเดี๋ยวภาพบรรยากาศอื่นๆมาติดตามกันต่อนะครับ
6: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงต้องตามเหมือนกันอากาศช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะคะมาดูประกาศจากกรมอุตุกันหน่อยเป็นการประกาศเตือนฉบับที่11แล้วค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะ20กันยายนหลายพื้นที่เจอฝนถึง 80% ของพื้นที่แล้วก็อย่างที่จังหวัดสระบุรีค่ะจะมีภาพที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยร้องไห้เลยขอความช่วยเหลือนะคะหลังจากที่น้ำป่าทะลักไปล้อมบ้านขณะที่เธออยู่กับลูกวัย5เดือนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยน้ำป่าหมดเลยนะคะแล้วน้ำก็เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วด้วยนอกจากเธอกับลูกแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุส่วนบ้านใกล้กันก็มีผู้พิการรวมแล้วมีคนติดอยู่ประมาณ10ชีวิตค่ะกระทั่งช่วง4ทุ่มเธอโพสต์อัปเดตว่าทุกคนได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยแล้วค่ะ
5: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีมีเหตุการณ์นะครับเป็นรถเก๋งที่ขับพุ่งชนรถพ่วงขายหน้าร้านของชำปรากฏหลังจากนั้นขับหนีแล้วก็งานนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยครับชนแล้วหนีแล้วหนีไปแบบนี้เลยนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยที่ชลบุรีนะครับก็มีร้านค้ามีทรัพย์สินเสียหายระหว่างทางที่รถเมื่อกี้ขับหนีไปชนมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านด้วยมีคนบาดเจ็บสาหัสนะครับปรากฏสุดท้ายตามจับตัวคนขับไว้ได้ชนแบบนี้มันเกิดจากอะไรเมาหรืออะไรหรือยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับ
6: ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแพร่ค่ะเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์แล้วปรากฏว่าช่วงจังหวะขึ้นเขาเนี่ยตู้พ่วงคอนเทนเนอร์มันหลุดมานะคะแล้วข้ามเลนไปชนกับรถยนต์คันหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส2รายด้วยกันค่ะ
7: เอาทางนี้ก่อนให้ลงเอาขัดทางนะ
8: ครับอันนี้เป็นทางทางออกเอาทางทาง
6: นี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะคะคือเนี่ยพ่วงคอนเทนเนอร์มันทับรถเขาแล้วก็เนี่ยเอาตัวลงมาจากรถเก๋งสีขาวนะคะซึ่งประสบเหตุโชคร้ายมากแล้วก็เป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้สูญเสียไป2ชีวิตด้วยกันนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก2รายด้วยกันค่ะสภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์หมู่2ในอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะผู้เสียชีวิต2รายคือร้อยตำรวจโทณฐีพัฒน์อายุ70ปีกับคุณเดชาอายุ70ปีค่ะส่วนผู้บาดเจ็บ2รายหนึ่งในนั้นคือนายสมชายอายุ73ปีซึ่งก็ อาการสาหัสนะคะแล้วก็เจอสภาพรถพ่วงจอดอยู่ริมถนนคนขับรถพ่วงให้การว่านี่สภาพก็คือพลิกคว่ำส่วนรถเก่งเมื่อสักครู่จะเห็นว่าพังเสียหายยับเลยทีนี้ในมุมของคนขับรถพ่วงเขาบอกว่าขับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขาแล้วก็เป็นทางโค้งยอมรับว่ารถเสียหลักตู้คอนเทนเนอร์ก็เลยสะบัดหลุดจากตัวพ่วงค่ะและพุ่งข้ามเลนไปทับรถเก๋งสีขาวโอ้รถเก๋งสีขาวนี่โชคร้ายมากนะคะสภาพด้านหน้าพังยับเลยรถเก๋งสีขาวกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก่อนที่รถจะเสียหลักตกลงข้างทางค่ะ
9: เบรกไม่อยู่มันหนักไหม
10: ครับ
9: แล้วก็พี่มาจากที่ไหนครับไปที่ไหน
10: มาจากนครศรีธรรมราช
9: นครศรีธรรมราชจะไปส่งที่ไหนครับ
10: ส่งเชียงของลาวครับ
9: มีฝนตกไหมช่วงที่เกิดเหตุ
10: ไม่
9: ตกหรอกแต่ว่าเราเสียหลักจริง
10: ครับครับ
6: ทีนี้จากการสอบถามอะค่ะคนเจ็บพอจะให้การได้บอกว่าทั้ง4คนที่เดินทางด้วยกันในรถสีขาวเนี่ยเป็นสมาชิกทีมนักฟุตบอลอาวุโสภาคเหนือตอนบนนะคะแพร่น่านกำลังจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัดพิษณุโลกในเช้าวันรุ่งขึ้นสุดท้ายมาประสบเหตุสลดซะก่อนค่ะ
11: พวกมันหลุดแล้วก็ไหลลงมา
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ไหลลงมาไหลลงมาอย่างไวคือขวางถนนหมดเลยขวางถนนหมดเลยมาหลบลอยเลยมาอยากแค่จะไปพิโลก
12: พิโลกอ๋อค่ะไปด้วยกันกี่คนคะ
11: 4คน
6: ขอให้ปลอดภัยนะคะเบื้องต้นตำรวจคุมตัวคนขับรถพ่วงไปสอบสวนแล้วแล้วก็ตรวจสอบระบบยึดตู้คอนเทนเนอร์มันหลุดมาได้ยังไงใช่ไหมคะมันไม่ควรจะหลุดนะแล้วก็เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
13: เรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะครับเห็นว่ามีฝนตกแต่ว่าไฟไหม้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะไฟไหม้บ้านไม้นะครับช่วงดึกที่ผ่านมาที่กบินบุรีปรากฏว่านี่สภาพเนี่ยครับเป็นบ้านไม่มีคนนะแต่ว่าเป็นบ้านที่มีหมาน้องหมาเนี่ยก็คือแม่ลูกอ่อนแม่เนี่ยหนีมาได้แต่ว่าลูกหมาเนี่ยถูกไฟคลอกตายอยู่ในบ้านนะครับนี่เป็นภาพตอนประมาณ 2:00 ของเมื่อคืนนี้เองนะครับเป็นไฟไหม้ในซอยหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขา3ทหารตำบลเมืองเก่าที่กบิลบุรีของปราจีนปรากฏไฟที่มันไหม้หนักนี่นะครับกว่าจะดับได้เนี่ยต้องประสานรถดับเพลิงจากอบต.เมืองเก่ากับเทศบาลเมืองเก่า3คันมาช่วยกันดับไฟนะครับปรากฏว่าใช้เวลาอยู่สักพักนึงก็สามารถฉีดน้ำดับไฟเอาไว้ได้ทีนี้อย่างที่บอกก็คือว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะครับเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ภายในบ้านเนี่ยมีหมาสุนัขแม่ลูกอ่อนนะครับคือแม่เนี่ยชื่อเจ้าโกโก้นะครับลูกสุนัขอีก6ตัวปรากฏตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยโกโก้แม่หมานี่ก็วิ่งหนีออกมาได้ทันแต่ลูกสุนัข6ตัวหมาเด็กอะเนา
6: ะ
13: หนีไม่ทันครับถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับทีนี้ญาติเจ้าของบ้านที่เขามาดูแลบ้านหลังนี้เขาบอกว่าคือไม่ได้อยู่หรอกบ้านหลังนี้อยู่ห่างไปประมาณ20เมตรอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งไอ้ตอนเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆกับมีเสียงไฟปะทุก็เลยออกมาดูแล้วก็เห็นว่าไฟไหม้บ้านหลังนี้ไปเกือบวอดทั้งหลังแล้วนะครับเท่ากับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุว่าไฟไหม้เกิดจากอะไรเดี๋ยวช่วงสายวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุของไฟไหม้อีกทีนึงครับ
6: วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะคะจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานกับทางกรมประมงค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กันยายน2469ในสมัยรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประมงในปี2496และพัฒนาภารกิจด้านการประมงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีกรมประมงจึงขอเชิญชวนร่วมงานใต้ล่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงค่ะและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานนะคะภายในงานคุณผู้ชมจะได้ร่วมย้อนรอยการเดินทางตลอด1ศตวรรษผ่านนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่พร้อมพบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นกับเวที Flash Talk เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมงหรือ Open House ค่ะพาไปสัมผัสภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิด รวมถึงกิจกรรมชมชิมช็อปสินค้าประมงคุณภาพดีราคาพิเศษจากเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการภาคเอกชนกว่า36ร้านค้าเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนะคะกรมประมงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกิจกรรมมากมายตลอด2วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะในวันที่21และวันที่22กันยายน2569เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ณกรมประมง

0: กรุงเทพมหานครร่วมสัมผัสเรื่องราว100ปีกรมประมงจากรากฐานในอดีตก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างภาคภูมิเดินหน้ายกระดับภาคการประมงไทยสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: อีก1โครงการดีๆนะครับ

0: าขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลให้กลับมามีคุณค่าผ่านกระบวนการรีไซเคิลและเปลี่ยนเป็นทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ง่ายๆ2ช่องทางช่องทางที่1สำหรับคนที่มีขยะรีไซเคิลนำกระป๋องเปล่าขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลไปส่งที่รีไซเคิลเดย์ยังจุดดรอปพอยต์แจ้งว่าโครงการ Clean Wave หรือใช้บริการ Waste by Delivery นั้นรับขยะถึงบ้านฟรีในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่องทางที่2สำหรับคนที่สะดวกสมทบทุนร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aetime.live/greenwave และ greenwave fanpage แล้วมาร่วมเปลี่ยนแขนเล็กๆให้เป็นแขนที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะ
1: คุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนแล้วก็เนี่ยครับที่มวกเหล็กสระบุรีปรากฏว่าฝนมันมาแล้วน้ำป่าเนี่ยมันหลากแบบชาวบ้านก็ไม่ทันตั้งตัวงั้นเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นมาเดี๋ยวกลับมาตามสถานการณ์กันในช่วงหน้าครับ
2: อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมางานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569นะครับซึ่งภายในงานนะครับจะมีของใช้ของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินอีกหลายท่านเลยนะครับมามอบความสนุกให้แก่ทุกท่านนะฮะซึ่งงานนะครับจะจัดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง20กันยายนนี้เลยนะครับที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีครับผม
3: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
7: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
8: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: เค็มอีกคำต่ออีกคำ
11: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
16: ้อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
17: ่ I love อัปปาเช่
18: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
19: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไ
19: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
20: มีไฟเบอร์สูง
21: มันได้ผักทั้ง5สี
22: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
23: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเอง

0: ง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้ plus
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอร์โอมิราล
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ลุกใหม่ปะเนี่ย
6: เหมือนเดิม
7: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
12: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: 8โมง36นาทีวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่กรมอุตุเตือนนะครับว่าภาคกลางเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะครับและบางทีฝนมันมาเนี่ยฝนมันตกแช่ฝนมันตกหนักปรากฏน้ำป่าที่มันหลากมาไม่ทันตั้งตัวเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่จังหวัดสระบุรีมวกเหล็กปรากฏว่ามีผู้หญิงเธออัดคลิปว่าตายแล้วน้ำมันก็มาอย่างรวดเร็วและน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆเธอเนี่ยติดอยู่ในบ้านกับลูกน้อยวัย5เดือนครับเนี่ยก็คือตกใจจริงๆนะ
14: มีลูกเล็กด้วย
13: ใช่ไหมอ่ะก็เป็นห่วงลูกด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะฝ่าออกมายังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาอีกมากแค่ไหนแล้วมันจะสูงกว่านี้ไหมออกจากบ้านไม่ได้จะทำยังไงนี่หัวอกของคนเป็นแม่นะครับก็เลยอัดคลิปเนี้ยขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เธอบอกว่าไม่ได้มีแค่เด็กนะที่บ้านเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูก5เดือนนะมีคนสูงอายุด้วยนะเนี่ยรวมเธออีกดูสภาพน้ำสินะครับแล้วบ้านอีกหลังนึงใกล้ๆกันมีผู้พิการกลายเป็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีคนติดอยู่ประมาณ10ชีวิตด้วยกันนะครับเป็นหมู่บ้านท่าเสาที่ตำบลมวกเหล็กของจังหวัดสระบุรีแล้วเธออยากจะออกจากบ้านเพราะว่ากลัวว่าน้ำมันจะสูงกว่านี้หลายคนก็เห็นคลิปแล้วก็เอาใจช่วยนะครับจนกระทั่ง4ทุ่มเมื่อคืนทีนี้เธออัปเดตนะครับบอกว่าเอาล่ะทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับลูกน้อยวัย5เดือนก็ปลอดภัยแล้วคือเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะคือเล่นอยู่ที่ร้านค้านั่งเล่นอยู่นะครับปรากฏว่าอยากจะพาลูกเนี่ยขึ้นบ้านหลังจากพาลูกขึ้นบ้านได้ไม่นานแป๊บเดียวน้ำป่าก็ทะลักมาเลยซึ่งตอนนั้นเธอตกใจที่เธอร้องไห้เนี่ยเธอตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พยายามตั้งสติแล้วก็อัดคลิปขอความช่วยเหลือจนในที่สุดนะครับความช่วยเหลือก็ส่งไปถึงแล้วก็ทุกคนก็ปลอดภัยซึ่งบ้านท่าเสาที่มวกเหล็กเนี่ยนะครับเหตุการณ์น้ำป่าหลากเนี่ยเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เพราะฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้85มิลลิเมตรฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็กระทบบ้านเรือนกระทบกับเส้นทางอย่างบ้านอีกหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่13ที่บ้านท่าเสาเด็กผู้สูงอายุสุนัขติดอยู่ในบ้านครับ
15: หมาด้วย
13: เนี่ยแล้วดูน้ำแรงขนาดนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยคือกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปช่วยนะครับน้ำที่มันมาเร็วมันมาแรงเนี่ยสุดท้ายคือน้ำมันก็ไปตอนเย็นสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่าง Facebook ของคุณธนพงษ์วงแก้วเนี่ยก็โพสต์ภาพความเสียหาย

0: ตอนประมาณ6โมงเย็นนี่ๆๆ นะครับก็ปรากฏว่าของที่น้ำป่ามันซัดมาเศษไม้โอ่งน้ำนะครับข้าวของขยะเหล่านี้มันก็จะมากองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันต่อกอรมน.จังหวัดสระบุรีบอกว่าหลังจากฝนหยุดตกสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือมันก็คลี่คลายนะครับปรากฏว่าที่บ้านท่าเสาหมู่13เนี่ยมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ13หลังด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยอพยพชาวบ้านประมาณ30คนไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะฝนตกหนักในหลายพื้นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าหลากนะคะใครติดตามข่าวก็ต้องเอาใจช่วยค่ะเพราะว่ามีเจ้าช้างพังแอมนะคะอายุ13ปีขาหน้าพิการด้วยปรากฏมันโดนน้ำป่าซัดไปเอาใจช่วยกันลุ้นกันจะหาเจอไหมสุดท้ายเป็นข่าวดีปลอดภัยแล้วนะคะขึ้นฝั่งเองด้วยเก่งมากเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนติดตามข่าวนี้สำหรับคนรักช้างก็คือทีมช่วยเหลือเจอพังแอมแล้วค่ะช้างเพศเมียอายุ13ปีพิการขาหน้าถูกน้ำป่าแม่วินพัดหายไปตามกระแสน้ำเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันนะคะกลัวเขาจะเป็นอะไรไปช่วงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าของก็นำพังแอมเนี่ยลงไปอาบน้ำแต่ว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงเร็วมากแล้วไม่สามารถจะพาช้างกลับขึ้นฝั่งจุดเดิมได้ก่อนที่พังแอมจะถูกกระแสน้ำพัดหายไปแล้วเรารายงานข่าวช่วงเย็นควานช้างชาวบ้านทีมกู้ภัยออกค้นหากระทั่งบ่ายสามค่ะนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยพร้อมทีมค้นหาไปเจอพังแอมแม่เก่งมากขึ้นฝั่งได้เองด้วยตอนแรกเป็นห่วงมากเลยนะคะกลัวเขาจะจมน้ำเพราะว่าขาหน้าเขาพิการด้วยทีมช่วยเหลือไปเจอตรวจสอบโดยรวมแข็งแรงดีนะคะไปที่ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าก็คือยืนได้ตามปกติไม่มีอาการบาดเจ็บที่ขาไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวทีมสัตวแพทย์เขาจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอีกสักพื้นที่หนึ่งเพชรบูรณ์ค่ะฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็น้ำป่าคุณผู้ชมดูแดงขุ่นเลยค่ะหลากมาแล้วท่วมหลายจุดนะคะนี่คือเส้นทางสัญจรในอำเภอหล่มสักบางช่วงถนนถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดเลยขณะเดียวกันมวลน้ำจากพื้นที่นี้ก็ไหลไปรวมที่ปลายน้ำก็คือแม่น้ำป่าสักคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมน้ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกในพื้นที่ค่ะ
2: ปีนี้เพชรบูรณ์โดนหนักจริงๆจ้าตอนนี้ถนนขาดสัญจรไม่ได้แล้วอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้น้ำมหาศาลเลยจะลงมาจากเขาขุ่นข้นเลยแล้วน้ำเนี่ยก็จะไหลรวมกันไปลงที่ปลายน้ำอยู่ที่แม่น้ำป่าสักใครที่อยู่บริเวณนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยน้ำมหาศาลน้ำขุ่นข้นแล้วก็ไหลแรงมากจ้า
1: ส่วนที่บ้านวังเวินหมู่8ตำบลหล่มเก่านะคะชาวบ้านก็เร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงเพราะว่าผนังกั้นน้ำที่วัดมันแตกแล้วคุณผู้ชมดูมวลน้ำมหาศาลเลยค่ะท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านอยู่ริมน้ำก็ขนย้ายของกันแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์ออกจากจุดเสี่ยงด้วยและนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาตรวจสอบพื้นที่เข้าช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำเนื่องจากมวลน้ำจากลำน้ำพุงยังมีปริมาณมากระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงได้ถ้ายังมีฝนตกที่บริเวณต้นน้ำค่ะ
3: บ้านวังเวินนะครับหมู่ที่8นะครับผนังกั้นน้ำแม่น้ำพุงนะครับแตกในตรงนี้เป็นช่วงผนังกั้นน้ำแตกน้ำไหลทะลักเข้าหมู่ที่8ครับบ้านวังเวินลมเก่าตอนนี้ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมวลน้ำจากลำน้ำพุงเนี่ยตรงบริเวณวัดทุ่งธงชัยก็ปรากฏว่าน้ำก็หลากมาท่วมนะครับเส้นทางตั้งแต่บริเวณหน้าวัดไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าน้ำสูงประมาณ20เซนนะครับคือน้ำไม่ได้สูงมากนะครับรถเนี่ยยังสามารถวิ่งผ่านไปมาได้แต่ก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการวิ่งผ่านเส้นทางที่น้ำท่วมนะครับนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยฝนที่ตกในพื้นที่เพชรบูรณ์ยังทำให้ดินและหินจากภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาปิดทับถนนทางหลวงหมายเลข12ถ่ายลมหล่มสักชุมแพช่วงน้ำดุกห้วยซัมมะคาวในพื้นที่น้ำหนาวนะครับปรากฏยังไงพอดินมันถล่มมันสไลด์มาแบบนี้เนี่ยรถติดไงนะครับหมวดการทางก็เร่งนำเครื่องจักรมาเคลียร์มาเปิดเส้นทางสุดท้ายก็คือเปิดให้รถวิ่งได้หนึ่งช่องทางนะครับซึ่งมีก้อนดินแล้วก็หินเมื่อกี้ขนาดใหญ่ที่เห็นเนี่ยร่วงลงมากีดขวางการจราจรด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับไอตอนที่ดินหินสไลด์เนี่ยมีรถบรรทุก10ล้อพยายามขับหลบกองหินปรากฏไปเสียหลักลื่นตกร่องน้ำข้างทางยังโชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถไม่ได้รับความเสียหายนะครับสุดท้ายพอนำรถยกมายกรถ10ล้อก็สามารถขับต่อไปได้ทีนี้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ก็เลยเตือนนะครับคนที่ใช้เส้นทางหล่มสักชุมแพ ดยเฉพาะช่วงที่ผ่านน้ำหนาวเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังช่วงที่ยังคงมีฝนนะฝนแบบนี้เพราะอาจจะมีดินมีหินเนี่ยสไลด์ลงมาเพิ่มเติมก็ได้ครับ
1: ค่ะดูจังหวัดน่านกันหน่อยนะคะต้องเร่งฟื้นฟูหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะจุดแรกที่ไปก็คือบ้านปางยางอยู่ที่อำเภอปัวค่ะคุณเจเศรษฐก็ไปฟังว่าความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่14หมู่บ้านชาวบ้านได้รับผลกระทบกันเยอะนะคะ 1,466 ครัวเรือนด้วยกันก็มีการมอบถุงยางชีพเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็เอาเข้าของให้ผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบางด้วยหลังจากลงพื้นที่ที่บ้านดอยติ้วค่ะที่อำเภอท่าวังผาก็ตรวจสอบปัญหาที่เรารายงานกันไปเรื่องของดินทรุดรอบโรงเรียนหลังจากเจอความเสี่ยงว่ามันอาจจะไปกระทบกับอาคารเรียนนะคะก็กำชับให้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและครูเบื้องต้นเตรียมงบประมาณ3ล้านบาทจะเป็นการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้วิศวกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหาแนวทางทำคันกั้นดินระบบระบายน้ำแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับย้ายโรงเรียนหากจุดเดิมเนี่ยไม่ปลอดภัยคือหลายคนมองแล้วมันดูเสี่ยงมากนะคะเดี๋ยวปภ.กับท้องถิ่นก็มีการประกาศเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่ในพื้นที่มีฝนตกหนัก
0: แล้วฝนนี่มันมาแบบนี้นะครับนอกเหนือจากทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้นแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าตั้งของจะขายไม่ได้เย็นวันนี้ที่สระบุรีที่ชัยภูมิขออภัยที่ชัยภูมิปรากฏว่ายังไม่ทันได้ขายของเลยฝนมาถล่มซะแล้วครับเป็นฝนไล่ลูกค้าฝนไล่เงินอ่ะแบบนี้ลูกค้าจะออกมาซื้อของตอนเย็นซื้อกับข้าวกับปลากลับไปกินที่บ้านซะหน่อยฝนมาแบบนี้นะครับก็เลยทำให้กระทบกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพวกของที่เขาออกมาตั้งเนี่ยเขาก็อยากขายให้ได้ไงนะครับตรงนี้ก็คือตลาดเย็นจตุรัสในอำเภอเมืองชัยภูมินะครับทั้งลมทั้งฝนเนี่ยมันมานะครับทีนี้กลายเป็นว่าเปียกปอนกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็แต่พอฝนหยุดตกนี่ก็เข้าใจว่าลูกค้าก็กลับมาช่วยกันอุดหนุนนะอันนี้ก็คือภาพที่ชัยภูมินะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่อำเภอบำเหน็จนรงค์ปรากฏฝนนี่มันตกหนักเนี่ยน้ำมันก็ไหลลงเขื่อนนะครับไหลลงสู่เขื่อนลำปะทาวแล้วกลายเป็นว่าเป็นการเติมน้ำในเขื่อนนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้เหลืออยู่ประมาณ 20% ของความจุก็ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำก็เลยขยับขึ้นมาเป็น 32% ของความจุนะครับแล้วก็มีการตรวจว่าปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ชัยภูมิเนี่ย3วันที่ผ่านมามีปริมาณมากกว่า250มิลลิเมตรถือว่าฝนตกหนักมากๆนะครับทีนี้ลงใต้ไปที่อำเภอตะกั่วป่าพังงากันหน่อยปรากฏน้ำก็ท่วมนี่ให้เห็นว่ากว้างขวางขนาดไหนนะครับบริเวณวัดศรีนิคมฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอกระโปงเนี่ยไหลมาตรงจุดนี้มันเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในวัดเนี่ยน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยพระต้องยังไงนี่ใช้เรือในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้นะครับเอาของขึ้นเรือเอาไปเก็บบนที่สูงไว้ก่อนแล้วก็บ้านเรือนใกล้กับวัดที่เป็นชุมชนใกล้ๆวัดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันหลากมาท่วมนะครับชาวบ้านก็ต้องขนย้ายทรัพย์สินเช่นเดียวกันนอกจากนี้อีกจุดหนึ่งครับปภ.ของพังงากับกู้ภัยเนี่ยนำเรือยางฝากกระแสน้ำนะครับนี่เอาค่อยๆเข้าไปช่วยผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านนะครับในตำบลโคกเคียนตะกั่วป่าเพราะว่าน้ำที่เพิ่มสูงเนี่ยผู้สูงอายุก็ออกจากบ้านเองไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงก็จัดทั้งคนทั้งเรือไว้คอยสแตนบายเตรียมความพร้อมสำหรับคุณผู้ชมนะที่ดูข่าวอยู่วันนี้จะไปไหนยังไงเดินทางนะครับดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับกรุงเทพก็ไม่รอดนะกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางฝนเยอะหน่อยประมาณ 80% ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนประมาณ 70% นะครับเพราะฉะนั้นฝนที่มันมาตกชุกหนาแน่นแบบนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับถ้าเป็นทะเลเนี่ยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอันดามันตอนบนเพราะว่าคลื่นจะสูงตรงที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันครับ
1: ค่ะจากเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำแล้วมาดูเรื่องของไฟกันหน่อยนะคะเป็นงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยจังหวัดชลบุรีจู่ๆมีเตาแก๊สปิกนิกมันเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะเดชบุญที่พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันดับได้ทันค่ะ
4: นี่แหละครับข้างนี้เอาผ้ามาอีกมีผ้าอีกไหมผ้าคุมเลยเอาผ้าคุมเลยเอาผ้ามาอีกเอาผ้ามาอีกแล้ว เดี๋ยวเร็ว
5: ไม่มีเหรอ
4: ถังดับเพลิงมีป่ะถังดับเพลิงตัดเข้าไหน

0: ัดออกนอกปัดพวกนี้ออกนอกเร็วเร็วเร็วจะดับแล้วเร็วเร็วเร็วขอน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะเลยครับฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลย
1: เอาเข้าไปใกล้
0: ฉีดเลยฉีดเลยโอเค
1: เอาเข้าไปใกล้
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนถ่ายคลิปก็คอยนะคะกำกับทำนู่นทำนี่กันไปสุดท้ายต้องบอกว่าเดชะบุญจริงๆไม่งั้นมันจะระเบิดตุ้มตามแน่นอนนะคะสามารถดับในจุดนี้ได้แต่ว่าข้าวของก็เสียหายไม่สามารถจะขายกันต่อได้นี่คืองานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะถังแก๊สปิกนิกของร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดไฟลุกไหม้ทุกคนตกใจกันหมดเลยนะคะและคลิปที่เห็นก็จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ช่วยกันเอาผ้าชุบน้ำเอาน้ำมาดับไฟแล้วก็มีการนำถังดับเพลิงมาช่วยกันดับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็สามารถที่จะดับไฟได้ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าของร้านบอกว่าน่าจะเกิดจากแก๊สรั่วก็รีบไปปิดวาล์วแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมค่ะแต่ระหว่างควบคุมเนี่ยถังแก๊สมันล้มทำให้เปลวไฟมันพุ่งรุนแรงมากขึ้นทุกคนก็ช่วยกันดับจนสำเร็จค่ะ
3: ไฟมันรั่วเนาะไฟจากถังแก๊สมันรั่วเราหันไปเห็นเราก็ได้ทำการปิดวาล์วก่อนอันดับแรกแต่ทีนี้เหมือนไฟมันไม่ได้ดับเพราะด้านหลังของถังแก๊สมันมีวาล์วอยู่แล้วมันก็ยังมีเปลวไฟอยู่ผมก็เลยเอาผ้าชุบน้ำมาพันไว้แล้วจังหวะที่เรายกผ้าถังแก๊สมันล้มพอมันล้มมันก็ทำให้เปลวไฟมันแรงขึ้นมันก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละครับ
2: ทุกคนก็ตกใจพอเห็นเหตุการณ์นะคะแต่คนบางคนก็ตั้งสติแล้วไปช่วยเหลือแล้วก็หลายคนบอกเห็นใจเจ้าของร้านเพราะว่าข้าวของภายในร้านเสียหายหมดเลยค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะอยากจะฝากให้ผู้ประกอบการทุกคนตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอด้วยโดยเฉพาะหลักๆก็คือถังแก๊สอุปกรณ์เชื่อมต่อว่ามันมีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยหรือเปล่าค่ะ
4: มันจะแก๊สรั่วค่ะพี่แต่ว่าไฟลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ไหม้มากมากวิ่งกันหมดเลยวิ่งกันทุกคนหนูก็วิ่งไปข้างหลังรอบนึงก่อนแล้วก็ออกมาดูเขาแล้วแบบพอเขาเอาผ้าเนี้ยชุบน้ำปิดแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วอ่ะทุกคนก็เลยวิ่งไปหาน้ำหนูก็เลยไปขอน้ำร้านหมูกรอบเหมือนกันของถังแล้วก็ยกไปให้เขาของถังใช่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะก็น่าสงสารอยู่เพราะว่าไหม้หมดเลย
5: ไฟลุกร่วมจากแก๊สนะครับผมก็พยายามบอกให้เอาผ้าชุบน้ำนะผ้าหนาชุบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงนะให้มันสงบนะอยากเตือนภัยนะครับนะทุกร้านค้านะครับนะไม่ควรใช้ถังปิกนิกนะครับถังเล็กนะเพราะว่าเราตั้งความร้อนนานๆนะลูกยางจะละลายจะเสื่อมนะมันจะทำให้เกิดไฟแล้วมันจะไม่อยู่นะก็อยากเตือนทุกร้านแล้วก็อยากให้ทุกงานนะครับมีความปลอดภัยมากกว่านี
2: ้ชีวิตต้องเดินต่อทำมาหากินต่อนะคะสักพักหนึ่งร้านก็เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เพิ่มถังดับเพลิงละเอาไว้หลายๆจุดนะคะในการที่จะประกอบอาหารทีนี้ข่าวเช้านี้เราให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงการรับมือถ้าเกิดว่าเจอแก๊สรั่วสิ่งสำคัญคือสติมาก่อนเลยค่ะตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดประกายไฟปิดหัวเตาแก๊สก่อนปิดวาล์วถังแก๊สหยุดการรั่วตามสายแล้วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อจะให้ระบายแก๊สออกจากพื้นที่อย่าไปใช้พัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะมันอาจจะทำให้เกิดประกายไฟซ้ำซ้อนได้ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดไหนรั่วแล้วก็ยังไม่สามารถเอาถังออกในพื้นที่โล่งได้บางคนเขาบอกว่าใช้เป็นฟองสบู่ตรวจที่บริเวณวาล์วหัวปรับแรงดันข้อต่อแล้วก็สายอ่อนได้ถ้ามันเกิดฟองอากาศแสดงว่ายังมีการรั่วไหลอยู่นะคะกรณีที่ไม่สามารถจะปิดวาล์วได้หรือว่ามีไฟลุกที่ถังแก๊สให้คุณผู้ชมใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งอย่าไปใช้น้ำแล้วก็รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญเข้าควบคุมสถานการณ์ส่วนการป้องกันง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องตรวจสอบสภาพถังอุปกรณ์ที่เราใช้อย่างสม่ำเสมออย่าไปซ่อมเองนะคะถ้าเจอว่าผิดปกติก็วางถังในพื้นที่ที่อากาศมันถ่ายเทสะดวกใช้เตาแก๊สอย่างระมัดระวังแล้วก็อาจจะบางบ้านลงทุนหน่อยไหมติดตั้งเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สรั่วก็เดี๋ยวนี้เขามีบริการเพิ่มเติมให้แล้วค่ะ
6: แต่ว่าย้ำที่คุณนอนพูดนะว่าอย่าไปใช้น้ำนะครับสำคัญนะเพราะว่าพอเอาน้ำไปฉีดไปสาดไปไล่เนี่ยแก๊สพวกนี้มันเป็นของไหลมันไหลไปรวมไปกองกันอีกทีนี้ถ้าเกิดมันไปเจอสิ่งที่เป็นไฟหรือว่าวัดมันทำให้เกิดการติดไฟได้
2: ลงน้ำมันเนี่ยพรึบเลย
6: ถูกไหมมันก็จะกลายเป็นระเบิดลูกไฟอันใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คือสติเข้าใจแต่ว่าใช้ถังดับเพลิงอ่ะดีที่สุดแล้วก็ใช้ผ้าที่มันชุบน้ำเนี่ยไปดับไฟนะครับทีนี้ไปกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือชายวัย45ปีเนี่ยปรากฏว่าถูกกล่าวหาพยายามที่จะชำเราคุณยายวัย67ปีปรากฏว่าไปหนีไปซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนาแล้วสุดท้ายตำรวจตามไปจับจะเจอไหมเนี่ยไปดูหน่อยครับ

0: มามา
1: หย
0: ุดมือ
2: วางมือวางของเ
0: งิน
1: ยกมือ
0: ยกมือ
1: ยกม
0: ือ
1: ยกม
0: ือ
1: ยกมือ
0: ยกม
1: ือ
0: ยกม
1: ือ
0: ยกมือยกมือยก
1: มือยกมือยกมือยกมือ
0: ย
1: กมือยกม
3: ือยกมือยกมือยกมือยกมือย
1: กมือยกมือยกมือยกมือยกมือ
4: ยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกม
1: ือยกมือยก
4: มือยกมือยกมือยกมือย
1: กมือยกมือยกมือยกม
4: ือยกมือยกมือยก
1: มือยกมือยกมือยกม
4: ือยกมือยกมือยกมือยกม
1: ือ
4: ยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกมือยกม
1: ือยกมือยกลองค่อยๆฟังดูเพราะว่าตัวของผู้ชายคนนี้บอกถ้าผมไม่หนีผมก็ตายแต่ผมไม่ได้ทำเขาเนี่ยมาใส่ความนะครับมาแกล้งมาใส่ความหาว่าผมเนี่ยพยายามที่จะชำเราคุณยายนะครับแต่ทีนี้เอาหลักตำรวจเนี่ยจะถูกจะผิดเดี๋ยวพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพอตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยก็นำกำลังออกมาเพื่อจับกลุ่มผู้ชายคนนี้อายุ45ปีนะครับแล้วหนีมาซ่อนตัวที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็พอจับตัวได้เจ้าตัวเมื่อกี้ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมก็ปฏิเสธนะข้อหาข้อกล่าวหาแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันบอกไม่จริงไม่จริงเลยนะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปที่บ้านของยายจริงแต่จะไปหาลูกเขยของยายมารู้จักกันมาตีไก่ด้วยกันนะครับแต่วันนั้นน่ะลูกเขยยายเขาไม่อยู่บ้านไม่รู้ว่าเจอยายก็กลายเป็นว่ามีการมาใส่ความว่าพยายามที่จะชำเราคุณยายในบ้านครับ
5: เมาด้วยคือเราต้องพูดความจริงกับผู้กับจริงๆหลักฐานเรามีหมด
6: พวกเขาหาเรื่องผมเนาะผมก็ไม่รู้จะทำไง
5: แล้วเราทำอะไรกับยาย
6: ผมไม่ได้ทำอะไรผมเดินไปหาเพื่อนให้เขาให้ซื้อเหล้
5: า
6: ผมก็ไม่ได้ซื้ออย่างนี้แหละ
5: แล้วไปตามยายจริงไหม
6: ไม่จริงครับ
7: เราลากเข้าไปในห้องครัวจริงไหม
1: นี่ก็อ้างว่าพอคุณยายแกบอกไปซื้อเหล้าให้หน่อยไม่ไปซื้อให้ก็โกรธก็เลยมาแกล้งนะครับมาแจ้งบอกว่าเนี่ยพยายามที่จะชำเราคุณยายอันนี้คือในมุมของผู้ชายที่ถูกกล่าวหาในมุมของคุณยายบ้างคุณยายแกบอกว่านั่งอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่คนเดียวด้วยปรากฏผู้ชายคนเมื่อกี้มันทำทีเข้ามาถามทางแล้วพยายามที่จะใช้กำลังบังคับเพื่อจะขืนใจซึ่งยายแกบอกแกก็สู้นะครับพยายามขัดขืนแล้วก็ร้องให้คนช่วยสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็เลยยอมปล่อยแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านครับ
8: ยังไม่หยุดขันเลยลูกไม่เคยเห็นสภาพอย่างนี้ไอ้นั่งร้องไห้ตั้งแต่เช้าเนี่ยตัวสาวยังไม่หายเลยคิดมาโหยไม่เคยเห็นเด็กมันคงคืนคนแก่อย่างนี
9: ้ตอนนี้ก็ยังผวาใช่ไหมยาย
8: ยังคิดอยู่ชั้นๆอย่างไงลูกโมโห
1: คุณผู้ชมเห็นไหมคุณยายที่แกร้องไห้จริงนะ
10: ค่ะ
1: แกยังตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่รู้จักลูกบ้านเนี่ยแกบอกว่าผู้ชายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นคนเงียบๆนะเข้าคนอื่นยากหน่อยนะครับแต่เรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยไม่แน่ใจตอนนี้เสพอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประวัติก็คือเสพกัญชาครับ
11: มันเป็นคนแบบเป็นคนมึนครับคนมึนแบบไม่ค่อยพูดเข้ากับใครก็เข้ายากไม่ค่อยมีใครเข้ากับมันได้มันชอบพกมีดตัวมันจะชอบถือแต่มีดเดินพกแต่มีดส่วนใหญ่กับเรากันกับเขาก็มีแต่เดินหนีไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วย
12: มีประวัติการพวกเสพยาพวกอะไรไหมครับ
11: ที่เรื่องเสพยานี่ผมไม่แน่ใจไม่ทราบแต่เมื่อก่อนเรื่องถ้าพวกกัญชงกัญชานี่น่าจะเคย
1: ไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนที่ไปเข้าไปในบ้านของคุณยายเนี่ยเสพอะไรไปด้วยไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีหลังจากนี้ไม่รู้จับตรวจหรือยังว่าเสพมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าบางบ้านมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไงตอนนี้พอตามจับผู้ชายคนนี้ได้อย่างน้อยชาวบ้านเขาก็โล่งใจแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยทำคดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชายคนนี้มาสร้างปัญหาหรือว่าก่อเหตุในชุมชนอีกครับ
10: ค่ะดูเหตุการณ์ต่อไปที่ระยองกันหน่อยนะคะมีงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกงานเนี่ยดีค่ะปรากฏว่าวัยรุ่นตีกันแล้วถึงขั้นที่ขี่รถไล่ยิงกันเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเสียชีวิต1คนและคนบาดเจ็บตามข้อมูลที่ว่าคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวโยงกับคู่กรณีเลยค่ะ
13: ไม่ใช่เรื่องของ
10: โอ้ยิงกันกลางเมืองเลย
1: นายกกำลาบเรื่องปืนยังไม่ยังไงเนี่ย
10: ยังมีปืนกันอยู่เลยนะคะแล้วไล่ยิงกันแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกอ่ะคู่กรณี2ฝ่ายเนี่ยไม่ได้โดนเลยแต่ไปโดนคนอื่นก็โดนลูกหลงเนี่ยค่ะคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายรอดปลอดภัยทั้งคู่จุดเกิดเหตุคือริมทะเลหาดแม่รำพึงนะคะเขาจัดงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกจัดขึ้น 18-20 กันยายนวันนี้วันสุดท้ายละนะคะหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตจบก็เป็นช่วงที่เกิดเหตุเลยมีเสียงปืน6นัดโดยประมาณแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต1รายก็คือนายบรรทัดอายุ25ปีคุณบรรทัดนะคะแล้วก็อีกคนนึงเป็นกลุ่มที่ทะเลาะวิวาทแล้วก็ยังมีคนถูกลุกหลงอีก3คนมีคนนึงเป็นชายอายุ52ปีถูกกระสุนเข้าที่อกลูกสาวอายุ15ถูกกระสุนถูกที่ขาแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอายุ22ถูกกระสุนเข้าที่ขาเช่นเดียวกัน3คนเนี้ยต้องบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าถูกยิงตอนที่ไปเดินอยู่ริมชายหาดนะคะส่วนบรรยากาศของผู้งานศพผู้เสียชีวิตคุณปันทัศน์นะคะครอบครัวก็เสียใจนะคะแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเป็นพ่อเนี่ยถึงขั้นยกมือไหว้วอนตำรวจเลยช่วยติดตามมือยิงมาดำเนินคดีด้วยยืนยันว่าลูกชายพ่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องกับใครแต่กลับต้องมาถูกยิงตายค่ะ
0: ขอตำรวจให้ความเป็นธรรมลูกชายผมด้วยนะครับขอจับคนร้ายให้ได้นะครับชายผมไม่รู้เรื่องด้วยไปกับเขาแล้วทีนี้คนที่มีปัญหาคือคนนั่งกลางครับมีปัญหากับคู่อริแต่ยิงเหมือนยิงผิดตัวพี่ขอให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
10: เหมือนยิงผิดตัวนะคะขณะที่เพื่อนรุ่นน้องผู้ตายอายุ17บอกว่าก็เป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันกับผู้ตายเนี่ยค่ะให้ข้อมูลว่ากลุ่มมือยิงอ่ะจริงๆก็เคยมีเรื่องกับพวกเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเคลียร์กันไปแล้วฝั่งเขาจบแล้วแล้วอีกฝั่งนึงเหมือนไม่จบวันงานมาเจอกันยืนยันว่าฝั่งเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้าแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมาหาเรื่องเริ่มมีปากเสียงด่าทอกันค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปมีการขี่รถไล่ยิงนะคะเพื่อนรุ่นน้องผู้ตายยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มมือยิงด้วยค่ะ
3: และพี่ผมอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรกับคนยิงนะพี่มันมาหาเรื่องพวกน้องผมเนี่ยพี
13: ่ก็คือพูดง่ายว่าเคลียร์จบแล้วแต่ไม่จบ
3: ใช่ไม่จบเคลียร์แล้วแต่ไม่จบพวกผมก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามจะกลับบ้าน 2-3 รอบแล้วพี่มันก็มาเขย่ารถข้างๆหาเรื่องจนแบบเกิดเหตุการณ์อย่างเชียร์พี่พวกผมหนีก็นั่นแหละพี
13: ่แล้วจังหวะด่าในคลิปอ่ะ
3: ครับ
13: ใครด่าใครก่อน
3: นั่นแหละครับ
13: ก็
3: ครับเขาก็พอบอกว่าพร้อมยังอ่ะจะเอายังอ่ะนั่นแหละครับ
13: ที่ได้ยินลั่นเลยในคลิปอ่ะก็คือฝั่งนู้น
10: ก็น่าจะตามตัวไม่ยากนะคะตำรวจสภ.เมืองระยองอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็แกะรอยวงจรปิดติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ที่พัทยานะครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจยิงปืนงานนี้ไม่แน่ใจว่าเมาหรือไม่เมาแล้วก็เมาอะไรด้วยนะครับปรากฏว่าพยานเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยยิงหลายนัดเลยนะแต่ว่ายังดีที่ว่าไม่มีใครเนี่ยถูกยิงจนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่พัทยาเช้ามืดวันที่19แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับพยานในเหตุการณ์เขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าผู้หญิงเขาเปิดห้องพักอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งไปแจมอ่ะไม่รู้ทะเลาะกันอีท่าไหนปรากฏชักปืนขึ้นมายิงนะครับชาวบ้านเองเขาก็เหมือนกับไปช่วยห้ามปรากฏว่าไอ้คนที่ชักปืนยิงเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับทีนี้พอยิงหลายนัดปุ๊บทำให้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะต้องวิ่งหนีตายออกมาครับ
14: ตอนนี้เขาชักมีเดี๋ยวเขาเอื้อมมือไปหยิบใต้หมอนออกมาเอาแว็บผมก็
15: เข้ามาพักนานยังครับพี
14: ่ไม่มาสักพักนึงพี
15: ่กี่วันแล้ว
14: ผู้หญิงก็มาตอนกลางวันวันนี้วันแรก
15: ตอนนี้เขาชักมี
16: แล้วเพื่อนหนูก็เอาผู้ชายเนี่ยมาแล้วเขามักรอบแรกเขามาก่อนแล้วรอบสองเขามาอีกเขากลับไปเอาผ่อนเงิน
15: กับผู้ชายเหรอ
16: ใช่กับคนผู้หญิงชื่อแล้วทีนี้เขากลับมาแล้วก็มีอาการเมาอ่ะพี่เมาแล้วแบบว่าไม่มีสติเลยคือแบบว่าจะมาเข้ามาลวนลามผู้หญิงอ่ะเพื่อนหนูบอกว่าที่แอร์พนักงานปล่อยคนที่แบมก็คือแบบว่าเขาไม่มีสติอ่ะ
15: ทำมาทำการเมื่อเราทำ
16: ไม่ต่อแล้วทีนี้หนูก็เลยออกมาก่อนก็คือเจ้าของตึกให้ขึ้นไปบอกพี่เบาๆหน่อยได้ไหมคือแบบว่าพวกทั้งสองสติในห้องมันเสียหาย
15: ครับ
16: ไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีนี้เหมือนเขาจะแบบไม่พอใจเขาหันจะควักปืนเลยที่หนูก็เลยกระโดดขึ้นเตียงคือหนูไม่รู้เหตุการณ์นั้นหนูอยู่ที่หอกแล้วก็มีเสียงยิงกันเลย
1: แต่ทีนี้จะฟังก็ต้องฟังให้ครบเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่

0: ได้นะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเกิดกรณีที่ว่าคนดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยจู่ๆก็เข้ามาแล้วมาทะเลาะกับผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจสุดท้ายมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าใครเป็นคนยิงก่อนกันแน่นะครับแต่ชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจจนในที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุครับ
1: ตอนนั้นน่ะพวกหนูหลับกันค่ะแล้วทีนี้ประตูเขาก็เปิดประตูเข้ามาเองเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาทำงานแบบลงเตียงเลยแล้วที่เขาก็หัวแตกแล้วก็แก้มบวมตรงนี้ค
2: ่ะแล้วทราบสาเหตุไหมว่าอยู่ดีทำไมเขาถึงมาทำร้าย
1: ไม่ทราบ
2: ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นตำรวจเนี่ยดื่มเหล้ามีอาการมึนเมาไหม
1: ไม่มีค่ะเขากำลังนอนหลับหนูก็ไม่รู้ว่าใครถือปืนบ้างเพราะตำรวจเขาก็พกปืนออกไปอยู่แล้วเขาพกไว้ที่ตัว
0: ทีนี้ดูวงจรปิดกันหน่อยนะครับเป็นภาพตอนประมาณ3:00นี่ก็คือผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยเดินไปห้องที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับถือบางอย่างคล้ายกับปืนใช่หรือเปล่าแล้วก็มีดาบตำรวจเดินตามมานะครับปรากฏของ2ฝ่ายเนี่ยเอาละนี่ปะฉะดะกันเรียบร้อยนะครับก็มีการใช้กำลังกันนะครับชุลมุนผู้หญิงก็เข้ามาห้ามนะครับปรากฏอันนี้ก็เป็นหลักฐานแหละนะครับไปขยายผลกันต่อเบื้องต้นตำรวจพอมาถึงนะครับนำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจหาสารเสพติดไม่พบเดี๋ยวต้องพาไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ตำรวจก็เลยเนี่ยมีวงจรปิดเบื้องต้นแล้วนะคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งข้อหาทีนี้ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาบอกว่ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ให้รวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบแล้วก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นตำรวจก็เท่ากับว่าคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจคือเป็นตำรวจจริงนะครับต่อให้เป็นตำรวจถ้าผิดก็คือต้องว่ากันไปตามผิดครับ
3: ข่าวต่อไปต้องเตือนคนหน้าตาดีคุณอรชุนอย่าเพิ่งไปในพื้นที่บุรีรัมย์ตอนนี้นะคะ
0: ผมรอด
3: ไม่น่ารอดนะเขาบอกว่ามันมีแก๊งเกลียดคนหล่อค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอว่ามีคนหล่อหน้าตาดีกว่าแก๊งนี้จะไปรุมทำร้ายล่าสุดนะคะผู้เสียหายอายุ31ปีค่ะโดนขี่รถตามให้เปิดกระจกรถแล้วโดนชกเข้าที่หน้า2หมัดด้วยกันค่ะ
4: มึงเป็นยังอ่ะ
5: มึงก็ว่าเปิดกระจก
4: เป็นยัง
5: กูถามนี่ดีมึงใครแกยังวะก็ว่าเปิดกระจก
4: เปิดเป็นยังอ่ะ
5: ปล่อยมันเปิดอะไรไม่ดีก็คือเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องรถ
3: โดนไปสองหมัดเลยค่ะ
0: คือเขาไม่ชอบคนหล่อจริงหรอ
3: เขาบอกว่าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นเห็นคนหน้าตาดีกว่าจัดการทุกรายแล้วล่าสุดผู้เสียหายชื่อคุณนิพนธ์หรือคุณแบงค์อายุ31ปีขับรถอยู่แก๊งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาพอกระจกเปิดปุ๊บโดนไป2หมัด
0: อ่ะอย่างนี้ทุกคนก็โดนหมดนะ
3: โดนคุณกำลังจะบอกว่าเขาหน้าตาไม่ดี
0: ไม่รู้อย่างนี้ก็โดนหมดอ่ะ
3: เอาอะไรมาวัดก็ไม่รู้นะอ่ะเนี่ยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์หลังเกิดเหตุผู้เสียหายคุณแบงค์หรือคุณนิพนธ์เอาคลิปหลักฐานนี้แจ้งความแล้วนะคะที่สภ.ละหารทรายฟังในมุมคุณนิพนธ์หน่อยนี่แกบอกนะแกหลอกแกบอกโอ้นี่วันเกิดเหตุไปดื่มที่ร้านอาหารกับเพื่อน2คนไปนั่งไม่ถึง5นาทีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 7-8 คนเรียกให้ไปนั่งด้วยแล้วถามว่ามาจากไหนอ่ะแล้วพูดว่าเฮ้ยทำไมหน้ากวนจังนะขอกลับมานั่งที่โต๊ะเดิมเห็นท่าไม่ดีละกลุ่มดังกล่าวก็โยนสิ่งของมาที่โต๊ะเขาด้วยเขาตัดสินใจอยู่ไม่ได้ละเช็คบินแล้วกลับบ้านระหว่างขับออกจากร้านกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะบังคับให้เขาจอดให้กดกระจกลงแล้วชกเข้าที่หน้าเขา2หมัดเจ้าตัวรีบขับรถหนีเกรงว่ากลุ่มดังกล่าวอาจจะมีอาวุธค่ะ
6: น่าจะประมาณ 7-8 คนครับขี่ตามมาม
7: อเตอร์ไซ
6: ค์ใช่ครับ
7: แต่เรามารถยนต
6: ์ครับ
7: แล้วเป็นไงต่อทีนี
6: ้ก็ผมเขาเรียกให้จอดหลายครั้งแต่ทีนี้ผมก็จอดเลยครับ
7: ก็จอดปุ๊บเป็นยังไงต่อ
6: ก็เขาบอกว่าบอกจอดไม่จอดมะนี่ก็ประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ต่อยผมเลยครับแล้วผมก็ปิดขับรถหนีทีนี้แล้วมันก็ขี่ไปข้างหน้าแล้วก็มันจะเลี้ยวเข้าบ้านไปเอาอะไรไม่รู้ครับ
7: ไปเอาที่บ้านด้วย
6: ใช่ครับผมก็เลยขี่รถออกไป
3: ย้ำคุณผู้ชมว่าไอ้คำว่าแก๊งเกลียดคนหล่อเนี่ยมันเป็นข้อมูลแหล่งข่าวในอำเภอละหันทรายนะคะเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะคล้ายๆกันโดยมักจะหาเรื่องผู้ชายที่มองว่าหน้าตาดีกว่ากลุ่มพวกเขาแต่ว่าเท็จจริงประการใดก็ฝากตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบด้วยค่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเอาอยู่ยาก
0: ม
3: าถ้า
0: หลอกกว่าอย่างนี้หรอไม่ได้เดี๋ยวคนเรามันต้องมีเหตุผลนะครับเอาที่ราชบุรีกันหน่อยปรากฏว่ามีโจรเนี่ยเข้าลง

งเรียนกลางดึกนะครับปรากฏว่างานนี้เลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจริงเจ้าดำเห่าสนั่นเลยปรากฏสุดท้ายโจรมันเพ่นหนีแล้วก็ทิ้งของไว้ไม่ได้อะไรไปสักอย่างนึงเลยครับ

0: อ้าวไปแล้วหรอคือกลัวหมามากกว่ากลัวตำรวจหรอ
1: กลัวโดนกัด
0: เออนี่เจ้าดำรู้เรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือแบบว่าทำหน้าที่เป็นรปภ.ไปในตัวด้วยเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสามเช้ามืดเลยของเช้าวันที่19ที่ผ่านมานะครับคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับเป็นโรงเรียนในพื้นที่หมู่4ตำบลจอมบึงที่ราชบุรีแล้วมาคนเดียวด้วยนะครับไอตอนที่มานะเอาผ้าสีดำมาคลุมวงจรปิดบ้างล่ะถอดเมมโมรี่การ์ดบ้างล่ะกะว่าให้บันทึกไม่ได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ย ใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยบังกล้องเอาไว้ปรากฏก็ทำพยายามที่จะแบบถอดน็อตตัดสายคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านพักครูยกมาแล้วนะยกของมาแล้วเอามาใกล้กับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเอาขึ้นรถเดี๋ยวไปละปรากฏว่านอกจากนั้นก็ไปเอาถังกดน้ำดื่มมาด้วยนะครับระหว่างที่กำลังเตรียมของปรากฏเจ้าดำนี่ออกตรวจพื้นที่พอดีเลยนะครับเจ้าดำเห็นว่าไอ้นี่หน้ามันแปลกแปลกหน้าด้วยเห่าเสียงดังคนร้ายนะครับก็เลยเอาหินเนี่ยปาไล่อะยิ่งปายิ่งไล่เจ้าดำยิ่งเห่านะครับยิ่งดังก็ไปใหญ่สุดท้ายปรากฏว่านักการแล้วก็คุณครูนะครับที่เขาอยู่เวรคงออกมาเห็นน่ะคนร้ายตกใจแล้วนี่ไงก็เลยทิ้งทรัพย์สินแล้วก็หนีตัวรอดไปก่อนนะครับทีนี้นักการพันโรงนะครับบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงออกมาดูตอนแรกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเจ้าดำนะได้ยินเสียงคล้ายกับท่อประปาแตกแล้วก็ออกมาเอ้าคนร้ายมันใช้สายไฟมัดประตูจากด้านนอกเปิดไม่ได้ฮะก็เลยต้องเปิดหน้าต่างนะมุดตัวออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายมาเห็นว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ถูกถอดไปแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คนร้ายเนี่ยขี่หนีไปครับ
2: ยกถังน้ำจากฝั่งห้องโรงเก็บน้ำมายกวางไว้หน้าประตูนี้อันนึงแล้วก็มีคอมเมครับแต่ยังไม่ได้ไปครับ
3: คือจะมีสองอย่างแล้วคอมเมครับอันนี้เป็นของคุณครูใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับเป็นบ้านพักครูครับ
4: คอมเมก่อนหน้านี้เคยมีของหาย
2: ก่อนหน้านี้ที่บ้านพักครูคนเนี้ยเขาก็มีเงินหายครับ
4: หลายเดือนเองคร
2: ับประมาณ2เดือน
4: ประมาณ2เดือนก่อนหน้านี
2: ้ครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะสายกล้องวงจรปิดฝั่งนู้นอะมันหลุดครับซึ่งกล้องมันอยู่สูงมันไม่น่าอะไรจะหลุดได
0: ้มันย้ำใจหรือว่ามันเคยมาแล้วไหมนะครับทีนี้ตำรวจสภ.จอมบึงก็เลยนำชุดตรวจแล้วก็ชุดสืบนะครับไปลงพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาให้ได้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมย้อนไปวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายปกครองมีการไปจับกุมบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่2แห่งด้วยกันนะคะและเป็นที่มาที่ล่าสุดมีการสั่งเด้งท่านผู้กำกับที่สภ.ช้างเผือกนะคะไปที่ศูนย์ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดก่อนนะคะแล้วก็รอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตำรวจเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์ค่ะไปตรวจค้นบ่อนการพนัน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กลางเมืองเลยนะคะนี่คือภาพเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนแล้วก็สามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องยึดของกลางได้เยอะเลยทำให้พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งให้ผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และมอบหมายให้พันตำรวจเอกจินเดชดีแท้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกไปก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทั้งเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่แล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและก็คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการต่อสายนะคะหลายคนได้ฟังคลิปนี้ละคุยระบุว่าชื่อสธ.คนหนึ่งแล้วก็มีกระแสข่าวว่าไปเชื่อมโยงถึงนักการเมืองท้องถิ่นเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันอีกครั้งนึงค่ะ
5: พี่คุยกับผมตรงเป็นยังไงท่านสธ.
6: ว่าไงครับ
5: ผมพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ

0: ผมอะไรครับหมายถึง
1: แม่ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
0: ไม่ใช่ผม
1: เออทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในเนี้ยพี
0: ่มีแค่ไลน์เฉยๆครับ
1: อ้าวแล้วพี่มันแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักกาดที่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อนและพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
0: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉยๆ
1: ใครเป็นเจ้าของบ่อน
0: ต้องถามคนชื่อชัยครับ
1: คนชื่อชัยใครชื่อชัยคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยนี่
0: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลเป็นเหมือนกับผ่านเขามา
2: อึกอักแล้วหนึ่ง
3: ยิ่งพูดยิ่งมีพิรุธนะ
2: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต่อสายคุยเองเลยคุณพลปีนะคะเอาล่าสุดนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
3: เอาไปกันที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีหน่อยปรากฏว่าไปช่วยเด็กรัสเซียคนหนึ่งปรากฏเดินร้องไห้ตามหาแม่
2: น่าสงสาร
3: งานนี้แล้วรัสเซียด้วยไงต้องใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาคุยกันนะครับตำรวจท่องเที่ยวพังงานได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวบนเกาะนี่แหละนะครับบอกว่าเนี่ยเจอเด็กนะครับอายุประมาณ9ขวบร้องไห้เดินอยู่บนถนนนะครับตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะครับเด็กก็ตกใจกลัวแหละแม่ไปไหนไม่รู้แล้วเด็กก็พูดได้แค่ภาษารัสเซียไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้นะครับมันก็มีตัวช่วยก็คือโปรแกรมแปลภาษาก็คุยผ่านแอปได้สุดท้ายได้รู้ว่าน้อง9ขวบอยู่กับแม่แต่ประมาณสัก 4:00 เนี่ยนะครับปรากฏว่าเด็กตื่นขึ้นมาแล้วแม่ไม่อยู่บ้านเด็กด้วยความเด็กกันเนาะก็เลยเปิดประตูออกจากบ้านเดินไปเรื่อยๆ5โลตามหาแม่นะครับสุดท้ายจำทางกลับบ้านไม่ได้มันมืดไงก็ร้องไห้นะครับแล้วก็ไปเจอนักท่องเที่ยวบดีเลยจากเนเธอร์แลนด์2คนเขาก็มาช่วยนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ตำรวจไปเจอเด็กเด็กก็กลัวเนาะคนแปลกหน้าไงนะครับไม่ยอมเข้าใกล้ตำรวจจนกระทั่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์2คนต้องช่วยกันปลอบน้องสุดท้ายน้องก็เลยยอมให้ตำรวจพาไปที่โรงพักนะครับนี่กว่าจะรู้เรื่องอ่ะค่อนข้างที่เหนื่อยพอสมควรเลยแหละ
4: Police, police! I help you, no boy. I help you.
5: We go bring to your mother. They go bring to your mother. Back to mom, mommy. Okay.
4: Mm.
5: They go bring back to mommy.
6: Okay.
4: Okay.
6: Yes. No.
5: Come, Jeremy.
6: No.
5: Yeah. Come.
6: No.
5: We go now.
6: No.
3: สุดท้ายเด็กก็โอเคนะคงเรียกว่ามัมมี่อ่ะนะครับก็คือคุณแม่เนาะนะครับแล้วก็คุณตำรวจเองก็ตามหาแม่ของเด็กจนเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่บอกว่าคือก็เห็นว่าลูกหลับไงเช้ามืดใช่ไหมแม่ก็เลยออกจากบ้านไปหาเพื่อน
2: ไม่ได้คุณแม
3: ่ไม่คิดว่าลูกจะตื่นขึ้นมานะครับแต่แม่ก็บอกแค่นี้นะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมก็เป็นว่าขอบคุณตำรวจที่พาลูกกลับมาส่งแม่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะดูแลใกล้ชิดกว่านี้จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นะคะที่เข้าฉายแล้ววันนี้หลายคนที่ไปชมแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหเป็นภาพยนตร์ที่ซูเปอร์ฟีลกู๊ดจริงๆเป็นภาพยนตร์ดีๆมากๆแห่งปีด้วยนะคะติดตามรายละเอียดจากเรื่องนี้กันค่ะ
7: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
3: มันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับก็คือมีเก๋งที่ขับมาแล้วก็นี
2: ่
3: ชนแบบนี้นะครับชนเสร็จปุ๊บมันมีความเสียหายหลังจากนั้นถอยแล้วหนีต่องานนี้ชาวบ้านต้องไล่จับกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
6: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
11: ่ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
15: มองเฟลอร์โอมิราล
16: มิวเป็นไรอ่ะ
17: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
16: ไม่มี
18: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
20: บรรเทาอาการไอ
21: ขับเสมหะ
20: ทำให้ชุ่มคอ
21: ยาแก้ไอตราเสดาว
20: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
22: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
23: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
24: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
25: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
26: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
22: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
27: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
28: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
22: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
29: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
22: ได้สิ
30: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
31: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
32: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
31: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
32: เพียง99บาทต่อเดือน
31: กดดอกจัน594เหรียญ
32: โทรออก
33: ของคุณป้าครับ
34: ป้าเหรอ
35: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
36: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
37: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
38: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
39: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
40: มีไฟเบอร์สูง
41: มันได้ผักทั้ง5สี
42: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
43: ดื่มง่ายมาก
38: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
44: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
38: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร
6: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12

0: วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์แล้วคืนนี้เบนนอนไหนเนี่ย
2: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
1: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
3: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
4: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
5: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
6: 8ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ปุ๋ยทิพย
6: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
8: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่9:25 นะครับไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางซอยผู้หญิงคนหนึ่งขับเก๋งชนดะไปเรื่อยเลยจนชาวบ้านเขาไล่ตามจับ3 กิโลเมตรนะครับแล้วในระหว่างที่ขับหนีเนี่ยยังไปชนมอเตอร์ไซค์จนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บครับชนขนาดนี้เจตนาหลบหนีแล้วนะชาวบ้านเขาเห็นก็ไม่ยอมก็ไล่ตามนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยที่หนองปลือของชลบุรี4 ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่รถเก๋งคันขาวเนี่ยหลบหนีเนี่ยปรากฏไปชนมอเตอร์ไซค์จนทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไปดูบรรยากาศตอนคุมตัวกันหน่อยครับ
10: มันเมานะครับพี่ดูนะครับเจอแล้วนะครับรถคันนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับในรถมันเบียร์
11: หน้ารถ
10: มีเบียร์นะครับนี่นะครับ
11: เบียร์
10: แล้วดูหน้ามันนะครับกูลงกูไปกับมึงด้วยนะกูไปกับมึงด้วยนะกูบอกก่อนนะอย่าตัด
9: อันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พฤติการของคนขับเนี่ยเป็นยังไงปกติมึนเมาหรือเปล่านะครับทีนี้ตำรวจพอมาถึงก็ตรวจสอบนะครับสภาพด้านหน้ารถเนี่ยก็คือพังเพราะไปชนโน่นนั่นนี่ไงส่วนคนขับวัย35นะครับลักษณะคล้ายกับเมาอยู่เหมือนกันนะนะครับทีนี้นักข่าวก็พยายามถามเมาป่ะพี่หรือเป็นอะไรไปดูว่าเขาจะตอบยังไงครับ
12: พี่เมาไหมเนี่ย
13: เดี๋ยวขอให้เขาตั้งสติก่อนได้ไหมเดี๋ยวใครถ่าย
12: อันนี้พี่เป็นใครเป็นญาตินะครับ
13: ใช่ค่ะ
12: ชนร้านก็พังร้าน2 ล้านนะพี่เมาไหมครับ
9: เดี๋ยวเมาไม่เมาก็ตรวจพิสูจน์กันอีกทีนึงนะครับถ้าเมาเป่าก็น่าจะขึ้นแล้วก็ตรวจเลือดก็ได้นะครับทีเนี้ยเห็นว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้ขับมาอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยสายไปสายมาแล้วก็เสียหลักพุ่งชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านนะครับแรงชนก็ทำให้รถพ่วงข้างเนี่ยกระเด็นนะครับแล้วก็ข้าวของก็กระจัดกระจายได้รับความเสียหายแล้วหลังจากนั้นคนขับเก๋งไม่หยุดยังถอยรถแล้วก็หนีต่อครับ
14: วันนี้ผมก็เจอเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยในการที่มึนเมาแล้วพี่ผมก็ว่านะก็เขาไม่จอดเขาหนีผมมาอย่างตัวอย่างในคลิปพี่นะมีร้านค้าด้วยร้านหนึ่งแล้วก็มีร้านผมแล้วก็ต่อไปก็มีที่เห็นมอเตอร์ไซค์โค้งนี้แล้วก็ร้านค้าอีกร้านหนึ่งที่เขาชนมานะแต่นอกจากนั้นผมไม่ทราบว่าจะมีอีกหรือเปล่า
9: ทีนี้ตำรวจก็พาตัวคนขับไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วยังไม่มีรายงานนะว่าขึ้นมาแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เอาเป็นว่าเนี่ยเราก็รณรงค์กันเรื่องของเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ดูเหมือนโทษของการเมาแล้วขับมันอาจจะน้อยไปมันอาจจะเบาไปทำให้คนจำนวนมากยังไม่กลัวกับการที่จะถูกตำรวจจับในข้อหาเมาแล้วขับครับ
15: คุณผู้ชมอีกอุบัติเหตุหนึ่งนนทบุรีช่วง1:00 นะคะเป็นรถตู้ข้ามเลนไปชนรถขายปลาหมึกย่างของคู่สามีภรรยาเหตุการณ์นี้ภรรยาเสียชีวิตแล้วก็สามีบาดเจ็บสาหัสค่ะเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะข้ามเลนมาชนเขาเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนลาดประดุกนะคะ

ที่ไซน้อยนนทบุรีวินาทีเกิดเหตุเราจะเห็นว่าในพื้นที่มีฝนตกและถนนก็ลื่นแล้วหนึ่งรถตู้คันก่อเหตุนะขับมาด้วยความเร็วลักษณะคล้ายกับไม่ได้เบรกเลยอะค่ะแล้วข้ามเลนมาชนในฝั่งของรถขายหมึกย่างของคู่สามีภรรยาที่เขาจอดอยู่

0: แล้วเขาตายแล้วผมดูแล้ว
1: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
0: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
1: พี่แต่เมียเขาตอนไม่ได้สติพี่คุยกับใครพี่ดูเขาก่อนไหม
0: ผมดูแล้ว
1: จริงๆหนูจะไม่โมโหเลยถ้าพี่ไม่ลงจากรถถ้าเจอวันมาขนาดเนี้ยหนูต้องหอสังขารมาตามพี่อะโอ้โหเป็นอะไรก่อน
0: พี่ดูไม่ได้ไง
2: โอ้ชื่นชมพลเมืองดีผู้หญิงคนนี้มากๆนะคะเดินตามแล้วก็พูดแทนใจทุกคนที่เห็นเหตุการณ์กันหมดเลยอะค่ะหลังจากมีชาวบ้านเดินไปตามคนขับรถตู้อ่ะก็ยอมกลับมาที่จุดเกิดเหตุนะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมอาศัยจังหวะที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหายตัวไปอีกรอบค่ะหายตัวไปอีกและอย่างที่บอกเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ภรรยาของคนที่ย่างปลาหมึกขายคือคุณพิมพิชชาอายุ31ปีเสียชีวิตส่วนสามีคุณสิทธาธรสาหัสนะคะกระดูกสันหลังหักกะโหลกร้าวต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปดูบรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตคุณพิมพิชชาแน่นอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยเฉพาะคุณแม่แล้วเธอเนี่ยผู้เสียชีวิตมีลูกน้อยอีก3คนด้วยดูสิคุณแม่บอกเลยลูกสาวลูกเขยเป็นเสาหลักของบ้านทั้งคู่จะไปขายหมึกย่างนะคะแล้วก็ขายลูกชิ้นปิ้งได้เงินวันละ 1,000 2,000 เอามาจุนเจือครอบครัวที่บ้านอยู่กัน6คนด้วยกันค่ะก็คือตัวคุณแม่ลูกสาวลูกเขยแล้วก็ลูกๆของทั้งคู่ยังเด็กอยู่เลยอายุ6ขวบ8ขวบแล้วก็16เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบกับชีวิตครอบครัวเป็นอย่างมากคือขาดรายได้ทันทีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขยที่ตอนนี้อาการสาหัสไม่รู้ว่าจะกลับมาหายเป็นปกติได้เมื่อไหร่ค่ะ
3: อย่างเลยอะทุกอย่างเลยทั้งสองคนที่เจ้าเล่าให้แม่รู้หลาน
4: แต่ตอนนี้ต้องอยู่ดูแลเป็นคนดูแลหลานท
3: ั้
4: งหมดเลย
3: ใช่ไม่มีรายได้อะไรเลยไม่มีแล้วหมดแล้วอยากให้มารับผิดชอบทุกอย่างเลยอะทุกอย่าง
2: ทีนี้ไปคุยกับเพื่อนสนิทของสามีผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลบอกคืนเกิดเหตุหลังจากที่โดนรถชนแล้วอะค่ะโถคนที่เป็นสามีพยายามจะติดต่อมาหาเพื่อนด้วยนะคะส่งแชทมาขอความช่วยเหลือตอนประมาณ 01:31 แล้วเขาก็โทรกลับไปปรากฏว่าคนที่รับเป็นกู้ภัยแล้วบอกว่าเพื่อนเกิดอุบัติเหตุลักษณะคือชนประสานงากันแต่พอเพื่อนมาดูวงจรปิดเอ๊ะมันไม่ใช่การชนประสานงากันนะมันเป็นการข้ามเลนมาชนนะคะเพราะว่ารถของเพื่อนเขาเนี่ยจอดขายปลาหมึกอยู่ที่หน้าร้านคาราโอเกะยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมรถตู้ถึงข้ามเลนมาชนเพราะตอนนี้ยังไม่เจอตัวคนขับเลยค่ะ
5: ตามจับไม่ยากหรอกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยก็จะเห็นว่าอยู่ของเขาดีๆเนี่ยรถพุ่งมาชนแล้วถ้าเกิดว่ารถ3ล้อไฟฟ้าตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ที่เขาเรียกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ต้องฝากคนที่บ้านดูแลห่วงใยใส่ใจต้องไม่ซื้อมาให้ใช้เลย
2: แล้วเห็นหลายพื้นที่มาก
5: ถูกแล้วไปวิ่งตามบนถนนใหญ่ล่าสุดเอาอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบ็ควอล์กเกอร์สีขาติดตัวรถมาด้วยชาวบ้านเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุครับ
6: โอ้ยหาทำเดือดตาเลย
5: เนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่ามันใช้ถนนร่วมกับรถใหญ่นะครับแล้วก็รถ3ล้อไฟฟ้าแบบนี้เอาจริงไม่สามารถที่จะมาวิ่งบนทางสาธารณะแบบนี้ได้ถ้าในหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้อาจจะได้นะครับก็คือไม่ได้ออกพื้นที่ข้างนอกพอจะได้แต่พอวิ่งแบบนี้ปุ๊บผิดกฎหมายทันทีแล้วที่มันมากไปกว่าเรื่องผิดกฎหมายคือเสี่ยงกับตัวของเนี่ยคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่บนรถอ่ะนะครับคือเจ้าของโพสต์เขาบอกว่ายังดีนะที่ว่ารถที่วิ่งตามเนี่ยใช้ความเร็วไม่มากนะครับมันก็เลยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ว่าคนที่เห็นนี่แหละที่เขาห่วงกันมากๆเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ถามหาว่ากฎหมายมาตรการลงโทษทำยังไงให้มันดูเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับคนจะได้กลัวคือกลัวกฎหมายก่อนที่จะไปกลัวว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะถูกรถชนนะครับทีนี้ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่ารถ3ล้อไฟฟ้าปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีกฎหมายรองรับหรืออนุญาตให้เอามาวิ่งบนท้องถนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเจอตำรวจเนี่ยแน่นอนนี่อาจจะลอดสายตาตำรวจมาตำรวจไม่เห็นนะครับเพราะถ้าเห็นคงไม่อนุญาตให้ออกมาวิ่งแบบนี้แน่นอนตำรวจตามจับด้วยซ้ำโทษปรับเจอก่อนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงมันไม่มีพรบคุ้มครองด้วยนะเนี่ยแล้วจะกลายเป็นคนอื่นเนี่ยจะเดือดร้อนไปด้วยขอย้ำนะครับว่ารถแบบนี้เอาจริงไม่ควรปล่อยให้ผู้ใหญ่ในบ้านเอามาใช้เลยแล้ววิ่งออกนอกบ้านบางทีเราคุมเขาไม่ได้ไงส
2: ุ
5: ดท้ายก็ไม่อยากให้เกิดความ สูญเสียหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับ

0: ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ไม่สบายใจหลังจากที่เห็นข่าวนี้นะคะอีกแล้วหรอหลายคนตั้งคำถามฝ่ายปกครองตำรวจไปตรวจสอบขอตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ในวัด10รูปด้วยกันปรากฏว่า2รูปปัสสาวะเป็นสีม่วงและหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาส
1: เ
0: จ้าอาวาสปัสสาวะสีม่วงนะคะในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นำกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าพระภายในวัดอาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอตรวจปัสสาวะก่อนเลยนะคะทั้งหมด10รูปในวัดปรากฏเจอสารเสพติด2รูปด้วยกันและ1ในนั้นเป็นเจ้าอาวาสอีกรูปเป็นพระลูกวัดค่ะเบื้องต้นก็นำพระทั้ง2รูปไปทำพิธีสึกนะคะแล้วก็ส่งตัวไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลศรีขอรภูมิชาวบ้านพอทราบข่าวบรรยากาศในวัดก็เงียบเหงาเลยหลายคนบอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเจ้าอาวาสก็เป็นที่รู้จักในพื้นที่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือไม่คิดว่าจะเจอสารเสพติดในปัสสาวะของท่านค่ะ
2: ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องยาด้วย
3: เราคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไร
2: ก็ครับข่าวมาก็เรื่องยาเลยแต่เราก็ไม่เคยว่าคิดว่าแกจะทำตัวเละเทะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าแกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาแก
3: พฤติกรรมของท่านคือดูไม่ออกเลยหรอว่าท่านยุ่งกับยาเสพติด
4: ไม่รู้เลย
3: เอาแล้วหลังจากนี้เราจะศรัทธาเราจะไหว้ไหม
4: เขาน่าจะเอาไปสิ้นแล้วหรือมั้งครับ
3: แล้วเราจะศรัทธาท่านอีกไหมถ้าเกิดว่าท่านมาบวชอะ
4: น่าจะบวชไม่ได้อีกแล้ว
3: ทำไมฮะ
4: ก็น่าจะมีใครศรัทธาหรือวะ
1: มันจะศรัทธาลงได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับ
0: เป็นถึงท่านเจ้าอาวาสด้วยค่ะ
1: เป็นถึงเจ้าอาวาสดูแลวัดปรากฏว่ากลายเป็นว่าทำให้วัดกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเป็นที่มั่วสุมเป็นที่ขายยาเสพติดนะครับทีนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่เราเคยพูดกันว่าหลังๆเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในวัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันตำรวจนะครับบุกจับเจ้าอาวาสและพระลูกวัด2รูปนะครับมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทีเนี้ยคือชาวบ้านเขาอาจจะโดยปกติไม่รู้ก็ไม่คิดว่าโอ้เจ้าอาวาสจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่พอถูกจับปุ๊บทั้งชาวบ้านทั้งกรรมการวัดเป็นไงตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากเพราะว่าเจ้าอาวาสที่ถูกจับเนี่ยบวชอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยมานานถึง 7,000 ษาแล้วนะครับแล้วชาวบ้านเขาให้ความเคารพศรัทธาด้วยนะครับขณะที่วัดตอนเนี้ยเท่ากับว่าเหลือพระจำพรรษาเพียงรูปเดียวเป็นพระสูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ด้วยต้องยกเลิกกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้นะครับเห็นไหมต้องเลิกกันไปหมดอ่ะและถ้าหากว่าพระรูปนี้กลับภูมิลำเนาสุดท้ายเป็นไงวัดก็อาจจะไม่มีพระมาจำพรรษาหรือมาจำวัดเลยครับ
5: คือตกใจมากคือตกใจมากคือไม่คิดว่าพระจะมาเป็นแบบนี
0: ้
5: คือเราศรัทธากันแบบ
6: นกมาตลอด
5: จิตศรัทธามาตลอดภายในที่แกมาอยู่วัดภายในที่7ปีที่มาอยู
0: ่
5: ก็คือนิสัยก็ไม่ได้มาเป็นแบบนี้นะเนี่ยก็อยู่ยินมาได้ยินข่าวคืนในตัวเนี้ยคือตกใจช็อกแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะ
0: คืออยู่นี่มา
5: ปฏิบัติมาตลอดไม่เคยเสื่อมเสียอะไรเลย
1: อ้าวไม่ให้ชาวบ้านตกใจได้ยังไงเพราะว่าตอนที่ตำรวจตามมาจับเนี่ยนะครับเจอยาบ้าตั้ง200เม็ดแล้วพระเจ้าอาวาสที่ถูกจับเนี่ยก็บอกว่าเอาเงินจากที่ได้จากญาติโยมบริจาคให้จากการไปออกกิจนิมนต์เนี่ยมาซื้อยาบ้าเสพ
0: โอ้โห
1: แต่200เม็ดน่ะมันเกินกว่าเสพนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเป็นลักษณะการค้าการขายด้วยนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านเป็นโยมอุปถากเนี่ยนะครับบอกว่าเสียใจและตกใจนะครับเพราะชาวบ้านนึกไม่ถึงจริงๆที่ผ่านมาคิดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดครับ
7: แล้วแม่เสียใจ
8: โอ้
7: จ้ะแค่นั้นแหละ
9: ใจ
7: แล้วหลับตัวหลับใจพวกแม่ก็ให้อภัยไปสายก็ห่วง
9: ท
7: ั้งที่นะ
9: แต่ต้องเลิกเบ็ดขาด
7: ค่ะก็มีอย่างหรอกก็ตอบสั้นๆว่าแม่ก็เป็นห่วงแม่ก็โทรไม่ได้ไปสายก็โทรว่ามีหยังฉันพวกแม่ก็เอามาจังตีนะแม่เสียใจตอบแค่นี้เลยจ้ะ
1: อ่ะเพราะฉะนั้นจับพระเจ้าอาวาสแล้วก็ลูกวัดตอนนี้ก็คือพาไปสึกเนา
0: ะ
1: เป็นตรงกลางไงนี่เป็นกลางทางเพราะฉะนั้นต้นทาง200เม็ดเอามาจากไหน
0: นั่นแหละ
1: แล้วปลายทางที่ปล่อยยาต่อเอาไปขายใครบ้างนะครับหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ
10: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เราสอง

0: พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
1: เป็นเซตใหม่ด้วยค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
0: ้
1: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
0: ลดอ่ะ
1: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
0: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
1: โอ้นี่ชอบ
0: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
1: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
0: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหร
1: ือ
0: ไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
1: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
0: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
1: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน
0: ่
1: ากินไหมล่ะ
0: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสเนี่ย5ใบเลยอ่ะ
1: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
0: ้
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาท
0: ใช่
1: วันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
0: ้
1: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักกล้องนักแยกไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไปที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: าเล่นนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเค้าเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่นๆๆๆๆ
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอ้คือเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยตอนวิมานพญาแถนโบสถ์ไม้ส่งแย่ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่จังหวัดยโสธรเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยวันนี้วิมานพญาแถนพญาคันคากที่มาประเพณียิ่งใหญ่บุญบั้งไฟแห่งเมืองยโสธรก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตำนานที่เกิดขึ้นจริงอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2: แม่เขาเนี่ยชื่อสาที่ฆ่าแม่นี้ชื่อทองมาที่เราเรียกกันบักทองบักทอง
1: พระธาตุอานนท์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
3: ได้ยินข่าวว่าเมืองเทวนครประเทศอินเดียพระธาตุอานนท์นั้นได้หายสาบสูญแล้วไม่มีเป็นที่มาของพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์แห่งเดียวในโลกที่ยโสธร
1: สุดทึ่งพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
4: โอ้ผู้ชมครับเล็กมาก
1: โบสถ์ไม้ส่องแยโบสถ์คริสต์สร้างจากไม้ทั้งหลังหนึ่งเดียวในไทย
5: แทบจะทุกอย่างในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยคือเป็นไม้หมดเลยนะฮะคุณผู้ชม
1: วัดล้านขวดสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ทั้งวัดสร้างสรรค์มาจากขวด
5: หอระฆังหอนี้นะฮะสร้างจากขวดฮะคุณผู้ชมศาลาการเปรียญเขาก็ยังใช้ขวดในการสร้างฮะคุณผู้ชม

0: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดยะโสธรครับจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานซึ่งในอดีตจังหวัดแห่งนี้เคยมีชื่อว่ายศสุนทรครับและเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันจังหวัดยะโสธรเป็นจังหวัดที่มีสถานที่น่าทึ่งเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นข้างหลังของผมนี้ครับนี่คือรูปปั้นคางคกยักษ์นะฮะขนาดใหญ่โตมหึมาจริงๆหากคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงนี้มาเห็นใกล้ๆนะฮะจะเห็นได้ว่าหูใหญ่จริงๆครับซึ่งนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ธรรมดาครับแต่นี่คือพญาขันคากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองยโสธรให้ความเคารพและนับถือและเป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟครับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดยโสธรครับ
0: จังหวัดยโสธรจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตภาคอีสานตอนล่างเดิมชื่อว่าบ้านสิงห์ท่าหรือเมืองยศสุนทรมีชื่อเสียงในการทำบั้งไฟจนได้ชื่อว่าเมืองบั้งไฟซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝนซึ่งมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพญาขันคากพญานาคและพญาแถนความว่าพญาแถนผู้มีอำนาจบันดาลให้ฝนตกแต่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากโกรธผู้คนที่หันไปศรัทธาต่อพญาขันคากมากกว่าทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนความนั้นรู้ถึงพญาขันคากจึงได้ร่วมมือกับพญานาคเพื่อต่อสู้กับพญาแถนจนเมื่อสงครามสงบลงได้ข้อยุติว่าจะให้ผู้คนศรัทธาต่อพญาแถนโดยการส่งสัญญาณบั้งไฟขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้รู้ว่าถึงฤดูฝนขอให้พญาแถนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลซึ่งก็คือที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟและเพื่อเป็นการสืบสานตำนานนี้จึงทำให้มีการสร้างสัญลักษณ์เป็นคางคกหรือพญาขันคากและพญานาคไว้ที่วิมานพญาแถนแห่งนี้ครับ
1: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณสมพงศ์ครับประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับจากเรื่องราวตำนานนะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วมาจากบันทึกในใบลานโบราณเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะอาจารย์
2: เรื่องจริงครับเราค้นพบในใบลานเป็นประวัติของพญาขันคากตรงนี้จะเขียนขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับเป็นหนังสือใบลานที่เราค้นพบปัจจุบันนี้จะอยู่ที่มหาสารคามเป็นผู้เก็บรักษาไว
0: ้ภายในพิพิธภัณฑ์พญาขันคากสูง5ชั้นจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับตำนานพญาขันคากที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสานรวมไปถึงวิวัฒนาการของบั้งไฟในแบบต่างๆ
1: ตู้ข้างๆของเราตอนนี้นะฮะก็เป็นตู้ที่จะแสดงถึงลักษณะของบั้งไฟหลากหลายรูปแบบมากเลย
2: ยโสธรเราจะมีกิจกรรม2 อย่างก็คือบั้งไฟ2ชนิดก็คือบั้งไฟประดับเอสวยงาม
1: ครับผม
2: แล้วก็บั้งไฟจุดครึ่งสูงนะครับยโสธรเราจะใช้กันก็คือบั้งไฟแสนบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้าน
1: เท่านั้นทำไมแบ่งเป็นหมื่นแสนล้านเลยฮะ
2: ก็คือหมื่นแสนล้านนี่ก็คือบั้งไฟหมื่นนี่ก็คือ12กิโลการอัดอันดัดดินประสิวดินปืน
1: อ๋ออัดดินปืนที่ทำให้มันแบบปะทุแล้วก็ลอยได้ใช่ไหมฮะ
2: 12กิโลแล้วแต่ถ้าบั้งไฟแสนนี่ก็คูณไปเลย
1: ก็คือคูณ
2: 120กิโล
1: แล้วบั้งไฟล้าน
2: บั้งไฟล้านก็เป็น1,000 กิโลถ้ายิ่งใส่อัดสูงอัดเยอะนั่นจะไม่สูงแต่ถ้าเบาถ้าบังไฟหมื่นนี่จะขึ้นสูงเป็นร้อยเมตร
1: บังไฟหมื่นอัดน้อยๆเขาจะเบาใช่ไหม
2: จะเบาแล้ว
1: จะพุ่งไกลอาจารย์ครับและที่ผมเห็นว่ามีคนเขาแข่งบุญบั้งไฟกันที่เขายิงเหมือนกับจุดบั้งไฟแล้วก็พุ่งลอยฟ้าขึ้นมาเยอะๆอันนั้นนะฮะอันนั้นเขาแข่งกันยังไงครับ
2: มีการจับวินาที
1: พอจุดปุ๊บพอมันลอยฟุ้มควันเขาจะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะตอนนั้นก็คือเริ่มจับเวลาแล้วพอตัวบั้งไฟเนี่ยมันลอยขึ้นสูงไปเรื่อยๆสูงจนควันหมดเมื่อไหร
2: ่ครับ พราะก็จะหยุดเวทนาท
3: ีกรรมการเขาก็จะหยุดเวลาตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็นับกันว่าใครที่ทำเวลาได้นานที่สุดต้องไหมฮะก็จะเป็นผู้ชนะนานสุดอาจารย์ที่เคยที่จังหวัดเนี้ยเคยทำได
2: ้ก็300วินาทีครับ
3: 300วินาทีเลยเหรอฮะ
2: ครับก็คืออันดับหนึ่งของเยสทอนนั่นก็จะตัดสินว่าชนะที่หนึ่งของรอบปีนี
3: ้โอเคนั่นก็เป็นแชมป
2: ์แต่ถ้าใครแตกก่อนปุ๊บก็ต้องคนทำมอไฟเอาลงตม
3: เอ
2: าลงโคลนเลยตอนนี้
3: เอาลงโคลนเลยอายเลยกบ
2: กบเล่นเล่นกันเลยตอนนี
3: ้ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับงานประเพณีและสถานที่สำคัญของจังหวัดยโสธรรวมไปถึงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคางคกสายพันธุ์ต่างๆและยังมีจุดชมวิวลำน้ำทวนอยู่ที่บริเวณปากพญาคันคากอีกด้วยครับ

0: คุณผู้ชมหลายท่านนะครับคงเคยได้ยินเรื่องราวของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกชาวนาท่านหนึ่งที่มีวันหนึ่งเขาเกิดอาการหิวครับและด้วยความโมโหหิวครับจึงเข้าไปทำร้ายร่างกายแม่จนเสียชีวิตครับเขาจึงได้นำร่างของคุณแม่เนี่ยมาไว้ที่สถานที่แห่งนี้ครับและได้สร้างธาตุเก็บร่างของคุณแม่เอาไว้นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ครับธาตุกล่องข้าวน้อยครับธาตุกล่องข้าวน้อยหรือธาตุตาดทองตั้งอยู่ที่ตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นั่นเองครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณตาทองนาคครับคุณตาเป็นผู้ดูแลธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดและโตมากับสถานที่แห่งนี้ครับผมสวัสดีครับคุณตาคร
1: ับ
0: คุณตาครับเรื่องราวของกล่องข้าวน้อยที่เมื่อกี้ผมได้เล่าไปถูกต้องใช่ไหมฮะ
1: ชื่อคนชื่อแม่ชื่อลูกเราไม่ได้บอกไป
0: อ๋อจริงๆแล้วคือมีชื่อด้วย
1: มีชื่อด้วยมีชื่อและก็ไม่แต่ไม่มีนามสกุลเพราะว่าคนสมัยนั้นนามสกุลมันยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ครับแม่เขาเนี่ยชื่อสาถึงได้เรียกตรงนี้ว่าย่าสาลูกชายคนโตชื่อบุญตาน้องที่ฆ่าแม่นี้ชื่อทองมาที่เราเรียกกันบักทองบักทองสาเหตุที่น้องได้ฆ่าแม่ลูกชายคนโตเขาไปบวชพอไปบวชแล้วอยู่ต่อมาไปเป็นบรรพระแม่ต้องทำสำรับกับข้าวนี้ไปถวายพระถวายวัดก่อนว่าจะกลับมาหาน้องที่นามันก็สายประมาณ10โมง11โมงแม่มาส่งแต่โตตรงที่ฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าอยู่นี่นะครับ
0: ครับ
1: มันมีเป็นโนนเสดาเลยตรงนี้ไปนิดหนึ่ง
0: สมัยก่อนก็เป็นทุ่งนาหมด
1: ทุ่งนาหมดเลย
0: ครับ
1: ที่เขาเรียกว่าฆ่าแม่ก็ฆ่าอยู่ตรงโนนเสดาคือมันอยู่ตรงนั้นฆ่าแม่ก่อนแล้วเขามากินข้าวพอกินเท่าไหร่มันก็ไม่หมด
0: ครับ
1: เพราะว่ากินได้แค่นิดเดียวคำสองคำมันก็อิ่มแล้วทีนี้ถึงมันสำนึกได้ว่าเราฆ่าแม่ไปเนี่ยเกิดความด้วยความโมโหหิวหมกด้วยตาลายยังสติไม่อยู
0: ่ครับ
1: แต่พอฆ่าแม่เสร็จกินข้าวอิ่มเสร็จก็เลยเอาแม่มาไว้ตรงนี
0: ้ครับ
1: ทีนี้ที่บอกว่ากล่องข้าวเล็กเนี่ยมันไม่ใช่กล่องข้าวเล็กนะครับลองเอาเด็ก3ขวบลงไปยืนแล้วมันปิดได
0: ้เด็ก3ขวบเหรอครับ
1: มันเป็นข้อกล่องข้าวมันไม่ใหญ่แต่มันสูงรูปทรงเหมือนกันนี้แบบขึ้นไปแบบนี้เลยยอดแหลมแบบนี้เลย
0: เหมือนธาตุเลยเหรอครับนี่เลยครับกล่องข้าวหน้าตาเหมือนธาตุนี่เลยเหรอ
1: ฐานเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วตักสารด้วยไม้ไผ่แต่ข้าวน้ำจะเต็มไม่เต็มไม่รู้แต่ว่ากล่องข้าวนี่มันเด็กสาม
0: ใหญ่มาก
1: มันยืนลงไปปิดแล้วมันปิดได
0: ้หลังจากที่เขาฆ่าแม่เนี่ยเขาถึงได้นำร่างของแม่มาไว้ที่ตรงนี้ฮะ
1: สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัดล้างมาก่อนแล้วเอาศพแม่มาไว้วัดดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมีแต่ใบเสมาใบเสมานี่มันปกติแล้วมันจะเป็นเขตพัทธสีมาวัดส่วนมากเราจะไปเห็นอยู่ในบริเวณวัดหน้าโบสถ์หรือว่าหน้าศาลาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งสาเหตุที่ทำไมคนถึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าธาตุกล่องข้าวน้อยไม่เรียกกันว่าพระธาตุนะครับนั่นก็เพราะว่าบริเวณด้านในเนี่ยบรรจุร่างของคนธรรมดาเอาไว้ไม่ได้บรรจุร่างของพระสงฆ์หรือว่าพระบรมสารีริกธาตุนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราจึงเรียกกันว่าธาตุกล่องข้าวน้อยเฉยๆนะครับ

0: ับแล้วส่วนใหญ่ที่คนมากราบไหว้ขอพรกับคุณแม่เนี่ยเขามาขอพรเรื่องอะไรกันฮะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามากราบมาขอจะสำเร็จแล้วที่เขามากราบทุกวันมากราบมาไหว้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามากราบเฉพาะขอพรอย่างเดียวคือมาไหว้แม่กราบแม่และลึกถึงบุญคุณของแม
0: ่
1: เฉพาะวันแม่นี
0: ่คนเยอะมาก
1: เยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะมาจากไหนเต้นมาขอว่ามาไหว้แม่วันเฉพาะวันแม่
2: วันนี้นะครับผมก็ได้รับความรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือตำนานเรื่องเล่าของก่องข้าวน้อยฆ่าแม
1: ่
2: นะฮะแล้วก็ผมขอชื่นชมคุณตาเลยอายุเท่าไหร่แล้วฮะปีนี
1: ้74ปีครับ
2: 74ปีแล้วเสียงดังฟังชัดความจำแม่นอยู่เลยโอ้โหวันนี้สนุกมากครับคุณตาขอบคุณมากที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามามอบความรู้ให้กับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ช่วงหน้าพระธาตุอานนท์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
1: ได้ยินข่าวว่าเมืองเทวนครประเทศอินเดียพระธาตุอานนท์นั้นได้หายสาบสูญแล้วไม่มีเป็นที่มาของพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์แห่งเดียวในโลกที่ยะโสธร
0: สุดทึ่งพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
2: โอ้คุณผู้ชมครับเล็กมาก
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
3: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
4: หนึบแดงนัวแดง
5: แดงมันเด็ดทุกทาง
3: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
6: โอ้
7: ไม่ได้นะ
8: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
9: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
10: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
7: นะ
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต

0: ันทุกโมเมนต์
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวับ
12: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน59 4เหลี่ยม
17: โทรออก
18: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลูกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
0: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
10: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเลยวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
8: ดาราล็อกกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
3: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
6: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
5: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
11: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดยโสธรนะครับจังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดรวมไปถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระธาตุอานนท์นั่นเองครับเป็นพระธาตุพระอรหันต์ของพระอานนท์แห่งเดียวในโลกอยู่ที่นี่ครับวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรครับ
2: วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมืองสถานที่ประดิษฐานพระธาตุอานนท์พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าและถือเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งในปัจจุบันหลงเหลือพระธาตุอยู่เพียงแห่งเดียวที่วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับ
20: กิเลสกว่าพระอานนท์นะครับก็คือสาวกของพุทธเจ้าหรืออนุชาของพุทธเจ้านั่นเอง
2: ครับ
20: ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการสยานามของพุทธศาสนาให้เป็นผู้ดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อมาเมื่อท่านละสังขารนะครับมรณภาพท่านก็ได้สลายตัวแตกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งตกเมืองเทวนครอีกส่วนหนึ่งตกเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเครือญาติของท่าน
2: ครับ
20: แล้วต่อมาเมืองกบิลพัทได้สูญหายไปเหลือเมืองเทวนครที่ยังคงมีพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์อยู
2: ่ครับ
20: ในปีนั้นช่วงนั้นก็ได้คนอีสานเรานี่ได้เดินทุรงไปถึงแสวงบุญที่เมืองอินเดีย
2: ครับ
20: ก็ได้ขอพระบรมสารีริกธาตุก็เลยเจอพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท
2: ์ครับ
20: เขาก็เลยแบ่งให้มาประมาณครึ่งเต็มเปลือกนกไข่กระเรียงไข่นกกระเรียงก็ขนาดนี้

0: ับ
1: ครับพระบรมสารีริกธาตุเป็นกระถาเท่ากับเม็ดสังวาน1เม็ดแล้วก็ได้มากับผงธุลีก็เลยได้เดินทางกลับมาจากเมืองเทวันนครประเทศอินเดียเข้ามาสู่ภาคอีสานเรา
0: ครับ
1: แล้วมาตั้งไว้ที่เมืองเวียงจันทน์สมัยนั้นเอาปรากฏว่าชาวเวียงจันทน์นั้นเขายังไม่นับถือพุทธศาสนาเขายังนับถือผีอยู่ช่วงนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยไม่เชื่อท่านก็เลยเดินทางมาเรื่อยๆทางทิศใต้ก็เลยมาถึงเมืองยะโสธรแห่งนี
0: ้
1: ชาวยะโสธรก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาสมัยนั้น
0: ครับ
1: เมื่อปีพ.ศ.2118
0: ครับ
1: ก็เลยเริ่มสร้างพระบรมธาตุขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์แห่งนี้นะครับหลังปัจจุบันประมาณ100ปีปรากฏว่าได้ยินข่าวว่าเมืองเทวนครประเทศอินเดียพระธาตุอานนท์นั้นได้หายสาบสูญแล้วไม่มีก็เหลือแห่งเดียวที่ในโลกก็จึงเป็นที่มาของพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์แห่งเดียวในโลกที่ยะโสธร

0: คุณผู้ชมครับที่เห็นเจดีด้านหลังผมนี้นะฮะกำลังเอียงอยู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่อย่างใดแต่มาจากความตั้งใจของผู้สร้างเพราะเหตุใดครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือเป็นคนยโสธรนี้เขาจะมีความเชื่อต่อพุทธศาสนานะครับอย่างแรงกล้าเขาก็เลยให้อัฐิของท่านเจ้าเมืองนี้หลบรัศมีของพุทธศาสนานะครับเมื่อทวิตไปไหว้พระธาตุพระอานนท
0: ์
1: ก็จะได้ไหว้พระพุทธเจ้าในพระอุโบสถด้วย

0: มาที่นี่ก็เพื่อจะมาดูพระแก้วองค์ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเป็นพระประจำจังหวัดยะโสธรครับ
1: เดี๋ยวนะอาจารย์อย่าบอกนะครับว่าองค์ตรงกลางในมนดบองค์นี้เหรอฮะ
0: ครับ
1: หูคุณผู้ชมครับเล็กมาก
2: ขนาดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ
0: ขนาด 1.9 นิ้วนะครับ
1: อีกนิดนึงก็คือเกือบ2นิ้ว
0: ครับ
1: แต่ก็ยังถือว่าขนาดเล็กนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินหน้าตัดพระพุทธรูปหลักนิ้วนะฮะคุณผู้ชมและส่วนสูงนะฮะ
0: ส่วนสูงนี่จะเป็นอยู่5นิ้วครับ
1: 5นิ้วก็คือจากฐานจนถึง
0: พระเกศครับ
1: ทำไมต้องสร้างให้เล็กขนาดนี้ครับอาจารย
0: ์ก็พอดีตัวนี้มันจะเป็นกับวัสดุตัวพระแก้วนี้จะทำมาจากหินผลึกใสในถ้ำนะครับคือหยดน้ำที่อยู่ในถ้ำที่ก่อตัวเป็นนับพันๆปีก็ก่อตัวเป็นผลึก
1: ค
0: ือเป็นหินนั่นแหละแล้วชาวบ้านก็เลยแกะมาถวายท่านเจ้าเมืองได้ก้อนหนึ่งประมาณนี
1: ้ครับ
0: ท่านเจ้าเมืองก็เลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย
1: ์
0: ที่ใสบริสุทธิ์ท่านก็เลยให้นำมาแกะเป็นพระรูปขึ้นมา4องค์ด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: องค์แรกนั้นก็เป็นพระรูปปางมารวิชัย
1: ครับ
0: ก็มีหน้าตักเท่ากันก็คือพระแก้วจำปานครปัจจุบันนี้เก็บไว้อยู่ที่นครจำปาสัก
1: ครับ
0: องค์ที่2นี้ท่านก็เลยมอบให้แก่ท่านพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะครับรัชกาลที่2เรา
1: ครับ
0: ท่านก็เลยรับไว้ท่านก็ทรงให้พระนามว่าพระแก้วจักรพรรดิปัจจุบันนี้เก็บไว้อยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคร
1: ับ
0: องค์ที่3นี้ท่านก็เลยมอบให้พี่ชายของท่านเจ้าเมืองอุบลราชธานีนะครับเรียกว่าพระแก้วบุษราคำเป็นปาง
1: แก้วบุษราคำ
0: มังวิชัยอยู่ที่อุบลราชธานีครับ
1: ครับ
0: แล้วองค์ที่4ท่านก็เลยจิตตัวท่านไว้จนถึงท่านแจกพิลาไล
1: ครับ
0: หลานของท่านก็เลยกลับมาเมืองยะโสธรแล้วมาสร้างเมืองยะโสธรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นำพระแก้วองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุเรียกว่าพระเจ้าหยดน้ำค้างก็คือองค์นี้แหละครับต้องมาเก็บไว้ที่นี่ก็เนื่องจากว่าเป็นสมบัติของพุทธศาสนาก็ความศักดิ์สิทธิ์นี้ตามอาจารย์ลักษ์ฟันธงนะครับท่านเดินทางมาที่นี่เมื่อพ.ศ.2545นะครับท่านอาจารย์ลักษ์บอกว่าถ้าใครได้มาสักการะจะเป็นมหาเศรษฐี
1: เป็นมหาเศรษฐีเหรอฮะ
0: เพราะว่าพระแก้วองค์นี้เปรียบเสมือนด้วยว่า

0: สร้างโดยพระมหากษัตริย
1: ์ครับ
0: ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็ห่อหุ้มด้วยสิ่งสำคัญของเราก็คือทองคำ
1: ครับ
0: จะหาไม่มีก็ดูตำราดูโหนของท่านแล้วท่านบอกว่าถ้าใครสักการะองค์นี้จะมียศถาบรรดาศักดิ์
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีด้วย

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหากได้มีโอกาสมาที่จังหวัดยโสธรแล้วอย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามากราบไหว้สักการะองค์พระธาตุอานนท์กันได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและหากจังหวะดีๆนะฮะอาจจะได้เข้าไปกราบสักการะพระแก้วบุษยรัตน์นะครับซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้เปิดให้เข้าไปกราบไหว้สักการะหรอกก็แล้วแต่ช่วงใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
1: แล้วแต่โอกาสเหมาะ
0: แล้วแต่โอกาสนะฮะใครมีบุญก็อาจจะได้เข้าไปกราบสักการะก็ได้
1: จะได้เป็นเศรษฐี
0: จะได้เป็นเศรษฐีเหมือนอย่างเราสองคน

0: งหน้าโบสถ์ไม้ส่องแย้โบสถ์คริสต์สร้างจากไม้ทั้งหลังหนึ่งเดียวในไทย
1: แทบจะทุกอย่างในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยคือเป็นไม้หมดเลยนะฮะคุณผู้ชม
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
2: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไทยข้นซอสมันกุ้ง
3: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
4: หนึบแดงนัวแดง
5: แดงมันเด็ดทุกทอด
2: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
10: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
14: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
15: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมีดีไซน์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
16: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
17: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
18: เลือกมีกระแท
17: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปริ้นทั้งทีต้องไม่กระแทงจาก Canon
19: Canon delighting you always
20: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
21: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
22: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
23: มีไฟเบอร์สูง
24: มันได้ผักทั้ง5สี
25: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
26: ดื่มง่ายมาก
21: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
20: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
21: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
27: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
28: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: มีรถอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
2: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
1: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
3: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: แมนโหวตโรดทริปซีซั่น2ครับทุกคน
6: โรดทริปสุดท้ายกลับมาอีกครั้งพร้อมเกมสุดมัน
7: เมื่อกี้มือสั่นแล้ว
8: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
9: ว้าวเยอะ
6: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
10: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกไอ้อ้อมไปใจไม่ได้หรอก
6: จีครับห้ามพลาดวันนี้ใต้3โมงทางช่อง GMM 25
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

หนึ่งในพระพุทธรูปที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือหลวงพ่อพระสุขนั่นเองครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองยโสธรและคนไทยทั้งประเทศต่างให้ความเคารพและนับถือประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับวัดศรีธรรมารามหลวงพ่อพระสุขพระเสริมพระใสพระพุทธรูปสามพี่น้องชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานมีความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างในอดีตหรือประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งได้กระจายกันอยู่ณวัดสำคัญต่างๆในประเทศไทยหนึ่งในนั้นเชื่อว่าองค์หลวงพ่อพระสุขถูกอัญเชิญมาประดิษฐานณวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับ

0: พ่อพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นพระพี่น้องกับอีก2 องค์ก็คือหลวงพ่อพระไสและหลวงพ่อพระเสริม
1: ครับ
0: เรื่องราวเป็นไงมาไงครับทั้ง3 องค์ถึงได้มีความเกี่ยวข้องกันได้ครับ
2: ครับก็คือหลวงพ่อพระศุกร์หลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระไสจะเป็นพระที่3 องค์เรียกว่าพระ3พี่น้องนะครับ
0: ครับ
2: เดิมจริงนั้นเมื่อ700ปีที่แล้วพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้สร้างเมืองนครเวียงจันทร์หรือพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร
0: ์ก็คือที่ประเทศลาว
2: ใช่ครับในปัจจุบันมีดำริพระจะสร้างพระขึ้นมาองค์หนึ่งเรียกว่าหลวงพ่อองค์ตื้อที่นครเวียงจันทร์นะครับแล้วพระราชธิดาทั้ง3ก็อยากจะร่วมบุญด้วยจึงขออาสาจะสร้างพระพุทธรูปถวายด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมบุญในชาตินี้ของท่านท่านก็เลยให้ชื่อว่าหลวงพ่อพระศุกร์หลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระไสตามชื่อราชธิดาทั้ง3พระองค์พระพุทธรูป3องค์นี้ก็จะถอดได้ทั้ง3ส่วนแล้วก็เป็นปางเดียวกันเรียกว่าปางขัดปางมารวิชัยนะครับมีขนาดต่างกันแล้วก็มีเนื้อต่างกันด้วย
0: เราจะทราบได้ยังไงครับว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับอาจารย์ครับ
2: คือความเชื่อของคนอีสานนะครับมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาคือคนเล็กนี่จะมีกำลังที่น้อย
0: ครับ
2: ก็เลยจะให้คนเล็กนี่เป็นสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดนะครับ
0: ครับ
2: ก็คือองค์ใหญ่ที่สุดแล้วรองลงมาก็คือรูปพระธิดาองค์กลางนามว่าพระเสริมก็จะให้มีขนาดลดหลั่นลงมาจากพระองค์น้องนะครับก็ต่ำลงมาแล้วตอนนี้ที่ราองค์แรกซึ่งเป็นพี่ใหญ่นี้ซึ่งเกิดมาก่อนเพื่อน
0: ครับ
2: จะมีกำลังที่เยอะกว่าสามารถดูแลพี่น้องได
0: ้ครับ
2: ก็เลยให้ลดหลั่นลงเป็นองค์เล็กนะครับเพื่อ
0: คือรูปลักษณ์ก็จะสวนทางกันใช่ไหมครับพี่คนโตเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระศุกร์องค์นี้แหละนะฮะแล้วก็มีขนาดเล็กที่สุดด้วย
2: ใช่
0: อีกหนึ่งความน่าทึ่งนะครับของพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระศุกร์นะฮะก็คือเห็นเต็มองค์แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วท่านเนี่ยสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้

0: ได้สามารถถอดได้ทั้ง3ส่วนนะครับคือส่วนที่พระเกศก็คือลงแหลมบนศีรษะ
1: บนศีรษะ
0: แล้วก็ส่วนตัวองค์พระนะครับส่วนตัวองค์พระจงถึงที่ท่านตรงหัวเข่าท่านนะครับแล้วก็ตรงที่ฐานนี่ก็คือฐานออกมาได้นะครับ
1: อ๋อก็เป็น3ชิ้นส่วนด้วยกัน
0: ครับสมัยศึกเจ้าอนุวงศ์พอทางฝั่งลาวแพ้ภัยสงครามตอนนั้นทางไทยเราก็เลยอัญเชิญพระสำคัญเพื่อจะมาเก็บรักษาไว้ที่เมืองไทยตอนที่อัญเชิญข้ามโขงมานั้นก็ปรากฏว่าหลวงพ่อพระสุกนี้ได้จมลงในน้ำโขงเกิดพายุใหญ่ทำให้แพแตก
1: คือมีเพียงแค่ท่านองค์เดียวคือหลวงพ่อพระสุกที่จมลงในน้ำโขง
0: ครับที่พิเศษก็คือทำไมตกไปในน้ำโขงคนละที่คนละส่วนแต่รวมกับมาคืนได้ทั้ง3ส่วนตอนพายุมานั้นทำให้ชิ้นส่วนแรกตกลงไปก็คือแท่นฐานวงนั้นก็จะเรียกว่าชาวบ้านจะเรียกว่าเวิงพระแท่น
1: อ๋อคือแบ่งเป็นเวิงเลยในแม่น้ำโขงนะฮะ
0: แล้วก็ห่างไปอีกประมาณ10เมตร
1: ครับ
0: ก็จะเป็นตัวองค์พระสุกตกลงไป
1: ครับ
0: เขาก็จะเรียกว่าเวิงพระสุกตรงนั้น
1: เวิงพระสุก
0: ครับแล้วก็ความทึ่งของพระองค์นี้ก็คือทำไมถึงกลับมาอยู่รวมกันทั้ง3ส่วนได
1: ้เออเพราะอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเพราะปฏิหาริย์ขององค์พระหรือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเลยลอยมาหากันเองเลยครับ
1: ลอยมาหากันเองด้วย
0: ครับนี่คือความปฏิหาริย์ความทึ่งขององค์พระครับสมัยรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีวงศ์นะครับท่านก็ยังมีลำดีว่าจะได้พระสำคัญของอีสานเข้ามาปฏิสถานในพระนคร
1: ครับ
0: จึงได้ให้คณะกรรมการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญก็คือหลวงพ่อพระเสริมกับหลวงพ่อพระสัย
1: ครับ
0: หลวงพ่อพระสุกนั้นท่านรู้ว่าอยู่จมในน้ำโขงก็เลยไม่ดำดีอะไร
1: ครับ
0: ก็เลยให้เอาสององค์นี้เข้าสู่สยามแต่ปรากฏว่าอัญเชิญพระใส่ที่เมืองหนองคายปรากฏว่าเดินทางไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเกียนหักไปเป็นร้อยๆเล่
1: มก็ไม่ทันที่จะใช้ขนย้ายองค์พ่อพระสายอะไร
0: ก็เลยรู้ว่าความประสงค์ของท่านไม่ยอมเสด็จเข้ามาในพระนคร
1: ครับ
0: ก็เลยปฏิสถานที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายในปัจจุบันครับส่วนหลวงพ่อพระเสริมนี้ก็ได้อันช้างอันเชิญเข้ามา
1: ครับ
0: ก็ทะลุทะลีก็อันนี้ท่านเข้าไปเก็บไว้ที่พระนครได
1: ้ครับ
0: ปัจจุบันนี้จะไว้ที่วัดปทุมจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง

0: และตอนนี้เราอยู่กันที่บ้าน
1: ส่งแย
0: ่บ้าน
1: ส่งแย
0: ่บ้าน
1: ส่งแย
0: ่เอโอ้โหนี่ต้อนรับกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราคุยกับหัวหน้าโชว์กันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือท่านในอำเภอไทยเจริญนะฮะท่านจักรพงษ์นั่นเองท่านนายอำเภอครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้เข้าไปในบ้านส่งแย้ยังน่าทึ่งเลยนะฮะยังสนุกกันขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเราจะมีเรื่องราวน่าทึ่งอะไรอีกบ้างครับ
2: อ๋อในพื้นที่นี้นะครับก็มีโบสถ์คริสต์นะครับเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
0: ใหญ่ที่สุดในประเทศ
2: ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับ
0: โอ้โห จะน่าทึ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

านซ่งแย้จังหวัดยโสธรชุมชนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสานมีสถานที่สำคัญคือโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ภายในวัดอัครเทวดามิคาเอลหรือวัดหนองซ่งแย้ในอดีตมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2451หรือร้อยกว่าปีมาแล้วครับ

0: และในวันนี้ครับผมได้รับความเมตตาจากคุณพ่อไพฑูรย์ครับอธิการโบสถ์อัครเทวดามิคาเอลทรงแย้ครับจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: คุณวิกเตอร
1: ์ให้คุณพ่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยฮะว่าทำไมถึงได้มีการสร้างโบสถ์เป็นไม้ที่ซ่งแยะแห่งนี้ครับ
0: โบสถ์หลังนี้ซึ่งเป็นโบสถ์หลังที่4นะ
1: อ๋อหลังที่4แล้ว
0: เป็นหลังที่4ครับในสมัยของคุณพ่อ

0: ก็ยังมีเป็นไม้อีกใช่ไหม
1: ครับครับเป็นไม้ที่รองพื้นนะครับรองพื้นสำหรับ
0: ใน
1: นี้แต่ว่าส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นเสาที่เป็นโครงสร้าง
0: ครับ
1: โครงสร้างหลัก
0: แล้วอย่างไม้ที่นำมาทำเป็นหลังคาหัวนี้สวยมากคุณผู้ชมถ้าเกิดเราได้เห็นบริเวณด้านนอกนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นแผ่นไม้ซี่ลงมาคือสวยงามมากอย่างแผ่นไม้ด้านบนเพดานนี่ใช้ประมาณกี่แผ่นได้ฮะ
1: ตามที่ทราบนะครับก็ประมาณ80,000แผ่น
0: 80,000แผ่นเลย
1: ครับ80,000แผ่นแล้วก็ที่แผ่นไม้นี่ชาวบ้านก็มาช่วยกันทำ
0: ไหนมีไม้อะไรบ้างครับคุณพ่อที่แบบ
1: จะเป็น
0: ชาวบ้านช่วยกัน
1: เป็นไม้แดงไม้แคนไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็มีไม้กันเกราที่มาบูรณะใหม่ช่วง100ปีก็พื้นตรงนี้บูรณะใหม่
0: ครับ
1: เป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งคร
0: ับ
1: ไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้เนื้อดีเพื่อจะให้มันอยู่ได้ยืนยาว

0: ไม่ใช่แค่โครงสร้างของโบสถ์เท่านั้นนะครับที่เป็นไม้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าแทบจะทุกอย่างภายในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระแท่นตรงกลางนะครับหรือว่าบริเวณไม้กางเขนองค์พระเยซูก็ตามธรรมะก็เป็นไม้เหมือนกันแล้วก็ผมเห็นด้านข้างนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นรูปสลักใช่ไหมคุณพ่อ
1: เป็นรูป14ภาคครับ
0: รูป14ภาค
1: เพื่อรำลึกถึงก่อนที่พระเยซูจะรับทรมานและก่อนสิ้นพระชน
0: ก่อนโดนตึงกางเขนก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมทำจากไม้หมดเลยนะฮะโหก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณผู้ชมว่าโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลังนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มาจากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านซ่งแย้นี่แหละสวยงามจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่นอกจากจะเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวชุมชนที่นี่แล้วยังสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้ถูกต้องไหมคุณพ่อ
1: ครับครับเชิญมาแวะมาเยี่ยมทางยโสธรก็ส่งเสริมให้เป็นอันซีนไทยแลนด์พี่น้องก็มาเยี่ยมมาชมครับ
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไพฑูรย์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: นอกจากความน่ารักสนุกสนานของชาวชุมชนบ้านซ่งแย้แล้วชาวบ้านที่นี่ยังมีความผูกพันกับแย้มาตั้งแต่อดีตจนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านถึงขนาดมีการสร้างสัญลักษณ์รูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาและเมื่อเข้ามาภายในชุมชนผมก็เจอกับเจ้าแย้ตัวน้อยๆวิ่งออกมาทักทายอย่างไม่กลัวผู้คนครับนั่นเป็นเพราะความคุ้นชินระหว่างแย้กับคนเพราะชาวบ้านไม่ทำร้ายมันและไม่จับไปทำเป็นอาหารอย่างในอดีตปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่อนุรักษ์แย้ซึ่งในเมืองไทยคงมีไม่กี่หมู่บ้านหรอกมั้งครับที่จะเห็นความสำคัญของแย้ได้เท่านี
3: ้เฮ้ยหูทำไมวิ่งเฮ้ยวิ่งจิ๊กแซกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับไอ้ครับได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าเห็นรูตรงไหนนะฮะเอามือแย่เขาไปจับเจองูไม่ใช่เจอแย่เนี่ยแหละแย่เต็มไปหมดเลยแล้วเขาจะออกมาหากินทั่วไปประมาณเดือนไหนฮะ
4: ช่วงเดือนมกราคมพาประมาณนั้นครับ
3: มกราคมพาเราก็จะเห็นแย่ชุกชุมเลยที่บ้านซ่งแย่แห่งนี
4: ้ใช่ครับใช่เลย
3: ปัจจุบันนี้เนี่ยที่บ้านซ่งแย่เป็นเขตอนุรักษ์ครับให้พวกน้องแย่ได้ขยายพันธุ์ให้เขาได้เติบโตตามแหล่งธรรมชาติต่อไปนะฮะให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขา
5: หน้าวัดล้านขวดสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ทั้งวัดสร้างสรรค์มาจากขวด
3: หอระฆังหอนี้นะฮะสร้างจากขวดฮะคุณผู้ชมศาลาการเปรียญเขาก็ยังใช้ขวดในการสร้างฮะคุณผู้ชม
5: ไปถึงเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
6: โอ้โห
7: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
9: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทยเท่านั้นค
10: ่
9: ะ
10: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
11: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
12: เติมแมวเติม

0: จเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: อาหารแมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือกเนโกะโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
6: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
7: อาหารแมวเนโกะโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
11: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
12: ้หอมฟิน
11: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
13: ตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
14: เดี๋ยวมาพบกับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันงานนี้บอสบวยจะให้ผ่านโปรไหมติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นเป็นรายการต่อไปครับ
15: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

0: ผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอีกแห่งหนึ่งฮะที่มีความน่าทึ่งของจังหวัดยโสธรครับดูนี่ฮะคุณผู้ชมลองมองดูดีๆสิฮะว่าหอระฆังหอนี้เขาสร้างจากอะไรเห็นหรือยังฮะคุณผู้ชมหอระฆังหอนี้นะฮะสร้างจากขวดฮะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ฮะกุฏิพระหากเรามองข้างล่างดีๆที่เสานะฮะก็ใช้ขวดในการสร้างตรงกลางครับหลังนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมก็สร้างจากขวดนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมศาลาการเปรียญหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยนะฮะเขาก็ยังใช้ขวดในการสร้างฮะคุณผู้ชมแน่นอนครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดล้านขวดหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือวัดลาดเก่าจังหวัดยโสธรนั่นเองครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านพรพิพัฒน์นะครับและด้านหลังของผมกำลังทำกันอยู่เลยทำความสะอาดขวดนะฮะเป็นหลักฐานว่าขวดทุกขวดนะฮะที่นำมาใช้ในการประดับหรือก่อสร้างวัดมาจากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนนี
1: ้ของชาวบ้าน
0: ทำกันเองเลยแล้วท่านผู้ใหญ่ครับไปหาขวดเหล่านี้เยอะแยะมากมายแบบนี้ไปหามาได้ยังไงฮะ
1: ก็แรกๆก็มีผู้ใจบุญเขามาเจอแล้วก็ทำผ้าป่าขวดมาให้จะเอาขวดใส่รถ10ล้อรถ6ล้อมาเป็นขบวน
0: แล้วก็เรียกกันว่าเป็นผ้าป่าขวดเลยเหรอฮะ
1: ผ้าป่าขวดเอามาลงไว้ให้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ทำทุกอย่างภายในวัด

0: เอาละครับเรามาสู่อีกขั้นตอนนึงนะฮะนั่นก็คือขั้นตอนการตัดขวดนั่นเองครับคือเราก็ใช้เหล็กอย่างนี้เหรอฮะ
1: ครับใช้เหล็กเผาไฟ
0: อุปกรณ์คือแค่นี้เลย
1: มีแค่นี
0: ้ว่านี่คือจะตัดตรงฝั่ง
1: ครับจะตัดคอขวด
0: คอขวดตรงคอขวด
1: แล้วก็มาจุ่มน้ำ
0: แค่นี้เหรอฮะ
1: แค่นี้

0: และผมกำลังจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับสถาปนิกใหญ่ครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประดับวัดด้วยขวดแก้วครับ
1: ขออนุญาตครับ
2: นมัสการครับพระอาจารย์ครับ
0: พระอาจารย์ครับนี่คือกำลังใช้ขวดในการมันนำมาทำเป็นเสาใช่ไหมครับ
3: ใช่เอาขวดมาติดกับเสาตอนแรกก็ต้องหล่อเสาเสร็จก็ขวดมาติดรอบนอก
0: หล่อเสาด้วยปูนก่อน
3: ปูนก่อน
0: แล้วค่อยนำขวดมาประดับทีหลัง
3: ขวดมาประดับทีหลัง
0: อย่างเสาหนึ่งต้นเนี่ยพระอาจารย์ครับใช้ขวดประมาณกี่ขวดได้ครับ
3: หลายร้อยขวดอยู
0: ่แล้วอย่างส่วนอื่นๆในวัดเนี่ยครับมีส่วนไหนที่ยากเป็นพิเศษไหมฮะที่ใช้ขวดในการประดับ
3: ตรงที่สูงกับช่วงใต้คาน
0: ช่วงที่สูงกับใต้คานนะฮะ
3: เพราะใต้คานถ้าติดไม่ดีจะหลุดลงตามตูดเลย
0: คุณผู้ชมครับกว่าจะติดขวดแต่ละใบนะฮะต้องเป็นช่างมีฝีมือช่างเฉพาะเลยนะครับนอกจากความศรัทธาพลังศรัทธาแล้วยังต้องมีความเพียรด้วยนะฮะถึงจะทำให้งานทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ภายในวัดลาดเก่าไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเจอกับสถาปัตยกรรมต่างๆที่นำขวดมาเป็นส่วนประกอบในการประดับตกแต่งและวันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระอธิการสมพงศ์กิติชโยพาเราเข้าไปชมอุโบสถขวดแก้วที่ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายในซึ่งเป็นศาสนสถานต้นแบบหลังแรกของการนำขวดมาประดับตกแต่งครับพระอาจารย์ครับทำไมถึงได้มีการริเริ่มแนวคิดการนำขวดเหลือใช้นำมาสร้างเป็นพระอุโบสถลอยน้ำหรือแม้แต่จุดอื่นๆในวัดสิ่งปลูกสร้างก็คือใช้ขวดหมดเลยครับพระอาจารย์ครับ
1: ขวดเราเนี่ยเวลาเราเอามากินมาดื่มแล้วไปโยนทิ้งมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์แถมให้เกิดอันตรายต่อมวลมนุษย์ทีนี้ถ้าเราเอามาล้างมาขัดเกลามาติดมันก็ย่อมมีคุณค่าเวลาโดนแสงอาทิตย์โดนอาจจะมันจะ
0: เงา
1: เป็นเงา
0: ระยับ
1: ก็เหมือนคนที่อยู่ข้างนอกประเภทด้วยกินเหล้าเมายาเสเพถ้าเข้ามาในวัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีคุณค่าเหมือนกับขวดก็ทำให้ตัวมีคุณค่าก็เหมือนกับขวดนี่แหละ

0: ริเวณด้านในของพระอุโบสถกลางน้ำนะฮะแทบจะทุกตำแหน่งนะฮะสร้างจากขวดหมดเลยทุกตารางนิ้วนะฮะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยลองประเมินคร่าวๆไหมฮะว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างวัดด้วยขวดมาที่ใช้ขวดไปแล้วประมาณกี่ขวดได้ฮะ
1: ทั้งวัดอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ทั้งวัดก็อยู่ประมาณก็เกือบ2ล้านถึงจะ3ล้านแล้วปัจจุบันนี
0: ้2เกือบ3ล้านแล้วเหรอฮะ
1: ใช
0: ่2ล้านเกือบจะ3ล้านแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะนำขวดเนี่ยมาผ้าป่าหรือว่านำมาถวายวัดแห่งนี้ทำได้ไหมครับพระอาจารย
1: ์อ๋อยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที
1: ่
0: มอบข้อมูลต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับ
1: ยินดี
0: นมัสการครับ
1: เจริญพรเจริญพร

0: ที่เราได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของจังหวัดยโสธรเท่านั้นนะครับยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับและคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยสัปดาห์หน้าตอนวิหารเซียนแห่งเมืองชนถนนยมจินดาถนนสายแรกแห่งเมืองระยองพาทึ่งวิหารเซียนที่รวบรวมหุ่นปั้นเทพและเซียนมากที่สุดในประเทศไทย
2: คุณชายเอี๊ยะนะคะเป็นเทพทางด้านการศึกษาว่าประ

0: ชื่อสายกวนอิมพันกรนะคะท่านกวนอูนท่านจะมีหลายปางถ้าเป็นทรงม้าเนี่ยเหมือนกำลังออกศึก
1: สุดจะหาดูยากคุณทหารดินเผาของจริงจากสุสานจินซีฮ่องเต้ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่
0: หุ่นเหล่านี้ 2,000 กว่าปีกองธนูบ้างพลทหารบ้างแล้วแต
1: ่ท่าทึ่งชุมชนถนนยมจินดาถนนสายแรกของจังหวัดระยองธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองที่เต็มไปด้วยร่องรอยสุดทึ่ง
2: นี่คือร่องรอยนะฮะของตำแหน่งที่วางตู้เซฟของธนาคารนครหลวงไทยหรือว่าธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดระยองนะฮะ
1: บ้านหลังนี้เก็บตุ๊กตาโบราณที่มาแต่ละตัวชวนขนหัวลุก
2: แสดงว่าตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเคยไปอยู่ในโลงศพ
3: น่าจะอยู่เลยแหละน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเลือดจากศพอะน้ำหนองอะไรมันซึมมันถึงเลอะแต่ข้างหลัง

0: อะไรครับเนี่ย
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงราย
0: โอ้โหเปิดมาอย่างอลังการโอ้ธุรกิจใหม่ในบุ้ย CEO บริษัทปุ๋ย
2: สวัสดีครับทุกคนครับต่อไปนี้ทุกคนจะเรียกผมว่าบุ้ยดาราเราก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจเซตตัวบริษัทขึ้นมามีมูลค่ากว่าหลายหมื่นล้านบาทต่อไปนี้ต้องเรียกผมว่าท่านบุ้ยหรือ CEO บุ้ยเท่านั้นนะครับในการทำธุรกิจผมนั้นผมจะเล่าฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันหลายๆคนชอบแซวผมในคอมเมนต์บ้างชอบด่าผมรับหลังบ้างผมก็เลยจัดการคนเหล่านั้นจึงเกิดธุรกิจนี้ครับนั่นคือธุรกิจทำปุ๋ยไม่ต้องสงสัยครับคนที่เคยคอมเมนต์ว่าในทางผมไม่มีการฟ้องศาลครับผมจับทำปุ๋ยอย่างเดียวบริษัทของผมนั้นมีปุ๋ยมากมายมีครบตำแหน่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเทเลเซลเรื่องของแอดมินแต่ตอนนี้กำลังดูว่ามันขาดตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวต้องลองดูโอ้ยสากจังเฮ้ยทำไมมีฝุ่นขนาดนี้เนี่ยสงสัยผมรู้แล้วผมขาดอะไรผมขาดตำแหน่งแม่บ้านครับ
0: ขาดมากี่ปีแล้วล่ะ
2: ที่ CEO มาไปตามหาแม่บ้านเดี๋ยวเงินเดือนจะแพงผมต้องปลอมตัวครับจะได้ไปเจอคนจริงๆที่เขาตั้งใจทำงานจริงๆผมเป็นคนให้โอกาสคนครับใครที่มีความรู้มีความสามารถผมย่อมให้โอกาสเสมอเดี๋ยวไปดูกับการปลอมตัวของผมนะครับ
0: อ่ะให้เวลาแกปลอมตัวหน่อย
2: เฮ้ยทำอะไรน้อง
3: มาสมัครงานจ้ะ
2: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
3: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
2: เฮ้ยไม่ใช่
3: เอาไ
2: ม่
3: ใช่ละ
4: หากเต็มใจจะโดนรบกวนก็จะชวนมารวมหัวใจ
5: นั่งทำงานบ้านไม่ให้มาเต้นคำพูดพี่ไม่มีความหมายใช่ไหมไม่ได้ฟังเลย
2: มึงเพื่ออะไรอ่ะ
0: เนี่ยชงให้นะครับพี่บวยไม่สั่งนะ
6: ใช่พี่บวยไหมครับพี
2: ่ครับ
6: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ดีกันแล้วเหรอพี
2: ่ฮะ
6: ดีกันแล้วเหรอครับ
2: ดีแล้วครับ
6: ฮะ
2: ดีอะไร
7: การชงกาแฟของแม่บ้านเนาะมันจะใส่น้ำเนี่ยไม่ถึงครึ่งแก้ว
8: จริงๆแล้วพี่แม่บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะเขาก็บอกให้ชงแค่ครึ่งแก้ว
7: อ้าวแล้วหนูทำไมดื้อ
8: หนูคิดว่ามันเหมือนอีกนิดนึงเขาชมว่าหนูครีเอทีฟค่ะ
7: ไม่จริงอ่ะ เสียงหายเลยพี
2: ่ เขาเถียงพี่ต้องเถียงกลับพี่เราเป็น
7: คือพอดีเจอไม่เคยเจอแม่บ้านสวยไม่เคยเจอแม่บ้านสวยเสียงหาย
8: ขอบพระคุณ
0: เหตุเกิดณบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อ CEO ปลอมตัวเป็นคนส่งปุ๋ยเพื่อตามหารักแท้บ้าไงตามหาแม่บ้านแท้ๆนี่แหละหมออย่าบอกนะวันนี้คือคนที่จะสมัครแม่บ้าน
2: เฮ้ยทำอะไรน้อง
3: มาสมัครงานจ้ะ
2: มาสมัครงาน
3: จ้ะมาหางานทำจ้ะ
2: แต่งตัวไม่เข้ากับน้ำเสียงเลย

0: เมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพอยู่แถวบางกรวยตอนนี้ไปอยู่ปทุมแล้วจ้ะ
1: โอเคทำไมอยู่บางกรวยไม่ได้อ่ะ
0: เขาอยู่บางกรวยเขาอยู่กับผัวเก่าแล้วก็เลิกกันแล้วมันก็ตรงเนี้ยว่าจะไปเผาบ้านผัวเก่าอยู่ไปได้กันไหม
2: โ
0: อ
2: ้โห
3: ถ้าทานจะอาฆาต
1: ไปโกรธแค้นอะไรเขา
0: ไม่ได้โกรธลืม
1: เวลามัน
0: โกรธ
1: อะไร
0: เมื่อกี้บอกเวลามันผ่านมานานแล
3: ้
0: ว
3: บุ้ยอย่าหลุดดีเนี่ยเทปนี้ดูบุ้ยเสียสมาธินะ
1: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
0: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
1: เฮ้ยไม่ใช่
0: เอาไว้ใจเหรอไม่คุ้นหรอกคิดมากไปแล้วนะ
1: อย่าพึ่งดิจะไปทำงานเหรอ
0: จ้ะ
1: อยากทำอะไรอ่ะ
0: จริงๆแล้วอยากเป็นแม่บ้านเต็มเวลา
1: อยากเป็นเลยนะ
0: แม่บ้านเต็มเวลา
1: แม่บ้าน
0: ทำไมพี่ก็อยากเป็นแม่บ้านแต่ไม่ได้อยากเป็นแม่บ้านของพี่นะ
1: พี่ไม่ได้พูดว่าแบบนั้นหมายถึงว่าที่บริษัทเนี้ยเขามีประกาศรับสมัครแม่บ้านพอดี
0: ฮะ อยากเล่นละครนะ ว่างแล้วไม่ได้ใช้ฝีมือ
1: เหมือนกันเลย
0: จริงเหรอพี่ที่นี่มีหรอ
1: ที่สิน้องพี่ไม่ได้จะพูดเล่นอะไรไปพี่อะแม้ว่าพี่จะเคยเป็นคนเลี้ยงมาก่อนแต่พี่ก็กลับตัวกลับใจแล้วน้อง
3: เล่นเองชงเองเฮ้ย
0: ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกน้องพาไปสมัครงานก่อนสิ
1: น้องไม่ต้องเชื่อพี่หรอกน้องแค่นั้นเอง
0: แอคติ้งมันพอดีกับบทเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพี่พาน้องไปสมัครงานป่ะ
3: เออเนี่ยชอบเล่นอะไรล่อแหลมเนี่ยแค่พาไปสมัครงานก็จบแล้วเนี่ยเล่นใหญ่กันทั้งคู่เลยครับและวันนี้เราก็อยู่ที่บริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตปุ๋ยเจ้าทิพย์ของในบุ้ยเขาล่ะครับ
1: แนะนำตัวเองสิ
0: ชนกวนันท์รักชีพค่ะ
1: ทำไมถึงมาสมัครอยากเป็นแม่บ้านอ่ะ
0: ดุจังเลยค่ะ
1: เอ้าเอ๊ะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเราดุยังไงดี
0: ไม่ดุค่ะไม่ดุค่ะไม่ดุค่ะ
4: นี่คาแรคเตอร์ปกติ
1: ชีวิตปกติเป็นแบบนี
5: ้เก่งไม่เหมือนปกติ
3: ใช่แกนะไม่ปกติบุ้ย
1: มึงต้องการเลยจะกู
0: ต่อเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาสมัครงานค่ะก็อยากได้ตังค์แต่ว่าอยากเป็นแม่บ้านด้วยค่ะอยากเป็นแม่บ้านฟูลไทม์แบบเลี้ยงลูกดูแลบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
3: โอ้ความฝัน
1: เป็นแม่บ้านที่ได้ตังค
0: ์ใช่คล้ายๆแบบว่าเป็นแม่บ้านแล้วก็มีผัวแล้วก็ผัวให้เงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะ6หลัก7หลักก็ได้ค่ะ
3: โอ้โหหลักเยอะซะด้วย
6: แล้วได้ผัวยังคะ
3: แล้วเลขาไม่ถามเองอ่ะ
1: ถามสิถามเขาสิ
6: ต้องให้ท่าน CEO ถาม
1: อ๋อ
3: มันเป็นเลขาหรือ CEO เนี่ย
0: ยังไม่ได้ยิน
1: ด้วย
0: ไม่ได้ยินเอาใหม
1: ่มีหรือยัง
0: ผัวล่ะคะ
1: ได้หรือยังครับได้หรือยัง
0: ก็เคยมีผัวเก่า
3: สะเทือนอีกแล้ว
0: ก็อย่าล้างกันไปแล้วนะคะไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรกันว่างค่ะว่าง
1: เล่นเองเลยเล่นเองเลยเล่นเองเลย
0: คุณเล่นอยู่คนเดียว
1: เล่นเองเลยหมายถึงว่าที่บอกว่าอยากมีอะไรเงี้ยคนเลี้ยงอะไรมียังครับ
0: ตกลงไม่ได้สนใจเรื่องงานสนใจเรื่องอยากเลี้ยงสนใจเรื่องอยากเลี้ยง
1: ผมไม่ใช่ผมพูดจากคำพูดของคุณ
0: อ๋อก็จริงๆเราไม่มีค่ะเลยต้องมาหาสมัครงานนี่แหละค่ะทำได้หมดเลยค่ะดูแลลูกนี่โอ้ทำได้หมดนะคะ
1: ไม่เข้าใจผิดหรือเปล่าครับผมต้องการแม่บ้านที่มาทำความสะอาดไม่ใช่ว่ารับดูแลลูกครับ
0: เออหรอคะ
1: ลูกกี่คนครับเนี่ย
0: สองคนค่ะ
1: นิสัยเป็นไงหน้าตาลูกเป็นไงบ้าง
0: เออนิสัยดีเหมือนแม่หน้าตาดีเหมือนแม่ทุกอย่าง
3: โชคดีไม่ได้พ่อมาเลย
1: พ่อเขาเป็นไงพ่อเขา
0: อย่าไปพูดถึงนะคะเราไม่อยากพูดอะไรร้ายๆถึงเขาอะค่ะมันผ่าน
3: แค่นึกถึงก็ร้ายแล้วเนี่ย
1: ทุกวันนี้ยังมีคนมาด่าพ่อเขาอยู่เลยนะรู้ไหมยัง
0: ไม่รู้เป็นคนไม่เสพสื่อค่ะไม่เสพสื่อไม่วาน
1: พ่อเขาเป็น10ปีแล้วนะ
3: อันนี้เขารู้สึกส่วนตัวแล้วแกเนี่ยความอัดอั้นบวยแล้วคร
1: ับ นี่ผมสมัครงาน
0: อันนี้มันอะไร
1: คุณไม่เป็นเขาคุณไม่รู้หรอก
0: สมัครงานไหมคะ
1: เขาไปทำงานไหนก็จะมีคอมเมนต์ไป
3: เอออันนี้ไม่มีในบทนะ
1: ผมเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้แม่บ้านฟังแล้วประธานโทษแม่บ้านที่ทำในถนัดด้านไหนยังไงบ้างทำงานพวกล้างจานอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: โอ้โหคือมันล้างเงาแบบโอ้โหคนหาเลขเลยค่ะ
1: อันนี้เป็นตลกคือเป็นคนชอบเก่งเรื่องการล้างจาน
0: ล้างจานเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยค่ะอยากล้างจานเงียบๆคนเดียว
1: แต่ว่าคุณอยากทำงานบริษัทนี้เรียกเงินเดือนเท่าไหร่ครับ
0: แล้วแต่เจ้านายจะกรุณาจะให้น้อยเกินไปเหรอคะเดี๋ยวเรียกก็ได
6: ้ร่วมงานกับผมได้ใช่ไหม
1: ก็เขามาสมัครงานเขามาสมัครงานเราบริษัทเราก็ต้องร่วมงานกับเราสิก็คือเราตอนนี้พร้อมเริ่มงานเลยไหมครับ
0: นี่คือ CEO เขาแต่งตัวอย่างเงี้ย
1: คุณจะมาดูครึ่งล่างหมดสิครับคุณดูครึ่งบนก็พอ
6: คุณชอบดูครึ่งล่างเหรอครับ
3: เนี่ยชงมาแต่ละอย่าง
7: คุณชอบดูครึ่งล่าง
1: ผมจะถามอะไรแล้ว
7: คุณชอบดูครึ่งล่างนะครับ
3: เฮ้ยหยุดแกสภาพเวกพีแค่นี้ดีกว่าก
1: ลับมาเข้า

0: ู่โหมดปกตินะครับก็ยังเป็นคุณชนกวนันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงอยากเป็นแม่บ้านอยากรู
1: ้ก็จริงๆแล้วคือชอบเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็จะแน่นนิดนึงไงแต่ว่าใจก็อยากทำแต่ว่าในชีวิตจริงคนเรามันก็ต้องทำงานแต่ก็เคยมีประสบการณ
0: ์เคยมีเนาะ
1: เคยมีพอดีผัวเก่าอ่ะผัวเก่าอ่ะเป็นฟูทามัม
2: เนี่ยก็วนกลับเข้ามาได้
0: ติดอะไรกับผัวเก่าบ้างครับคุณพูดแต่ผัวเก่าตลอดเวลา
1: ปล่อยไปแล้วล่ะค่ะ
0: ไม่ได้ติดอะไรได้แล้วครับเนี่ย
1: มีใหม่ใครเขาจะบอกล่ะ
2: นั่น
1: ล่
2: ะดิแกจะไม่รู้ก็ได้นะ
0: โอเคผมเข้าใจคุณแล้วผมเข้าใจน้ำเสียงคุณพจน์จะได้แบบดูแลลูกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ชอบ
0: ลูกโตแล้วนี
1: ่ก็ชอบจักรีเจ้าการ
0: คนนั้นก็ไม่ได้ช่วยเลยเหรอคนนั้นน่ะ
2: เนี่ยไปนำเข้าตัวเองตลอดอะ
3: อย่าไปนำเข้า
1: ผัวเก่าเลยนะ
0: ไม่ได้ช่วย
1: ไม่ค่อยชอบพูดถึงผัวเก่า
0: เอ้าเมื่อกี้ยังพูดอยู่
1: เมื่อกี้คุณถามประสบการณ์การทำงานก็เลยต้องบอกนิดนึงไม่อยากให้กระทบเขา
0: ไม่อยากกระทบเขา
2: โดนทุกดอกแล้วบอกว่าไม่อยากกระทบ
0: แพ้มากกว่านี้ดีกว่าตอบคำว่ามากกว่านี้ดีกว่า
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะเน
0: ี่ยอันนี้ไหนๆตุ๊กมาแล้วอยากเป็นแม่บ้านเดี๋ยวจัดให้อ
1: ยากเป็นฟูลไทม
2: ์เฮ้ยสงสัยจะได้เป็นฟูลฟลอร์ยกชั้น
0: ทำดีได้ทำแม่บ้านต่อไปถ้าทำไม่ดีอาจจะเป็นปุ๋ย
1: ว้ายไม่มีทำไหนดีเลยอ่ะ
4: ทำให้ดีๆนะเพราะแล้วมาผิดมาขอโทษไม่ได้นะ
0: คุณต้องการอะไรจากผมอ่ะ
4: ขอโทษต้องจริงใ
1: จได้ๆต่อเดี๋ยวจะได้เล่นต่อ
4: 5 4 3 2
0: กูไม่พูดไปเลย
2: เนี่ยส่งให้อ่ะบุ้ยก็ไม่เล่นเนี่ย
1: อุตส่าห์กิ๊บ
2: เออขอโทษมันจริงใจหน่อยเข้าใจไหมบุ้ย
1: พูดสิ
0: ไม่พูด
2: เออวันนี้บุ้ยดูเรียบร้อยนะผิดปกติไม่ต่อปากต่อคำเลยพักสักครู่ช่วงหน้าถึงเวลาแม่บ้านฟูลไทม์แต่กลายเป็นฟูลฟลอร์จะเป็นยังไง
1: เก็บจานให้ได้นะคะมาค่ะไม่มีอะไรทำ
2: พนักงานเขาเก่งใจซะด้วยนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่เหรอครับเป็นแม่บ้าน
0: ทำความสะอาดให้ดีๆนะทำแล้วพวกเราก็ทำสกปรกให้เต็มที่ได้เลยนะคะ
2: แม่เดี๋ยวกลับมาชมกันครับ
5: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
6: Thai Vibe World Class Drive

0: teacher hot team to Thailand. Sing partnered with teacher hot F1 team.
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์เพื่อสารดัดใจมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ
3: ่
4: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
5: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกที่จะแก้แค้นเถ
14: อะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
18: โทรออก

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่า

0: นี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
1: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
1: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
6: ดึกแล้วนอนกับสันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
7: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
8: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
9: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
3: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed
4: ร่วมกันมันกว่าโซดาดิโอ
5: ก่อนแม่บ้านจะลงมือทำงานนะครับก็ต้องมีแม่บ้านรุ่นพี่พาเดินดูงานกันสักหน่อย
6: ทำงานเลยเหรอ
7: เจ๊จะแนะนำสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยนะ
6: จัดจ้านจังเลย
7: อะไรจ๊ะ
6: จัดจ้านจะตบเลยเหรอแทนส่วนตัวสินะ
7: มาทำงานขยันขยันหน่อยนะเขาเทสกันอยู่ทำเสียงเบาๆอย่าส่งเสียงดังต้องมีความเกรงใจสมบัติผู้ดีกันบ้างที่อ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ย
6: ทำงาน
7: แล้วเนี่ย
6: ทำงานแล้วจ้ะ
7: อ๋อครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลาทำงานก็ทำให้เต็มที่นะครับเวลาจะรู้หรือเปล่าว่
6: า
7: ทำถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะให้แบบว่าดูแลสวัสดิการเลิศนี่ดูแลให้ดีนะแต่ต้อนรับดูซิต้อนรับเขายังไง
8: สวัสดีค่ะ
7: ดีมาก
8: เชิญค่ะเชิญค่ะ
7: เลิศ
8: ด
7: ีมากดีมากไปแล้วนะเดี๋ยวฝากแม่บ้านก่อน
6: ไปแล้วหรอ
7: คุณแม่บ้านขาเดี๋ยวฝากพนักงานหน่อยนะคะ
8: เพื่อดีค่ะ
7: ดูแลดีๆนะคนเนี้ย
9: ได้ค่ะ
7: เลิศ
9: เลิศเลยใช่ไหมคะ
7: เอาเต็มที่นะ
5: แล้วแกจะเดินประคองนมทำไมเนี่ยนมแกจะล่วงเหรอบุ้ย
6: เชิญเลยค่ะคนเยอะมาก
5: โอ้มาถึงก็ทำงานเลยนะครับเช็ดตรงเช็ดโต๊ะนี่พนักงานได้ทานข้าวสบายๆ
6: ค่ะดีค่ะ
7: ทุกคนคะแม่บ้านใหม่ทำความสะอาดเทสนะอุ้ยไม่มีวิกแล้วลืมไปทำความสะอาดให้ดีๆนะทำแล้วพวกเราก็ทำสกปรกให้เต็มที่ได้เลยนะคะ
5: แน่ชี้นำซะขนาดนี
7: ้นี่สกปรกแม่บ้านทิชชู่ทิชชู
6: ่จ้าๆๆ
7: ทิชชู
6: ่โทษนะคะ
5: โอ้มารยาทดีซะด้วย
7: ปากเขามันปากคุณที่เขามันเช็ดปากด้วย
5: โอ้ดีไม่เอาที่เช็ดโต๊ะมาเช็ดปากเกือบไป
7: พี่คนนี้เขาพอบาลัยเมื่อกี้โพสโปรโมทสินค้าเยอะไปหน่อยคนนี้พอบาลัยหน่อยนู่นน่ะพอบาลัยหน่อยโปรโมทสินค้าเป็นไงครับเป็นไงดีเห็นไหมแม่บ้านให้เต็มที่นะคะ
6: โอเคนะคะคุณพี
5: ่แม่บ้านที่ไหนก็มีนวดสับเยี่ยวเนี่ย
6: กินให้อร่อยนะคะนั่งได้เลยค่ะ
5: นี่โรงอาหารบริษัทไอคอนิกนะครับนี่มีข้าวอาหารกลางวันเลี้ยงพนักงานซะด้วย
6: อุ้ยกินเค็มมันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะต้องกินอย่ากินเลยค่ะเนาะอย่ากินเลยเนาะสุขภาพเดี๋ยวแฟนที่บ้านว่าต้องกินของหวานอร่อยกว่า
10: เพราะว่าคือของ
6: รู้จักเปียตุ๊กมั้ยคะเปียตุ๊กอร่อย
5: นี่เจ๊ขายของนี่ก็คิดค่าโฆษณาซะเลยนี
6: ่สวัสดีค่ะอร่อยมั้ยคะ
11: อร่อยครับ
6: ขอกินด้วยได้มั้ยคะ
11: ได้เลยครับ

0: ดีค่ะอร่อยไหมคะเอาอะไรเพิ่มไหมคะขอรับอะไรเพิ่มบอกนะคะ
1: ทำเป็นรีเซพชันเลยตอนนี
2: ้คุณไม่จับเหรอคะคุณเรื่องไงทำงานในบ้านไม่ได้ทำงานรีเซพชัน
1: บิว
2: CEO
1: บิว
2: CEO ไง
3: เออต้องบิวหน่อยครับ
1: อะไรด้วง
3: ทำไมทริปนี้บวยไม่กล้าสั่งนะ
0: ล้อเหรอครับเป่าให้นะคะเป่าให้นะคะโอเคค่ะเย็นแล้วค่ะ
3: โอ้โหดูแลดีเกิน
0: กินให้อร่อยนะคะ
3: บอกเลยครับว่าพื้นเนี่ยเหยียบไปลื่นแน่นอนแล้วครับฝุ่นไม่มีทางมี
0: ค่ะขอโทษค่ะ
3: กวาดแล้วก็ถูวนไปวนมาซ้ำๆแล้วครับรับรองว่าสะอาดชัวร์บอกแล้วแม่บ้านฟูลฟรอขยันซะด้วย
4: ไม่ต้องทำตลอดเวลาก็ได้ครับทุกก็คือหมายถึงว่าปกติก็เดินอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีอะไรก็ค่อยทำตามปกติเลยเหมือนปกติ
5: เป็นแม่บ้านหนึ่งวัน
4: เฉยๆเป็นแม่บ้านหนึ่งวันเฉย
0: เก็บจานให้ได้นะคะมาค่ะไม่มีอะไรทำ
3: พนักงานเขาเก่งใจซะด้วยนะครับ
0: ไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่แล้วครับเป็นแม่บ้านของหนูหมดแล้วเหรอลูกมาจ้าอิ่มไหมเติมอีกไหมมาค่ะ
3: โอ้นี่ครับเก็บจานล้างจานจริงนะทำไปเล่นไป
4: เหมือนจ้างมาทำงานแม่บ้านจริงๆเลยเนาะเหมือนจ้างมาทำงานแม่บ้านจริงๆหูไม่ดีด้วยใช่ป่ะหูไม่ดีใช่ป่ะ
5: ฝากอะไร
4: ต้องคอนเซ็ปต์อะไรก็ต้องคอนเซ็ปต์ตรงนั้นก็จะไม่ฝาก
3: ไหนต้องสั่งที่บอสั่งก็ทำดิเนี่ยบวยไม่กล้าสั่งต้องให้ผู้จัดการมาช่วยสั่ง
0: เออเอากวาดบ้านก่อนนะหาค่ะค่ะ
3: สั่งให้ร้องเพลงซะด้วย
4: ขอแกมมี่นะ
0: ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมเปล่ารักนะน้ำตาที่ลินไหลเสียงดังได้เลยใช่ไหม
4: จริงไหมที่แต่ก่อนแต่งตัวเหมือนตาทะยังถามมาสิ
3: ไอ้นี่ก็รู้อดีตเขาดีเหลือเกิน
0: เรารบน้ำตาที่รินไหลไทยกับฟ้ากับใบไม
3: ้อย่าไม่กวาดขึ้นมาเอาลงไปเจ๊
0: แต่ไม่ใช่เธอไม่มีวันเพราะเธอไม่มีความ
4: ไม่เรื่องไม่ฟัง
3: เป็นคนฟังก์ชันเดียวทำได้ทีละอย่าง
5: โตแต่ก่อนแต่งคนทัศน์ยังจริงไ
0: หมทัศน์ยังเหรอมีร้องได้ทุกเพลงเลยเพลงอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
3: โอ้แล้วก็เต้นได้ด้วยนะรู้ไวเลย
0: รู้ไหมหากเต็มใจจะโดนรบกวนก็จะชวนมารวมหัวใจก็คิดว่าช่วยหน่อยก็แล้วกัน
2: การทำงานบ้านไม่ใช่การเต้นคำพูดพี่ไม่มีความหมายใช่ไหมไม่ได้เลยฟังเลย
4: มึงเพื่ออะไรอ่ะ
3: เนี่ยชมให้นะครับพี่บวยไม่สั่งนะ
5: บริษัท
4: กูเข้าใจคนแยกไม่ได้
5: แยกไม่ได
0: ้ซิคาดิตคือ
4: เนี่ยเขาก็ทำตลอดเลยมันโหลดโปรแกรม
5: เ
4: ลย
5: ม
4: ัน
5: ทำตลอดถ้าพี่ให้เปลี่ยนก็เปลี่ยน
3: ถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเดียวนะครับบอกเลยนี่แหละครับฝันอะไรไม่ฝันฝันอยากเป็นแม่บ้านเขาไม่ได้อยากเป็นแม่บ้านแบบนี้เขาอยากเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆมีผัวเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ใช่แม่บ้านทำความสะอาดบริษัท
0: เชิญค่ะ
3: ในเมื่อสถานการณ์มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับเราก็ต้องปล่อยตัวบ้างแล้วครับตัวสกปรกลงไป
6: มีไหมครับ
3: โอ้โหอันนี้ไม่ใช่พนักงานจริงบริษัทนี้นะครับปกติบริษัทนี้พนักงานเขามีมารยาทมีแต่ไอ้นี่แหละครับไม่มีมารยาทขนาดพนักงานเขาเองยังรังเกียจเลย
6: ไหวไหม
3: ไอ้ขนาดนี้ไปหาหมอดีกว่า
4: เออขอเองช่วยหน่อยเอาละ
6: ไหวป่ะพี
3: ่มันนะไหวแต่เจ๊อะไหวไหม
6: ไม่ไหวแล้ว
4: ฮะ
6: พอพี่ค
0: ุณอันนี้เป็นแก้วที่ใช้แล้วใช่ไหมเป็นแก้วใหม่นะคะ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: โอ้โหแล้วปากมันห้อยเหรอวะไงวะเนี่ยตักข้าวไม่เข้าปากเลยก็กินคำเล็กๆสิวะ
7: กิน
3: โอ้โหนี่ปากรั่วซะด้วยกินน้ำก็โอ
8: ้โอ้ย
7: นี่พี่ผมมาแล้ว
3: สถานการณ์แบบนี้นะครับหาพวกซะแล้ว
9: ไว้เออถ่ายไว้ถ่ายไว้ใช่ๆเกิดอะไรขึ้นมันก็เกี่ยวกับเราไงใช่ๆๆๆแต่ว่าถ้าตามหลักอ่ะเราต้องให้เขารับประทานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปเช็ดใช่มั้ย
10: ใช่
9: งั้นเดี๋ยวรอให้เขาเลอะไปไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยเช็ด
4: มีอะไรนี่คืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับ
9: อ๋อไม่มีอะไรคุณเขาเลอะเทอะเดี๋ยวให้เขาคุณเขาสกินให้เสร็จก่อน
4: เราสามารถไปบอกเขาได้ว่ากินให้มีมารยาทได้นะครับ
9: ว่าบอก
4: โอ้โหน่าเกลียดอ่ะเสียงอะไรไม่รู
3: ้แหมถ้าเป็นไม่รู้เรื่อง
4: ถ้ากินอย่างเงี้ยบอกเขาว่าไปกินที่อื่นไปทำงานที่อื่นก็ได้
9: โอเค
4: เพราะเรามาแค่วันเดียวอยู่แล้ว
9: นี่พูดจริงเหรอเนี่ยนี่นึกว่าพี่แกล้งเหรอเนี่ย
4: ไม่ได้แกล้ง
9: ขอโทษนะคะพอดีมันมีท่านอื่นอยู่ด้วยเยอะอาจจะให้ช่วยให้เรียบร้อยนิดนึงค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษอาจจะไม่สะดวกอิ่มแล้วหรือยังคะจะได้เก็บโต๊ะให
11: ้
9: ค่ะ
11: แป๊บนึงครับพี
9: ่ได
11: ้น้องยังกินไม่หมดเลยครับ
9: อาจจะรบกวนหน่อยครับพอดีท่านอื่นเขาแจ้งมาค่ะ
4: นิสัยมารยาทสามแบบนี้มาทำงานที่นี่ได้ไง
9: บ้าไม่กล้าบอกให้บอกตลกหรือให้บอกจริง
4: บอกไปเลยเพราะว่าเขาไม่เห็นหน้าพี่อยู่แล้วเขาเห็นหน้าตุ๊กเขาเห็นหน้าตุ๊ก
9: ทุเรศที่ไห
3: นยังดีนะครับโปรแกรมนี้ยังมีระบบกันกรอง
9: อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้ช่วยเก็บให้ไหมคะ
7: เก็บเลยก็ได้ครับ
9: ได้ค่ะเก็บเลยนะคะ
7: ได้ครับได้ครับ
9: ขออนุญาตนะคะกินแล้วนะคะ
11: ฮะกินสักหน่อยก่อน
3: เดี๋ยวจะกินอีกนึกว่าจะไปแล้ว
11: น้ำให้พี่ด้วยนะ
9: ยังไม่เรียบร้อยหรอคะ
11: ครับเพิ่งอีกนิดนึงครับพี่เพื่อนั่งคุยเรื่องงาน
7: งานอะไร
9: เดี๋ยวอาจจะให้ช่วยทำความสะอาดโต๊ะให้ก่อนนะคะมาเปลี่ยนที่นั่งก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทำความสะอาดโต๊ะให้ก่อน
7: นั่งนี่เหรอ
11: เออนั่งนี่ก็ได
7: ้นั่งนี่ก็ได้ครับ
9: เปลี่ยนโต๊ะใช่ไหม
7: ใช่ครับ
3: เนี่ยเจก็เป็นคนดีซะอย่างเงี้ยพวกเราแกล้งเจก็ดูแย่สิแล้วเราหยุดไหมจะไปหยุดทำไมล่ะ
11: ติดคอ
3: มาดูครับว่าความอดทนของเจ๊จะได้แค่ไหนเพิ่งจะเก็บเสร็จตรงนี้ลกเลอะเทอะอีกแล
11: ้
3: ว
11: โทษ
9: คุณคะขอโทษมากๆนะคะตรงนี้ไม่เป็นที่สาธารณะค่ะอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้จริง
4: ๆเดี๋ยวพวกผมไปอยู
9: ่ตรงนี้ได้ค่ะในการรบกวนให้ดูแลความสะอาดให้หน่อยนะคะเดี๋ยวท่านอื่นจะเขาจะว่านะคะ
3: เออเป็นการด่าแบบสุภาพอ่ะนะพูดดีนะแต่ไปเจ็บไงก็ไม่รู้
4: กินเลอะเทอะฮะ
11: เอ้าใช่พี่บวยไหมครับพี
4: ่ครับ
11: สวัสดีครับพี่
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
11: ดีกันแล้วเหรอพี
4: ่ฮะ
11: ดีกันแล้วเหรอครับ
4: ดีแล้วครับ
3: เทปเนี้ยไม่เหมือนแกล้งเจ๊หรอกเหมือนแกล้งบวยโดนทุกดอกตั้งแต่เปิดรายการมาแล้วเนี่ย
4: เคยรู้จักไหลตายไหมอ
11: ะไรนะพี
4: ่ไหลตาย
11: ไหลตาย
3: อ่ะย้ำอีกสักทีนึง
11: สรุปดีกันหรือยังพี
4: ่ดีอะไรครับ
11: อ๋อเฉลยยังพี่ผมจะได้กินเฉลย
3: พอแล้ว
11: พอแล้ว
4: ขอโทษเขาด้วย
9: แกงใช่ไหมแกงใช่ไหมไอ้เก็บเองเลย
3: พอรู้แกปุ๊บเท้าซะเอวเลย
9: สดเช็ดโต๊ะด้วย
3: พักสักครู่ช่วงหน้าแม่บ้านคนนี้จะเจอกับอะไรอีกบ้างเน
12: า
3: ะ
12: โนราอยากกินบราวนี่
3: โนราอยากกินบราวนี
12: ่ข้าพี่ตาโยอะไรละจ้าแม่บ้านไอ้ตาไม่ร้องไ
9: ห้คุณต้องมาทำอะไรแบบนี้มันดีใช่ไหม
3: เดี๋ยวกลับมาสรุปกันต่อครับ
13: ล้อกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
14: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
15: เยอะนะ
16: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ

0: Thailand. Sing partnered with TGR Hearts F1 Team.
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: when skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your vaseline
2: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสาน gluta glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ไทยไฟว์เวิลด์คลาสดรายว์

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: ล้อกันเล่น
6: อะไรครับนี่
0: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงราย

0: เริ่มเลยนี่แม่บ้านพี่แอม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่บ้านใหม่รับ
1: ไม่รับ
0: นี่ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งชื่อคุณแอป
1: ฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะ
2: ได้ครับได้ครับ
3: ทำงานกี่วันแล้วครับเนี่ย
1: วันแรกค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อวันแรกเลยเหรอ
1: ทดลองงาน
0: อยากเป็นแม่บ้าน24ชั่วโมง
3: ได้กี่ชั่วโมงแล้วครับ
1: เกือบ10แล้วค่ะ
3: เกือบ10แล้วเหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหพอพูดปุ๊บ CEO ล้มเลย
1: ใช่จะมาโค่น CEO
0: ฝาก
1: ได้ค่ะได้ค่ะได้ค
4: ่
1: ะ
4: โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวใช่ละ
3: พี่บัวอย่างงี้ผมใช้ได้เลยใช่มั้ย
0: ใช้ได้ครับถามว่า
3: ใช้ได้แบบปกติเหมือนแม่บ้าน
0: เหมือนแม่บ้านเลย
3: ผมขอนี่ได้มั้ย
1: ได้ค่ะ
3: เป็นกาแฟครับ
1: ค่ะ
3: แต่ผมอ่ะกินได้แต่แบรนด
1: ์ซึ่งมันมีในโลกอย่างนี้นะคะ
3: มีครับ
1: โอเคโอเค
0: ฉีกซองน้ำร้อนใช้เลย
3: ใช้เลย
1: เติมน้ำตาลไปเพิ่มไหมคะ
3: ไม่เติมดิเพราะว่ากาแฟมันปราศจากน้ำตาลมันดีอยู่แล้วคร
0: ับ ความร้อนกี่องศา
3: เอาเป็นร้อนที่เกินร้อยองศามาแล้ว
1: เกินมาแล้วแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่ง
3: แป๊บเดียวพอ
1: เอาพักกี่วินาทีคะอยากได้ความแบบชัดแม่นยำเลยค่ะ
3: เดี๋ยวผมขอลองชิมดูก่อนว่ามันได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ว่าแบรนด์กาแฟแบรนด์พี่
3: บ้างเยอะแล้วผมจะคุยงานเป็นแม่บ้านคุยเยอะอย่างนี้ผมไล่ออกแล้วเนี่ย
1: พูดมากเกินไป
3: ใช่ใช่ใช่ใ

0: ของกาแฟ
1: ท็อปฟอร์มซะด้วย CEO อีกท่านหนึ่งเนี่ย
0: แม่บ้านอะไรแม่บ้านผมจ้างมาไม่เคยคุยเยอะขนาดนี้เลย
2: เอ็นเอ็นเตอร์เทนค่ะ
0: น่าจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงพอผมว่า
3: อย
0: ู
3: ่ย่านนี้พี่
2: โดโอเค
3: ช้อนก็ตรงนี้ค่ะ
2: จ้า
3: ช้อนตรงนี้
2: แล้วกาแฟแม่
3: กาแฟอยู่ชั้น3ค่ะ
2: กาแฟ
3: ชั้นข้างบนห้องเป็นของเจ้านาย
2: ได้เอากาแฟ
4: แต่แม่บ้านท่านขอให้ใช้ลิฟต์ใช่ไหมครับให้เดินขึ้นใช่ไหม
2: ได้อุ้ยเดินแค่นี้สบาย
1: พวกแกเนี่ยนะก็ช่างแกล้งเจ๊
2: เดินได้โอ้ยแค่นี้เองจะได้กล้องจะได้เดินด้วย
0: ว่ามาที่ไปมาเป็นไงบ้าง
5: ขออนุญาตค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับอันนี้แม่บ้านชื่ออะไรครับเนี่ย
5: ชื่อตุ๊กค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแม่ตุ๊ก
5: ท่านอื่นรับเครื่องดื่มไหมคะ
6: ผมเป็นนักข่าวของพี่เลยก็ได
5: ้ค่ะ
6: แล้วก็
1: คนที่ไหนฮะ
6: คนนครศรี
1: พูดได้เลยเพราะว่านี่พ่อคนใต
5: ้คนใต
6: ้ผมก็กระนุ่มนิดหน่อยไ
5: หมนมนม
6: นมก็ได
5: ้นม
6: ไม่ได้ก็ได้ครับกับสามเท้าสามแก้ว
5: นมไรอัน
6: นมไม่ได้ก็ได้
1: พูดช้าๆเขาฟังไม่ชัดเขาพี่ตุ๊กก็เป็นคนพูดเร็ว
5: นมผันพื้นนมผันพื
6: ้
5: น
6: บราวนี่
5: บราวนี
6: ่
5: นมใต้ไม่ต้องนมใต้นม
1: ผลไม้มีอะไรบ้างผลไม้ที่อยากกินนะ
6: ทุเรียนก็ได
5: ้ทุเรียน
1: ไม่ใช่ที่ภาษาใต้ไม่ใช่นี้นี่อะไรนะที่เป็นตาเยอะ
5: ๆบักนัดบักนัดเหร
6: อ
5: บักนัดบักนัด
6: บักนัด
1: แล้วไปซื้อที่ตลาดเลยนะบักนัดอ่ะ
6: ตลาดแม่ศรีครับ
1: ไม่เอาตลาดนัดไม่เอา
6: ไม่เอาคร
1: ับ ไม่เอาโอเค
7: เขาไม่ทันกันหรอก
1: แล้วดมพอปวดหัวเลยต้องดมอะไรนะ
6: ยานะ
1: ย
5: านะ
1: กลับบ้าน
7: แล้วจะโยนทำไมเนี่ยไม่ถามเองซะเลย
1: ของดีนครเรามีหนังตะลุงใช่ไหมหนังลุงอ่ะถามที่ว่าเคยดูไหมหนังลุง
6: เคยดูโนราไหม
5: โนรา
1: ร้องได้ร้องโชว์ได้ร้องโชว์ได้ไหมลองได้ฮิต
5: เอาปมมือ
1: เลยเอาเลย
6: โนราบ้านปุ้มได้แค่นี้ครับ
1: ทำได้แค่นี้เพราะว่าขาดคนเต้นใช่ไหมขาดคนรำรบกวนแม่บ้านได้ไหมรบกวนแม่บ้าน
5: แล้วจะรำผิดนี่ไม่แบบครูไม่ว่าใช่ไหม
1: ครูไม่ว่าครูไม่ว่าครูไม่ว่า
5: ไม่มีครูไม่มีคร
1: ูแต่พี่แอฟอาจจะสาดด้วยน้ำร้อนผมไม่เกี่ยวนะผม
7: ไม่เกี่ยวอะไรแกชี้นำ
5: อุณหภูมิเป็นยังไงคะ
0: ยังไม่ได้ชิมเลยอย่างนี้การชงกาแฟของแม่บ้านเนาะมันจะใส่น้ำเนี่ยไม่ถึงครึ่งแก้ว
5: จริงๆแล้วพี่แม่บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะเขาก็บอกให้ชงแค่ครึ่งแก้ว
0: อ้าวแล้วหนูทำไมดื้อ
5: หนูคิดว่ามันเหมือนอีกนิดนึง
7: โอ้โหต่อปากต่อคำซะด้วยแม่บ้านคนนี
5: ้เขาชมว่าหนูครีเอทีฟค่ะ
0: ไม่จริงอ่ะ เสียงหายเลยพี
1: ่พี่เขาเถียงพี่ต้องเถียงกลับสิเราเป็น
0: คือพอดีเจ
1: อ
0: ไม่เคยเจอแม่บ้านสวนไม่เคยเจอแม่บ้านสวนเสียงหาย
5: ขอบพระคุณ
0: เสียงหาย
5: ท่านมากเลยค่ะที่มีเมตตาตาถึง
0: แต่ก่อนที่จะตาถึง
5: ไปเปลี่ยนมาให้ใหม่
0: ไปเปลี่ยนก่อนดีกว่า
5: ได้ค่ะ
1: ตอนเดินไปแบบกินนาลีบินได้ไหมร้องยังไงนะ
6: โนราอยากกินบราวนี่
7: โนราอยากกินบราวนี
6: ่ก็พี่ตาโยอะไรละจ้าไม่มา
5: คุณต้องมาทำอะไรแบบนี้มันดีใช่ไหม CEO บอกว่าน้ำมันเยอะไป
6: ต้องใจแกล้งพี่อ
5: ่
6: ะ
5: ก็แค่เอาน้ำออกแล้วก็บอกเขาว่าชงทำไมลองสิลองสิ
6: ในการที่ผมแกล้งพี่อย่างเง
7: ี้
6: ย
7: เนี่ยแล้วแกก็บิ้วอะไรอย่างช่างยูจริง
6: ก็สิ่งแบบนี้แต่ใจนะพี
5: ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเขามีสิทธิ์อย่าให้เป็น CEO บ้างละกันคอยดูนะเขาบอกให้ชงครึ่งแก้วใช่ป่ะเราใช้น้ำเยอะไปพอตักออกแล้วถ้าเขาบอกว่ารสชาติได้นะเนี่ยมโนแล้วมาแล้วค่ะ
0: นี่
5: perfect water ค่ะแล้วก็ perfect อุณหภูมิค่ะ
6: บราวนี่ไง
5: รอสักครู่ค่ะอบอยู่ค่ะ
7: อบอยู่ด้วย
0: อร่อยนะอร่อยอร่อย
7: อย่างที่พูดเลยมโนแล้ว
0: เพราะว่าแบรนด์นี้เขาอร่อยอยู่แล้วไม่เกี่ยวคนชง
5: ใช่แบบที่เต่าที่สุดค่ะ
1: โนราโนรา
6: อันโนราตัวนี้อาดำช่วยเลือกเถินแต่ดำอยู่กับผีอาโทยดำสนิทอาดื่นนาสักน้อยแต่ตอนตีหลังคาถ้าผิดก็ตกเป็นจะเป็น
7: ไอ้ตัวนี้ตลกนี่ใช้ได้
5: เสียดายจังเลยค่ะที่ไม่ได้ใช้ความสามารถค่อยตีแล้วกัน
6: ไปดูด้านหลัง
5: ไปเอาบอลนี่นะคะ
6: ได้แล้วหรือยัง
5: เดี๋ยวไปดูว่าอบเสร็จหรือยังค่ะ
6: โอเคไปเลย
5: เขาจะเอาสับปะรดกับบาวนี
6: ่สับปะรดบาวนี่โอเคคร
8: ับ เรามีส้มโอครับ
5: อ้าวเขาจะด่าไหมอ่ะ
6: ตอนแรกก็บอกว่านี่สับปะรด
5: อ๋อบักนัดมาแล้วค่ะ
1: บักนัดอะไร
2: ตอนนี้บักนัดจะเป็นแบบนี้นะ
1: คะดูสมโ
2: อตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ได้อัปเดตข้อมูล
8: เดี๋ยวผมเช็คPBTแป๊บนึง
2: แล้วไปทานก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าช้านิดนึงวิตามินสลายเชื่อเลยค่ะเป็นแม่ทาน
1: แล้วถ้าเกิดอยากกินขนมที่ไหนอร่อยที่สุดแนะนำได้ไหมคะแม่บ้าน
2: ขนมเปี๊ยะตุ๊กค่ะ
7: เนี่ยช่วยกันทำหากินแหม
2: พูดง่ายๆเลยนะคะจะลืมขนมเปี๊ยะที่กินมาทั้งชีวิตเลยค่ะถ้าไม่เชื่อต้องลองสั่งมาค่ะ
8: ลองส
2: ั่
8: ง
2: ค่ะ
1: แต่ว่า
2: แนะนำให้ช่วยกดโทรศัพท์ได้นะคะ
1: ถ้าอยากกินพวกอาหารใต้อะไรยังไงที่ไหน
2: ก็จริงๆแล้ว
7: แม่ขายของอีกแล้ว
2: ที่บ้านเป็นร้านอาหารใต้ที่เรียกได้เลยว่าไม่ใช่ร้านลับนะชื่อว่าการ์เดน่าคูซีนไม่อร่อยเอาหัวท่านซีอีโอเป็นประกันเลยค่ะ
1: โอ้ครับมีอะไรไม่เขาจะคุยกัน
7: ก็แกเนี่ยไปชงให้เขา
2: แต่อย่าลืมซื้อจริงๆนะคะไม่ใช
0: ่
2: แค่ถามนะคะ
0: ซื้อ
1: จริงๆครับ
0: ได้ผมลงใต้รอบหน้าไปผมจะไปสั่งบักนัด
1: บักนัดแบบนี้
2: บักนัดแบบ
0: จะไม่ได้อย่างมากิน
1: เป็นสีแดงๆถ้าเป็นที่เป็นบักนัดทับทิมสยาม
2: บักนัดใช่ค่ะ
0: ช่วยเหลือเกินนะเราเนี่ย
7: ประเด็นเพียบแล้วครับเทปนี้ดูเอาขำๆนะครับอย่าไปจริงจัง
2: เติมกาแฟอีกไหมคะ
0: เอาแม่ละครับขอบคุณมากครับ
2: เก็บ
0: เลยเก็บเลย
8: แล้วก็ขอน้ำเปล่าได้นะครับ
2: น้ำเปล่า3แก้วแล้วก็กาแฟของคุณ
1: กาแฟ
2: ของท่านแบบเดียวกันนะคะ
1: แต่ไม่ถุยอะไรลงไปนะ
2: ไม่ถุยอ่ะเอากาแฟที่เทออกอ่ะใส่ไปให้ CEO คนที่สอง
8: เซตสุดท้ายพี่เซตรอบอ
2: ันนี้คือบาวนี่
8: อันนี้ก็คล้ายๆกัน
2: แล้วถ้าเขาบอกเขาเอาบาวนี่ทำยังไง
8: อันนี้เหมือนกันพี่
9: อันนี้คือมะละกอนี
2: ่มะละกอนี
1: ่เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวประเมินแม่บ้านหน่อยให้10คะแนนเท่าไหร่ประมาณ
9: 9-10
1: เกินไปเปล่า
9: เมื่อกี้ถ้าเขากินข้าวไม่ติ
1: ดอ๋อเมื่อกี้เต้นคือได้เรื่องของการแสดงออกอาบี
9: ไม่
1: 10ทำไมอ่ะสวยเลยสาทำไมอ่ะ
10: บริการด
1: ีเดี๋ยวลองดูแม่บ้านบ้างไงกาแฟถุยน้ำลายหรือเปล่าไม่รู
0: ้แก้วนี้ไม่แน่พี
7: ่อ๋อจะเหลือเหร
1: อ
8: มันม
1: ี
8: เจอไปดีนะเจอแล้วมันใครกินบ้างเลย
1: ไม่ต้องนั่งกันจะยืน
2: ค่ะเดี๋ยววางของแล้วเดี๋ยวยืน
1: กา
2: แ
1: ฟค่
2: ะคุณซีโอมะละกอนี
1: ่
7: สตาร์ทกันเลยทีเดียวใช่ละ
1: อะไรก่อนที่ได้อะไรนะอะไรได้อะไรนะ
2: มะละกอนี่
7: เปล่านี่โอ้ไม่ทันครับมะละกอนี่มาก่อน
1: มะละกอนี่เปล่านี่นี่คือคิดเองไม่ปรึกษาใคร
2: เขาบอก
1: นี่คืออยากได้เปล่านี่
9: เปล่านี่
1: อันนี
2: ้มะละกอนี่คล้ายกันนี
7: ่คล้ายตรงไหนวะเจ
2: ๊กลัวตอนแรกเครียดมากเลยค่ะบ้านที
1: ่แล้วไงต่อ
2: กลัวคนไล่ออกอ่ะไม่ได้งานค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตไปเช็ดชั้นเช็ดหิ้งแล้วก็ปาดหยักใยแล้วก็ถูพื้นแล้วก็เช็ดทุกอย่างนะคะ
1: ทำโดยไม่ใช้บันไดได้ไหมครับ
2: ถ้ายืดแขนออกไปเสร็จแล้วจะไม่ร้อง
1: ไม่ร้องลองดู
7: คนนั้นไม่ใช่แม่นาคไอ้บ้า
0: เกือบถึงแล้วนะเกือบถึงแล้วนะ
1: สุดท้ายขอเป็นเต้นทาทายังได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: จะเพลง
2: ให้คุณ CEO ร้องเพลงให้หน่อยครับเอาละค่ะ1 2 3มา
1: ขอบคุณครับ
7: เนี่ยบวยน่ะที่ไม่กล้าเล่นเทปนี้พักสักครู่ให้บวยทำใจแป๊บ
11: นัดพี่ที่คุยไว้ค่ะ
2: ไปเชิญทางนี้กันนะคะแจ้งให้นะคะ
11: เดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะพี
2: ่ได้ค่ะนั่งพักกันนะคะ
11: เออว่าหนูมาก่อนเวลาหนูอะถึงตั้งนานแล้วพี่แต่แม่บ้านนะไม่ตามให้บอกยังไม่ถึงเวลา
0: อ้าว
7: นกสองหัวชัด
2: ๆงั้นก็ต้องขอโทษด้วยค่ะน่าจะสื่อสารกันผิดพลาดอะค่ะ
7: เดี๋ยวกลับมาสรุปกันต่อครับ
12: ล้อกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
13: ไทยไฟล์เวิลด์คลาสดราย
14: เ

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team.
1: Cleanup ผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: teach your hot team to Thailand. Sing PopNet with teach your hot F1 team.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: Macworld Road Trip Season 2ครับทุกคน
2: รถทริปสุดฮากลับมาอีกครั้งพร้อมเกมสุดมัน
3: นิกกี้มือสั่นแล้ว
4: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
5: ว้าวเยอะเกิน
2: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
6: เรื่องเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกไอ้อ้อมไปใจไม่ได้หรอก
2: จริงครับห้ามพลาดวันนี้ใบ3โมงทางช่อง GMM 25
7: รายการต่อไปชมรายการสายตรงลูกทุ่ง
8: ล้อกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
10: สนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงราย
11: รวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
12: คนอย่างเธอฉันให้โอกาสก็ดีแล้วไหนก็ดูหน้าหน่อยสิพลิกมาตุ๊กครับก็เมื่อกี้ถือว่าผ่านแล้ว
13: อุ้ยไม่ใช่สิเมื่อกี้ถือว่าผ่านแล้วนะ
14: อะไรของบวยเนี่ยเล่นเองชงเอง
15: เธอทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าถ้าผิดเธอต้องขอโทษนะ
12: เดี๋ยวไปดูข้างล่างว่าเป็นยังไงนะ
14: เอาจริงก็ไม่กล้าตำหนิด้วย
12: ตั้งใจทำงานนะ
16: ค่ะตั้งใจว่าเพอร์เฟคเลย
15: ลืมบทพี
12: ่ลืมบท
14: เหมือนไม่กล้าบวยเหมือนใจไม่ถึง
12: ฉันจะได้รับงานบอสให้ดี
16: อ๋ออันนี้ไม่ใช่บอส
13: นะไม่ใช่อ๋อๆแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านรุ่นพี่
16: พี่ก็เป็นคนมีบุญนะหน้าเหมือนบอสอยู่
12: หน้าเหมือนบอส
16: ใช่หน้าแย่คล้ายๆกันเลย
12: พูดอะไรก็พูดได้ทางโน้นอ่ะทางเนี้ยเก่งไปหมดแล้วเนี่ย
15: หน้าแย่แต่ว่าคบมากี่วงการแล้วพี่พูดได้เลยขิงได้เลย
12: ขิงอ่ะเดี๋ยวดูนะหัวเราะอะไร
16: รอฟัง
15: 5 4 3 2
12: ลงไปข้างล่างเลยค่ะไปมึงเพื่ออะไร
14: ในเมื่อบีบแม่บ้านเรียบร้อยถึงเวลาปฏิบัติภารกิจสุดท้ายแล้วเนาะไม่รู้จะเจอกับอะไรบ้าง
17: เชิญค่ะนัดพี่ที่คุยไว้ค่ะ
18: ใช่ค่ะเชิญทางนี้กันนะคะแจ้งให้นะคะ
17: เดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะพี
18: ่ได้ค่ะนั่งพักก่อนนะคะ
17: เผอิญว่าหนูมาก่อนเวลาร
18: ับเครื่องดื่มอะไรไหมคะ
17: ขอเป็นน้ำก็ได้ค่ะ
18: ขอบคุณค่ะ
17: ขอบคุณค่ะ
18: ขออนุญาตค่ะกาแฟนะคะ
17: ขอบคุณค่ะ
18: ยินดีค่ะ

0: คุณลูกค้าคะขอโทษค่ะไม่ทราบว่ามาพบใครคะ
1: คุณแอปค่ะ
0: คุณแอป
1: ใช่
0: คุณแอปก็จะมาคุยเรื่องติดต่องานใช่ไหมคะจะมาสมัครงานนะคะ
1: ใช
2: ่เขามานัดใครไว
0: ้คุณแอปอันนี้เขามาจริงๆเหรอ
2: กำลังจริงดิลองถามดูก็ได
3: ้ดูไม่ค่อยไว้ใจเราเนาะ
2: เมื่อกี้คนนั้นชื่อพี่แอป
0: คุณกาแฟครึ่งแก้ว
2: กาแฟครึ่งแก้วมีอะไรไหมหรือว่าคุยเราชวนเขาคุยดิว่าอะไร
0: จริงหรือหลอกเนี่ย
2: จริงๆลอง
0: ขอโทษนะคะอันนี้มาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นแทนคุณแอป
3: แล้วมันใช่เรื่องแม่บ้านมาถามไหมเนี่ย
0: มีความรู้ด้านเกษตรมาก่อนไหมคะ
3: อ๋อชวนคุยอะเนาะ
2: เดี๋ยวเอาผลไม้เอาผลไม้แล้วก็ไปบอกเขามะละกอนี่อ่ะ
3: มุกซ้ำซะด้วย
0: ได้ค่ะ
2: มะละกอนี่นะ
0: มะละกอนี
4: ่ขนมแก
0: อยากจะแนะนำอันนี้เผื่อคุณลูกค้าอาจจะยังไม่เคยรับประทานอันนี้คือมะละกอนี
2: ่ขอแอคเซนต์ด้วยขออีกเส้นมะละกอนี
0: ่มะละกอนี่อยากให้ลองชิมได้ไหมคะรสชาติจะคล้ายคล้ายบราวน
1: ี่ชิมได้เลยชิม
0: ได้เลยค่ะเชิญค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นมะละกอนั่นพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเป็นมะละกอนี่คล้ายบราวนี่มากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ดูดิยิงมุกไปแล้วเราไม่รับด้วย
1: อันนี้คือที่ตลกใช่ไหม
0: ไม่อันนี้เป็นก็เลยคิดว่ายังไม่เคยชิมมะละกอนี่ซึ่งมันคล้ายบราวนี่มากๆชอบไหมคะ
3: ทำซะเสียความมั่นใจเลย
2: สแตนบายแถวๆนี้สแตนบาย
0: มีอะไรเรียกใช้นะคะ
3: เอาละครับตัวหลอกของเราจะหลอกอะไรเนาะโอ้โหสวัสดีซีโอแต่เจอหน้าบุ้ยถึงขั้นสตันเลยทีเดียวเชียว
2: ตันในใจไม่เอาดิลูกแอบสืบหน่อยเขาคุยกับใครอ่ะเผื่อพี่ได้สืบราชการลับให้พี่แอบ
1: แล้วแบบส่งมาทุกคืนอ่ะนอนหรือยังฝันดีโคตรเว้ยแก่ขนาดนี้ไม่เอาอ่ะแต่เนี่ยบอกว่าจะพาไปกินข้าวกับพี่บุ้ย
3: และมณินทาซีโอแบบเนี้ยต่อหน้าคนคุ้นเคยแบบนี้ด้วย
1: หัวงูมากจะบอกให้โอเคจะถึงเวลาละแกเดี๋ยวขอไปคุยกับพี่เขาก่อน
3: แต่จากที่เราศึกษามาและทดลองมานะครับเวลาเขาทำอะไรอย่างหนึ่งเขาจะไม่ดิ้นอะไรเลย
5: ไม่มีวันเพราะเธอไม่มีความ
2: ไม่ได้เรื่องไม่ฟัง
3: เป็นคนฟังก์ชันเดียวทำได้ทีละอย่าง
1: พี่คะพอดีว่าถึงเวลาบ่ายสามสิบนาทีอะค่ะพี่ช่วยไปเรียกพี่แอปให้หน่อยได้ไหมคะ
0: เชิญค่ะเรียบรับอะไรเพิ่มไหมคะ
1: สวัสดีค่ะ
6: น้องป้าค่ะน้องแม่บ้านคนสวยสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับน้องชื่อ
7: ของขวัญค่ะ
6: น้องของขวัญ
7: หนูอะถึงตั้งนานแล้วพี่แต่แม่บ้านนะไม่ตามให้บอกยังไม่ถึงเวลา
6: อ้าว
3: นกสองหัวชัดๆ
6: ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอะพี่ว่างอยู่นะเมื่อกี้พี่ก็ว่างอยู่
7: ก็หนูบอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่เขารอ
6: ใช่พี่รออยู
7: ่หนูก็ร
0: อถ้างั้นก็ต้องขอโทษด้วยค่ะน่าจะสื่อสารกันผิดพลาดอะค่ะ
3: เจ๊ก็เล่นบทแม่พ้าแบบนี้เราจะไปยังไงต่อล่ะ
0: ขอโทษมากๆค่ะ
6: อุ้ยจริงๆพี่รอมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
0: ขอโทษคุณผู้หญิงด้วยนะคะขอโทษจริงๆ
7: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี
0: ่เดี๋ยวคราวหน้าก็จะไปตามพี่แอปก่อนจะได้รู้ว่าให้รอถึงเวลาหรือว่ามาได้เลย
6: พี่กำลังแบบกะจะโทรไปว่าอยู่พอดีว่าทำไมน้องไม่ตรงต่อเวลาเลย
0: ขอโทษด้วยค่ะพี่แม่บ้านเองเอารับขนมผลไม้ไหมคะ
6: โอ้ยกินไม่ลงแล้ว
0: โอ้จะได
7: ้แต่หนูอ่ะตั้งใจมาหาพี่เลยนะคะ
6: ในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยๆคุยกันแล้วกันเนาะค่อยๆปรับกันแล้วกันยังไงพี่ขอโทษแทนแม่บ้านพี่ด้วยแล้วกันเน
0: า
6: ะ
0: ขอโทษด้วยนะคะ
7: ได้เลยพี่อย่าไปว่าพี่เขานะนะอย่าไปว่า
6: ไม่ได้
7: ไม่ได
3: ้โอ้ยอย่าไปว่าอะไรแกเลยตัวดีเลย
1: แล้วแบบส่งมาทุกคืนอ่ะนอนหรือยังฝันดีโคตรเว้ยแก่ขนาดนี้ไม่เอาอ่ะแบบหัวงูมากจะบอกให
0: ้ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยขอโทษแทนให้ขอบคุณนะคะ
2: ตุ้มเบอร์ก่อนตุ้มเบอร์เป็นไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
3: ถ้าเป็นตีแบ๊วไม่รู้เรื่องบวยเอ้ย
0: น้องเขามาก่อนเวลาแต่น้องเขาบอกไม่ต้องไปตามพี่แอฟแล้วก็บอกว่ามาก่อนทำไมไม่ไปตามก็เขาก็เลยบอกว่าเขาก็รออยู่เสียดายเวลา
2: ตกผู้หญิงเลยไหมตกผู้หญิงเลยไหม
8: ที่อะไรครับปกติเขาโฟกัสอะไรเขาไม่ฟังอย่างอื่นแล้วก็อย่าเมา
0: ใช่เมื่อกี้คือกูฟังเขาพูดจริงๆกูฟังเขาพูดจริงๆ
8: แล้วได้ยินป่ะ
0: แล้วตอนกูถูกเขาพยายามเขาคุยโทรศัพท์กับใครเขาบอกเขาจะไปกินข้าวกับพี่บุ๋ย

0: ขาบอกจะไปกินข้าวกับพี่บวย
1: เนี่ยทีเรื่องนี้เข้าหูดีนะก็ทีเรื่องอื่นอ่ะไม่ได้ยิน
0: ฉันบอกแล้วไงบอกไปตามไหมไปตามไหมก็บอกไม่ต้องตามจะเอาไง
2: พอแล้ว
0: เขาบอกให้มาสาดน้ำได้เลยสวยดีนะใช่ไหม
2: ก็คืออย่างนี้ครับพี่แอฟมาโน่นนี่ทดสอบว่าตู้ก็จะรู้สึกยังไงที่เวลามีคนนินทาอย่างนั้นอย่างนี้นินทาแบบผู้บริหารบริษัทว่าเป็นยังไงโน่นนี่เงี้ยแล้วก็ไม่ฟ้องแล้วก็ไม่ได้ยินแต่ได้ยินคำว่า
0: ไปกินข้าวกับพี่บัวอะไรไม่รู้ไม่ต่อให้ได้ยินก็ไม่ฟ้อง
2: จะบ้าไม่ใช่เรื่องของเราเน
3: า
2: ะ
3: โอเคโอเคทำให้พฤติกรรมของพี่ขี้เมา
0: ขี้เมาเรื่องอื่นดิ
4: อุ้ยน้ำเสียง
0: เรื่องอื่นเรื่องมันๆดิ
2: เรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับคุณตุ๊กชนกวดันนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับคุณยิ้มอะไรครับคุณตุ๊ก
0: เอ้าเป็นดาราก็ยิ้มไว้ก่อนเพราะไม่มีบทพูดเราไงก็ยิ้มสมมติว่าพี่พูดใช่ป่ะตุ๊กก็พูดแซงไม่ได้แล้วถ้าพี่พูดแล้วตุ๊กทำได้ไงมันก็ไม่ได้เคยเป็นดาราหรือเปล่าเคยเป็นดาราหรือเปล่า
2: ผลงานตอนนี้เดี๋ยวสอนได้
0: เยอะแยะมากมาย
2: ผลงานตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
0: พี่ไม่มีละคร
2: ไม่มี
0: มีเรื่องหนึ่ง
2: โอ้ย
0: ชนะชนะเรื่อง Crash Crisis
2: เป็นเกี่ยวกับอะไรครับ
0: เกี่ยวกับเด็กชายในเรื่องลูกในเรื่องอายุเท่าแพรวเลย
2: อ๋อเป็นลูกมีลูก
0: เป็นลูกชายแล้วก็เป็นหนังวายแล้วก็ลูกชายมีรูมเมทแล้วก็ปิ๊งกันใช่ก็มีเรื่องของงานแสดงนะคะแล้วก็ยังมีเวลาว่างอยู่อีกเยอะค่ะว่างจ้างได้รายการไหนอยากจะเปลี่ยนพิธีกรหรืออะไรก็คือจ้างได้หมดได้หมด
2: แทนทำแทนได
0: ้แทนได้เพราะทำได้ดีกว่าแน่นอน
2: สินค้า
0: ธุรกิจส่วนตัวเอาตัวแบบปัจจุบันก็มีเยอะแยะนะคะเอาปัจจุบันก็เพิ่งเปิดตัวไปได้เดือน2เดือนใครที่เคยสั่งแค่ครั้งเดียวต้องสั่งอีกมาดูงบเขาสั่งแค่ครั้งเดียวใช่แล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะสั่งกัน6กล่อง10กล่องสั่ง3กล่องไม่เกียดนั่นก็คือเปียตุ๊กอันนี้เมื่อกี้
2: เปียตุ๊ก
0: กอไก่7ตัวพูดให้ครบ
2: เปียตุ๊ก
3: ขอที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่าเอาแมคโครมาตีแบรนด์ใหม่ใช่ไหมฮะ
0: เนี่ยกูไม่วีนทั้งรายการกูจะวีนตอนนี้แหละ
2: ก
0: ็
2: คือเปียตุ๊ก
0: มันไปไม่ได้เลยเพราะบอกเลยว่าจะไม่เคยได้กินรสชาตินี้ที่ไหนมาก่อน
3: สั่งเลย
0: ต่อให้เคยกินมาคุณจะลืมที่เคยกินมาทั้งชีวิต
3: กินครั้งแรกคือติด
0: ใจ
2: ติดคอ
0: ก็
3: เห็นเพื่อนเคยสั่งมาบอกวันเดียวหมดเลยนะ
0: ทำไมคะ
3: เก็บไม่ได้
0: กินหมด
3: ลาขึ้น
0: เฮ้ยพี่ดวงวันนี้ดิพี่ดวงเนี่ยแกล้งผิดแกล้งกูผิดเลือกแกล้งอันนี้กูขึ้นลาแล้วมาเคลียร์ตรงนี
2: ้วันนี้เติมเต็มความฝันไหมครับรายการ
3: ทีแรกเขาต้องการเป็นแบบ
0: ครูทามาม
3: ครูทามามอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาละครับวันนี้นะครับถือว่าสนุกมากครับเต็มที่นะครับอยากเป็นแม่บ้านฟูลไทม์แต่ได้ฟูลฟลอร์ยกชั้นซะงั้นสุดๆจริงๆฮะลงไม้ลงมือทำเองไม่มีรังเกียจไม่มีอิดออดบริการทุกระดับประทับใจจริงครับนี่แหละครับความฝันเป็นแม่บ้านขอให้ได้เป็นสมใจนะครับเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเลี้ยงลูกอย่างเดียวมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแล้วครับ
2: วันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กด้วยนะครับเรียบมากวันนี้ก็ต้องขอบค
0: ุ
2: ณน
0: ะคร ับ
2: ปุ๋ยเจ้าทิพย์นะครับที่สนับสนุนรายการโดยการให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับก็เป็นมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็มีทุกอย่างที่เราต้องการเลยนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับก็อุดหนุนกันไปนะครับคุณตุ๊กนะครับแล้วก็จะมีอาหารใต้ก็ไปอุดหนุนเขานะครับ
0: ไปในหน้าคุซีน
2: จริงเออ
0: เปียตุ๊กไปซื้อที่นั่นก็ได้นะจ๊ะ
2: จ้ะ
0: จ้ะ
2: ขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ปิดรายการแล้วครับคุณผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: แค่หลอกเราพี
2: ่อะไร
3: บอกว่าไม่ต้องเป็นบุญคุณพี่อะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ไม่ต้องเป็นบุญคุณมึงเป็นบุญคุณกับกูไหมมึงจะเอาไงกูขอบคุณแล้ว
1: เจอกันแน่นอนครับกับผู้ชายคนนี้มิวสุภสิทธิ์ความฝันอยากเล่นไอสเก็ตแต่เราไปไม่ถึงเอาเป็นน้ำแข็งใสสไลด์ไปแล้วกันนะ
2: เออก็อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงเจอกันที่นี่แหละครับ GMM 25ครับ
2: คัด
3: ดว
2: งพอแล้วดวง
0: คนนี้เขา
3: เพียงไงเพียง
0: อยากแกล้งอยู่เ
3: พียง
2: ได้เจสึกได้เจสึกเนี่ยเหรอ
3: เออ
2: โอ้โหจำไม่ได้เลยเนี่ย
0: อุ้ยเพียงโปรดเขาเหมือนกัน
2: จำไม่ได้
5: ไม่จำได้เลยที่เคยแต่งตัว
2: อะไร
0: ทำไมจำแอบชอบหรือเปล่าคะถึงได้จำอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้น
6: ดาราล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้น

0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้เจอกันนานไปนิดนึงเนาะปกติเราต้องเจอกันบ่อยกว่านี้
2: อยากจะบอกว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ได้ไหมคะ
0: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สายตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่ง
0: เจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทาง GMM 25กับผมโอเอเข็มเพชรเพชรครับ
1: ค่ะและนุ่นสุภพรโอภาสอีกเช่นเคยนะคะ
0: และแน่นอนวันนี้มาพร้อมกับสาวสวยเจ้าประจำของเราเนี่ย
1: น้องคิมเป็นยานั่นเองค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณก่อนสำหรับ
1: ผู้สนับสนุนค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่พยัคฆ์ประกันภัยค่ะ
1: ค่ะแอร์เอเชีย
0: แล้ววันนี้แน่นอนจบไปเมื่อสักครู่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่โอเอ
0: มายังไงเพลงนี
2: ้เพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงเร็วครั้งแรกของคิมด้วย
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
1: ใช่ปกติเขาร้องเพลงหวานมาตลอด
0: เออเนาะจริง
2: ใช่ไหม
0: แต่ลุคขิมเนี่ยมันเป็นลุคที่แบบต้องร้องเพลงเร็วได้อะไรเงี้ย
1: แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยได้ยินเพลงเร็วจากลูกขิมเลย
0: ทำไมเพิ่งมาเออ
2: มันรอจังหวะมากกว่าค่ะทีเนี้ยมันมีความที่แบบว่าขิมไปมีการดีลโปรเจกต์กับพี่พีทเดอะพีทแบนด์แนว90ค่ะทีเนี้ยแกบอกว่าขิมพี่อยากพี่พาพี่เข้าวงการลูกทุ่งหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแกก็เลยแบบว่าเสนอเพลงแบบเป็นลูกทุ่งฟิวชั่นก็เลยแบบได้พี่หนูสัญญานะหนูจะพาพี่เข้าจากสตริงมาแบบวงการลูกทุ่งบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องคอลแลบกัน
2: ใช่ไหม
1: เพราะที่ผ่านมาเพลงของขิมก็ออกไม่ถึงกับลูกทุ่งซะทีเดียวก็จะมีกลิ่นอายของพี่พีชมาด้วย
2: ใช่ค่ะใช่
1: แบบแนวแบบ
2: จะมีแบบมันจะบอกลูกทุ่ง
1: จะแจ๊สก็ไม่แจ๊สจะลูกทุ่งก็ไม่ลูกทุ่ง
0: สายทดลอง
1: โอเค
2: เป็นนักวิทยาศาสตร์
0: ก็จะลองไปเรื่อยอะไรเงี้ย
2: ใช่ลองทุกแนวเลยค่ะ
0: ไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครติดตามน้องขิมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้พี่ตลอดเหมือนกันนะ
2: ก็ตอนนี้ก็มันเหมือนแบบว่าด้วยความที่ขิมเป็นคนชอบแบบหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเป็นคนชอบครูพักรักจำก็เห็นพี่ๆทำอะไรแบบนี้ถามว่าอุปกรณ์เราไม่ได้แพงหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบขิมแบบเรามีเล็กมีน้อยแต่คิดว่าคุณภาพไม่ถึงกับมืออาชีพแต
0: ่
2: คิดว่าทำได้คิดว่าทำได้มันก็คือทำได้ค่ะ
0: นี่พี่ไม่เคยเห็นไอตัวที่ขิมใช้ไอตัวที่ไลฟ์แบบพี่เฮ้ยไออะไรในขิมนี่ยังถามขิมเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ใช่
0: ไอตัวเล็กๆ
2: เขาเรียกว่าซาวการ์ด
0: ซาวการ์ดแต่เล็กมาก
2: ตัวเล็กมากค่ะแต่เสียง
0: มากเลยเนาะ
2: มันด้วยความที่แบบเป็นคนที่แบบขี้เกียจต่ออันนั้นอันนี้ออกนั้นออกนี่คือขิมไม่เข้าใจทำไงดีวะที่มันง่ายที่สุดอันนี้แล้วกันดูมานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องมือไลฟ์สดที่ง่ายที่สุดในการร้องเพลงค่ะ
0: ใช่ไหมใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูเลยเดี๋ยวก็เห็นเอาแล้วที่เอ็นมาพูดถึง AT หน่อยนึงไปมายังไง
2: ไปมาไปยังไงก็คือคุยกับพี่ออฟค่ะพี่ออฟธนากรนะคะก็จับมือกันนะคะเหมือนกับรีแบรนด์ตัวเองค่ะก่อนหน้านี้ที่ขิมเคยทำค่ายเพลงมาแล้วทีเนี้ยขิมหยุดพักไปช่วงขณะนึงแล้วก็ถามว่าเกือบจะพักแล้วไม่เอาละเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทำละแต่เราก็ยังแบบยังเดินสายด้วยการดันตัวเองอยู
0: ่
2: เชียร์ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจนมันยังค้างคาใจที่มันยังไม่สุดก็เลยแบบ
0: มันยังมีอะไรค้างอยู
2: ่ใช่ค่ะก็เลยพี่ออฟก็เลยแบบขิมมาร่วมโปรเจกต์กับพี่ไหมเพลงรวมศิลปินรวมก่อนที่แรกก็ร้องเพลงกันอย่างนั้นเอาไปเอามาเฮ้ยทำเพลงกันไหมแค่นั้นเลยค่ะชวนกันค่ะก็เลยจับมือกันทำเป็นค่ายเอที
1: คนนึงก็ออกเก่งมีคนนึงก็สรรหา
2: ค่ะ
1: ก็เลยมารวมกัน
0: จริงๆน่ารวมกันนะเป็น OAT ได้เลยนะ
1: อุ๊ยตาย
2: TOA ได้มั้ย
0: TOA ก็ได้นะก็เลยแบบรวมกันเฉพาะกิจแบบนี้กลายเป็นเอาจริงจังไปเลยทีนี้จากที่คุยกันแค่แบบนั้นเอง
2: ใช่ค่ะด้วยความที่แบบทางพี่ออฟมีเพลงในมือขิมมีเพลงในมือมันรวมกันแล้วเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี
0: ้
1: พี่ล้วงมาสิกันอยากแจมกับเขาจริง
2: ๆก็เลยมันตกผลึกกันว่าเฮ้ยเราอยากสารตัวนี้เอาให้สุดก่อนก็เลยบอกพี่ออฟเรามันแม็กสุดท้ายแล้วว่ะเราเอาให้สุดก่อนที่เราจะแก่ไปมากกว่านี้ก็เลย
0: จริงๆเนี่ยมันมีผลนะ
2: ค่ะ
0: ช่วงอายุเนี่ยแล้วเราจะได้ไม่มาย้อนเสียดายอดีตว่าเฮ้ยตอนที่เรายังมีแรงเลยทำไมไม่ทำให้เต็มที
1: ่แล้วพี่อ่ะทำมาตั้งแต่เลี้ยวแรงยังเต็มแต่ว่าตอนนี้หมดยัง
0: เต็มอยู่
2: ยังเต็มหรือว่าเหือดแห้งแล้วยังมีไฟอยู
0: ่แห้งไปหลายรอบแล้วต้องเติมไปเรื่อย
1: ๆเรามาพูดถึงเพลงเมื่อกี้ดีกว่าพี่ขิมเพิ่งร้องไปพี่แจ็คขา
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่แจ็คใช่ไหมพี่แจ็คขา
2: พี่แจ็คขา
1: ทำไมถึงเป็นพี่แจ็คคะ
2: พี่แจ็คค่ะมันเกี่ยวเนื่องกับกระแสพูดถึงได้ไหมคะ The Ghost
0: ได้
2: เนาะ The Ghost Radio นะคะก็คือคนชอบฟังอะไรผีๆแล้วประกอบกับตัวเอง
0: เราชอบเองด้วย
2: ชอบด้วยชอบก็เลยมีความคิดอยากทำซีรีส์ผีด้วย อยากทำหมดเลยไปดูทั้งแบบทุกค่ายที่เขาผลิตหนังมาแบบผีอะไรโผล่มาว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับพี่พีทบอกคิมพี่ทำเพลงเกี่ยวกับเนี่ยพี่แจ็ค The Ghost เนี่ยเฮ้ย
0: เอา
2: ไ
0: ห
2: ม
0: เอาไ
2: หมเฮ้ยจริงเหรอพี่หนูขอฟังหน่อยเท่านั้น
0: เลย
2: ค่ะเอาพี่เอาค่ะชอบค่ะสนุกดีอะไรอย่างนี
0: ้ที่ไปที่มาก็จริงๆทุกอย่างมันก็จะแบบค่อยๆแบบอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะค่อยๆตบให
2: ้
0: เราได้เจอกันอะไรอย่างนี้นะแต่ที่แน่ๆพี่งงกับจักรวาลนี้อีกเหมือนกัน
1: จักรวาลนี้
0: ไปเจอกันได้ยังไงเออเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขามากับพี่ปอน
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้เขามากับคิมแล้วมาอยู่กับค่ายเอทีเรียบร้อยเดี๋ยวมาพบกับเขาดีกว่าเจวี

0: ใช่
1: เล็กค่ะเล็กค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่ค่ะ
0: เจ๊หมีใหญ
4: ่ครับ
0: เองครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เจ๊หมีใหญ
3: ่นะคะแ
0: นะนำตัวเหมือนเดิมเลยนะคะ
3: ใหญ่กว่าเดิมครับพี่แนะนำตัวเป็นทางการนะคะเจ๊หมีสังกะสีเหล็กพี
0: ่สังกะสีเหล็ก
3: ใช่
0: ไม่ว่านั้นหมีใหญ่เราก็เลยจำหมีใหญ
3: ่อันนั้นคือโปรเจกต์ที่แล้วกับพี่ปอนชื่อเจ๊หมีใหญ
1: ่รอบนี้
3: เจ๊หมีใหญ่กว่า
0: ใหญ
2: ่กว่าเดิม
3: ใช่ค่ะไม่ได้ส่งผมกับหุ่นค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าสายตรงเรียกนี่เขาแฮปปี้มาก
3: แฮปปี้มาก
0: ก็เดินมาได้เลย
3: หนูสามารถเดินมาได้เลย
0: อยู่ใกล้ประตูเรา
3: ใกล้ใกล้มากค่ะพี่ยินดีมาก
0: วันนี้ไปอยู่กับเอทีเขาได้ยังไงเนี่ย
3: ก็ดังที่พี่เห็นในเฟซบุ๊กว่าหนู
0: คนอื่นเขาไม่รู้
3: อ๋อไม่รู้ใช่
1: ไหม
3: ว่าหนูอยู่กลุ่มกับกลุ่มนี
0: ้
3: ก็เล่นละครด้วยกันแล้วก็อยู่ในวงการเป็นพี่ๆน้องๆช่วยกันมาแล้วน้องเนี่ยเผอิญน้องขิมกับน้องออฟเนี่ยเขาเห็นหนูตอนนั้นออกกับพี่ปอนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เหมือนทำค่ายเพลง
0: แล้วเหมือนเราไปเจอกันที่บ้านยุ้ยไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใ
3: ช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นเครือญาติเขาเรียกเครือกลุ่มเดียวกัน
1: เ
3: ครือพวกพี่น้องเดียวกัน
0: แต่เรียกญาติก็ถูกแล้วนั่นอยู่เหมือนจะเป็นญาติ
3: ใช่ไหมเขาเสียงแบบนั้นพี
1: ่
3: แล้วทีนี้น้องก็เลยถามว่าเอ๊ะมีเพลงหรือเปล่าเพลงอันนี้นะคะหน้าแปลกแดกหมดเนี่ยหนูทำ6ปีแล้วนะ
0: ฮะยังไง
3: 6ปี
0: ทำ
3: หนูแต่งเพลงเอง
0: แต่งเองด้วย
1: หน้าแปลกแดกหมด
3: คำว่าหน้าแปลกแดกหมดเนี่ยคนสวยไม่ได้แดกหน้าแปลกได้แดกตลอด
1: อ
3: ันนี้มันเป็นคำนิยม
1: อันนี้เห็นจะจริง
3: แล้วก็
1: คนสวย
3: นี่
1: คือคนสวยค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ลิงก์ยกหูไปหาพี่ปีเตอร
1: ์
3: บอกพี่ปีเตอร์ขารบกวนกรุณาช่วยเกลาเพลงให้มันสมบูรณ์หน่
0: อ
3: ยเพราะในความเป็นครูเพลงของเขากับเราที่ไม่มีความรู้เลยเขาก็เลยเกลามาให้แล้วก็ให้อาจารย์มาร์คทำดนตรีค่ะ
0: แล้วหลังจากที่เราแต่งเองแล้วก็พี่เตอร์เขาเกลาให้เป็นไงบ้าง
3: ชอบเลย
0: ชอบเลยดีขึ้นเยอะเลยไหม
3: เป็นตัวรับดีขึ้นเยอะเลยจากอันแรกก็กระท่อนกระแท่นหนูก็พอฟังปุ๊บอุ้ยดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะฮะหนูก็เลยตอนนั้นก็อัดเลย
0: เอาก็ทำส่งเพลงให้น้อง
3: เ
0: ลย
3: เมื่อ6ปีที่แล้ว
0: ฮะแล้วก็เก็บไว้เหรอแล้วก็
3: เก็บเอาไว้ไม่มีโอกาสได้ออก
0: อ๋อเพราะน้ำมันไม่ทำให้สักที
3: ทำเรื่องทำแต่มันเป็นมาสเตอร์ที่เรียบร้อยแล้วพี
0: ่เอาเหรอ
3: แล้วเสร็จปุ๊บแล้วน้องออฟกับน้องขิมก็เลยถามว่าพี่มีเพลงทำไหมเหมือนมาสกิดเราตอนนั้นหนูพับใส่กล่องเรียบร้อยคิดว่าไม่ทำแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ลืมความฝันของตัวเองนะครับพี่แต่เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราตามความฝันไม่ได้ก็ควรจะเบรกไว้ก่อนแต่พอ2คนเนี้ยมา
0: สต
3: าร์ทคือพี่ปอนเนี่ยจุดทานแล้ว2คนเนี้ย
0: มาคุย
3: พัด
0: ให้ผ่านไปเก่า
1: ได
0: ้ลูกโชว์ที่มาใหม
3: ่หนูถามตัวเองหนูถามตัวเองว่าควรจะทำไห
0: ม
3: แล้ววันที่ตัดสินใจทำแล้ว2คนนี้บอกให้ถ่าย MV เลยมันเหมือนสิ่งที่หนูรอมาตลอดเวลาพี
1: ่
3: แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างก็สกัดขาหนูนะพ
0: ี่ทำไมอ่ะ
3: เพราะวันที่หนูจะเข้าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอค่ะแม่หนูเข้าโรงพยาบาลห้องไอซียู
0: เอ้าวันนั้นเลยด้วยเนี่ยนะคืน
3: แล้วพรุ่งนี้เช้าหนูต้องไปอัดมิวสิกหนูถอดใจแล้วหนูพูดไม่ทำแล้วหนูก็จะแบบจะร้องให้ใจมันไม่มีจะทำ
0: ทำไมมันต้องมาจังหวะนี้
3: ใช่ครับแต่แม่พูดคำเดียวเลยว่าเหตุการณ์มันต้องเดินต่อไปไม่ว่าวันนี้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงความฝันทิ้งทำไมล่ะถ้ามันมีโอกาสที่ตามมาก็ทำมันไป
0: แม่น่ารัก
3: มากแม่น่ารักมากทั้งที่แบบใจหนูไม่อยากจะเอาเลยพี่แต่หนูถามตัวเองว่าหนูจะทำไหมพอโอกาสมันมาเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าอันนี้หนูจะให้มันเป็นอุปสรรคทำไมอ่ะหนูก็เลยลุกขึ้นมาทำมันอีกครั้งหนึ่งจนไม่รู้นะฮะว่าอันนี้หนูอยากจะบอกทุกคนว่าหนูไม่รู้ว่าความฝันของหนูมันจะไปได้ไกลแค่ไหน
1: ค่ะ
3: แต่วันนี้หนูได้ทำคอนพีทมันเรียบร้อยแล้ว
0: อย่างน้อยไม่มีอะไรติดขัด
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยเราได
0: ้เขาก็ติดขัดของเขาติด
1: ลงใจ
3: ใช่ใช่
0: เราต้องนี่แหละแก้ปม
1: นี่นี่ติดหลายอย่างนะ
3: ค
1: ืออยากทำทุกอย่างเลยคือความฝันขัดเยอะ
5: ขัดมากค
3: ่ะเพราะหนูก็เชื่ออีกอย่างว่าการที่หนูได้อยู่กับคนที่เก่งอ่ะแล้วคนที่ขยันน่ะไฟหนูมันจะพร้อมลุกตลอดเลย
0: ว่าไงพี่ต้องไปอยู่ด้วยเรา
3: ถ้ายินดีเลย
0: ช่วงนี้ขี้เกียจ
1: ไฟมอด
0: ขี้เกียจยังไม่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวต้องถามนิดนึงว่าแล้วเป็นไงคุณแม่
3: ก็ตอนนี้คุณแม่แข็งแรงดีแล้วก็หายไป 90% แล้วพี
0: ่ก็เขาเรียกว่าถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้อง
3: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
3: มันเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมันจะทำต่อหรือไม่ทำแต่ใจตอนนั้นมันพังมากพี
0: ่ผมเข้าใจเลยเพราะว่ามันมีเวลาให้ตัดสินใจแบบน้อยมากเลยนะ
3: ค
0: ือคืนนี้กับพรุ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี
3: ้ยแล้วมันเหมือนใจมันห่อเหี่ยวที่จะแบบเจอเหตุการณ์นี้แต่เบื้องหน้าเพลงมันเป็นเพลงสนุกมากหนูต้องแบบบูสต์เอนเนอร์จีมากให้มันรู้สึกว่าหนูไม่มีอะไรในใจเลย
1: ต้องชมมัสเกิลออน
0: แล้วน้องๆเป็นไงบ้างวันนั้นพอรู้ข่าวด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: รู้ข่าวค่ะ
0: แล้วเราทำไง
3: ก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจ
5: เต็มที่ค่ะ
3: ใช่ใช
5: ่มันถึงดิวแล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านไปก็ให้กำลังใจกันค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนแรกมีคิดไหม

0: ว่าเอ๊ะเดวิดจะมาหรือเปล่าก
1: ังวลค่ะกังวลค่อนข้างกังวลเพราะว่าอยากให้เสร็จภายในวันเดียวเพราะว่าทุกคนคิวแน่นกันหมดเลยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขิมพยายามเคลียร์คิวให้ทุกคนมารวมกันในวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอเป็นเดือนกว่าจะได้คิวมันค่อนข้างเลยใช่มันจะนานมากค่ะ
2: แล้วอีกอย่างนึงที่หนูอยากพูดถึงคนคนนี้เลยอ่ะผู้กำกับคนนึงที่หนูไปเล่นละครเล่นหนังกับเขาด้วยช
1: ื่
2: อพี่บักโกค่ะอยากจะพูดเขาว่าระหว่างนั้นหนูต้องถ่ายละครจะถ่ายหนังไปพร้อมกัน3เรื่องแล้วก็ต้องถ่ายมิวสิกวิดีโอทั้งทุกอย่างมันประดังประเดมากกับชีวิตหนูเขาพูด
3: กับหนูว่าจะแม่อีกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะหนูร้องไห้เลยไปถ่ายละครหนูร้องไห้แต่หน้าก็ร้องไห้เขาพูดว่าจับไหล่หนูพูดว่าฟังนะเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องแยกแล้ววางมันให้ได้วันนี้ถ้าเสียใจมันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสวมบทเป็นนักแสดงเมื่อสวมบทในอาชีพไหนต้องทำแบบเต็มร้อย
3: ชมสกอร์จริงๆ
2: หนูเลยมีพลังขึ้นมาทันที
0: ค่ะ
3: ค่ะแม่เป็นสิ่งที่ดีมาก
2: ค่ะ
3: เห็นสนุกๆแบบนี้นี่ที่ไปที่มาไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดา
0: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าก็ผ่านพ้นไปด้วยดีอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยเอาล่ะวันนี้พูดคุยกันหอมปากหอมคออยากจะฟังเพลงแล้วแต่ก่อนที่ไปฟังเพลงเรามา ให้เขาเคลียร์คอหน่อยไหมกับน้ำขิงอร่อยอร่อยนะครับกับน้ำขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนั่นเองครับต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยหาซื้อได้วันนี้ที่ 7-Eleven หรือว่าจะเป็นที่ CJ Express แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยอันนี้มี2รสนะ
0: มี2สูตรออริจินอล
3: มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลไม่อยากจะรับน้ำตาลก็นี่มีน้ำตาล 10% ด้วยพี่ลองแล้วเอ้ยเผ็ดเผ็ดด
2: ี
3: คือเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดทีนี้พอเราเผ็ดพอมันมีหวานน่ะมันจะเหมือนความเผ็ดมันจะลดลงไงก็ไม่รู้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเลิฟสูตรที่ไม่มีน้ำตาลใช่ใช่ใช่ใช่
4: ที
3: ่
4: บ
3: ี
4: เอาอันนี้ไปเดี๋ยวหนูเอาลอง
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: นะก็หาซื้อได้นะครับวันนี้ที่ CJ Express 7-Eleven หรือว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนที่นี่ฝากพี่ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะมอบเวทีนี้ให้กับ
0: เจวี
3: กันนะฝากของกับพี่เรียบร้อยงั้นฝากผลงานหน่อยนึงดีกว่าเอาเริ่มจากเอาเจวีก่อนแล้วกัน
2: ก็เจวีนะคะก็ขอฝากผลงานล่าสุดนะคะเพลงหน้าแปลกแดกหมดนะคะแล้วก็โปรเจกต์กับพี่ปอนนะคะเพลงเจ๊หวีใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีผลงานละครแล้วก็หนังด้วยนะคะอีกหลายเรื่องประมาณ 4-5 เรื่องนะคะกับคนลูกทุ่ง103ด้วยค่ะนะคะที่มีโปรเจกต์กับพี่ท็อปสราวุธค่ะพิมพ์ไว้เลยค่ะว่าเจ๊หวีสังกะสีเหล็กทุกแพลตฟอร์มค่ะ
3: นะครับมาถึงคิ
0: มบ้าง
1: ค่ะน้องขิมปัญญานะคะก็ฝากซิงเกิลใหม่ซิงเกิลเร็วเพลงแรกของน้องขิมนะคะชื่อเพลงว่าพี่แจ็คขานะคะเป็นเพลงสนุกๆ นะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลเร็วต่อเนื่องเลย 2-3 เพลงเลยนะคะแล้วก็ฝากลูกทุ่งเดอะซีรีส์ด้วยแฟนเพจนะคะเป็นซีรีส์ที่เรากำลังสร้างไว้อยู่นะคะแล้วก็ออนแอร์ไปแล้ว1เรื่องไอ้หนุ่มนาปีนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีสงครามเพลงลูกทุ่งด้วยก็ฝากติดตามด้วยละกันค่ะน้องขิมปัญญาทุกแพลตฟอร์มค่ะ
3: นี่นะครับแล้วก็ฝากให้ลองด้วยสิ
2: ใช่ค่ะฝาก AT ด้วยนะคะ
1: ค่ะฝาก AT Music Studio ด้วยนะคะทางแฟนเพจนะคะติดตามได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้ศิลปินหลั่งไหลมาเรื่อยๆกี่คนแล้วตอนนี
1: ้ประมาณ10กว่าคนได้แล้วค่ะ
2: แน่นมากเลยค่ะครับค่าย
3: เ
2: พราะว่าตัวหนูนี่แหละ
3: ก็ติดตามให้กำลังใจกับค่ายน้องใหม่ไฟแรงจริงๆนี่ที่มาเติมไฟให้เราด้วยนะใช่ไหมกับ AT อะไรนะ
1: Music Studio
2: ค
1: ่
2: ะ
3: นะฮะก็เดี๋ยวเรา
0: ไปฟังเพลง
3: กับเพลงสนุกๆเพลงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงน่าชื่นอกตรมในวันถ่าย MV นะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ตรมแล้ววันนี้พร้อมปล่อยความสนุกความสุขได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับกับเจวีใหญ่กับเพลงนี้ครับหน้าแปลกแดกหมดจ้า

0: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายมากกว่า45ปี
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คน2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คน2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
12: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คน2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
13: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืด
14: ครับผมเคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
15: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
16: ถึงคราวเดซี่นี่รับช่วงต่อ
17: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง

0: แล้ววันนี้มึงไปแผลอะไรมา
1: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
2: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
7: มาถึงช่วงนี้นักร้องน้องใหม่
8: น่ารักสดใส
7: โสดด้วย
8: ใช่จริงหรือเปล่า
7: เอ้าจริงสิ
8: น้องเขาบอกแล้ว
7: ไม่โสดไม่ให้มา
8: เอ้าจ้ะ
7: ไปเช็คประวัติมาแล้วนะอ้าวซึ่งเป็นผลผลิตนะจากค่าย AT เหมือนกันน
8: ะ
7: นะครับแม่บอกแล้วว่าคับข้างคับข้างค่ายนี้นะครับพบกับเธอเลยดีกว่าน้องต้นหอมนัชยาครับสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะเชลยค่ะ
7: อันนี้สดจริงหรือเปล่านี
9: ่สดจริงค่ะ
7: ใช่ไหมบอกแล้วไม่สดไม่ให้มา
9: ใช่ค่ะน้องสดเด้อ
7: นี่แล้วไปมายังไงเรามาอยู่ค่ายนี้เขาได้เนี่ย
9: ค่ะก็ตอนนั้นหนูไปร้องเพลงค่ะทีนี้ก็มาเจอพี่ขิมกับพี่ออฟพี่ขิมเป็นยาค่ะพี่ออฟธนกร
7: เจอที่ไหนอ่ะ
9: เจอที่งานฉะเชิงเซาค่ะ
7: เราไปร้องทำอะไรในฐานะอะไร
9: ในฐานะศิลปินรับเชิญค่ะวันนั้น
8: อ้าวหนูเป็นนักเหล่านั้นเราเป็นนักร้อง
9: ใช่
8: อยู่แล้ว
9: ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นอิสระค่ะ
8: ไ
9: ม่ได้มีสังกัดแล้วก็ทีนี้
7: พี่เขาก็เลยเห็นความสามารถของ
9: เราถูกต้องค่ะ
7: เขาเลยทักเราเลยว
9: ่
7: ามาอยู่ค่ายกับพี่ไหมเหรอ
9: มาไหมมาไหมอย่าง
7: น
9: ี
7: ้แล้วเราว่าไง
9: ไปค่ะ
7: ทันทีเดียวเลยเหรอ
9: ทันทีเลยค่ะไปเลยค่ะตัดสินใจเลยค่ะ
7: ชื่อจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีค่ายอะไรมาติดต่อมั
9: ้ยไม่มีเลยค่ะ
7: หมออ
8: ่านอย่าง
7: แล้ววันนั้นร้องเพลงอะไรอ่ะ
8: วันนั้นร้องเพลงอะไร
7: ทำไมพี่ถึงไปสะดุดหูพี่เขาได
9: ้วันนั้นร้องหลายเพลงเลยนะคะร้องทั้งเยแลมทั้งแม่ห้างโอ้โห
7: โอ้ที่นี่แสดงว่าสายแดนนะเนี่ย
9: ถูกต้องค่ะสายแดนเลยค่ะ
7: นี่สายม้วนหน้าห้านอะไรอย่างเงี้ย
9: ถูกต้องค่ะหน้าห้านเลย
7: อ๋อมีหน้าล่ะโดนใจเฮ้ยอยากให้ย้อนอดีตย้อนดิขิมวันนั้นขิมประทับใจสุดคือเพลงอะไรอ้าวหร
8: ออ
7: ๋อพอตัวใหญ่แล้วก็เลยใช้ได้แล้วว่าไงถึงเวลาแล้วว่าอย่างงั้นเล็งไว้อ
8: ย่างนี้แสดงว่าน้องต้นหอมเนี่ยร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก
9: ใช่ค
8: ่
9: ะ
8: เล่าให้พี่ฟังนิดนึงค่ะว่าเริ่มต้นเราอ่ะเป็นนักร้องประกวดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไง
9: ค่ะเริ่มแรกก็ชอบร้องเพลงแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่พอรู้เรื่องก็ร้องเพลงเลยค่ะประมาณ3ขวบ4ขวบได
7: ้
9: เพราะว่าคุณพ่อชอบร้องเพลงค่ะก็ซึมซับมาจากพ่อด้วย
7: เป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ย
9: เป็นคนจังหวัดนนท์ค่ะ
7: อ
9: ๋
7: อแต่ไปเจอกันที่ฉะเชิงเซาเราก็รับไปทั่ว
9: ใช่ค่ะรับไปทั่วค่ะ
7: สาวเมืองนนท์
9: ถูกต้องค่ะ
7: ก็คือแสดงว่าเราก็อยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหม
9: ค่ะก็มีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วค
7: ่
9: ะ
7: ถ้าพูดถึงนักร้องไอดอลของเราตอนที่เราเด็กๆนี่เป็นใครบ้าง
9: ก็เป็นคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
7: จริงเหรอเราชอบหน้าห้านี่เราไม่เป็นลำไยเหรอ
9: จริงค่ะ ตอนเด็กเป็นแม่พึ่งค่ะตอนโตมาเป็นพี่ลำไย
7: ว่าแล้วเชียวแม่ สายหน้าห้านี่ต้องไม่น่ารอดนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เป็นคนสนุกสนานชอบเต้นชอบอะไรอย่างนี
9: ้ตอนเด็กก็เริ่มต้นฝึกมาก็เป็นร้องลูกทุ่งมาก่อนค่ะเพราะประมาณ8 9ขวบมาร้อง90พอ90ปุ๊บเริ่มมา
7: ไป90ด้วย
9: ใช่ค่ะ
8: แสดงว่าร้องได้ทุกแนว
9: ใช่ค่ะได้ทุกแนวเลย
8: แล้วปกติร้องประจำอยู่ที่ไหนคะ
9: ปกติก็ไม่ได้ร้องประจำค่ะรับทั่วเลยค่ะทั่วราช
8: การงานต่าง
7: ๆอีเวนต์ต่างๆได้เลยว่าอย่างนั้นอยากเห็นแล้วอยากเห็น
8: ไปงั้นเราไป
7: เลยเหรอ
8: ไปเลย
7: จะคุยต่อไม่ได้เหรอ
8: ไปเลย
9: ไปเลยได้นะคะ
8: อยากไปฟังน้องเขาร้องเพลงนี้แล้วอ่ะ
7: ชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะน้องโสดเด้อ
9: ถูกต้องค่ะน้องโสดเด้ออ
7: ันนี้ใครเป็นคนหาให้เพลงนี้
9: ก็เพลงนี้ก็พี่ขิมเป็นยาค่ะเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
7: ทำไมถึงเอาพี่ขิมเขาคิดยังไงถึงเอาเพลงนี้มาให้เรา
9: อาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์หนูแบบใสๆแบบน้องโสดเด้อแอบชอบรุ่นพี่แล้วแบบไม่กล้าบอกเขาตรงๆก็เลยบอกเขาผ่านเพลง
7: ฮะแล้ววันที่พี่เขาเอาเดโมมาให้เราฟังเนี่ยเราชอบเลยไหม
9: ชอบเลยค่ะเพราะว่าม
7: ันเข้าทาง

0: ใช่ค่ะเข้าทางถูกใจมาก
1: สายแดนเราเลยพอดีว่าอย่างนั้นอ้าวงั้นเดี๋ยวจะเข้าทางขนาดไหนเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานก่อนดีกว
0: ่
1: า
0: ค่ะก็ฝากผลงานของน้องต้นหอมนัชยาด้วยนะคะผลงานเพลงน้องโสดเด้อเป็นซิงเกิลแรกของน้องต้นหอมเลยนะคะก็ฝากผลงานละครด้วยค่ะเพจลูกทุ่งเดอะซีรีส์นะคะของค่าย AT Music Studio ค่ะและอีกสังกัดค่ายนึงนะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่เป็นละครซีรีส์เรื่องสงครามนางแบบโมเดลนะคะจากค่ายแสงตะวันฟิล์มค่ะ
1: ว้าวนี่ก็คือเราก็รับงานแสดงด้วยเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ค่ะรับด้วยค่ะ
1: ว้าวนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: อายุ14ปีค่ะ
2: 14
0: ใช่
1: แต่ว่ารับงานอนาคตพี่คิมชัดๆเลย
0: เห็นหน้า
1: ก็เลยตามรอยมากเลยอะไรเงี้ยคือรับทุกอย่างเลยเหมือนกันคือเราก็ชอบการแสดงด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: วัยรุ่นสร้างตัวค
1: ่ะแล้วอย่างเรื่องของการแสดงเนี้ยเราได้ชิมลางก่อนที่จะมาอยู่กับเอทีหรือว่าเราเคยแสดงมาก่อนอยู่แล้วไหม
0: เคยแสดงมาก่อนตอนเด็กค่ะช่อง Happy Channel ค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราก็อยากเป็นนักแสดงด้วย
0: อยากค่ะ
1: อ๋อก็คืออะไรก็ได้งานบันเทิง
0: ใช่ค่ะงานบันเทิงก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็ก
1: ๆชอบหมดเลย
2: ตอนนี้ก็ได้ทําตามความฝันแล้ว
0: ใช่อ
2: ย่างนี้เราไปฟังเพลงของน้องต้นหอมดีกว่า
1: ใช่แล้วอยากจะม่วนแล้วแหละนะครับดังนั้นคุณผู้ชมขยับเข้ามาหน้าห้านหน้าจอกันได้เลยนะครับแล้วมาสนุกกับน้องได้เลยกับเพลงน้องโสดเด้อจากน้องต้นหอมนัชยาครับ

0: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: เพราะการใส่ใจตัว

0: เองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
7: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
8: เดี๋ยวครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวยมาก
7: กินด้วยกันไหมครับ
8: ไม่เป็นไรครับ
7: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
8: เฮ้ยเอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
9: ติดตามชมซีรีส
10: ์
9: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
11: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเที่ยวไปอร่อยไปนุ่นก็ยังคงอยู่กับน้องแตงกวาปริชาติค่ะเราก็อยู่ที่สวนทุเรียนผู้ใหญ่ไพศาลนั่นเองนะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรตำบลชุมแสงค่ะ
1: แล้วก็จะพาไปดูห้องหนองนานะคะโครงการความมั่นคงทางด้านอาหารนั่นเองค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเราจะมีกินมีใช้ตลอดปีใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเก็บทุเรียนเคยเห็นใน TikTok เขานะแบบ
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปุ๊บนี่วันนี้น้องแตงกวาเขาจะเสียง
1: ใ
0: ต
1: ้เลยหนูจะลงไปเก็บเองข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป
0: ดีกว่าค่ะ
1: ไปค่ะ

0: แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใหญ่ไพศาลขุดน้ำเพชรนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่
0: ะ
1: ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาบุกสวนทุเรียนผู้ใหญ่เลยเรามาระยองฮิก็ต้อง
2: มาดู
0: มาสวนทุเรียนใช่แล้วทุเรียนของผู้ใหญ่ในสวนนี้วันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างคะ
1: ตอนนี้ก็อย่างของผมก็จะมีปลูกหมอนทองนะส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองแต่วันนี้หมอนทองเราได้หมดรุ่นแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเหลือเพียงนวลทองจัน
0: นวลทองจันทุเรียนนี่จริงๆแล้วมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยใช่ไหมคะเพราะนุ่นเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องทุเรียนเท่าไหร
1: ่มีหลายสายพันธุ์มากครับเป็นร้อยสองร้อยสายพันธุ
0: ์
1: ครับ
0: ก็อะไรนะไอ้ก้านยาวก้านสั้นเลยใช่ไหม
1: ก้านยาวก้านยาวที่นี่ก็มีก้านยาวมีต้นหนึ่งปลูกไว้กินปลูกไว้กินแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกหมอนทองนะ
0: ค่ะ
2: ส่วนมากคนไทยก็จะกินหมอนทองกัน
1: หมอนทองใช่ครับ
0: แตงกวากินทุเรียนหรือเปล่า
3: หนูกินเป็นแค่พันเดียวเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยชอบกินทุเรียนเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ให้พี่ผู้ใหญ่พามาดูสายพันธุ์ที่นี่
0: วันนี้พี่ผู้ใหญ่จะตัดทุเรียนแล้วโยนให้น้องแตงกวารับ
3: ให้หนูรับใช่ไหมคะ
1: ได้ครับลองได้วันนี้มีนวลทองจันทร์แก่พอดีครับแก
0: ่จริงๆแล้วทุเรียนที่ระยองเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วก็หน้านี้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้เหมือนมันของรู
0: เหมือนฤดูแล้วปลายฤดูแล้ว
1: ใช่เพราะว่าช่วงที่ชุกจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาเนาะ
0: แล้วทุเรียนนี่มันวงรอบเซอร์เคิลในการที่จะตัดได้กว่ามันจะออกมาเป็นลูกแล้วก็เราตัดได้นี่มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรอ
1: ก็อย่างชะนีเนี่ยก็จากดอกบานแล้วเนี่ยก็ร้อยเป็นหางแย้เนี่ยก็ร้อยสิบวันส่วนหมอนทองส่วนหมอนทองใช่ครับส่วนหมอนทองจะ120วันอายุการเก็บเกี่ยวของเขา
0: แล้วอย่างเงี้ยคือจะดูได้ยังไงคะว่ามันพร้อมที่จะเก็บแล้วหรือยังเพราะว่าเราไม่สามารถดูได้เลยนะว่าทุเรียนข้างในน่ะมัน
3: สุกหรือมันดิบตอนไหน
1: เราก็ต้องสังเกตมันมีหลายๆปัจจัยเนาะเราก็อย่างเราของเราดอกบานเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะนับเราไว้ด้วยแล้วเราก็จะไปดูด้วยสภาพอากาศเนาะถ้าอากาศเนี่ยบางทีทุเรียนชนิด110วันเนี่ยถ้าอากาศมันร้อนปีไหนอากาศมันร้อนมากเนี่ยเขาก็จะแก่เร็วขึ้น
0: ก็คือแก่เร็วขึ้นหมายความว่าสุกเร็วขึ้น
1: สุกเร็วขึ้นเราก็จะตัดแต่ร้อยวันอะไรเงี้ยร้อยวันคือเขาจะแก่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกันเหมือนหมอนทองเหมือนกันถ้าเกิดอากาศมันแปรปรวนอ่ะร้อนจัดเงี้ยเขาก็จะแก่เร็วขึ้นจาก120วันก็เป็น110วันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าอากาศเขาฝนตกตลอดเขาก็จะได้อายุอาจจะยืดไปด้วยซ้ำไปยืดจาก120วันเป็นนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ย
0: พร้อมยังแตงกวา
2: หนูเตร
1: ีย
2: มใจมาจากบ้าน
0: ใช่
2: ไหม
0: หนู
2: ต้อง
0: รับอ้าว
2: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวนี้เขามีนะในTikTok ก็คือแบบ
2: ใช่เป็น
0: ให้สาวๆสวยๆ
2: ให้หนูไปรับ
0: เออ
2: เอาวันนี้รับไม่ใช่หน้ารับนะคะทุกคนโอเค
0: ไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชม

0: ่คะแล้วแต่ละสีเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไง
1: สีเชือกใช่ไหม
0: เชือกที่ผ
1: ูกอ๋อสีเชือกที่ผูกเนี่ยคือทุเรียนอ่ะบางทีต้นหนึ่งมันออก2รุ่น3รุ่นเงี้ยเราก็จะทำตำหนิว่าเออสีแดงเนี่ยรุ่นแรกนะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวก่อนต้นที่2เป็นสีน้ำเงินเราก็จะได้เก็บต่อตามมารุ่นที่3เป็นสีเหลืองเงี้ยเราก็จะเก็บตามเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เราว่าเออรุ่นนี้รุ่นแรกนะรุ่น2รุ่น3อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีทุเรียนบางต้นเนี่ยมันออกต้นในต้นเดียวไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเชือกผูกไว้เพื่อเวลาเก็บเกี่ยวเราได้ง่าย
2: ได้รู้
1: ว้าว
0: แล้วแต่ละรุ่นนี่รสชาติจะเหมือนกันไหมคะ
2: ในต้นเดียวกัน
1: ก็ดูสภาพนะครับถ้าช่วงไหนที่มันแล้งเนี่ยรสชาติก็จะคล้ายๆกันถ้าแก่ถ้าช่วงแรกอากาศแล้งก็จะรสชาติดีไปแต่ถ้าฝนชุกมาเนี่ยอันนี้เขาก็จะเริ่มเนื้อเขาจะเริ่มไม่ค่อยเหลืองจัดนะความอร่อยก็จะน้อยลง
0: ความหวานก็จะลดลง
1: พอฝนตกมากๆเนี่ยความหวานก็จะน้อยลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าแรงการแรงๆเนี่ย
2: ยิ่งแรงยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ครับยิ่งแรงยิ่งดีรสชาติจะดีมาก
2: เขาเลยว่าเขาไม่ชอบน้ำ
1: เขาชอบไหมชอบแต่เขาให้มีเปียกมีแห้งเงี้ยเขาไม่ชอบแบบเปียกฉ่ำตลอดนี่ไม่ชอบ

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
15: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
16: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
16: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: อีกสักครู่พบกับโน้ตทริปสุดฮากลับมาอีกครั้ง
19: ไอ้ยอมมึงอย่าจริงจังสิวะ
20: ว้าว
18: เดี๋ยวห้ามพลาด
21: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
22: โหตรงนี้บรรยากาศดีมากพี่ผู้ใหญ
23: ่
22: ตรงนี้รวมๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะคะ
24: ตรงนี้จะเป็นเรียกโคกหนองนาเนาะ
22: โคกหนองนา
24: ครับซึ่งไอ้คำโคกหนองนาคือพื้นที่ตรงนี้เราจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มเนาะคือทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยปลูกอะไรก็ไม่ได้กินเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมน้ำแช่น้ำแฉะอะไรเงี้ยครับพอดีก็มีของพัฒนาชุมชนจากอำเภอเนา
22: ะ
24: ก็มีโครงการโคกหนองนามาซึ่งก็จะมีแบบ1ไร่3ไร่5ไร่อย่างเงี้ยให้เราร่วมโครงการแล้วเราก็เลยเข้าร่วมโครงการคือที่เราเข้าโครงการคือเราไม่ต้องลงทุนขุดภาครัฐจะเป็นคนขุดให้เราอย่างนี้
23: ต้องลงมือเอง
22: มาภาครัฐเข้ามา
24: ทางมาขุดให้เราฟรีเลยเราฟรีเลย
22: ค
24: ่
22: ะ
24: แล้วก็เขาก็จะมีพืชให้เรามาปลูกเป็นพืชผักพืชสามสี่ระดับอะไรเงี้ยที่เขาจะมีให้เราปลูกมีไม้ยืนต้นก็มีตรงนู้นก็มีพยุงมียางนามีมะข่าอะไรเราก็จะปลูกอีกส่วนนึงส่วนอื่นเราก็จะปลูกพวกผักที่ขายมีพืชรายวันพืชรายเดือนพืชรายปีอย่างเงี้ยเราก็จะ
22: พืชรายวันก็คือเก็บได้ตามรายวัน
24: ใช่พวกผักพวกอะไรเงี้ยเราก็จะปลูกผักมะเขือพริกอะไรเงี้ยเราก็จะปลูกแตงกวาอะไรเราก็จะปลูกตามร่องๆเนี่ยครับแล้วก็ส่วนอีกชั้นนึงเราก็จะมีพวกมะนาวกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเราก็ได้รายเดือน
22: กล้วยเยอะมาก
24: กล้วยก็เป็นรายเดือน
22: กล้วยรายเดือน
24: ครับ
22: สิ่งที่เป็นรายวันก็คือผักทั่วไป
24: ผักทั่วไป
22: เก็บรายวันรายเดือนรายเดือนก็พวกกล้วย
24: กล้วยพวกกล้วยในรายอาทิตย์รายเดือนรายกล้วยครับ
23: แล้วมีรายปีไหมคะ
24: รายปีแล้วก็จะเป็นพวกเราก็จะปลูกทุเรียนแซมแล้วก็เป็นพวก

0: ต้นไม้อย่างยางนาพยุงอะไรเงี้ยก็จะปลูกเป็นหลายปีนี่ครับส่วนหลายปีแล้วเรากำลังปลูกทุเรียนแซมมีทุเรียนครับหนึ่งทุเรียนแซมไปส่วนใช่แต่กล้วยเราก็ได้ไปทุกอาทิตย์ผมก็จะตัดประมาณ7วันหรือ15วันครั้งนึงก็ได้พอค่ากับข้าวค่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวล
1: แล้วอย่างนี้แสดงว่าแบบก็คือชุมชนก็นำไปขาย
0: ในใช่เราก็จากเราบางทีก็แลกกันกินบ้างอะไรบ้างในหมู่บ้านเนี่ยเนาะเหมือนอยู่เหมือนพี่น้องแล้วเราก็จะมีตลาดนัดชุมชนตลาดนัดสีชมพูเราจะเปิดทุกวันเสาร์เราก็จะเอาพวกผักพวกอะไรที่เหลือจากแบ่งแลกกันกินแล้วเนี่ยก็ไปขายทุกวันเสาร์เลย อย่างใครมีกำสองกำอะไรมีผักอะไรก็ไปรวมๆกันแล้วก็ฝากกันขายที่ตลาดนัด
1: อ๋อก็คืออุดหนุนกันเองว่างั้
0: น
1: ในช
0: ุ
1: มชน
0: ใช่
1: รายได้ก็ไม่ออกไปไหน
0: ไม่ไปไหนครับแล้วก็มันก็จะมีแบบลูกค้านะก็จะมาจากที่อื่นเขารู้ๆเขาก็บอกต่อกันไปเพราะพืชผักเราเนี่ยถูกมากใช่บางทีเรื่องยัง
1: ชอบเลยนะคำนี้ถูกมาก
0: ถูกมากแล้วเราปลอดค่อนข้างจะปลอดสารเรียกว่าปลอดบางส่วนที่ปลอดสารเลยแต่ของเราอาจจะมีไงบอกเอาความจริงก็คือมีบ้างแต่ว่ามันน้อยมากอ่ะคือเพราะเราไม่ได้ฉีดโดยตรงมันอาจจะปลิวมาหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: เราเอาง่ายว่ามีปนเปื้อนบ้างเล็กน้อย
0: ครับแต่บางส่วนอย่างของลุงสมชายเนี่ยอันเนี้ยปลอดสารพิษเลยคือไม่ 100% แม้แต่ยาค่ะไม่ค่ายายังไม่ฉีดเลยถอนถากอย่างเดียวเลย
1: อุ้ยถอนเลยเหรอคะ
0: ครับใช่แต่ว่าเขามี1 ไร่พอเพียงของผมชายเนี่ยที่ว่านะครับก็จะไปขายที่ตลาดนั้นนั่นแหละครับนี่ชาวบ้านก็จะรู้ก็มาเสาร์ที่ก็จะมากันแล้วเช่นที่อื่นเพราะเราถูกจริง
1: แล้วอันนี้เขามีไว้ทำไมคะไอ้กระอันนี้เรียกว่ากระชัง
0: อันนี้เป็นผักตบครับผมล้อมไว้คือผมเลี้ยงปลาด้วยเนา
1: ะ
0: เลี้ยงปลาในบ่อไอ้โคกนานี้ด้วยก็เราจะเอาไว้ให้ปลาเล็กเนี่ยเวลาเขาออกลูกออกอะไรเขาก็จะได้เขาอาศัยปลาใหญ่ที่จะเข้าไปกินลูกเขาเนี่ยเขาจะได้มีเหมือนแนวป้องกันเขาบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็คือเลยเข้าไปหลบใน
0: หญ้าในอะไรอย่างเงี้ยในหญ้าหรือใต้นี้แล้วตรงนี้เราจะเป็นน้ำตื้นคือปลาใหญ่เนี่ยจะขึ้นไปไม่ได้อะไรเงี้ยปลาใหญ่ยังไม่ค่อยขึ้นเพราะมันตื้นมันก็ตื้นครับจะเห็นรอยทิวไหมครับเนี่ยเราจะเป็นอีกชั้นนึงตรงนี้ก็จะลึกตรงนี้ก็จะตื้นเราก็จะให้ปลาเล็กเข้าไปได้แต่ปลาใหญ่เขาอาจจะกลัวเพราะบางทีเข้าไปตัวโผล่อะไรเงี้ยเขาไม่กล้าเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวหลบของปลาเล็กไปอะไรเงี้ย
2: เสมือนว่าเป็นแพหลบภัยของ
0: แพหลบภัยประมาณนั้น
1: เรียกว่าอะไรผักตบหลบภัย
0: ผักตบหลบภัยแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยผมก็จะมีผักกูดผักกูดปลูกไปรอบไปเลยครับผักกูด
1: อันนี้ตรงไหนคะ
0: เดี๋ยวไปดูได้ครับผักกูดจะเป็นรายอาทิตย์ของผมเลยเพราะวันเสาร์เนี่ยผมจะเก็บไปขายตลาด
1: ชอบมากเลยนะพี่ชอบกินผักกูดมาก
0: ผักกูดครับ
2: ที่มันเป็นงองอย
0: ใช่ที่เป็นงองอยเนี่ยผักกูดครับผมจะปลูกรอบไปเลยครับรอบไปพอวันเสาร์ผมก็จะเก็บไปขายไม่พอขายครับผักกูดขายดีคนระยองโดยมากจะมารับไปแล้วก็มุ้งเราถูกแล้วเรากำ
1: แล้วเรามีเก็บวันนี้ได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
1: เก็บเอากลับบ้านเลย
0: ได้ได้เดี๋ยวไปเก็บที่ได้เลยครับถ้านานไปเก็บได้เลย
1: โอเคงี้แล้วไปเก็บไหมแตงกวา
0: ไปลองดู
2: ขอบคุณพี่นุ่น
1: ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำยำผักกูด
0: ได้ครับได้

0: าละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเที่ยวไปอร่อยไปของเราในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้โหเสียดายมากเลยแต่วันนี้แบบเต็มอิ่มมากเลยนะทั้งแบบเป็นไงความรู้สึกในการเก็บทุเรียน
1: โอ้โห
0: กวงพี่อ่ะลุ้นมาก
1: ทำโมสังโคอยู่นี่คิดอยู่ในใจค่ะแต่ว่าก็ทำมาได
0: ้พี่กลัวว่าทุเรียนอ่ะจะตกใส่หัวหนูแล้วเอาหน้ารับเหมือนที่สัญชาตญาณเนี่ย
1: ปุ๊บอย่าง
0: นี้โอ้โหแล้วก็รวมถึงแบบพวกหนองนา
1: หนองนาใช่เป็นโครงการความมั่นคง
0: ทาง
1: ด้านอาหาร
0: โอ้โห
1: ด้วย
0: จริงๆประทับใจมากเลยนะโดยเฉพาะสวนของผู้ใหญ่ไพศาลเน
1: ี่
0: ยเป็นบ้านของผู้ใหญ่คนนี้เป็นบ้านแรกเป็นบ้านสวนบ้านแรกที่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จมานี่แล้วก็กระชังปลาด้วยโหทุกอย่างวันนี้นะคะเต็มอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าว่างอยู่แวะมาที่ระยองนะคะอย่าลืมแวะมาสวนทุเรียนของผู้ใหญ่ไพศาลนะคะ
1: แล้วก็วิสาหกิจชุมชนเกษตรท่องเที่ยวของตำบลชุมแสงนั่นเองค่ะ
0: รับรองว่า
1: อิ่มหนำสำราญค่ะแล้วก็มีกิจกรรม
0: มากมายด้วยแล้วก็ในบริเวณรอบๆนี้ค่ะก็มีอีกหลายอย่างเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าระยองไม่ได้มีแค่ทุเรียนแต่ว่ามีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ทำ
0: เยอะมากเลย

0: คะวันนี้เที่ยวไปอร่อยไปก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะนุ่นจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนติดตามนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นยังไงล่ะคะ
1: เสียดายไม่ได้ไปด้วย
0: โอ้
1: พี่คุณผู้ชม
0: เขาเก็บทุเรียนก
1: ันผมแบบโมโหมากไปไม่บอกมารู้หลังจากที่แบบไปมาแล้วเรียบร้อย
0: บอกไปบอกก็ไม่ไปหรือเปล่า
1: บอกก่อนบอกก่อนไปได้ ไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแม
0: ่โอ้ย
1: จะไปไหนไปสวนทุเรียนเงี้ย
0: ใช่แล้วเก็บทุเรียนแต่นุ่นไม่ได้เก็บนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เก็บเลยพี่รอกินพี่ชอบกินพี่ไม่ชอบเก็บ
0: โอ้ยสนุก
1: เออน่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วพูดถึงที่จันหรือว่าแถวระยองอะไรพวกนี้เนาะเวลาที่ช่วงทุเรียนออกมาเนี่ยจะมีหลายๆสวนที่เขาแบบให้ไปบุฟเฟ่ต์
0: เขาเรียกอะไรนะลงป่ะลง
1: ลงโอ้แต่ว่าลงก็จะไปรับกันหมดแต่ว่าเขาจะมีบางสวนอะที่เขาจัดกันแบบแคมเปญประจำปีที่แบบไปบุฟเฟ่ต์
0: เลยใบหยกก็มีบุฟเฟ่ต
1: ์เออใช่ใช่ใช่เฮ้ยคุ้มนะเราไปมาแล้วไปยัง
0: เป็นผู้ที่ไม่กินทุเรียน
1: อ้าวโหยสิอะไร
0: แต่เรากินทุเรียนกรอบนะ
1: ได้แค่นั้นแสดงว่าไม่ชอบกลิ่นนะดังนั้นใครที่สนใจหรือว่ามีที่ที่น่าสนใจแบบนี
0: ้
1: แนะนำบอกมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวที่กินเราจะตามไปกินไปเที่ยว
0: ต้องอร่อยนะคะ
1: ใช่อย่าให้เสียชื่อนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนเจดีที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นทิพยับและกันไทย
0: แอร์เอเชีย
1: ชุดพิธีกรชายวันนี้จากลายลานาครับ
0: ชุดพิธีกรหญิงจากระดาลานาคอลเลคชั่นค่ะ
1: สวยตลอดเนาะวันนี้พี่ชอบสีเขานะ
0: สีสวย
1: สีสวยมากนะดังนั้นใครที่สนใจลองเข้าไปดูในเพจของเขาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูรายการของเราได้ไม่ทันอาจจะติดภารกิจนู่นน
0: ี่
1: น
0: ั่
1: นด
0: ูย้อนหลังได้อีกรอบนึงก็ได
1: ้หรือเป็นศิลปินอื่นๆในสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเลยนะครับไปดูกันได้ย้อนหลังที่ YouTube ครับ
0: วิทยาสุภพรโอภาส Official ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นดูคอนเทนต์ต่างๆผ่านทาง TikTok ฮะ
0: ค่ะ TikTok วิทยาสุภพรโอภาสอีกเช่นกันค่ะ
1: และแฟนเพจของเรา
0: ค่ะติดตามข่าวสารของเรานะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook สายตรงลูกทุ่งค่ะ
1: รวมไปถึง IG ด้วยนะคร
0: ับตอนนี้เราก็มี IG หรือ Instagram แล้วนะคะสายตรงลูกทุ่งอีกเช่นกันค่ะ
1: แล้วก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับอีกหนึ่งรายการดีๆที่จะพาคุณเนี่ยย้อนอดีตไปถึงศิลปินที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณแบบ
0: ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตที
1: ่โอ้หาดูไม่ได้ไม่ได้เลยที่ไหนเลยใช่ใช่เ
0: พราะว่ารายการของเราเท่านั้นนะคะ
1: บอกเลยว่านี่เรารักมากเพราะว่าเราเก็บไว้เป็นอย่างดี
0: ใช่แล้วค่ะเก่ามากภาพหาไม่ได้แล้วจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้ว
1: กับรายการบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับ
0: รายการลูกทุ่งวันวานนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:45 นนะคะทางช่อง TMN 25นี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะฮะและแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เรามีนัดกันนะครับกับรายการสายตรงลูกทุ่งวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนโอเอเข็มเพชรแห้งเพชรครับ
0: ค่ะและดุ้งสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โอ้ยน้องระวังลูก
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ับสนุนโดย Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาแล้วนะครับกับ Macworld โดดทิพย์ซีซั่น2ครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปไกลมากเรียกว่าข้ามประเทศเลยทีเดียว
3: ไม่ถึง
4: เดินทางไปกาญจนบุรีนะ
5: กาญจนบุรี
4: ไปแก้ให้คุณสิ
3: กาญจนบุรี
4: ไปไกลมากนะแต่ว่าไม่มีทางเมื่อยแน่นอนเพราะเรานั่งอีซูซูมาครับวันนี
5: ้ครั้งแรกครับ
4: แจ็คกี้ครับ
5: ฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วย
4: เอาเลยแจ็คกี้ทำให้เต็มที่
6: ครับ
7: นี่ซีซั่น2แล้วพวกเราสมาชิกเดิมหรือว่าเฟย
6: สมาชิกเดิมครับเขาพูดเลยนะ
7: ว่า
6: พี่ฝนพูดเลยจะไม่มีการเปลี่ยนตัว
7: เย้
6: ร
7: ัก
6: มาก
8: ซีซั่นแรกอะผมโดนแบบแพ้ทุกเกือบทุกเกมเลย
6: ผมโดนใช่เหรอพี่โดนทุกเกมเหรอ

0: เกมเลย
1: กวาดขี้แกะ
2: ล้างรถด้วยเหรอ
1: ล้างรถ
0: เก็บขี้แกะกับวินเก็บขี้แกะกับวินด้วยจำได้
3: คลิปนี้นะครับเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเราจะต้องโหวตเพื่อนที่ไว้ใจได้มากที่สุดนะครับ Trusted Buddy นะครับผมโดยการโหวต2คนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะถูกโหวตมากที่สุดใน2คน
0: ไอ้เฟยแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะเว้ยน้อง
4: มึ
0: งเราต้องช่วยกันนะจับมือก่อนนะครับหักหลังกันนะเว้ย
5: ผมเลือกจริงนะผมอยากเลือกเฟยผมว่าเฟยวินผมให้วินอันดับ1เฟยอันดับ2อ่ะ
6: ผมเหมือนกันครับ
5: เพราะว่าวินอยู่กับอีซูซูมานานสุด
3: ผมเหรอผมเลือก
5: วินมาค่ะ
3: แจ็คกี้กับพี่เฟย
5: โอเค
2: อันดับหนึ่งของพี่นิกกี้คือ
0: เฟยครับ
2: คือเฟยพัทครับอันดับหนึ่งของเฟยคือพี่นิกกี้ครับ
0: อันดับหนึ่งของแจ็คใครครับ
1: คุณนิกกี้ครับ
2: นี่อันดับสองของแจ็คคือใครครับ
1: คุณเฟยครับ
0: นี่อันดับสองของคุณนิกกี้คือคุณแจ็คครับ
2: นี่อันดับสองของคุณเฟยคือพี่แจ็คครับนี่โคตรดี
0: ตู่ครับไม่ต้องกลางร่มคร
7: ับ มาหน่อยเถอะถ้าเสียงอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่แม็กโหวตรถชิปบายอีซูซูซีซั่น2เป็นยังไงบ้างครับขับรถมาไกลถึงกาญจนบุรีครับนั่งสบายกันไหมครับคุณวิน
8: สบายมากครับขับดีมากเลยครับดีเหมือนเดิม
9: ตอนแรกผมคิดว่านั่งโซฟามาเอาผมนั่งรถมาครับมันนุ่ม
8: สบายมากครับ
7: มาถามสมาชิกเก่ากันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างกับการได้กลับมาร่วมทริปนี้อีกครั้ง
10: ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงแต่ซีซั่นนี้เป็นผู้ชายล้วนเกมมันต้องโหดกว่าเดิมซึ่งชอบแล้ว
0: ท่านนะครับผมกับแจ็คขอขยับก่อนได้ไหมครับ
7: ได้ครับ
0: บังรถอีซูซูครับบังรถอีซูซูครับ
7: พร้อมแจ็คกี้ดู
11: เอาเลย
7: แจ็คกี้ดูเพื่อนพี่เขา
11: ดูตัวอย่างนะ
0: แจ็ค
7: น
0: ี่
7: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กังปลีมอเตอร์พาร์คศูนย์การเรียนรู้ทักษะการขับรถ 4-wheel และก็กิจกรรม outdoor ทุกคนจะได้ลองทั้งทักษะการขับและเส้นทางอุปสรรคหลากหลายเรียกว่าได้เจอประสบการณ์ที่การขับรถบนถนนทั่วไปไม่ได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนครับและเกมแรกชื่อว่า D-Max Tag Team ลุยเกม D-Max แท็กทีมลุยเกมนี้เล่นเป็นคู่ผู้เล่นต้องขับรถ Isuzu D-Max ลุยผ่านเส้นทางอุปสรรคต่างๆเมื่อถึงจุดเช็คพอยต์ต้องลงไปกดปุ่มจับเวลาและเริ่มทำภารกิจให้สำเร็จผู้ไหนทำเวลารวมเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ
12: จับคู่ยังไงอ
7: ่
12: ะ
7: แต่ก่อนจะไปเริ่มเกมนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าเมื่อตะกี้เรามีการโหวตไปในรถ
0: ครับ
7: เอ้า Trusted Buddy ก็คือคนที่พวกคุณไว้ความไว้วางใจพวกคุณจะโหวตกันมาคนละ2ชื่อคนที่โดนโหวตเป็นชื่อแรกได้2คะแนนคนที่โดนโหวตเป็นคนที่2ได้1คะแนน
0: กลัวปะวะ
7: และชายคนนั้นคือคุณเฟยครับ
1: แหมอะไรก็ได้อะไรก็ได้อยากคู่กับวิน
0: เฮ้ยเล่นเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเล่นเลยเฮ้ย
7: สิ่งที่ Trusted Buddy มีสิทธิ์ก็คือคุณเลือกเลยให้ใครคู่กับใคร
0: คุณไวทองนะ
1: วันทอง
0: วันทอง
1: ยังเป็นคู่กับวินเลย
2: แจ็คแฟนฉันกับวินเมทาวิน
0: ไปครับ
2: ออฟจุมพลแจ็คกี้ครับ
3: ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: กูใส่แพมเพิร์สแน่ไม่ต้อง
7: เดินสองซ้ำหันมาคู่แรกออฟแจ็คกี้คู่สองวินแจ็คคู่สามฟอยนิกกี
0: ้ให้มือใหม่เรื่องได้ก่อนเลยเหรอมาดิ
7: คู่แรกมิชชั่นแรกวิธีการก็คือท้ายรถ D-Max ของเราเนี่ยมีลูกบอลบรรจุอยู่เราจะเริ่มจับเวลาแล้วคุณจะต้องเอาลูกบอลออกจากกระบะให้หมดเราถึงจะหยุดเวลา
0: ให้หมดด้วย
7: คุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่ไม่ใช่การเปิดท้ายกระบะแล้วเตะออกถ้าพร้อมแล้วจับ
0: เฮ้ยไอ้จ็กกี้ไม่จริงจังอ่ะ
13: ไอ้จ็กกี้จริงจังแต่ได้ทีละลูก
0: ไม่เอาทีละสองลูกไว้จ็กกี
1: ้เลื่อนนี่มันเลื่อน
13: ไอ้จ็กกี้มันเอาทีละสองลูกได้นะมึง
0: ไม่เอาชัวร์ไง
7: โอ้ยแจ็กกี้ออฟพอใจในเวลาตัวเองไหมครับ
8: ไม่แย่
7: คุณเห็นไหมเราจับเวลาเป็นที่เรียบร้อยจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงไม่จับเวลาเน้นปลอดภัย
8: ครับผม
7: ประจำที่ครับ
4: let's go ปึ๊บขับตรงๆไปปึ๊บหนึบว้าว
6: มือข้างใหญ
11: ่ถ้ามาแรงๆกระแทกท้อง
12: อยู่ในรถเลยนะ
4: เนี่ยเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแม่นี่แหละมันต้องกดปุ่มเพราะว่าตอนลงอ่ะเราสามารถปล่อยเบรกได้เลยสำหรับวันนี้โอ้ OMG OM to the G
6: ชันมากเลย
4: อันนี้เราปล่อยเบรกป่ะ
6: ปล่อย
4: สมูทมากเลยนะสมูทมากเออแบบลงแบบเนียนกริปเฮ้ยทำดีนะ
14: จับเวลานะทำพร้อมกันเลยผมต้องการให้ไข่ทั้ง3ฟองกลับเอาด้านแดงขึ้นบนห้ามยกแก้วขึ้นมาแก้วอยู่บนโต๊ะขยับไปขยับมาได้พร้อมนะครับ
4: พร้อมครับ
14: จับเวลาครับเฮ้ยหนึ่งฟองแล้ว
4: เฮ้ยคุณเร็วอ่ะไปมาก
11: พี่แจ็คยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้ว
4: พี่แจ็คเหร
6: เบาๆนะทุกคน
4: เอชครับเอ๊ลงไป
6: ครับเทเรนโหมด
4: ไปดีแล้วผมสามารถลุยได้แล้วตอนนี
6: ้โอเคมันก็จะมีแบบความดิ้นเวลาแบบเราติดลมก็คือใช้หมดมันช่วยให้เราแบบว่าไปได
14: ้ในเกมนี้ครับ
4: ครับ
14: พวกคุณจะต้องเอาป้ายอีซูซูขยับคอขึ้นมาแล้วให้มันเหวี่ยงมาแปะอยู่บนปีกหมวกให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม
4: ยัง
14: ท็อปได้1อัน
15: ยอม1อันอุ้ย
14: ตะกี้1อันตะกี้1อันยังครับ
6: ยังมาครับ
14: อุ้ยตะกี้1อัน
15: แล้ว
14: ดูแล้ว
15: นี่ไงก
14: ู
15: ทำให้ม
14: ัน เฮ้ยได้แล้วท็อปได้แล้วครับ
4: เฮ้ย
14: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
16: ฮ้ย New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
17: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
18: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
17: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ่ง
19: นิ่งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
20: ที่สามของเธอคืนนี้เวลา16:30ทางช่อง GMM 25
16: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
14: คุณเห็นคู่แรกทำไปแล้วคุณคิดคุณทำไปดีกว่าเขาไหม
21: มันเชื่อมันไม่มงคลอยู่แล้วออฟกับแจ็คนี่แจ็ควินมันก็ต้องวินสิวะ
14: เอาบอลออกจากกระบะให้หมดเกลี้ยงนะครับ
22: อุ้ยแจ็คอุ้ยแจ็คไอ้แจ็คอุ้ยเฮ้ยแจ็ค
23: โดนหน้าเพื่อนก
24: ัน
23: ไ
24: ป
23: แจ็ค
24: ใส่ไปเลยเฮ้ยใส่ไปเลยเฮ้ยใส่ไป
25: ไอ้เจ๊คอไอ้สามไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊
26: คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เ
14: จ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เ
26: จ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้เจ๊คอไอ้
2: ปล่อยเบรกลูกนะเฮ้ยวินโอ้ยบอสระวังลูกวิน
26: เดี๋ยวจะเริ่มจับเวลานะครับถ้าพร้อมแล้ว
2: ใครเหม็นน่ะ
26: เฮ้ยพี่ต้องเป่าพูดแรง
2: ๆมันไม่พีกอ่ะ
5: โอ้ยใส่จริงหัว
26: กูโดนแล้ว3นาทีนั่นแสดงว่าคุณจะถูกบวกเพิ่มไป3นาทีในมิชชั่นนี้นะครับก็ถือว่าทำไม่สำเร็จนะครับ
5: ยากอ่ะ
2: ยากมากไม่ต้องยืนเบรกหรออ๋อเฮ้ยมันเบรกให้เองอ่ะ
5: ใช่
2: เฮ้ยระบบอะไรน้อง
5: ระบบเลยโปรแอล
26: เอาละครับนี่คือเกมสุดท้ายที่จะจับเวลาถ้าพร้อมแล้ว
5: มัน
26: เจ็บได้หนึ่งข้างครับ
2: นะ
26: เออจะถูกเฮ้ยเหลือ
2: จบแล้วจบแล้ว
5: แจ็ค
2: จบนะ
5: เฮ้ย
2: จบนะกูช่วยวินน่ะกูช่วยวินน่ะ
26: เอาล่ะคุณเฟย์นิกกี้โอกาสมาถึงพวกคุณแล้วมั่นใจไหมครับ
9: ไม่เลยครับ
26: เฮ้ยไม่จริงพร้อมนะครับ
9: ครับผม
26: พร้อมแล้ว

0: ยมันปวดคือเจ็บแต่กู
1: ดีครับดีครับ
2: มาแล้ว
1: มาแล
3: ้
1: ว
3: เร็วมาก
1: เร็วมากเร็วที่สุดเร็วที่สุด
2: หายเลย
1: ทำให้ดูด้วยสายตาคุณทำเวลาดีที่สุดในการแข่งขันนะครับ
2: ได้บอกเลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญขับไปเลยแล้วไปเจอกันที่ภารกิจที่สองนะครับ
2: ดีดีดีลงไปดูนุ่มนะ
4: นุ่ม
2: นุ่มมาก
1: นุ่มเลย
2: ไม่มีคูดเลยอ่ะไปเลย
5: คันนี้ทำมาเพื่อทุกคน
1: พร้อมนะครับ
2: มา
1: ต้องการ3แก้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับได้ครับห้ามยกโอเคเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้ยตอนแรกมาดีมากเลยอ่ะ
2: เฮ้ยพอจะง่ายก็ง่ายนะไม่เกี่ยวอีกพอจะได้ก็ได้เลย
5: ความเสียวไม่มี
2: เลยน้องสบายนี่ผมไม่ได้เบรกแล้วเนี่ย
1: ผมต้องการให้ถุงอิซูซุอยู่บนปีกหมวกนะครับพร้อมแล้วจับเวลาพิกกี้ได้หนึ่งอันครับปล่อยสำเร็จครับ
5: แบตยังไง
2: โอ้ยกูจะเป็นลมแล้วเนี
1: ่
2: ย
1: ไปไปอันเดียว
2: เฮ้ยว่ะ
5: ยอดน้อง
1: เย้ภาพรวมเกมนี้ยากไหมครับอ๊อฟครับ
6: มันก็ไม่ง่ายนะพี่บอกเลยว่าแต่ละด่านที่เราต้องขับไปเจอเนี่ยค่อนข้างโหดแต่ว่าเครื่องยนต์ 2.2 DDI MacFrost ของ

0: Isuzu V-Cross 4x4 เนี่ยทำให้ขับผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแบบราบรื่นเมื่อกี้นะครับมีทั้งเนินสูงนะครับลุยบ่อน้ำติดหลงทรายระบบ4 High Low Low ขับได้ตามสภาพถนนคล่องตัวสุดๆเลยครับ
1: ใช่มั้ยคือต่อให้แบบว่าเป็นคนที่ไม่ถนัดขับกระบะเนี่ยก็สามารถที่จะแบบควบคุมไม่ยากเหมาะสำหรับทุกผู้ใช้งาน
2: เอ้ยถูกต้องซึ่งตอนนี้การแข่งขันจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
2: ประกาศอันดับ3ก่อนนะครับใช้เวลาทั้งสิ้น5นาที19วินาทีและทีมนั้นคือวินแจ็คครับ
1: นี่นี่ไปบวก3นาที
2: ทีมชนะมีอยู่ทีมหนึ่งใช้เวลาไป2นาที56วินาทีอีกทีมหนึ่งใช้เวลาไป2นาที13วินาที
1: โ
3: อ้เฮ้ยเยอะเนาะ
4: ชูมือเลย
3: ใ
4: ช่ชูมือ
2: ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือทีมออฟแจ็คกี
3: ้เฮ้ยโอ้โ
1: หกูไม่ชูอะไร
2: ตอนไข่อ่ะพวกคุณไม่เห็นไว้ออฟเป่าคนเดียวปังปังปังเขาจบเลยนั่นคือเฉือน30วิของพวกคุณกันผมยังไม่บอกว่ารางวัลคืออะไรจะให้แค่คนเดียวเท่านั้นไม่ออฟก็แจ็คกี้เอาไปเลยจะได้ต้องแข่งกันพวกคุณ4คนที่ไม่ชนะจะมาโหวตว่าคุณให้รางวัลใคร
3: พูดพร้อมกันเลยว่าเอาใคร
4: มาม
3: ันจะได้มันจะได้ต่อหน้าต่อตา
2: เลยพร้อมครับนับ3 2 1พูด
3: ออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟ
1: ออฟ
2: ออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟออฟของคุณออฟก็คือเงินสด 20,000 บาทจากอิวสุขครับ
5: เดี๋ยวมาเกี่ยวโหวต
3: ไ
5: ม่
3: เรื่องเลยเว้ยนี่ก็ต้องไปแบ่งเงินกันหน่อย
1: ทำไมครับ
3: ผมทำได้ใจนะให้อิวสุขเนี่ย
1: อย่างนั้นไอ้เฟยไม่เอาเอาไป
2: หวังว่าเกมหน้าพวกคุณจะสู้เต็มที่นะคร
3: ับ
2: เพราะเราม
3: ีพร้อมเลย
2: เดี๋ยวเดินทางไปกันที่เมืองมาริกานะครับที่นั่นมีกิจกรรมแล้วก็มีเกมรอพวกคุณอยู่ถ้าพร้อมแล้วเดินทางครับ
6: Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
7: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
8: ครับผมเคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
9: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราวเดซินี่รับช่วงต่อ
10: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
11: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมา
12: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
13: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
14: แล้วคืนนี้เบนนอนไหนนะ
15: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
14: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
16: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
17: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
13: ติดตามชมMatchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: ผมว่ามันเหมาะกับการที่มันเป็นสนามเทสรถแข่งมากเลยนะเหมือนบอกว่ามันได้ลองสมรรถนะทุกอย่างทุกฟังก์ชันของรถ
19: คือแต่ผมชอบตรงที่ว่าเครื่องยนต์ 2.2 DBI Max Force เนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งแรงบิดสูงอัตราเร่งดีและที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วย
10: แถมดีไซน์เนี่ยโคตรเท่เหมาะกับพวกเราเลยเ
1: ฮ้ยโอ้เบามากเลยอะ
2: เกมเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ง่ายมากนะแจ็คกี้นะ
12: ผมว่าไอ้ไข่อะยาก
8: โหยากนะผมยังเป่าไม่ขึ้นเลยเมื่อกี
12: ้มันง่ายนะคือขับอีซูซู
8: โอ้ยอ
12: ัน
8: นี้มันแน่นอนอยู่แล้ว
12: แน่นอนแล้วผมอะจริงๆปกติไม่ถนัดขับกระบะเลยแต่ว่าเมื่อกี้คือขับผ่านด่านได้แบบว่าง่ายมากๆคือด่านยากๆที่แบบมีหลุมมีเนินมีแบบว่าลุยน้ำอะไรเงี้ยอีซูซูเขาเอาอยู่หมด
3: แล้วสนุกนะ
12: จริงครับ
8: จริงขับง่ายจริงเพราะว่าเพศไหนก็ขับได้หมดเลยนะผู้หญิงก็ขับได้อย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยเอมมี่ก็มาขับสบายเลย
12: โอ้

0: บนนี้นะครับ
1: ทำการแข่งขันนะครับ
2: ครับ
1: เกมนี้ชื่อว่าเลขลับนับเหรียญ
3: เกมเลขลับนับเหรียญเกมนี้แข่งขันกันเป็นทีมละ3คนผู้เล่นต้องส่งตัวแทนออกมาพูดเลขลับบนกระดานให้อีกฝ่ายหาให้เจอระหว่างนั้นทำภารกิจนับเหรียญให้ได้กองละ9เหรียญจนครบ10กองและทันทีที่อีกฝ่ายหาเลขเจอต้องพูดเลขใหม่ให้อีกคนเป็นฝ่ายหาเล่นสลับกันไปเรื่อยๆทีมที่สะสมคะแนนได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ
1: เราจะจับสลากมีเลข1อยู่3อันเลข2อยู่3อันใครได้เลข1อยู่ทีมเดียวกันอ้อเกมนี้ไม่มีรางวัลแต่มีบทลงโทษครับเปิดเลยทีละคนอ๋อขอดูเลยครับได้เลขได้1หรือ2อ๋อได้เลขทีม1นะคร
4: ับ เฮ้ย1เหลือ1อันเดียว
5: ใช่1อันเดียวเต็กกี้ยังไงเท่าไหร
4: ่2โอยสอง
6: โอ้
4: เด็กกี้รอดไหม
7: ครับผม
4: ถ้าได้หนึ่งกูรอด
6: อะไรก็ได้พี่เอาสองเหอะพี่เอาสองเหอะ
4: ขอได้หนึ่ง
0: แจ็คฟินกว่าแจ็คฟินตลอดไปว
1: ่
0: ะ
1: ไม้หนึ่งของแต่ละทีมคือใครเริ่มจากทีมเฟย์นิกกี้แจ็คกี้ครับ
8: ผมเองครับ
0: โอ้โห
4: เอาแต่กล้ามมาทำไมครับ
0: เพราะว่าคนที่หนึ่งของฝั่งผมก็คือ
4: มีสมองแต่ไม่มีกล้าม
1: เริ่มที่เฟย์นะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: 83
1: แจ็คพูดดิพูดดิ
6: พูดดิ
1: 5 5 5แจ็คพี่5บอก
4: 7 5
1: หา7 5ให้เจอเฮ้ยยอมไม่ยอมไม่ยอมยาไม่ยอมยา
4: เฮ้ย
1: ผ
4: ี
1: เป้านะครับไม่ยอมยานะ
4: 41
1: ป่วยครับ41
4: โอ้7 5รู้ไงแจ็คไอ้แจ็ครู้ไง
1: มันอยู่ข้างมือไอ้แจ็คไอ้แจ็คข้างมือไอ้แจ็คไม่ต้องบอกใคร
4: 60 60
9: 30
10: จะใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเพื่อนใกล้ๆเลยเห็นไหมบอกแล้วใกล้ๆใกล้ใกล้36ไม่มีนะเพื่อน36อ่ะ
1: 3มีครับเจทีบอกว่ามีครับ
6: ใกล้ๆๆๆๆๆๆๆสลับเ
10: พื่อนให้แจ็ค
6: ใกล้ๆใกล้ๆๆ
4: โอ้ย43
10: หมายว่า43
1: เดี๋ยวทีมคุณเฟยเหมือนจะเสียเปรียบแต่ไปๆมาๆความถูกต้องสำคัญที่สุด8ตั้งได้8คะแนนเต็ม
10: เอาคะแนน3คนรวมกันถูกมั้ยเบื้อง
1: คะแนน3คนรวมกันคุณจะไม่แพ
4: ้มีสิทธิ์
1: คุณยังมีสิทธิ
4: ์รอด
1: อันดับที่2ของแต่ละทีมส่งใครครับ
10: ผมครับ
1: พี่ครับ
0: โอ้คุณนี่มันโอ้ยคุณนี่มัน
10: 48 63 43 28 55
1: ค
10: ุ
1: ณเอาบอกเลขก็ตั้งเหรียญได้เลยพร้อมแล้ว
0: 12
4: นิกกี
0: ้นิกกี้ตรงนี
6: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
1: ้แปดสอง
4: เท่าไหร่ข้างหน้าเลย
6: เลขมันเยอะกว่าเดือนหรอ
1: 29ครับ65ครับกูก็ไม่พูดค่าผมครับเจ็ดเก้า
4: ไกลไกล
0: เ
4: ราไม่ค่อยไปไกล
1: นั่นแหละ
10: 19ครับ
6: ใกล้เลยเนี่ย
4: ดูดีที่อัน
1: 28ครับ28ครับนิกกี้
4: มือสั่นแล้วนิกกี้มือสั่นแล้ว
0: เสียงมันบ้วนเลย
1: จังหวะ53นิกกี้ครับ
4: จบแล้วชนะแล้วออฟจบ
1: อันนี้ร่วงไม่เป็นไรเนาะ
0: จบ

0: อฟจุมพลเลี้ยงได้ทั้งหมด10ตั้งและถูกต้องทั้ง10ตั้งครับบวกไปอีก10คะแนนนิกกี้ครับคุณเลี้ยงครบ9เหรียญไปทั้งหมด2ตั้ง
1: 4 4 4
0: อีก2อันน่ะคุณได้แค่ตั้งละ7เหรียญครับทีมนิกกี้เฟยแจ็คกี้ได้ไปรวมทั้งสิ้น10คะแนน
2: สิบต่อสิบ
3: แจ็คกี้ต้องได้10-3เด็ด
0: ใช่วางโจทย์ครับพร้อมแล้วพูดเลขครับ
1: 57ครับ
4: ใกล้ๆเลยเป็นของนุ๊ด
1: 57ใกล้ๆนะจริงๆพี่หวังดีน้องเอ้ยเร็ว
5: ๆๆๆไม่รู้รอบเ
6: ออโอเคครับ
0: เฮ้ยแม่มันก็ใจบูมครับ
1: 41ครับ41
6: ด
1: ึง
6: มาก
1: ิน
6: ตาย54ครับอุ๊ย
5: โอเคครับ
0: 44ครับร่ว
7: มแล้ว72ครับ
0: 72ครับพี่วิน
8: มึงจะพูด44ทำไมวะ
0: 72วิน84นะมึง
6: 54
0: ครับ
1: พอนะลูก
9: ไม่ต้อง
1: หว
9: ัง
1: นะเราชนะแล้วนะ
8: พอดีเลย
1: น
8: ้
1: องอย
8: ู่
1: น
8: ี่
1: ล
8: ู
1: กน้องอยู่นี่ลูกนี่น้องอยู่นี่ลูก84ครับ84
9: เป็นการวน
1: เอา75หายาก
6: 75
1: ใหญ่ๆเลยน้อง
10: 75ใหญ่ๆ
1: หนูเอ้ยครับ89ครับ
0: 89ครับพี่วิน
1: ตูดเลยริมตูด
0: วินรอบแล้วนะครับเอาเลยนะครับในรอบสุดท้ายถือว่าสูสีกันมากคุณแจ็คกี้ทำไปทั้งสิ้นถูกต้อง8ตั้งบวกเพิ่ม8คะแนนในขณะที่ทีมคุณวินนะครับถูกไปทั้งหมด9ตั้งบวกเพิ่มไป9คะแนนผู้ชนะคือวินออฟแจ็ค25คะแนน
1: สูสี
8: ครับ
1: ของเรา18
0: ในทีมที่แพ้จะมีบทลงโทษมันจะมีแค่2คนเท่านั้นที่โดนลงโทษ1คนรอด
9: พี่เพื่อนกูด้วย
1: แล้วกูได้น้อยด้วย
0: พร้อมแล้วนับ1 2 3ชิงครับโอเคนั่นเท่ากับว่าแจ็คกี้เป็นคนที่รอดครับเฟยนิกกี้ตอนที่คุณเข้ามาที่นี่คุณเห็นรถเจ๊กหรือรถลากที่เห็นไหมผู้ชนะคุณไม่ต้องเดินกลับรถ2คนนี้จะลากคุณไปส่งที่รถ
11: แม็กโวดโรดทริปใบอิซูซูซีซั่น2นะครับผมพวกเรามีของรางวัลมาแจกกันครับกับกิจกรรมจับภาพสุดมันแม็กโวดโรดทริปครับ
12: กติกานะครับผมง่ายมากๆเลยแคปภาพศิลปินที่คุณคิดว่าทำมิชชั่นได้มันที่สุดใน EP ที่1ครับผมโพสต์ลง X นะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นภาพนี
11: ้พร้อมติด Hashtag แม็กโวดโรดทริป SS2 EP1 ครับ
12: บอกเหตุผลของใครเนี่ยโดนใจทีมงานมากที่สุดนะครับผมรับไปเลยพวกละลอยของศิลปินและอิซูซูสเปเชียลกิฟต์พร้อมลายเซ็นอีพีละ5คน
11: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมถึงวันที่25กันยายนนะครับประกาศผลวันที่27กันยายน69ครับเย
13: ้นายท่านผมอยากกินขนมครกครับ
6: เจ้าไปซื้อให้ข้าสิ
13: อร่อยถึงแล้วครับในท่านถึงแล้วครับ
6: ขอบคุณมาก
1: ป่ะข้าร้อนแล้ว
14: สนับสนุนโดย Isuzu V-Cross

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: สภาพแบบนี้มาเต้นเพลงจริงนาเห็นแล้วหน้าตีเขาเธอพี่เอิร์ทเขาคิดเรื่องไหน
1: เธอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกลับมาก็เปิดเพลงพี่ตินาเต้นเลยอ่ะ
2: เต้นเพลงพี่นาเนี่ยแสดงว่าเครียดหนัก
1: โอ้นี่มีเลเวลด้วยเหรอคะ
2: ค่ะ
0: หาสมมุติว่าพี่เอิร์ทเขาเครียดน้อยๆล่ะ
2: ต้องเต้นเพลงนี
3: ้โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึง
0: แล้วถ้าเครียดขึ้นมาอีกตีสหนึ่ง
3: เจ็บนิดนึงนะเจ็บนิดนึงเจ็บมันหมดแค่นี้เดียว
0: เครียดสุดไปเลยอ่ะ
3: ให้มันแตกเลย
0: ยอดไปเลยคณะเราฆ่ายังไงก็ไม่ตายเยอะเครียดอะไรเนี่ยพี
4: ่ก็สหภาพแรงงานบริษัทฉันนะสิประท้วงเรื่องได้โบนัสน้อยก็ปีก่อนๆนู้นนะได้6เดือนปีนี้ได้2เดือนแล้วฉันนี่คือคนกลางฉันไม่รู้จะไก่เกี่ยยังไงเลยเนี่ย
5: ไม่ต้องไก่เกี่ยเอาไปเลย12เดือน
0: หมายถึงโบนัส
5: ปฏิทิน
0: ไม่มีวันตายไม่มีวัน
4: ที่เวลามาเล่นกันไหมให้คนกำลังเครียดๆอยู่นะเนี่ย
0: โทษพี่โทษ
4: พี่ถ้าผมจะไม่ไก่เกี่ยแล้วเขาจะจ้างผมมาทำไมพี่หน้าที่ของผมคือทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่พอใจแต่กูไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพนักงานเนี่ยบริษัทเนี่ยกำไรน้อยน้อย
1: ให้กำไรน้อยใช้สร้อยแทนได้ไหมคะ
0: โอ้ยเฉียดดีแล้วน้องพี่
5: อาสามยอมไม่เคยม
6: ีบักเอ้ยมันเต้นเนียงดิว้ย
0: นี่เปิดเพลงเสียงดังตัววากมาแล้วดูนี
6: ่ฮะเสียงดังไปถึงข้างบนห้องเลย
4: จังไหน
6: นี่เหยียบไปเลยไปสิเต็งน้ำ
2: อารมณ์ไหนของคุณวินเนี่ยมาเต้นกับคุณเอิร์ธอ
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยนี่เขาก็ทำเป็นเต้นไปก่อนเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็ปิดเพลงทิ้ง
2: ต่อฝากก็มี
0: นั่นไง
6: นี่มันต้องเปิดดังๆนี่ได้เต้นมวนน
0: ี่ผมว่าพี่วินเนี่ยเขาแกล้งเนียนเต้นไปก่อนเดี๋ยวก็วางใส่พี่เอิร์ธคอยดู
6: โอ้ยบังเอิร์ธ
0: นั่นไง
6: เต้นยังไงแค่นี้ฮะนี่ต้องดูอย่างนี้ต้องเต้นใหญ่ๆแบบนี้ดูเป็นตัวอย่างนี
0: ่เต้นแรงหมดเลยคอยดูนะพี่วิน
2: เลิกเดาได้แล้วค่ะน้องซันคุณวินอะไรคะเนี่ยอยู่ๆมาเต้นกับคุณเอิร์ธเน
0: ี่
2: ยไปฟังด้วยอย่างนี้ต้องโดนสิง
4: อ้นอัว
6: ลุกเลยพี่พอล่าออกไปเลย
5: ก็ถามแล้วไม่ยอมตอบอ่ะ
6: ก็พี่พอล่าเนี่ยมากวนผมทำไมผมกำลังใช้สมาธิกำลังทำให้สมองปลอดโปร่งอยู่เพราะผมเนี่ยคิดชื่อบริษัทไม่ออก
4: ว้ายบักกี้บ้าคือชื่อบริษัทบ่ออกกับมัดบวงอยู่นี่ฮะนี่ก่อนคิดชื่อบริษัทนี่ไปทำอย่างอื่นก่อนไหมเราเห็นบอกว่าจะตั้งบริษัทจะตั้งบริษัทไม่เห็นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง
6: นี่ไงไม่เข้าใจไงฮะชื่อบริษัทนี่มันสำคัญมากนะเว้ยมันคือหน้าตามันคือ first impression ของลูกค้าลองคิดดูนะถ้าฉันตั้งบริษัทแมวเหมียวโปรดักชั่นเนี่ยใครจะมาจ้างฉัน
1: ตั้งค่ะน่ารักดี
6: อ๋อยเขาไม่ได้บ้ามันเชิญซะหน่อยไหนๆก็อยู่ครบแล้วมาช่วยฉันคิดชื่อบริษัทหน่อยสินะมา
1: ไม
4: ่
1: ค
4: ิ
1: ดว่
4: าจะไปเกี่ยวไอ้โบสถ์ไอ้โบส
6: ถ์มีน้ำใจซะเหลือเกินบ้านนี้รักกันเหลือเกิน
0: พี่เวลาตั้งแต่บริจาคเลือดมาเนี่ยหน้าผมมืดๆยังไม่รู้พี
2: ่ดีขึ้นยังคะ
0: หายทันตาเห็นเลย
2: ดี
0: จำไม่ใช่
7: น้องซานพี่พอล่าไปไหนมาคะ
0: คือพวกผมไปบริจาคเลือดกันมาครับตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยไม่ค่อยมีคนไปบริจาคเลือดนะครับตอนนี้เลือดขาดแคลนมากเลยครับ
2: อุ้ยถ้าขาดแคลนแล้วหมอลำซิ่งทำไงล่ะคะ
0: ก็เล่นโป่งลางไปก่อนซับซับ
2: งานกว่าไม่สนใจเราเลย

0: พี่ลิงครับพี่ลิง
1: โอ้สงสัยโดนพี่ปุ๊กตีจนหูเสียไปละ
2: ไหนไหนปุ๊กปุ๊กอยู่ไหนมีเนื้อฉันอยู่ไหน
3: ทีงี้แหละได้ยิน
0: เออ
3: เป็นอะไรเนี่ยนะเดินเหม่อเลยเนี่ย
2: คือว่าช่วงนี้นางลี่อ่ะมันดูแปลกๆอ่ะ
0: แปลกไงนะพี่ลี่เขาห้อยหัวผัดข้าวอ
2: ่
0: ะ
2: เออนางลี่คนนั้นไม่ใช่สไปเดอร์แมนหมายความว่าช่วงนี้นะนางลี่มันดูแลลูกค้าคนหนึ่งเป็นพิเศษเลยอ่ะม้าก็สงสัยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้นะมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแน่ๆ
0: มีเบื้องลึกเบื้องหลังนายเด่นครับผู้ชายคนนี้แหละครับคือคนที่นายเด่นบอกดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดานะครับไม่น่าจะมีอะไรกับพี่ลี่ที่นาคิดหรอกครับ
3: กะเพราหมูกรอบได้แล้วจ้า
4: เดี๋ยวรอดูปริมาณอาหารก่อนแล้วจะบอกว่าไม่มีอยู่ไหม
1: นี่กะเพราหมูกรอบหรือกะเพราฟาร์มหมูคะเนี่ย
0: ทำไมน้าไม่ถามพี่ลี่ไปตรงๆเลยล่ะ
4: ถามแล้วมันไม่ตอบ
5: ให้ลุงไปเยอะแยะแบบนี้ลุงจะกินหมดไหมไม่รู
3: ้กินไม่หมดก็ห่อกลับได้จ้ะใส่กล่องฟรีไม่คิดตังค์
5: ขอบคุณลูก
3: ค่ะ
0: วิลลี่ครับ
3: อะไรกันคะ
0: วิลลี่ลุงคนนี้คือใครเหรอครับ
4: นี่ถามยังไงมันก็ไม่ตอบ
3: คืองี้จ้ะ
4: อ้าวโอ้ทีฉันถามบอกเรื่องส่วนตัว
3: ก็น้องซอนก็เหมือนคนในครอบครัวจ้ะเรื่องส่วนตัวก็บอกกันได
1: ้หยุดแล้วก่อนแล้วตอบมาผู้ชายคนนี้เป็นใคร
3: แล้วเธอเป็นใครทำไมฉันต้องตอบ
4: สมมติว่าน้องสันถาม
3: คืองี
1: ้เดี๋ยวไปตบกันหลังร้านกันไหมหมั่นไส้เหลือเกินจริง
0: เวลาหยุดเต้นก่อนได้ไหมวันนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่าลุงนี่คือใคร
3: ถ้าพี่ลี่บอกอย่าเอ็ดไปนะคะลี่สงสัยว่าลุงคนนี้จะเป็นพ่อของลี่
0: เหรียญไม่เจอเลย
1: พัชเช่เป๋า

0: พล่าคะ
1: คะ
0: หาอะไรอยู่คะ
1: หาฝาค่ะ
0: อ๋อหาฝามี
1: ฝาขวดนี่แหละค่ะไม่ใช่ฝามีพอดีพี่ทำฝาขวดน้ำมันมะกอกหายนะคะถ้าหาไม่เจอนะมีหวังได้เหม็นหืนเสียทั้งขวดแน่ค่ะทำยังไงดีเนี่ยเอาอะไรแทนดี
0: พี่พล่าคะช่วยคิดออกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่พล่านะคะก็ตัดตามรอยนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแค่ส่วนนี้
1: อ๋อโอเคค่ะ
0: พอครอบที่ขวดน้ำมันแล้วนะคะก็ใช้ไดเป่าค่ะ
2: พล่าแล้วเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเราใช้นะคะพี่พลาแค่เปิดฝา
1: โอ้
0: เป็นไงคะ
1: สุดยอดเลยค่ะน้องเธอคิดได้ไงคะเนี่ย
0: สมาร์ทไหมล่ะคะ
1: ที่สุดเลยค่ะ
0: แล้วก็ปิดฝาไว้นะ
3: คะพี่พลาผมคิดชื่อบริษัทออกแล้วขอความเห็นหน่อย
1: ค่ะ
3: บริษัทของผมจะมีชื่อว่า Production of Outstanding Peopleซึ่งแปลเป็นไทยว่าโปรดักชันของคนโคตรเจ๋ง
1: แต่พล่าว่าชื่อมันยาวไปนะคะฟังไม่ติดหูเลยอ่ะ
3: ถ้าชื่อมันยาวไปเราก็ใช้แค่ตัวย่อนะ Production of Outstanding People POOP
0: แต่ POOP พูบมันแปลว่าอื่นนะ
1: คุณวินเอาชื่อนี้เลยค่ะพอลล่าชอบติดหูเพ้อติดกิจมาด้วย
3: โอ๊ยไม่เอาหรอกโอ้โหอุตส่าห์คิดชื่อได
0: ้พี่เบนต้องคิดให้ลึกลงไปหน่อยคุณลิ
3: ขิตยอมยอมจับเบาๆเองแอคติ้งของเราเนี่ย
4: ขอโทษนะครับมองนี้มันบ้านคุณพสุธาป่ะครับคือว่าผมเป็นลูกน้องเขานะครับอยากมาปรึกษางานกับเขาครับ
1: โอ้แมนอยู่ค่ะได้แล้วลืมตัวไปพอดีว่าอยู่บ้านคนอีสานนานนะคะเชิญเข้ามาในเฮือนเลยค่ะมา
3: แม่
5: เข้ามาในเฮือนละสั้น
4: แม่พี่สุดกับหาพ่อจนได้ครับจนเหล็กบ้านพิษยางพิษสร้อยปวดแข้งปวดขาหมดเลยครับ
1: ก็คงจะปวดมากนะคะเข่าดันขึ้นมาถึงหน้าเนี่ยเลยอ
4: ่
1: ะ
4: อันนี้หนอแก้มครับหน้าเจ้ากับหน้าไฟกระบอกแตกต่างกันดอกเว้ย
1: หยอกเล่นนะคะแหมพอดีเห็นแล้วมันอดไม่ได
4: ้ครับครับ
1: พอดีเป็นคนสวยรวยอารมณ์ขันนะคะ
4: อ๋อติ
1: เอาน้องสันไลน์มาตามค่ะเดี๋ยวขอไปเผือกเรื่องนางเชอร์รี่ก่อนนะคะยังไงฝากเขาพาไปหาคุณด้วยนะคะ
3: ฝากครับครับเดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับ
4: ครับครับ
3: ครับครับ
6: น้ำสมครับ
4: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับคุณพสุธาครับบ่ฮู้ว่าจำกันได้บ่น้อครับ
6: เอ้า
4: ผมเป็นหัวหน้าสหภาพแรงงานครับ
6: จำได้ตัวครับ
4: ครับ
6: ว่าแต่พี่โมงนี่มาหาผมถึงบ้านนี่มีธุระหยังบ่ครับ
4: ก็มีอยู่แหละครับพอดีผมเอากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่คุณเอิร์ธนะครับ
6: โอ้
4: ก็บ่ได้พ้อกันโดนเนาะเปิดมาย่ําในแผนกคุณเอิร์ธก็เวิร์คฟอร์มโฮมกันแล้ว
6: แม่นอยู่ครับ
0: เป็นแม่นอยู่เดี๋ยวนะคะแล้วกระเช้าอยู่ไหนอะคะคือไม่ได้เห็นแกกินนะคะถ้าสงสัยอะค่ะไม่เห็นถือมา
3: โอ้ยไม่ต้องแก้ตัวลีลาเช็ดน้ำลายก่อนแม่นั่นอะ
7: ฮะกินนี่กินนี
4: ่คือพอดีผมฝากร้านสื่อมากนะครับเห็นบอกว่าไก่มาฮอดแล้วล่ะ
6: อ๋อบอกครับครับจริงๆโบตรงอยากแม่นั่นก็ได้ครับ
4: นี่โทรมาแล้วครับ
6: ครับผม
4: เว้ยมาฮอดแล้วก็เขามาติล่ะเขามาโลดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว
6: ครับครับโอ้ยลำบากเลยพี่นี
7: ่โอ้ใหญ่เชียว
0: กระเช้าเหรอคะใหญ
7: ่กระเช้านิดเดียวแต่คุณถือดอกบุญล้มท่มเลยกล้ามนะลูกถึงกล้ามก็ไม่เชิญค่ะ
4: แม็กมาพี่มาทางนี้
6: สวัสดีครับ
4: คุณเอิร์ทครับร้านไส้ผม
6: ครับผม
8: สวัสดีปีใหม่นะครับคุณเอิร์ท
6: ขอบคุณครับ
8: ทานให้อร่อยนะครับคุณเอิร์ท
6: ครับผมเหมือนเนาะบัตรที่นี
4: ่ร้านไส้ครับ
9: นี่ไงจดหมายที่พ่อเคยส่งให้พี่ลีตอนเด็ก
8: เอ้ยพ่อพี่ลีไม่ได้เห็นเขียนอะไรมาเลยครับ
10: โอ้อยู่ด้านหลังนี
11: ่แหมตลกว่าตัวเอง
8: ถึงเชอร์รี่ลูกรักถึงพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่พ่อก็ยังรักและคิดถึงหนูเสมอนะรักเสมอจากพ่อแก
10: นี่สรุปว่าที่แกคิดว่าลุงคนนี้เป็นพ่อแกเพราะว่าชื่อแกเหมือนกันเนี่ยนะ
9: มันไม่ได้เหมือนแค่ชื่ออย่างเดียวแล้วนะอย่างอื่นมันก็เหมือนด้วยแมรี่บอกว่าพ่อชื่อแกะเกิดบนเกาะกูดปลูกบ้านอยู่บนเกาะแก่งชอบกินกะเพราหมูกรอบว่างๆก็แคะหูเล่นแจ๊ก
8: เล่นคำกอไก่ด้วยนี่พี่ลี่พูดจริงหรืออัมครับเนี่ย
9: พูดจริงค่ะแม่พี่ลี่บอกว่าพ่อพี่เป็นช่างตัดผมคนชอบให้มาแคะหูแล้วลุงคนนั้นนะคะก็เป็นช่างตัดผมเหมือนกันแถมเคยอยู่บนเกาะกูดอย่างที่แม่พี่ลี่บอกด้วย
1: โหนี่ถ้าชัดขนาดนี้ฉันว่าใช่แล้วล่ะแกลองถ่ายรูปเขาแล้วส่งไปให้แม่ดูสิจะได้รู้ไปเลย
9: ถ่ายอะไรล่ะแม่ฉันยังใช้มือถือกดปุ่มอยู่เลยเนี่ย
10: นี่แล้วทำไมเมื่อวานแกไม่ถามเขาไปเลยล่ะฮะว่าเป็นพ่อแกหรือเปล่า
9: ก็ลี่ตื่นเต้นน่ะแล้วถ้าสมมติว่าลี่ถามไปนะแล้วแกไม่ใช่ลี่ก็หน้าแตกอะสิแต่ว่าถ้าจะเช็คนะก็มีอีกเรื่องนึง
8: เช็คอะไรครับ
9: ก็พ่อพี่ลี่มีปานแดงรูปเชอร์รี่ที่ก้นไงล่ะแล้ววันนี้นะลุงแกก็จะมา
10: เอางี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเขามาปั๊บนะจับแก้ผ้ากลางร้านเลย
8: ถามเขาดีๆก็ได้ไม่ต้องไปแก้ผ้าเขากลางร้านหรอกครับยิ่งโตความคิดยิ่งเด็กนะ
1: เดี๋ยวก็โดนอนาจาร
10: มานู่นแล้ว
1: ค่ะ
12: วันนี้รับกะเพราหมูกรอบเหมือนเดิมนะจ๊ะ
9: ได้จ้ารอแป๊บนะจ๊ะ
10: นางลีมาถึงขนาดนี้แล้วแกทำไมไม่ถามเรื่องปานก็เลยวะฮะถ้าเกิดเขามีก็แปลว่าเขาเป็นพ่อแกชัว
12: ว่าไปเนี่ยบ้าน

0: คุณเอิร์ดกับสวยกับงามเนาะครับ
1: อ๋อ
0: เงินเดือนผู้จัดการฝ่ายนี่น่าสิสูงเนาะ
1: โอ้โหบ่ปานนั้นดอกครับพี่เอาซื่อๆซะคือคันผมตัวคนเดียวนี่
0: คร
1: ับบ่มีปัญญาดอกครับคือบ้านหลังนี้นี่แม่ผมนะครับเขาจ

0: สั่นเดี๋ยวผมปิดแอร์ให้ก็ได้สั่น
1: เฮ้ยอย่าปิดนะคะ
2: คือชะล้อนะคะ
3: สงสารน้องท่านครับไม่ได้ปิด
0: ครับไม่ปิดครับหยิบดีๆก็ได
4: ้คุณเอิร์ทครับ
0: ครับ
4: จังใดผมก็ได้มาบ้านแล้วนะครับผมมีเรื่องสิปรึกษาคุณเอิร์ทในจังน้อยได้บ่ครับ
0: มียังครับ
4: คุณเอิร์ทพ่อสิหูเรื่องพวกคนงานเขาประท้วงเรื่องโบนัสแล้วมันว่าร
0: ู้แล้วครับ
4: นั่นแหละครับผมก็เลยอยากให้คุณเอิร์ทเนี่ยไปเว้ากับฝ่ายบริหารว่าให้พวกผมเนี่ยได้โบนัสครบ6เดือนคือเก่าได้บ่ครับ
0: มันสิมีหมอมาหาผมมือนี่ๆย้อนเรื่องนี้แม่นบ่ครับคือจังซี่เด้อพี่ผมนี่ก็เห็นใจพนักงานเฮาหลายหลายเด้อพี่แต่ว่านี่ผมบ่มีอำนาจไปต่อรองกับบริษัทอีหลีเด้อพี
4: ่มีคุณเอิร์ทก็เว้าไปคุณเอิร์ทเป็นโมหะกับคุณส้มดาวคุณเอิร์ทเว้าหยังคุณส้มดาวเสื้อหมดล่ะครับเอานะจะฟื้นเครียดติล่ะครับเอาบังแม็ก
5: ครับผม
4: นวดไข้เซนให้คุณเอิร์ทแล้วเพิ่นเครียดนั่นน่ะแล้ว
5: ได้แล้วครับ
0: เออคือ
4: ครับเก่งเรื่องนวด
0: คือไม่เป็นไรครับคือผมไม่ได้เครียดขนาดนั้น
4: โอ้ยหนวดบาไข้เมื่อยดีกว่าหนวดบาไข้เมื่อย
0: ไม่เป็นไรครับคือผมก็ไม่ได้เมื่อยครับ
4: โอ้ยไอ้ดีสุดจับกระสายเลย
0: เ
4: ฮ้ยเฮ้ยนั่นยังนี่ว่าต้องเกรงใจว่าต้องเกรงใจ
0: ไม่ได้เกรงใจ
4: เออหรือว่าหลานผมบ่สเปคคุณเอิร์ทบ่ครับ
0: สเปคพี่มงฟังเด้อครับพี่มงคือจังซี
4: ่ครับ
0: ผมมักแมงยิ่งผมบ่ได้มักผู้ชาย
4: อีหลีติครับ
0: อีหลีครับ
4: สร้างว่าแล้วผมเห็นคนสายอยู่ในออฟฟิศว่าคุณเอิร์ทเป็นเกย์บ่แม่นบ่ครับ
1: พี่เป็นเกย์เขาชื่อเกย์จริงๆนะคะโชว์ยืนยันได้เลยค่ะถ้าพี่เอิร์ทชอบเต้นชอบทำใจเป็นคุณแม่รักสะอาดแล้วก็ชอบทาลิป
0: ต้องเชิญขาไม่ต้องช่วยก็ได้ค่ะลูกยิ่งช่วยยิ่งดูแย่นะคะ
4: ขั้นกระสันผมขอเปลี่ยนเป็นหลานสาวเลยบ่ครับ
0: หนู
4: ถ้าคุณเอิร์ดเบ่าเรื่องโบนัสให้ผมเนี่ยนะครับผมโทษกิ้งเดียวหลานสาวผมมาหอดเงียบเลยครับ
0: บ่ต้องพี่บ่ต้องเอิร์ดไผมาทั้งนั้นแหละครับพี่คือผมก็อยากซอยกับพี่แต่ว่าเรื่องนี้มันเกินความสามารถของผมอีหลี
4: โอ้ยคุณเอิร์ดของพวกนี้มันยังบ่ทันได้ร้องมันก็บ่ฮู้ครับคุณเอิร์ดซอยพวกผมได้โบนัสคุณเอิร์ดก็ได้คือกันมันก็ได้น้ำกันทั้งสองฝ่าย
0: โอ้ยพี่ผมว่าเฮาเซาเว้าเรื่องนี้กันต่อครับพี่จังได๋ผมกับซอยพี่บ่ได
4: ้แม่นติล่ะเพิ่นเป็นผู้จัดการใหญ่โตบ่ต้องเพิ่งเงินโบนัสก็ได้บ่คือแรงงานจังพวกเฮานี
0: ่คือมันบ่แม่นจังซั่นเด้ครับพี
4: ่บ่ต้องมาเว้าเลยเห็นว่าเป็นคนอีสานน้ำกันก็คิดว่าสิได้ซอยกันโอ้ยบักแม็กผมนวดนอกให้กูดูดิ
5: โอเคครับ
4: กูสูญจนนอกกูพังหมดแล้วซ้ำนี่ก็ซอยกันบ่ได้เว้ย

0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
11: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่

0: ัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับทันรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
12: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค
13: ่
12: ะ
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
15: ดีขึ้นไหม
14: แต่แล้ว
16: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
17: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
18: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
19: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
20: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
21: อิทาปิงคลาถุมนาการะทายจาหัสรังสีทาวารีจันทาเพอร์สัก
22: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
23: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
18: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
22: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
24: ่กับครูทิม
19: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
25: มือมันดี
26: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
22: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
19: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
23: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: อยู่คนเดียวก็ฟังฟัง
1: จังหวะนี้แหละลุงแกกินข้าวเสร็จแล้วเข้าไปถามเรื่องปลาเลยนะ
7: ก็ได
8: ้เดี๋ยวทำไมต้องเป็นฉันเขาไม่ใช่พ่อฉันซะหน่อย
1: หุยก็นี่กลัวนะถ้าเกิดเข้าไปถามลุงเรื่องปลาแล้วแกบอกว่าไม่มีลี่ก็เฟลแย่สิอุตส่าห์คิดว่าจะได้เจอพ่อแล้วได้แท้อะนะนะช่วยลี่หน่อยนะในร้านนี้นะก็

0: โสที่สุดแล้ว
1: ทีเนี้ยนับถือเชียปกติด่าอย่างกับหมูกับหมาเดี๋ยวถามให้คุณครับ
2: ครับ
1: คือผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ
2: ถามอะไรครับ
1: คือว่าคุณมีพวกปานอะไรที่หัวไหมครับ
2: ไม่มีหรอกครับ
1: ขอโทษผมลืมผมถามผิดคือว่าคุณมีพวกรอยปานอะไรที่ก้นไหมครับ
2: ไม่มีอ่ะนี่ถามอะไรของคุณเนี่ยฮะพ่อแม่คุณไม่สั่งสอนเรื่องมารยาทบ้างเหรอ
1: ขอโทษครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีก็บอกไม่มีดิทำไมต้องโกรธด้วยวะ
0: ไม่ใช่จริงๆหมอ
3: นี่ครับผมว่าอย่าเพิ่งถอดใจครับเมื่อกี้จังหวะที่นายเด่นเข้าไปถามลุงเขานะครับผมเห็นว่าลุงเขามีพิรุธยังไงไม่รู้ครับเหมือนเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยผมรู้แล้วครับว่าจะทำยังไงให้ลุงเขาเนี่ยยอมถอดกางเกงรับรองว่าได้ผลชัวร์

0: ลุงครับลูกตุ๊กแกมุดเข้าไปในเกงลุงครับทองเกณฑ์ดีกว่าทองเกณฑ์ดีกว่าครับทองเกณฑ์ดีกว่าครับ
1: เฮ้ยไปไปก่อนละครับจะถอดอะไรกันเนี่ยคุณบอกไ
0: ปถอดเนี่ยลูกตุ๊กแกมุดเข้าไปงับพ่อตุ๊กแกเอานะครับเดี๋ยวขาดนะครับถอดดีกว่า
1: ครับครับปุ๊ดไม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกครับ
2: ผมออกไปเถอะเดี๋ยวผมจัดการเอง
3: แบบนี้มันต้องเจอผ้าล่องเขาปิดชีพคือข้าหักพวงอัยระ
4: นิ่งไปเลยตรงไฟไม่แตกตาย
3: นี่เดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อน
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเลยดื้อนักใช่ไหมเดี๋ยวจะจับถอดเอง
3: เฮ้ย
2: ถอดครับครับครับไม่ถอดถอดไม่ถอดถอดไม่ถอดบอกให้ถอด
5: คุณมากนะครับครับสวัสดีครับ
6: ไงน้องเอิร์ธโทรคุยกับใครอะลูกฮะหน้าสีเลือดหน้าเครียดขนาดเนี้ย
5: คุยกับคุณชมดาวนะครับคือผมโทรไปปรึกษาคุณชมดาวว่าพอจะมีทางไหนบ้างที่จะช่วยพนักงานที่ได้โบนัสน้อยในปีนี้นะครับแต่คุณชมดาวก็บอกว่าเงินที่ช่วยพนักงานในปีนี้ก็เข้าเนื้อบริษัทแล้วนะครับ
6: เขาก็พูดเรื่องจริงนะลูกนะช่วงโควิดเนี่ยมันก็กระทบกันหมด
5: ก็จริงครับ
7: นี่เอิร์ธ
5: ยัง
7: ฉันว่านะเว้ยแกก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วนะเลิกคิดเถอะนะแล้วไปคิดอย่างอื่นแทนอ
5: ย่างเช่น
7: ชื่อบริษัทฉันเนี่ย
5: ว่าไงคะลูก
8: คือคุณลุงคนเมื่อกี้เขาก็น่าสงสารนะคะเขาน่าจะต้องลำบากมากแน่ๆเลยอ่ะถึงมาขอร้องพี่เอิร์ธอ่ะแล้วพี่เอิร์ธจะไม่ช่วยเขาจริงๆหรอคะพนักงานอีก700กว่าคน
5: อ
8: ่ะเขารอความช่วยเหลือจากพี่เอิร์ธอยู่นะคะ
5: แล้วหนูรู้ได้ยังไงครับว่าบริษัทพี่มีพนักงาน700กว่าคน
8: อุ๊ยฮะเออคือเชิดดาวเอาอะค่ะก็ต้อง700เนี่ยแหละ

0: ว่า500อ่ะไม่ใช่แน่ๆ500อ่ะเป็นโจรส่วน300อ่ะเป็นหนังThis is Sparta
1: เดี๋ยวไม่ต้องมาตลกกบเกลือเลยฮะอีลาม
2: ีใครให้หนูมาพูดแบบนี้คะหืม
3: หนู
0: มีอย่างค่ะ
3: หนูบอกภาษาอีสานได้บ่จ้า
0: ได้อยู่ค่ะ
3: เอามาหนีลูกมาหนีมาลามาดีไม่ต้องนั่งให้หนูนั่งลงลุงก็นอนคุยกับหนูสิ
0: คือว่าเพื่อไม่ให้เชยยืนค้ำหัวผู้ใหญ่อะค่ะมันไม่ดี
3: ไม่เป็นไรลุงไม่ถือหนูหรอกเมื่อกี้พูดอีสานเพราะบอกอีสานได้อยู่บ
0: ่ได้ค
3: ่ะอีลาอันลุงมีเรื่องสิให้อีลาซอยในเด้ออีลาซอยไปบอกกับคุณเอิร์ทให้แน่ว่าให้เพิ่มโบนัสให้ซุ้มมูลุงเด้อ
0: ป๊าบมันคืออยากเธอจะกล่อมพี่เอิร์ธให้ขึ้นค่าขนมจาก40บาทเป็น50บาทเธอยังกล่อมไม่ได้เลยค่ะ
3: ป๊าบ10บาทก็ยังงกโบนัสกูสิรอดบ่น้อน้องนี่หนูดูรูปนี้สินี่รูปนี้เป็นรูปของลูกลุงเองนี่ลูกสาวลุงเห็นไหมลูกสาวลุงนะชอบกินไอติมเหมือนหนูนี่แหละนี่นะพอเวลาลูกสาวลุงอยากกินไอติมแต่ละทีเนี่ยนะลุงนะคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเงินมันน้อยโบนัสก็น้อยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนี่ถ้าลูกร้องอยากกินไอติมแต่ละทีนะต้องเอาน้ำแข็งให้อม
0: โอ้แค่คิดก็ลิ้นกระลอก
3: นั่นน่ะสิน่าสงสารลุงนะช่วยกล่อมคุณเอิร์ทให้ลุงนะ
4: แหมพอพูดเรื่องกินนะเข้าอกเข้าใจเขาขึ้นมาใช่ไหมลูก
0: แล้วพี่เอิร์ทจะไม่ช่วยคุณลุงเขาจริงๆหรอคะ
2: แล้วตอนนี้ลุงเขาอยู่ไหนคะลูก
0: นั่งรออยู่หน้าบ้านนู่นนะคะ
4: โอ้โหเออน่าดูเมื่อกี
5: ้พ่อ
6: พ่ออะไรเพี้ยนไม่ใหญ่แล้ว
7: ลุงคุณลุงฟังก่อนนะคะคืออย่างนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเชอร์รี่ค่ะเป็นลูกของคุณลุงที่พัดพากันไปกว่า20ปี
6: ฉันไม่ได้พ่อใครนะฉันไม่มีลูกไม่มีเมียนี่เข้าใจผิดกันไม่ใหญ่แล
5: ้วแม่บอกว่าพ่อชื่อแกะอยู่เกาะกูดมีปานแดงรูปเชอร์รี่ที่ก้นมันคงไม่มีใครบังเอิญเหมือนกันขนาดนี้หรอกมั้งคะ
6: ไอ้พี่ก้นฉันน่ะมันไม่ใช่พันแดงแต่ว่ามันเป็นกากเกื้อน
5: กากเกื้อน
6: และอย่างนะฉันไม่ได้ชื่อแกะที่แปลว่าแบะแบะแกะแบะแบะไม่ใช่ฉันชื่อแกะที่แปลว่าแกะหนังหัวพ่อฉันน่ะชื่อตะไก่แกทำงานเป็นจับกังแม่ชื่อยายเกิดแกชอบกวนตะโก้ส่วนฉันแล้วก็เวลาขี้โมโหขึ้นมาฉันก็มักจะเกากากเกลื่อน
8: นี่ฉันว่าแกเข้าใจผิดจริงๆแล้วล่ะนางลี
5: ่ไม่จริงลี่ไม่เชื่อไปตรวจ DNA ค่ะลุงแกไปค่ะ
6: ไม่ตายไม่เกิดอะไรจริงเลยแน่ฉันบอกตรงๆเลยนะฉันไม่ได้พ่อใจแม่อะไรใครเธอก็ไม่ใช่ลูกของฉันผู้หญิงสักครั้งหนึ่งเนี่ยฉันไม่เคยไปนอนด้วยเลยแต่กับผู้ชายเนี่ยฉันกินเป็นอาหารว่างกรุบกริบตันเลยฉันเป็นตุ๊ด
7: จริงเหรอตัวนี้เฮ้ยไปตามเขาสิคะ
6: ถ้าไม่เชื่อนะไปถามพวกแก๊งกระเทยที่เกาะกูดูก็ได้รู้จักไหมเจสสิก้าแห่งอ่าวงามโขทุกคนนี่กรีดทั้งนั้นเลย
7: นางเชอร์รี่ฉันว่าไม่ใช่พ่อแกแน่ๆแต่ถ้าเป็นแม่ก็ได้อยู
6: ่เคลียร์มั้ยยิ่งแล้วเจ๊เปิดก็ดีเหมือนกันนะหมดแต่แอปแม่ในเช้าเย็นยันเช้าเนี่ยเคลียร์นะไม่อยากจะคุยด้วยแล้วกัดดีกว่า
4: เจอกันนะตัว
5: จ
4: ้า
5: ไม่จริงพี่ไม่เชื่อนี่จะถามแม่

0: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
1: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
17: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเลีย
17: โทรออก
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
19: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: ของคุณป้าครับ
21: ป้าเหรอ
22: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
24: ทำไงจะรสดีกัน
25: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
26: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
27: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
26: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
28: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
29: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: ดิวเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณเอิร์ทครับเบิ่งส่งแล้วนี่น้องเชื่อว่าคนเดียวคงสิบ่ได้ผลผมอีกคนก็คงสิบ่พอผมก็เลยพามาอีก2คนให้คุณเอิร์ทเห็นใจนะครับ
3: เห็นใจพวกผมเถอะนะครับคุณเอิร์ททุกวันนี้ทั้งหนี้บ้านหนี้รถดอกกระทบต้นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีเงินโบนัสไปให้เขามันเอาผมไปตัดไตขายแน่ๆครับ
4: ส่วนผมไม่มีบ้านไม่มีรถเพราะขายกินหมดครับตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ500เองครับคุณเอิร์ททำไมเพิ่มโบนัสให้พวกผมผมต้องไปขายไตกินแน่ๆเลยครับ
2: นี่ครับพวกผมบ่มีทางเลือกครับสุมือนี่กลุ่มอกกลุ่มใจจนหน้าโหนกหมดแล้วครับ
1: โหนกอยู่แล้วครับพี
2: ่ถ้า2คนนี่มากเนี่ยคุณเอิร์ทยังบ่ทันเห็นใจผมสิพามาอีก200คนอยู่โรงงานก็ได้นี่คร
1: ับโอ๊ยบ่ต้องพามาล่ะพี่ยังสนครับผมขอลองอีหลีพี
2: ่เห็นใจท้อนครับ
1: เอาจังซี่พี่คันอยากได้โบนัส6เดือนอีหลีเดี๋ยวผมซอยเว้าให้ก็ได
2: ้อีหลีบ่ครับ
1: อีลีครับ
2: โอ้ยบังนี่ครับผมดีใจจนโหนกพองเหมือนแล้วครับ
1: แต่ว่าขันอยากได้โบนัส6เดือนอีลีก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนครับข้อแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะมีเงินมาจ่ายโบนัส6เดือนให้พนักงานทุกคนผมปรึกษากับคุณชมดาวแล้วครับพนักงาน700คนต้องตัดออก80คนโดยเป็นการสุ่มออก
3: ก็แปลว่าพวกผมก็มีสิทธิ์โดนออกดีครับ
1: ถูกต้องครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกันเพราะผมจะใช้วิธีจับฉลากออกจะลองเสี่ยงดวงกันดูไหมครับ
5: บาสโหดแท้อายเฮา
6: ดีที่สุดแล้ว
7: แม่ไม่น่าโกหกลี่แบบนี้เลยนะ
8: แม่แกโกหกเรื่องอะไรอ่ะลี
7: ่เรื่องที่แม่เล่าให้ฟังทุกอย่างเกี่ยวกับพ่ออ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยพ่อลี่ไม่ได้ชื่อแกไม่ได้อยู่เกาะกูดไม่ได้มีปานแดงรูปเชอร์รี่ที่ก้นอะไรนั่นด้วยซ้ำอ่ะ
9: แล้วแม่เขาจะหลอกแกทำไมวะ
7: แม่บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะลี่โดนล้อเรื่องไม่มีพ่อแม่กลัวว่าลี่จะมีปมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะลี่โดนทิ้งไปตั้งแต่ลี่ยังไม่เกิดก็เลยแต่งเรื่องขึ้นให้ลี่สบายใจแล้วรู้ไหมจดหมายเนี้ยแม่ก็เป็นคนเขียนเองอะ
9: ช่างมันเถอะไหนๆเรื่องก็ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดมากเลยนะ
7: แต่ลี่เชื่อมาตลอดไงนะว่าลี่มีพ่อที่รักลี่แล้วลี่ก็เลยฝันว่าสักวันหนึ่งอะลี่จะได้เจอหน้าพ่อบ้างแม่ไม่ได้ทำแบบนี้กับลี่เลยอะ
10: ผมเข้าใจพี่ลี่นะครับเพราะผมเองเนี่ยก็เคยฝันที่จะเจอพ่อผมเหมือนกันพี่ลี่ครับพี่ลี่รู้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมไม่เคยเจอหน้าพ่อผมสักครั้งเดียวเลยนะครับเพราะตอนนั้นอ่ะแม่ผมโกรธพ่อผมมากแม้แต่รูปใบเดียวเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับแรกๆเนี่ยผมก็โกรธแม่ผมนะครับที่ไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับพ่อให้ผมฟังเลยอ่ะไอเราเป็นเด็กเราก็อยากจะเจอพ่ออยากจะรู้จักพ่อเขาบ้างอ่ะผมเคยคิดที่จะหนีมากรุงเทพด้วยนะครับเพื่อมาตามหาพ่อ
11: ขนาดนั้นเลยเหรอคะน้องซัน
10: ใช่พี่เบลล่าแต่ผมก็ไม่ทันได้หนีมานะคือตอนนั้นเนี่ยแม่ผมดันลื่นล้มซะก่อนเพราะว่ามัวแต่ขนของมาขายอะครับตอนนั้นเองแหละครับผมเลยคิดได้ว่าแม่ผมอะเลี้ยงดูผมกับพี่ๆมันเป็นอย่างดีโดยตลอดด้วยตัวของเขาเองผมเองไม่เคยรู้สึกด้อยไปกว่าเด็กคนอื่นเลยนะครับแล้วทำไมผมต้องดันด้นมาตามหาพ่อคนที่เขาทิ้งพวกผมไปแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรพวกผมเลยอ่ะ และผมก็มีแม่ผมที่รักแล้วก็ดูแลพวกผมอยู่กับพวกผมอยู่แล้วอ่ะพี่ลี่เองก็เหมือนกันนะครับพี่ลี่เป็นคนดีขยันที่สำคัญเนี่ยทำอาหารอร่อยมากด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนก็เกิดจากที่แม่พี่ลี่เนี่ยตั้งใจเลี้ยงดูพี่ลี่มาเป็นอย่างดีนะครับอย่าไปโกรธแม่เขาเลยนะครับพี่ลี
7: ่ขอบคุณนะน้องซานพี่ลี่คิดไม่ผิดจริงๆที่หลงรักผู้ชายบ้านเนี้ย
9: แหมเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่เลยเออแป๊บเดียวกระดี้กระดาเลยนะแหม
1: โอเคไหมล่ะครับได้โบนัส6เดือนแลกกับการปลดพนักงานออก80คน
6: สุยาไปเสียคุณเอิร์ทเขาตัวสูงซื้อ
1: กระล่อง

0: เบิ้งก็ได้ครับพี
1: ่พี่โมงครับผมนี่เข้าใจความลำบากของสุผู้สุคนเด้อพี่เด้อผมนี่ก็พยายามที่สุดแล้วที่สิเว้านำบริษัทนี่ให้โบนัสทุกคนให้หลายที่สุดแต่ว่าตอนนี้บริษัทให้ได้ซ้ำนี่อีหลีพี่เพราะว่าบริษัทเฮานี่กำไรหน่อยหลายพี่ทางเดียวที่สิได้โบนัส6เดือนก็คือต้องปลดพนักงานออก80คนครับ
2: ถ้าเป็นน้านะน้าไม่กล้าเสี่ยงหรอกดวงหวยก็ไม่มีอยู่แล้วยิ่งมาดวงจับฉลากเนี่ยโอ้ยอย่าพูดถึงเลยมันไม่อยากคิด
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมสีเอาเปรียบคันสหภาพแรงงานโอเคกับขอตกลงนี่ถึงผมจะเป็นผู้จัดการฝ่ายผมก็ยินดีจะเสี่ยงดวงขึ้นกันผมอาจจะเป็นหนึ่งใน80คนก็ได
3: ้บ้าใจเด็ดเท่าอายคอยมอปรึกษาขอพ่อจะค้ำ
4: ได้ค่ะเธอก็ต้องอดกินหมูกระทะไปยาวๆเลยใช่ไหมคะ
5: เราจะเสี่ยงดีหรอพี่เศรษฐกิจแบบนี้ถ้าใครตกงานขึ้นมาแย่เลยนะพี่เอาไงดีลูกพี
3: ่บ่หูเว้ยกูก็ปวดกับมับจนโหนกกูสวดมาแล้วนี
1: ่คือผมเข้าใจความลำบากของทุกคนนะครับคือผมรู้ว่าทุกคนนี้ก็อยากได้โบนัสเยอะๆกันทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรายอมได้น้อยก่อนเพื่อจะให้บริษัทเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องปลดใครออกเนี่ยผมให้อย่างน้อยเนี่ยพวกเราก็มีโอกาสจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้นะครับคือทั้งทางบริษัททั้งลูกจ้างช่วยเหลือกันแล้วถ้าเกิดเราผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าเราจะกลับมามีความสุขได้อย่างแน่นอนครับเราจะชนะไปด้วยกันนะครับ
4: พี่ออสเขาจะไปสู้กับใครคะถึงอยากจะชนะ
3: คือผมก็อยากชนะอย่างที่คุณเอิร์ดบอกนั่นแหละครับแต่กลัวสิถึงมือนั่นพวกผมอดตายพอดีครับ
1: ผมอาจจะซอยพี่เรื่องโบนัสบ่ได้เด้อพี่เด้อแต่ว่าคันถึงคันลำบากอีหลีเนี่ยพี่มาบ้านผมเลยมาได้ตลอดเวลาเลยผมนี่ขายตำบักฮวงคันคนในบริษัทมากนี่ผมเห็นกินฟรีๆเลยครับพี่ผมอยากซอยพี่หลายคนนี่เด้อพี่เด้อแต่ว่ามื้อนี้ผมซอยเด้อซ้ำนี่อีหลีครับ
3: บ่เป็นหยังครับคุณเอิร์ทขอบคุณหลายๆครับซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วครับเบิ่งดีแล้วครับผมดีใจจนโหนกผมสั่นแล้วครับดีใจแฮ้ง
6: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
12: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
13: ของคุณป้าครับ
14: ป้าเหรอ
15: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
0: ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไร

0: ใส่และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
3: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
4: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
5: สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะเว้ยมันก็ถดถอยนะเว้ยวินหลายๆบริษัทเนี่ยก็ย่ำแย่แบกรับภาระก็ต้องเยอะต้องแยะนี่แกแน่ใจหรือว่าแกจะเปิดบริษัทในปีนี้
6: แน่ใจแล้วก็แน่ใจมากด้วยเว้ยแต่มันติดอยู่เรื่องเดียว
5: อีหยัง
6: ก็เรื่องชื่อบริษัทนี่แหละฉันคิดมาทั้งวันแล้วนะไปถามคนนู้นคนนี้ก็บอกว่าชื่อไม่จำบ้างชื่อไม่ดีบ้างคือจะปวดหัวหมดแล้วนี
7: ่ชอบคิดชื่อดีๆออกชื่อนึงค่ะ
6: ชื่ออะไร
7: Winning and the Pony
8: ดีๆๆๆๆน้าว่าก็ดีนะ
5: แหมอีหยังเงียบนายยัง
8: ดีน่าจะจาน
6: ไอ้ไส้สุติรักเฮ้ยคนเก่งสอยคือซื้อแน
5: ่กูขี้เดียดมึงเห็ดหนาจังสิ
6: โอ้ยก็ไม่ให้กังสิ
5: เนี่ยเวนมาคิดยากยังน้ำซื้อบริษัทเนี่ยฮะนี่ฉันบอกให้ไม่ได้เลยนะเว้ยว่าชื่อไหนดีหรือไม่ดีท้ายสุดแล้วนะคนจะจำบริษัทแกดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานแกเว้ย
6: โอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยแกก็รู้ว่าฝีมือฉันเนี่ยระดับไหนฮะในประเทศนี้เนี่ยไม่มีใครเทียบฉันได้เลยนะเว้ย
5: คุยบักขีมักย่อง
6: เจ้าของเนี่ยล่ะ
5: ฉันมั่นใจในเจ้าของปานีคืออ๋อหลวงพ่อซอยคือดอก
6: โอ้ย
5: บอก
6: เอ้ยช่วยคิดหน่อย
7: เรียนออนไลน์ทีไรวุ่นวายทุกทีพี่โอ๊ตอ่ะปิ้นชีทมาผิดวิชาค่ะ
9: ฮะเดี๋ยวพี่จะยกหม้อขึ้นไปทำอะไรน่ะ
10: แท็บเล็ตพี่เองไม่ใช่เรียนออนไลน์
7: สาวครับอี
9: โอ้ยไม่ได้นะลูก
11: นั่นหมาใครคะนักเรียน
5: เด็กๆเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะเฮ้ย
9: อะไรวันนี้

0: แม่นางมนุษย์คนสวยก่อนที่ข้าจะสังหารเจ้าข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นสวรรค์บนดินพอเสร็จสมอารมณ์หมายข้าจะแล่เนื้อนางแจกจ่ายให้ชาวเมืองสุพรรณนครได้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์ว้า
1: มินตาตื่นสิ
0: พวกมึงกล้ารอบทำร้ายคนอย่างข้าเหรอพวกสัตว์ทั้งต่ำ
2: ความต่ำความสูงมันวัดกันที่การกระทำมากกว่าท่านเป็นถึงพญากระบือปกครองดินแดนอสุพนครแต่กลับคิดจะขืนใจมนุษย์ผู้ไม่มีทางสู้ข้าว่าท่านศิวกรนั่นแหละที่เป็นไอ้สัตว์ชั้นต่ำ
0: นี่นางหมูป่าสันดานหยาบ
1: นี่นางหมูป่าพูดมันก็เป็นจริงทุกอย่างท่านอย่าหวังเลยว่าจะทำอะไรหนูมินตาได้ตอนนี้พวกข้าทั้งสองรู้แล้วว่าท่านกับพวกกระบือคือผู้ที่ต้องจะทำร้ายพวกเรา
2: และถ้าให้ข้าเดาท่านพญากระบือผู้หลงในอำนาจหลงในลาภยศสรรเสริญเช่นท่านคงคิดที่จะแย่งชิงมณีนพรัตน์ใช่ไหมล่ะจงรู้เอาไว้เลยนะว่าพวกข้าไม่มีวันทำให้แผนการของท่านสำเร็จหรอก
0: แผนของข้าสำเร็จแล้วเว้ยอีพวกโง่และแผนต่อไปข้าจะสังหารเจ้าทั้งสองตัวโอ้มาสุภาราชาจากตาพระวัสตังนาทิ้ง
3: Hmm.

0: มีน้ำหมูปลา
1: น้ำมนุษย์คนสวยรอข้าอยู่ตรงนี้ก่อนข้าจะตามไปสังหารไอ้นางหมูป่ากับไอ้กระรอกสองตัวนั่นให้มันรู้สำนึกที่มาเหิมเกิมกับข้า
2: หนูมิ้นตราฟื้นเร็วต้องรีบหนีแล้วหนูมิ้นตราพวกมันกำลังจะวางยาสีครามแล้ว

0: ดื่มสิทุกคนอุตส่าห์ต้มม่านคาชาทอนให
1: ้ข้ายังไม่อยากดื่ม
0: ต้องเชื่อฟังนะนายไม่สบายดื่มเร็วๆจะได้แข็งแรง
1: ไม่ดื่มเจ้าหายไปนานมากทำให้ข้าคิดถึงจนข้าเนี่ยแทบจะล้มป่วยอีกรอบ
0: นี่ก็รีบสุดๆละเอาเป็นว่าขอโทษก็แล้วกันดื่มสักที
1: แค่คำขอโทษเนี่ยไม่ทำให้หัวใจของข้ามันหายเจ็บปวดได้หรอกนะเจ้ากฐินเจ้าต้องถ่ายโทษข้าด้วยการหอมแก้มข้า

0: รีบๆดื่มซะสิเพื่อสุขภาพของนายนะ
1: นี่จะเป็นห่วงข้ามากขนาดนี้เหรอเดลหรอไม่ต้องกระถิน
2: ก็ใช่นะสิ
1: ข้าดีใจจังงั้นก็ป้อนข้าสิ
3: หนูมินตราตื่นเดี๋ยวนี้นะถ้าเจ้าไม่ตื่นเจ้าจะตายแล้วได้หลับยาวแน่โอ๊ยตื่นสักทีเถอะหนูมินตราไปเร็วรีบไปช่วยสีขามเร็วเข้านุชนี่สมองช้าซะจริงตอนนี้ไอ้ควายมหิงสามันปลอมตัวเป็นเจ้าแล้วไปหลอกให้สีคามดื่มน้ำมนต์ดำสินทุอัคคติเพื่อให้ทุกคนในขบวนของเจ้าหญิงเข็มอับสรแตกคอกันหนูมินตราต้องรีบเข้าไปขัดขวางอย่าให้พวกควายมันทำสำเร็จ
2: เรากำลังไปเอายามาให้สีคามเราก็
3: คิดได้สักทีไปไปช่วยไอ้สีคาม
2: สีคามแย่แล้ว
3: โอ๊ยเมื่อไหร่พลังของข้าจะกลับคืนมาที่ข้าเหนื่อยจะกระโดดแล้วนะเว้ย
4: มินมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยแล้วน้ำว่านคชาธรให้สีคามหรือยัง
2: มินยังไม่ได้แปลว่านคชาธรจากพี่พนาเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้พวกเราเพิ่งให้น้ำว่านคชาธรกับคุณมินตาเองนะคะตายแล้วมันไม่ใช่มินค่ะ
5: หนูมินตาหมายความว่าจังไหนปาดวงง้องมือแล้วนะนี
2: ่ตอนที่มินแปลว่านคชาธรมินถูกทำร้ายค่ะคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้ส่วนอีกคนรูปร่างหน้าตาเหมือนมินทุกอย่างเลยค่ะ
6: วิชาแปลงกาย
0: นี่มันปกติเลยนะทุกคนมีคนแปลงกายเป็นหนูมินตาเปลี่ยนวันกระชากท่อนจากพวกเขาแสดงว่าเป้าหมายของมันต้องเป็นสีคราม
4: ถ้างั้นเรารีบกลับไปดูสีครามกันครับ
2: อะไรอีกทำไมไม่ดื่มสักที
1: นี่เจ้าอยากให้ข้าดื่มวันกระชากท่อนจริงหรือเปล่าเนี่ย
2: จริงสินายจะได้แข็งแรงไง
1: แต่พวกยาสมุนไพรว่านวิเศษอะไรพวกนี้มันมีรสชาติขมมากเลยนะเจ้ากระถินข้าอยากได้แรงใจจากเจ้าอีกสักนิดก่อนที่จะดื่ม

0: ข้าว่าแค่เพียงข้าได้หอมแก้มเจ้าก็ทําให้ร่างกายของข้ากลับมาแข็งแรงไม่จําเป็นต้องดื่มว่านคชาธรนี้แล้ว
1: สีขาดฉันจะโกรธจริงๆแล้วนะรีบๆดื่มเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี
0: ้ก็ได้ก็ได้ข้าดื่มก็ได้เจ้านี่ใจร้อนเสียจริง
1: สีขาดอย่าเพิ่งดื่มว่านคชาธรนะรอฉันก่อน

0: ไม่ต้องกระถินนี่เจ้าทำอะไรนี่มันไม่ใช่ไม่ต้องกระถินนี่
1: น่าจะแค่หมดสติอ่ะ
2: แล้วมันกระบอกไม้ไผ่ที่เราใส่ว่านคชาทอนไม่สีคามเนี่ยคะ

0: แสดงว่าสีครามดื่มน้ำว่านขชาทรเข้าไปแล้ว
1: นี่มันหมายความว่าไงไอ้เพ็งอยู่ดีๆก็มีคนหน้าตาเขาหนุ่มมิ้นตามาหลอกเอาว่านขชาทรแม่บอกสีครามกินแล้วจะว่าพวกมันใส่อย่างลงไปในหันแน่กับบ่รู้โอ้ย
2: เข็มพอว่าเขาฝ่าผ้าสีครามกลับไปที่พักแรมก่อนดีกว่าบ่หัวซุ่มคนสัวที่แปลงกายเป็นหนุ่มมิ้นตาสียิ่งอยู่แถวนี้อยู่หรือเปล่ามันอาจจะหาโอกาสโจมตีเขาอีกก็ได
1: ้สาวพ่อคุณขนาดพี่ลิงจ้ะเข็มฝากพยุงสีคำมาหน่อยนะจ๊ะลิง

0: มนุษย์หน้าโง่เมื่อน้ำบนดำสินทุกอคติที่ไอ้สีคามดื่มออกฤทธิ์คราวนี้แหละขบวนเดินทางของพวกมึงได้แตกคอกันแน่ว่าแต่ทำไมนางมนุษย์ที่ชื่อมินตราถึงได้รอดมาได้เกิดอะไรขึ้นกับท่านพ่อ
1: ไอ้กระรอกจะไหวไหม
2: ตอนนี้ข้าบาดเจ็บหนักถ้าเสียเลือดไปมากกว่านี้ข้าเสียท่ามันแน่ไปกันเถอะ
3: อย่าคิดหนีวันนี้คือวันตายของมึงยังหมูปลากับเป็ดกระรอก
1: ไอ้กระรอกเราต้องรีบจบศึกครั้งนี้ซะพวกเรามี2มันมีเพียง1เรามีโอกาสชนะมากกว่า
4: ต้องร่วมพลังกันสู้พระเดชศึกไว้กัน
2: สายตาเผาพงกระบือเช่นเจ้าคงจะไม่ทันความไวกระรอกหลังข้าหรอกนะ
1: ลุยเลยกระรอก
3: พ่อที่น้ำหมูป่ากับไอ้กระรอกมันหมดพลังสิ้นฤทธิ์ไปหมดแล้วกลายร่างกลับไปเป็นร่างของสัตว์แล้วก็วิ่งหลบหนีเราไปแล้ว
2: นี่พวกเราบาดเจ็บหนักจนสูญเสียพลังทำให้คงร่างมนุษย์เอาไว้ไม่ได้เลยเหรอเนี่ย
0: น้ำหมูป่าไอ้กระรอกนี่พวกเจ้าก็สูญเสียพลังเช่นข้าหรือ
1: นางพญาคันคากเหตุใดนางพญาคันคากจึงกลับมาอยู่ในร่างคางคกเช่นนี
5: ้ข้าโดนพวกกระบือชั่วมารุมทำร้ายจนสูญเสียพลังเหมือนพวกเจ้านั่นแหละและตอนนี้นางจระเข้กุมภาก็ร่วมมือกับพวกกระบือละและพวกมันก็เอาน้ำมนต์ดำสินทุอคติให้สีคามดื่มตั้งใจจะให้พวกเราแตกความสามัคคีกัน
1: น้ำมนต์ดำสินทุอคติหากผู้ใดดื่มเข้าไปจะทำให้เกิดอคติปิดตาอคติบังใจ
2: งั้นพวกเราต้องรีบไปบอกเจ้าเข็มนะ
5: เราอยู่ในร่างสัตว์เช่นนี้เราสื่อสารกับทุกคนไม่ได้หรอกเราต้องรีบฟื้นพลังซะก่อน
1: ถ้าเช่นนั้นข้ากับไอ้กระรอกจะรีบไปหาองค์พระชาคุลีเพื่อให้พระองค์ช่วยฟื้นพลังและคืนร่างให้ส่วนนางพญาคันคากให้คอยติดตามพวกเจ้าเข็มเอาไว
5: ้ได้ข้าหวังว่าพลังของข้าจะฟื้นกลับคืนมาได้ทันเวลาก่อนที่ไอ้พวกกระบือชั่วมันจะทำร้ายทุกคนและก็แย่งชิงมณีนพรัตน์ไป
6: บักสีคำยังทิ้งห่อนๆอยู่แสดงว่ายังมีไข่ป้าดวงก็เลยต้มฝาดทะลายโจรมาให้กิน
7: หนูมินตาเอาฝาดทะลายโจรเนี่ยให้สีคำกินผมแน่จักน้อยแต่กินแล้วสิได้ส่วงไข่
0: นายต้องไม่เป็นอะไรนะสีคำนายต้องฟื้นกลับมาหาชนะภาชนะผืนนี้ไปจากฉันนายจะมาทิ้งไปแบบนี้ไม่ได้นะ
8: มินพี่เชื่อนะว่าสีคานต้องไม่เป็นอะไร
0: มินกลัวจังเลยค่ะพี่พนาไม่รู้ว่าคนที่มันแปลงกายเป็นมินเอาอะไรให้สีคานดื่มกันแน
6: ่เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพวกเฮานั่นมันเป็นตะหยานอีหลีมีหอดฝูงนกเอี่ยงมาโจมตีหนูมินตาก็ถือทำลายหอดสองเถื่อ เรายังมีวิชาดำดินอีก
7: สิ่งที่พวกเขาเฮ็ดได้ตอนนี้ก็คือเฝ้าระวังแล้วก็รอให้สีข้ามฟื้นว่าสิมีอาการยังผิดปกติอีก
9: ฝูงนกเอี้ยงและผู้มีวิชาดำดินเป็นฝีมือของพวกควายจากดินแดนอสุภนครไม่ผิดแน่ส่วนคนที่แปลงกายเป็นหนูมินตราผู้ที่มีมนต์จำแรงแปลงกายได้อย่างแนบเนียนเห็นจะมีแต่เผ่าพงจระเข้เท่านั้น
10: นางกุมภางั้นเหรอแปลกมากแล้วนางกุมภากับพวกควายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไง
7: บางที่เนี่ยพวกมันอาจสิร่วมมือกันเพื่อมาอย่างชิงมณีนพรัตน์ทั้งหาที่อยู่ในตัวของคุณพระนาคก็ได
8: ้หลังจากนี้พวกเราจะประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับพวกเราต้องรวมกลุ่มกันไว้ตลอด

ไอ้สีครามไอ้งูเงี้ยวเขี้ยวคอมันดื่มน้ำมนต์ดำสินธุอคติเข้าไปแล้วพอมันตื่นขึ้นสินธุอคติก็จะออกฤทธิ์มันจะได้เห็นภาพลวงได้ยินเสียงหลอกอคติปิดตาอคติบังใจแล้วทีนี้ขบวนเดินทางของพวกมันก็จะแตกพ่ายในที่สุด

0: งป่ายกระรอกพวกเองหายไปไหนกันนะร่องรอยการต่อสู้รอยเท้าของหมูป่ากับรอยเท้าของกระรอกไม่ผิดแน่แปลว่านางหมูป่ากับเป็ดกระรอกสูญเสียพลังมากจนคืนเป็นร่างสัตว์ซึ่งเป็นร่างเดิมอย่างนั้นหรอ
1: ไอ้ลิงมันมาให้เราสังหารถึงที่เช่นนี้นับเป็นโอกาสดีของเรานักท่านพ
2: ่อลงมือซ้ำมหิงสาอย่าให้พลาดเราจะได้ตัดกำลังของเจ้าหญิงเข็มอักษรไปอีกคนหนึ่ง
1: ได้ท่านพ่อ
3: ผมอสุภะราชาจักราภวสตังนาทิง
4: พี่ลิง
5: พี่ลิงพากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัว
6: สักครู่ติดตามชมพูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับมาสู่ช้อปคุ้มค่าทุกไปยังตังทุกโปบอกเลยนะคะอะไรที่มารายการนี้โปรต้องดีแล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
8: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
7: ใช
8: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารส

0: ริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
1: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
0: ถูกต้อง
1: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
0: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ้ะให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ้ะ5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
0: ถูกต้อง
1: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย028179925ย้ำเบอร์นะแม่นะ028179925หรือสแกน QR code ก็ได้
0: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
1: ัง
0: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
1: ้
0: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายาวแบบนี
1: ้
0: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
1: น
0: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามายด์3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะอ่ะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
1: ่
0: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายด์และวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
1: ่
0: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
1: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
0: เพราะอะไรแม่
1: เพราะว่ามันไม่
0: มันไม่ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
1: ันไม่ซึม
0: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
1: ใช่เดี๋ยวเรามา
0: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
1: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ทุกร่อง
0: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
1: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
0: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
1: โอ้โ
0: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
1: จริง
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
0: ถูกต้องแม่จ๋า
1: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
0: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่028179925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
1: ้
0: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
1: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
0: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่แม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอะ
1: อุ้ยตายเดี๋ยวนะล่องนี
0: ้ล่องนี้คือเล่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมล่องเนี้ยล่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นล่องลึกแม่จ๋
1: า
0: พอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะคือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม่
1: เอาจริงๆนะมันด
0: ู
1: ผิวดูเด็กเยอะเลย
0: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นล่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ย

0: เริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วอุ้ยดูดิ
0: สวยเลย
1: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์ข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
1: ใช่
0: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
1: มันดีขึ้นอยากแค่ไหน
0: แม่สายจะหมดแล้ว
1: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
0: ่
1: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
0: ถูกต้อง
1: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
0: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02-817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่ะ 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
1: ุ
0: กนึงอ่ะกระป
1: ุ
0: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
1: ่ะ
0: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
1: ่
0: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
1: โอ้เนี่ยก่อน
0: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
1: ใครที่มีริ้วรอยล่องลึกต้อง
0: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
1: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นวันนี้โทรค่ะ
0: ใช่อะแม่แล้วแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอะ
1: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
0: ไปแม่คุณหมอตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
1: ได้อะไรบ้าง
0: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: 5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
1: ต่อสายไว้ 02-817-9925 จ้ากระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์เกิดอะไรขึ้นนายพลา
3: เมื่อกี้เข็มนี้ของเข็มสัมผัสได้ถึงพลังของมณีนพรัตน์ครับ
4: เข็มคาดเดาว่าแถวนี้น่าจะมีมณีนพรัตน์ถึง2เม็ดนั่นก็คือพัดทิมกับไพฑูรย์ค่ะ
5: ยายแล้วมีหญิงสาเราพกทัพทิมกับไพฑูรย์มาด้วยจึงทำให้เจ้าหญิงเข็มอักษรมันสื่อกับมณีนพรัตน์ได้
6: เป็นโตโคทนุอุบิโสกะโอปะปาติกะ
7: เป็นนิด
6: โคทนุอุบิโสกะโอปะปาติกะเป็นวิญญาณโคทนุอุบิโสกะโอปะปาติกะ
4: เมื่อกี้เข็มเนี้ยของเข็มสื่อกับพลังของมินิโนพลัสได้ที่บริเวณนั้นรุนแรงมากเลยค่ะ
8: แล้วเป็นยังเฮาคือมองบ่เห็นผู้ใดเลย
2: ต้องเป็นวิชาดำดิน
3: เข็มลองใช้เข็มเงี้ยวตามหาตำแหน่งของมณีนพรัตน์อีกครั้งดู
4: ค่ะโอมนมัสสะคชังคุรีสวาหะนมหา

0: บ้างเข็มเจอไพฑูรย์กับทัพทิมไหม
1: เจอค่ะทัพทิมกับไพฑูรย์อยู่ใต้ดินตรงนั้นค่ะ
2: ต้องเป็นวิชาดำดินของพวกกระบือไม่ผิดแน
0: ่ไปครับพวกเราไปชิงไพฑูรย์กับทัพทิมมา
1: ตำแหน่งของมณีนพรัตน์เคลื่อนที่ไปทางนั้นค่ะ
2: เหมือนมีบางอย่างอยู่ใต้ดินจริงๆ
1: ต้องเป็นวิชาดำดินเหมือนที่พี่ลิงบอกแน
3: ่ผมเป็นพวกสิจับตาเบิ่งพวกเขาหลังจากที่ทำลายสีขามไปแล้ว
1: พวกเราใกล้ตามทันแล้วค่ะ
0: เราตามหาไพฑูรย์กับทัพทิมเจอแล้วยังไงผมก็ไม่ปล่อยพวกควายรอดไปได้หรอกวันนี้เข็มต้องได้มณีนพรัตน์เพิ่มองค์ปุริสาจะช้างสารพัสวาหะอังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโนชิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาโว
2: พวกที่รอบทำร้ายพวกเราคือพวกควายจริงๆเจ้าเข็ม
4: มณีสา
2: พลังของมันรุนแรงนะท่านพ่อข้าไม่สามารถใช้วิชาดำดินได้เจ้าหญิงเข็มอักษรไอ้มนุษย์ครึ่งช้าง
1: เป็นอย่างที่พี่ลิงบอกไว้จริงๆด้วยเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของพญากระบือศิวกรและเจ้าชายมณีสาแห่งดินแดนอัศพนคร
0: พวกเรามีมณีนพรัตน์กันอยู่5เม็ดส่วนพวกท่านมีอยู่2เม็ดแล้วพวกท่านก็อยู่เพียงแค่2คนพ่อลูกสู้ยังไงพวกท่านก็แพ้เราอยู่ดีส่งไพฑูรย์กับทัพทีมมาให้เข็มเถอะเพราะพวกเราก็ไม่ได้อยากทำร้ายใครเหมือนกัน
2: มึงจะอวดดีเกินไปแล้วนะไอ้มนุษย์ครึ่งช้างพ่อกูเป็นถึงพญากระบือผู้ยิ่งใหญ่กูไม่กลัวพวกมึงหรอก
5: เผ่าพงกระบืออย่างพวกกูแข็งแกร่งไม่แพ้เผ่าพงใดในเมืองบางบดถ้ากล้าจะคิดจะสู้กับพวกกูก็เข้ามามาสู้กันให้เป็นรู้ดำรู้แดงกันไปเลยผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมณีนพรัตน์
6: Ah!

0: ผู้ท่านยอมแพ้ซะเถอะพญากระบือศิวกรเจ้าชายมหิงสาแล้วก็ส่งภัยทูลกับทัพที่ไม้พวกเราซะ
1: ที่เราต้องการครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง9เราไม่ได้ต้องการอำนาจหรืออยากขึ้นเป็นใหญ่เลยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการช่วยท่านพ่อและท่านแม่และช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทที่กำลังเดือดร้อนถ้าท่านทั้งสองยอมมอบทัพทิมและไพฑูรย์ให้กับเราก็เท่ากับว่าท่านได้ช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทด้วยนะ
2: ไม่มีทางผู้ที่จะครอบครองมณีนพรัตน์ได้ขึ้นเป็นใหญ่เมืองบางบทต้องเป็นข้าพญากระบือผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นเว้ย
0: งั้นพวกท่านก็ตายซะ
3: อิสวาสุโอคู่จะขอปลุกท่านพ่อพญากุมพีคู่จะขอพลีท่านพ่อพญากุมภา
4: คู่
3: จะขอบูชาท่านพ่อพญาสุมาลเท้าพญาแห่งฝูงตะเคลุกแล้วอย่าไปไกลอื่นตื่นแล้วจงมาปกปักรักษาเข้าคุ้มครองทั่วกายาทั่วทั้งสัพพังทางกาย
5: กุมภากุมพีโรโจรังคุมคังปิติอิ

0: ุมภาพันธ์ฮีโร่โจรัง
1: เฮ้ย
0: ปีติอีกุมภาพันธ์ฮีโร่โจรังกุมภาพันธ์ปีติอีก
1: ทุกคนจับผมไว้เร็วผู้ควายมันหนีไม่ได้เราเกือบได้ไพฑูรย์กับทัพทิมอยู่แล้วอ่ะ

0: นี่พวกท่านทำอะไรของพวกท่านถ้าข้าไม่ใช้มนต์ดำไปช่วยพวกท่านป่านนี้พญากระบือศิวกรกับเจ้าชายมหิงสาก็คงจะเหลือแต่ชื่ออ
1: ย่ามาดูถูกข้ากับท่านพ่อนางจระเข้กุมภา
0: ถูกเกาะนพรัตน์ทำร้ายบาดเจ็บมาถึงเพียงนี้อย่ามารีอาจปากดีกับข้าพวกท่านไม่ไว้ใจข้านำทัพทิมและไพฑูรย์ติดตัวไปจนเกือบจะโดนเจ้าหญิงเข็มอักษรกับเอ็มมนุษย์ครึ่งช้างแย่งชิงไปแล้ว
2: ไม่ใช่ข้าไม่ไว้ใจเจ้าที่ข้ากับลูกพกติดตัวมาด้วยก็เพื่อต้องกันตัวเอง
0: ข้าไม่ได้งูนะพญากระบือศิวกร
1: แล้วยังไงถ้าข้ากับท่านพ่อไม่พกทัพทิมกับไพฑูรย์ออกไปด้วยเจ้าจะห้ามใจไม่ให้ขโมยมันได้งั้นหรือ
0: ถ้าเจ้าสองพ่อลูกคิดเช่นนี้เราก็ขาดกันข้าจะไปตามทางของข้า
2: ใจเย็นก่อนนางจระเข้กุมภาพวกเราเอาน้ำมนต์ดำสินทุอคติไปให้ไอ้สีขาวมันได้ดื่มก็เพื่อให้ขบวนของเจ้าหญิงเข็มอักษรมันแตกคอกันแล้วเหตุใดพวกเราจะมาแตกคอกันเช่นนี
0: ้ข้าอยากให้พวกท่านเชื่อใจข้าว่าข้าไม่เคยคิดจะทรยศหักหลังพวกท่าน
2: ข้าเชื่อใจเจ้านางจระเข้กุมภา

0: นี่มันห้อยเถาของนางหมูปลาก็บักกระหลอกมันบ่หมึกลิง
1: ใช่แล้วนายเพ็ง
2: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ลิง
1: ดูจากรอยเท้าและร่องรอยการต่อสู้พี่ลิงเดาว่านางหมูปลากับเป็ดกระรอกต่อสู้กับพวกควายแล้วเกิดพลาดท่าจนสูญเสียพลัง
3: พี่หมูปลากับพี่กระรอกก็เลยต้องกลับร่างสัตว์แบบนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่และผู้เดียวที่จะคืนร่างมนุษย์ให้นางหมูป่ากับกระรอกได้นั่นก็คือองค์พระช้างคุลีพวกมันทั้งสองจึงรีบไปหาองค์พระช้างคุลีเพื่อที่ได้กลับมาคุ้มครองเจ้าเข็ม
2: ไอ้เพ้งไอ้เพ้งบักซีข้ามไข่ขึ้นแห้งโตหดไปหมดเลยต้องเฝ้ากับพี่ต้มยาให้มันได้
0: ไปทุกคนเฝ้ากับไปซอยสีข้ามก่อนเข็มพอเสวานั่งหมูปลากับบักกระรอกนะต้องรอดชีวิตและจะกลับขึ้นร่างเป็นมนุษย์เดี๋ยวจะกลับมาหาพวกเขาเองนั่นแหละ

0: ตอนนี้แผนของเราสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วรอแค่สีครามมันฟื้นแล้วมนต์ดำสินทัวคติออกฤทธิ์มันก็จะเป็นบ้าเห็นภาพหลอนทีนี้แหละขบวนของนางเจ้าหญิงเข็มอับสอนก็จะแตกความสามัคคีกัน
1: เมื่อนั้นแหละข้ากับทหารควายจะบุกไปสังหารทุกผู้ทุกคนเพื่อแย่งชิงเกาะนพรัตน์จากไอ้มนุษย์ครึ่งช้างให้ได้

มันเกิดอะไรขึ้นกับข้าทำไมข้าถึงปวดหัวเช่นนี้

0: ครามเองจะฟื้นขึ้นมาทำไมฮะ
1: เมื่อครู่แกพูดว่าอะไรได้ลิง
0: ข้ายังไม่ทันพูดอะไรเลยนะสีครามแกตื่นแล้วก็รีบมาทานยาเร็วทำไมไม่ตายไปซะสีครามไอ้คนไร้ประโยชน์มึงกับพ่อของมึงไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเข็มเลยสักนิดพวกมึงคือภาระของขบวนเดินทางของพวกเราไอ้ทิพย์ยืนมึงก็ตายไปแล้วทำไมมึงไม่ตายตามพ่อของมึงไปซะเจ้าเข็มจะได้หมดภาระ
1: ไอ้ลิงไอ้ชาชั่วอยู่แดดพ่อข้าเดี๋ยวนี
0: ้สีคราม
2: สีคราม
3: สีคราม
2: ไม่พูดอะไรเลยสีคราม
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะสีครามหยุด
2: หนูไม่ตายไอ้สีคราม
1: ปล่อยข้า
3: สีหน่อยสีคราม
1: ปล่อยข้าส
3: ีคราม
1: ข้าต่อยทางก่อนให้ลิงมันมันมาด่าพ่อข้า
2: สีคราม
3: หยุดลิงจับไปด่าเลย
4: สีครามบางทีก็เดี๋ยวนี้นะ
2: สีครามไม่พูดอะไรสีคราม
1: สีครามหยุด
3: สีครามพี่ลิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมถึงได้มาต่อยกันแบบนี้ฮะ
1: ลิงข้าขอโทษไม่ต้องหินพี่ลิงข้าขอโทษ
3: พี่ลิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย
0: ไอ้สีขาวมันเป็นอะไรไม่รู้เจ้าเข็มอยู่ๆมันก็หาว่าพี่ลิงด่ามันพี่ลิงยังไม่ทันพูดอะไรเลย
1: โกหกทำใช่คนบ้านะที่อยู่ดีๆจะไปหาเรื่องใครก่อนนะ
3: ส
1: ี
3: ขาวสีขาว
1: เจ้าเข็มต้องเชื่อข้านะขอรับอยู่ดีๆไอ้ลิงอ่ะมันมาด่าข้าว่าข้าอะไรประโยชน์มาด่าพ่อข้าพ่อข้าฐานะของเจ้าเข็มเห็นไม่ใช่ข้าไอ้ข้าตายตามหาพ่อข้าอีก
3: สีขาวสีขาวต้องตั้งสติและใจเย็นๆก่อนพี่ลิงเขาไม่มีทางพูดแบบนั้นแน่
1: ๆพี่ว่าเจ้าเข็มไม่ใช่สิ่งที่ข้าพูดหรอสีขามฟังให้ดีๆนะพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายแต่ตอนนี้นายไม่ใช่สีขามคนเดิมแน่ๆพวกเราต้มน้ำว่าขชาทรให้นายกินแล้วนายก็หลับไปอยู่คืนนึงแล้วพอนายตื่นขึ้นมานายก็เป็นแบบนี
5: ้ลุงว่าผมค่อยเอาปรีมันต้องผสมเอียงให้บอกสีขามกินแน่ๆเลย
1: ไม่ต้องเป็นพูดดีสรุปก็คือทุกคนเชื่อสิ่งที่ลิงพูดมากกว่าข้าเชื่อว่ามันไม่ได้ด่าพ่อข้าทั้งๆที่ข้าได้ยินเต็มสองหูนะแล้วก็นายไปนะมาด่าว่าข้าเป็นคนโมโหร้ายว่าข้าก็สมควรตายตามพ่อข้าไปเหมือนที่ไอ้ลิงมันพูด
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: น้ำปลาร้า
16: แม่บุญล้ำ
17: อร่อย
18: ฟินเวอร
19: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักในรู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
17: ลโทรออก
18: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
19: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
0: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
13: นี่พี่เหวินเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ครับสวัสดีครับ
13: สวยมาก
2: กินด้วยกันไหมครับ
13: ไม่เป็นไรครับ
2: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
13: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
5: ติดตามชมซีรีส
2: ์
5: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: สินทุอคติออกฤทธิ์แล้ว
2: หญิงสาเตรียมทหารควายให้พร้อมวันนี้ข้าจะบุกไปแย่งชิงเกาะนพรัตน์จากไอ้มนุษย์ครึ่งช้างให้ได้ดินแดนแห่งสุพรรณนครจะต้องขึ้นเป็นใหญ่แห่งเมืองบางบด
3: แน่นอนขอรับท่านพ่อจะตามเข้ามาทำไม
4: ฉันเป็นห่วงนาย
3: เจ้าเชื่อข้าหรือเชื่อไอ้ลิงมันตอบเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกระถิน
4: ฉันตอบนายได้แค่ฉันรักนายสีคามนายอย่าเป็นคนวู่วามแบบนี้เลยนะกลับมาเป็นสีคามคนเดิมของฉันเถอะนะ
3: วู่วามอย่างนั้นเหรอเมื่อครู่พี่ชายของ

0: วด่าข้าว่าข้าเป็นคนโมโหร้ายนี่เจ้ายังมาด่าข้าซ้ำว่าข้าเป็นคนวู่วามคนนักการเขาทำแบบนี้อยู่นะไม่ต้องกระถิ่น
1: ไม่ครับฉันเจ็บ
0: โอ๊ยทำไมปวดหัวอย่างนี
1: ้พี่ลิงพูดถูกแล้วคนใจร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างไรสิคะตายตามทิศยืนไปก็ดี
2: พ่อก็โง่ลูกก็โง่ทิศยืนมันปกป้องคนอื่นจนตัวเองต้องตาย
0: งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็เป็นแบบนี้แหละมองน้อยถนัดแต่ใช้กำลังกูเคยสิต้มยาพิษให้บักซี่ข้ามันกินมันจะได้ตายตามพ่อมันไป
3: คอยจะเตรียมยาพิษให้เจ้าเองไอ้เพ้งพ่อคอยสร้างบักซี่ข้ามให้ยี่หลิงถ้ามันตายไปขบวนการเดินทางของพวกเขาสิบ่ได้มีโตพระละสิบ่ได้มีงัวที่ไรประโยชน
0: ์ทุกอย่างกูอะพ่อของกูมันเป็นกูอะสมองนั้นเหรอ
1: สิครับนายเป็นอะไร
0: ข้าบอกให้หุบปากไง
1: สิครับนายไม่รักฉันแล้วเหรอนายจำผ้าชนะผืนนี้ได้ไหมที่ฉันเคยมอบให้นายเมื่อคืนนายตัวร้อนมากฉันใช้ผ้าชนะผืนนี้เช็ดหน้าให้นายนายไม่อยากได้แล้วหรอสิครับ
0: ผ้าที่ริ้วเช่นนี้ข้าไม่ต้องการ
1: นายไม่ใช่สิครับคนรักของฉันมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับนายแน่ๆสิครับไม่มีวันทิ้งผ้าชนะผืนนี
0: ้ผู้หญิงใจง่ายอย่างเจ้าข้ามีทางรักหรอกทุกคนด่าข้าด่าพ่อของข้าวันนี้ข้าจะไม่ยอมทุกคนจะต้องตาย
1: สีข้ามนี่สีข้ามรอฉันก่อนสีข้าม
0: หนูเจ้าเข็มได้พระดาไปหลบอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าลิงนางดวงนายเพ่งไปซุกหัวอยู่ที่ไหนเจ้ากล้าด่าข้าดูถูกน้ำใจของพ่อข้าไม่ถึงไม่กล้าออกมาเจอหน้ากับข้า
2: เราอยู่นี่สิคะ
0: เจ้าเข็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงไปเฮ้ยไปลิงปล่อยข้าไปปล่อยข้า
1: หนูไม่หยุดเลยสัจจะจะ
0: ปล่อยข้าปล่อยข้า
4: อีมังกายปัฒนังมาลังพันธิตวาณมามิหังอิติปิโสจะเตนะโมอิติปิโสปะลายิสุณหูโมมัตพุทรัตพารึงยะตังสหายะ
0: นี่เจ้าคิดใช้มันตราอาคมมัดข้าไว้เลยใครทำลายข้าข้าสังหารให้หมดเจ้าเข็มนายพนันสังหารข้าสินับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่ทหารไกลของราคา
2: ทหารอีกแล้วทหารข้าเลยขอโทษนะสี
1: ขาสีขา
3: บิ๊น
1: แต่นี่คุณไม่รู
5: จระเข้กุมภาล่มเสียแล้วท่านพ่อเจ้าหญิงเข็มอักษรกับไอ้มนุษย์ครึ่งช้างมันฉลาดกว่าที่เราคิด
6: พวกมันไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าน่ะโง่
5: อีนางจระเข้กุมภา
7: หยุดเดี๋ยวนี้กุมหิงสาเจ้าด้วยนางกุมภาเลิกโทษจนได้แล้ว
6: ข้าพูดผิดตรงไหนเพราะว่าท่านกับลูกไม่สามารถสังหารนางมินตราได้จนทำให้มันมีชีวิตรอดกลับไปบอกกับทุกคนว่ามันไม่ได้เป็นคนวางยาไอ้สีครามจนเจ้าหญิงเข็มอับสอนรู้ว่ามีคนแปลกายและเอายาไปให้ไอ้สีครามกินทำไม่เช่นนี้มันไม่ใช่งูหรือ
7: เจ้าอย่าพูดจาก้าวล่วงข้าเช่นนี้ที่เจ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็คือดินแดนแห่งสุพรรณนครของข้าข้าจะสั่งให้ทหารควายสังหารเจ้าเมื่อไรก็ได้ถ้าเจ้าฉลาดพออย่าเหิมเกิมกับข้า

0: ข้าขอโทษข้าวู่วามไป
1: ข้ายกโทษให้เจ้าเสมอยังไงเราสองคนก็ร่วมหัวจมท้ายกันแล้วเราต้องสามัคคีกันแต่วันนี้ยังไงข้ากับทหารควายจะบุกไปถล่มเจ้าหญิงเขมอักษรใจมนุษย์ขึ้นค้างอย่างแน่นอน

0: ทำไมต้องทำกับสีขามขนาดนี้ด้วยคะพี่พนาม
1: ินนี่ไม่ใช่สีขามคนเดิมที่พวกเรารู้จักนะเราต้องมัดสีขามเอาไว้ก่อนจนกว่าเราจะหาทางช่วยสีขามได้เราถึงจะปล่อยสีขาม
0: มินก็คิดเหมือนกันค่ะว่าสีขามต้องโดนคุณใส่มนต์ดำของนางกุมภาแน่ๆเพราะสีขามที่มินรู้จักเขายอมถวายชีวิตตัวเองเพื่ออุรคานครปกป้องพวกพ้องและคนที่เขารักมินถึงได้รักสีขาม
2: เจ้าเข็มตอนนี้แผนขั้นแรกเราก็สำเร็จแล้วเราจับไอ้สีคำมัดไว้ได้เริ่มแผนขั้นที่สองกันเลยดีไหม
3: เข็มลูกอย่าบอกเลยว่านั่นคือซุ้มลงเอียงของผู้ควยอาปีนะ
4: ใช่เราจะแม่มือศิวกรนางกุมภาเรารู้นะว่าท่านแอบสังเกตการพวกเราผ่านสายตาของนกเอี้ยงตัวนี
1: ้พวกเรารู้หมดแล้วนะว่าพวกควายโง่กับจระเข้โลภมากรวมหัวกันเพื่อจะแย่งก่อนนกพรัตไปจากพวกเราปั่นไม่ใช่เถอะแผนของพวกท่านไม่มีวันสำเร็จหรอกเพราะพวกเรารักแล้วก็เชื่อใจกันไม่มีวันแตกความสามัคคีอย่างที่พวกท่านต้องการหรอกขอโทษด้วยที่แผนของพวกท่านมันพังไปซะแล้ว
4: ถ้าพวกท่านอยากได้เกาะนกพรัตก็จงมาสู้กันซึ่งหน้าพวกเราจะรออยู่ที่ป่าตะเข้แห่งนี้แต่ถ้าพวกท่านกลัวจนตัวสั่นก็ไม่ต้องมา
1: อังคูโหมหาอังคูโหเอราวัณโนชิเยเชนะมหิตทิโกมหารุภาโว

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: กับแม่ซิลี
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: อุ๊ยแต่เรายกแก้วขึ้นมาเลย
5: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
6: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
5: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะ
6: ใช
5: ่อร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
4: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่

0: นี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
1: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะเออแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่มั้ยแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
2: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
0: ้
2: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
2: ี65
0: 66เอางี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
1: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
0: ไปต่อไหมพี
2: ่ไปต่อ
1: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนอะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
0: เพราะเรากินอะไรต้องกินให้ครบเนาะ
2: จริง
0: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนน่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีถ
2: ้
0: าแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมั้ยเหมียวว
2: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอะเซโรราเชอร์รี
0: ่
2: คามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบูเบอรี่อ่ะบูเบอรี่บิวเบอรี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
2: ้
0: แต่ถ้าไม่ไหวก
2: ็
0: อย่างพี่แอนเองก็
1: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
0: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
2: อุ๊ยเลิศ
0: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
2: ใช่
0: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค02-817-9925โทรสั่งได้เลยครับ
2: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
0: ้
2: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
1: 3ปีแล้ว
2: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
0: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู
2: ่เขาดื่มเขามาก่อนนะ
1: เขามาก่อน
0: 4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
1: โอ้ก็พี่อยู่80แล้วอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้80แล้ว
1: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
2: 70
1: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่นะใช่
2: ตั้งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
1: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
0: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
2: ใช่
0: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
2: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอ อบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไ

0: ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กักไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
0: ชงเสิร์ฟเลย
1: ชงเสิร์ฟเลยใช่
2: ม
1: ัน
2: ง่ายมากเลย
1: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
2: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พ
0: อ
2: ทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
0: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
2: นี่แหละ
1: ฉีกชง
2: ดริงก์หน่อยดริงก์ดริงก
1: ์ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็ไม่แบบนี้แข็ง
2: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
0: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
2: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
0: จะไม่ต้อง
2: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
0: อ
2: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนทานได้2เดือน799โปรที่2อันนี้เกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
0: จริง
2: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
0: ใช่นี่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
2: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
0: จริงๆทานยาวทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
1: า
0: ะพี่แอน
1: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
2: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
2: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เ
2: ล
0: ือ
1: กครับแอนว่าจริงเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
0: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
2: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ข้าขออวยพรให้พญากระบือศิวกรและเจ้าชายมหิงสาแย่งชิงเกาะนพรัตน์จากไอ้มนุษย์ครึ่งช้างได้เมื่อนั้นข้าจะได้ใช้มนต์ดำเสกเป่าสังหารกวายให้สิ้นซากและข้าจะได้เป็นใหญ่ในเมืองบังบด
1: หญิงเข็มอับสอนอีตัวประหลาดอินทรีย์ครึ่งงูมันกล้าท้าทายเราถึงเพียงนี้จะยอมไม่ได้นะท่านกระบือศิวกร
2: ศึกในคราวนี้ข้าจะทุ่มสุดตัวบุกไปถล่มเจ้าหญิงเข็มอักษรและกับพรรคพวกให้ได
3: ้ทหารกระบือแห่งดินแดนอสุภนครจงฟังข้าศึกคราวนี้เป็นศึกที่จะชี้ชะตาเผ่าพงกระบือของพวกเราหากว่าเราลบชนะและแย่งชิงเกาะนพรัตน์มาได้เผ่าพงกระบือจะได้ปกครองเมืองบางหมดแต่หากว่าเราพ่ายแพ้นั่นอาจหมายถึงความตายของพวกเราเผ่าพงกระบือทุกผู้ทุกตน
2: ทหารกระบือความตายมันไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดแต่การที่มีชีวิตอยู่โดยไร้ซึ่งอำนาจต่างหากล่ะที่มันน่าหวาดกลัวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงสู้จนตัวตายเผ่าพงกระบือของพวกเราจะต้องบุกไปแย่งชิงเกาะนพรัตน์จากไอ้มนุษย์ครึ่งช้างให้ได้

0: ุทธังล้อมธัมมังล้อมสังฆังล้อมพุทโธรักษาธัมโมรักษาสังโฆรักษาพุทธัตธัมมัตสังคัตกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้สีมาบนทนออกไปให้พ้นสารพัดศัตรูวินาศสันตุพุทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าตัวข้าอยู่กลางพุทธังคงธัมมังคงสังฆังคงพุทธังมาบังตนกูธัมมังมาบังจักกูสังฆังมาบังที่จิตพุทโธผาธัมโมผาสังโฆผาโอมกังพะพะเวสวาหายะนะโมพุทธายะธัมมายะสังฆายะสวาหายะอิติตังตังเอาละมนต์คาถาหลอมรักษาเนี่ยสิซอยปกป้องพวกเฮาจากพวกฝูงควายนกเอี้ยงแล้วก็ฝูงจระเข้พวกมันสิบ่สามารถเข้ามาในเขตบริเวณที่เฮาป่วยก่อนกวนเอาไว้ได้
1: เข็มแล้วเข็มไปท่าท้ายพวกมันน่ะแม่คิดว่าพยักกระบือกับอีจระเข้กุมพาน่ะต้องยกทัพบุกมาเอาก่อนหนูพลัดแน่ๆเลยลูก
2: เข็มต้องการให้เป็นอย่างนั้นจ้ะแม่เราต้องเปิดหน้าสู้กับพวกควายเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสแย่งชิงทัพทีมกับไผ่ทูลจากพยักกระบือ
3: มินกับแม่ดวงรออยู่กับสีคานที่นี่นะครับตราบใดที่ทุกคนอยู่ในอาณาเขตของก้อนกรวดเนี่ยทุกคนจะปลอดภัย
4: พี่พนาต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะสีคามพลาดท่าให้กับพวกควายและนางจระเข้กุมภาแล้วพี่พนาอย่าเป็นอะไรไปอีกคนนะคะ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงนะมินพวกเราผ่านเรื่องร้ายๆกันมาเยอะแล้ววันนี้พวกเราก็จะผ่านไปให้ได
0: ้มิตาเก็บใบพู่นี่ไว้ลุงใส่ปูนขาวเนี่ยลงยันเอาไว้เรียบร้อยแล้วใบพู่ลงยันสามารถแก้คุณใส่มุ่นดำได้ถ้าสีข้ามฟื้นขึ้นมาบังคับให้สีข้ามกินใบพู่ลงยันนี่เด
4: ้อขอบคุณนะคะลุงเพ็งที่ช่วยหาทางรักษาสีข้าม
3: พี่ลิงบอกว่าสุพรรณนครดินแดนแห่งควายเนี่ยอยู่ทางทิศใต้เพราะฉะนั้นพวกควายก็น่าจะเดินทางมาจากทิศใต้เหมือนกัน
5: ตอนนี้เรายังมีเวลาตั้งรับและวางแผนรับมือกับพวกควายไปทุกคนไปเตรียมการต้อนรับพญากระบือศิวกรและนางจระเข้กุมภากัน
1: ไปมึงยังจะของแล้วลูก
2: จ้ะไปนะจ๊ะ
3: นี่กลับมา
1: สาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในเมืองบางบดละกับเมืองลับแลขอให้ปกป้องคนดีๆคือหนูเข็มคุณพนาไอ้เพ็งแล้วก็บักลิงแล้วขอให้พวกชุ้มสัวๆให้มันพ่ายแพ้ภัยความสัวของเจ้าของด้วยเถอะ

0: ื้นป่าสั่นสะเทือนขนาดนี้พวกควายคงใกล้เข้ามาแล้ว
1: พวกเรา4คนถ้าสู้กับพวกควายถ้าเทียบกันเรื่องจำนวนแล้วพวกเราอาจจะแพ้แต่ถ้าเทียบกันเรื่องฝีมือและหัวใจที่สู้พวกเราไม่มีทางแพ้แน
2: ่ทุกคนเตรียมตัวรับมือ
1: ครับผม
2: พุทธังหล่อธรรมังหล่อสังฆังหล่อพุทโธรักษาธรรมโมรักษาสังโฆรักษาพุทธัตธรรมัตสังคัตกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้สีมามณฑลออกไปให้พ้นสารพัดศัตรูวินาศสันตุ

0: ได้เวลาลบแล้วโอโคธนุอุวิโสกะโอปะปฏิกะเป็นฤทธิ์โคธนุอุวิโสกะโอปะปฏิกะเป็นวิญญาณโคธนุอุวิโสกะโอปะปฏิกะ
1: ไอ้พวกควายโง่ไร้สมองใช้แต่กำลังวันใดที่พวกเองแย่งชิงมณีนพรัตน์มาจากอีมนุษย์ครึ่งช้างได้ข้าจะทำให้พวกเองเห็นว่าการสู้รบอย่างนี้มันสมองมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวข้าก็จะสังหารพวกเจ้าเสียให้สิ้นอูมข้าลุกหุ่นลูมาหาหุ่นลูกูจะปลุกพญาสงสุมานให้ตื่นกูจะปลุกพญานาหมื่นให้สะเทือนเจ็ดเท้าเจ็ดพญาจงมาน้อมใส่กู

0: เป็นห้องทุกคนจังเลยหนูมิ้นตาเป็นใจคอบ่ค่อยดีเลย
1: มินก็เป็นห่วงพี่พนาเหมือนกันค่ะแต่มินเชื่อมั่นในตัวพี่พนาเข็มลุงเพ็งแล้วก็พี่ลิงว่าจะต้องเอาชนะพวกควายกับนางจระเข้กุมภาได้

0: ัดใจจะบักสีคามเสด็จหนุ่มมิ้นตาคนห่วยห่วยคนไม่เรื่องจะบักสีคามนั่นว่าเหมาะสมกับหนุ่มมิ้นดอกเพราะหนุ่มมิ้นนั่นทั้งงามทั้งจิตใจดีควรจะได้คู่ครองที่ดีกว่านี
1: ้พระดวงไม่ได้สาเร็วแบบนี้ยุยงคนให้รักกันแตกกันทำไม
0: หนุ่มมิ้นบักสีคามเพื่อนแล้วทอดสองข้าจังไงที่ลูกหนูมีขยะออกมาก่อนเสียค่ะ
1: นายพนาเจ้าเข็มกลบที่ไหนข้าตามสังหารเจ้าให้จงได
0: ้เสียค่ะอมนมัสสะคะชังคุรีสวาหะนมหาพวกมันใกล้เข้ามาแล้ว

0: คนระวังตัวด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ลิงบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าควายมากกว่านี้แต่ถ้าพวกมันโผล่มาแค่นี้แสดงว่าพวกมันต้องมีแผนอะไรแน่ๆ
1: เจ้าหญิงเข็มอับซอนข้าดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเจ้าอีกครั้ง
2: เราก็ดีใจเช่นกันนางจระเข้กุมภาแต่เราจะดีใจมากกว่านี้ถ้าท่านปล่อยวางความโกรธแค้นลดละความหลงในอำนาจและกลับไปเป็นลูกที่ดีตามเดิมของท่านแม่สุสุมารีไม่ต้องมาลดเกียรติลดศักดิ์ศรีมาเป็นลูกไร้ของพวกควายแบบนี
3: ้อย่าไปฟังพวกมันนางจระเข้กุมภาเจ้าไม่ใช่ลูกไร้เจ้าคือมิตรที่ดีของข้าโอ้ย
0: ผมจำได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนที่ครอบครองไพฑูรย์คือนางจระเข้กุมภาไม่ใช่เหรอแต่คราวก่อนที่เจอกับพวกควายทำไมไพฑูรย์ถึงไปอยู่กับพวกควายได้ล่ะไหนว่าเป็นมิตรแล้วทำไมถึงแย่งไพฑูรย์มาจากนางจระเข้กุมภา
3: พวกมันกำลังยุยงให้พวกเราแตกคอกันยังไงวันนี้เผาพงกับมือกับนางจระเข้กุมภาจะต้องร่วมมือแย่งชิงเกาะนพรัตน์จากเจ้าให้ได
0: ้อยากได้ก็เข้ามาไอ้พวกควายอังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโณชิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาโว

0: ไอ้สุขามตั้งสติฟังพ่อเองคือนักรบเจ้าคือทหารกล้าแห่งอุรคาเนี่ยเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่ออย่างกล้าหาญและเข้มแข็งพ่อไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องและดูแลเจ้าเข็มได้อีกต่อไปเจ้าต้องทำหน้าที่แทนพ่อ
1: โอ้ยข้าหมดหัวแล้วกันไม่ได้ละหยุด
2: ทุกคนพาท่ากลับเข้าไปหน้าเขตของก้อนขัวให้ได้มนต์คาถาล้อมรักษาสิซอยปกป้องเฮาจากมือพวกทหารควายได้

0: วลาที่เจ้าจะต้องโชว์ฝีมือแล้วนางจระเข้กุมภาไปสังหารไอ้ลิงหน้าขนนั่นซะ
1: พี่ลิงระวัง
2: เจ้าเข็มอย่าออกมาจากระเข้ก้อนกวดพี่ลิงสู้มันได้แค่นางจระเข้ไร้ฝีมือ
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
3: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักษ
8: ์ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
9: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
10: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
12: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ของคุณป้าครับ
18: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
23: ้หอมฟิน
22: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
23: ลงตัว
22: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
3: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
4: ทิวลี่อร่อยเฟ้อทุกเว
5: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟ้อลองเลย
6: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
14: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
15: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
16: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
15: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
17: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูปะล่ะ
18: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
19: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
6: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงด้วยนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคน
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าต้องเมา
4: แล้วมึงจะได้รู้ว่าระหว่างลิงไร้สมองกับนางจระเข้อย่างกูใครจะมีฝีมือมากกว่ากัน
5: ปล่อยดีไว้พวกควายปล่อยโอ้ยผมไม่ได้ตากอยู่แล้วโอ้ย
6: สิค่ะนายกินใบพูลงยันเร็วลุงเพ็งบอกว่าใบพูลงยันจะช่วยแค่คุณใส่มนต์ดำได
5: ้นายเพ็งนายเพ็งอย่างนั้นเหรอ
7: กูคือสิต้มยาพิษให้บักซีข้ามันกินมันจะได้ตายตามพ่อมันไป
5: ไม่ถ้าไม่กินนี่มันยาพิษนายเพ็งไม่ได้สั่งหารข้า
6: สีข้ามนายต้องกินใบพูลงยันนายกำลังโดนคุณใส่มนต์ดำครอบงำอยู
5: ่ไม่ไม่ข้าไม่กินนั่งหญิงชั่ว

0: สิครับ
1: สีครามทหารกล้าเห็นราชานครไม่ทำร้ายผู้หญิงเช่นนี้ลูกพ่อเจ้าจงข่มใจให้หนักแน่นไม่ว่าคุณสายมนต์ดำชนิดใดก็ครอบงำเจ้าไม่ได้ถ้าจิตใจของเจ้าเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออำนาจชั่วร้ายพ่ออยู่กับเจ้าทุกชั่วขณะจิตเจ้าจงเอาชนะความชั่วร้ายที่กัดกินจิตใจของเจ้าซะ
2: ปวดหัว
1: อย่าให้อำนาจชั่วร้ายมาทำลายบ้านเมืองทำลายพวกพ้องและทำลายคนรักของเจ้า
0: สีข้างนายจำภาชนะผืนนี้ได้ไหมฉันจะมอบให้ผู้ชายที่ฉันรักเท่านั้น
3: ข้ารักเจ้าเหลือเกินเป็นตัวถิ่นของข้า
0: แม่นายจำได้ไหมว่าภาชนะผืนนี้ปักว่าอะไร
4: มอบให้ผู้ชายที่มินตรารัก
0: นายหนูบอกฉันว่าเราทุกคนต้องมีทั้งความรักและความหวังเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะสิครามฉันจะทำทุกทางเพื่อให้นายกลับมาเป็นสีครามคนเดิมให้ได้สีครามนายจำได้ไหมนายเคยบอกฉันว่านายอยากให้ฉันบอกรักนายทุกวันฉันสัญญานะถ้านายเอาชนะคุณสายมนต์ดำของนางจระเข้กุมภาได้ฉันจะบอกรักนายทุกวันฉันจะบอกให้คนทั้งโลกได้ยินว่าฉันรักนายฉันรักสีข้าม
4: แม่ต้นกระถิ่น

0: เส้นเลือดดำยุ่งกับยูดวงตาบักสีค้ำสลายหายไปแล้ว
1: สีค้ำนายกลับมาเป็นคนเดิมแล้วใช่ไหมกลับมาเป็นสีค้ำของฉันแล้วใช่ไหม
2: เจ้าช่วยบอกรักข้าอีกทีได้ไหม

0: หญิงสาไปจัดการสังหารไอ้แก่นั่นซะได้เลยท่านพ่อ
1: ทั้งคู่มหาคู่โอเอแล้ววันโนชิเอเชนะมหิติโกมหานุภาโว
2: ใจได้ไหนนะคุณพนะ
0: หายไปของข้าไปจัดการสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งแขนซะ
2: เฮ้ยคุณพนะ
3: นายพนาอย่าให้พวกมันชิงเอาเกาะนพรัตน์ปีนได
4: ้พี่ลิง
3: ลูกแคมไม่ต้องห่วงพี่ลิงรีบไปช่วยนายพนาเร็วอย่าให้พวกควายมันชิงเอาเกาะนพรัตน์ปีนได้
0: คิดว่าข้าจะยังปล่อยให้พวกเจ้าไปช่วยไอ้มนุษย์ครึ่งทางอย่างนั้นเหร
2: อยอมแพ้ไปเถอะเจ้าหญิงเข็มอับสอนทหารควายของข้าพร้อมจะสังหารพวกเจ้าทุกเมื่อ
4: ที่เราเข้ามาในเมืองบังก็เพื่อที่จะปลุกพลังการทานนพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เรามาเพื่อชนะ
5: เกาะนพรัตน์สวยงามมากนี่แหละคือสิ่งที่ข้าเฝ้ารอมาตลอดชีวิตอำนาจต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นผู้ที่อ่อนแอทำได้แค่เพียงก้มหัวให้กับผู้มีอำนาจ
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
10: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
11: เก่าเหรอ
12: ไม่เก่าซาดินครับ
11: เปิดซะดีมั้ย
12: มาดิ
13: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
17: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
18: ชนะแล้ว
19: อีกสักเกมไ
17: ห
19: ม
17: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
20: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
21: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
20: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
22: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
23: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
24: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
25: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
26: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
27: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
28: ชิมซะหมดเลย
29: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
30: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
29: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
0: ้มึงไปเลิกคบไก่ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
1: ึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
2: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
12: ์ผ้ากันจืดจังคอยอย่าทำความสัว
18: ข้ากำลังจะสัมผัสเกาะนพรัตน์แล้ว

0: จะเป็นของพญาศิวกรผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย
1: ฟังหัว
2: มหาอังคุโหเอราวัณโดชิเยเชนะ
3: ปีติโกมหานุภาโว

0: ือสุกรข้าไม่น่าร่วมมือกับเจ้าเลย
1: เข็มไปเอาทีมาเร็ว

0: ของทัพทีมไม่ได้หรอกนางจระเข้ชั่ว
1: ข้าหน้าอีลิงไร้สมอง
0: ข้าไม่ได้อยากต่อสู้กับเจ้าเลยนะนางจระเข้กุมภาหยุดละโมบลบมากหลงไหลในอำนาจที่ไม่ใช่ของตนแล้วกลับไปหาท่านแม่สูงสุมารีผู้ที่รักเจ้ามากที่สุด
1: ปุบปาแม่ที่มอบดวงจิตหน้ากาให้กับศัตรูข้าไม่นับว่าเป็นแม
0: ่ถึงเจ้าจะนับว่าท่านแม่สูงสุมารีเป็นแม่ของเจ้าหรือไม่ไม่สำคัญเพราะยังไงสายเลือดของท่านแม่สูงสุมารีก็ไหลเวียนอยู่ในกายเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายท่านแม่สูงสุมารีรักและเป็นห่วงเจ้ามากนะนางกุมภา
1: พุทธะข้าไม่ได้หลงไหลกับคำพูดของเจ้าหรอกนะถ้าผู้ที่รักข้าก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าไม่ใช่ทรยศหักหลังข้าเหมือนท่านแม่สงสุมาลีกับอีกุมพี
2: ย อมแพ้และมอบภัยทูลให้เราเถิดเจ้าชายมิงซาที่เราตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ก็เพื่อที่จะปลุกพลังกฐานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเราหวังว่ากฐานพรัตน์จะช่วยคืนความสงบสุขให้กับชาวเมืองบางบท
3: พระเจ้าชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตของผู้ที่ได้ครอบครองอำนาจได้ขึ้นเป็นใหญ่ปกครองเมืองบางบททหารควายของข้าสังหารพวกมันแก้ไขในพ่อของข้าด้วย
4: เฮ้ยเจ้าเนรบุญศรีครับซุ้มทหารควายมันดำดินอยู่ใต้ดินแบบเนี้ยเราพวกเขาสิชนะมันบ
5: ่ดำดินดำดินอย่างนั้นเหรอข้ารู้แล้วดังดวงว่าข้าช่วยทุกคนได้อย่างไร
2: พระเจ้าแม่จะทำอะไรอ่ะ
5: ข้าต้องใช้เลือดของข้าเพื่อสู้ให้กับพวกควาย
2: ไม่อย่างนี้แน่ชัด
5: ข้าไม่ตายหรอกอย่างมากข้าคงเป็นแผลแต่ถ้ามีเจ้าช่วยทายาข้าคงจะหายดีโอมนมานะมังอสิระอสิรวิอสิวิสาข้าบุตรชายแห่งเผ่าพงศ์มุงเนี้ยวสายเลือดแห่งตัวข้าผสมกับพิษแห่งกายข้าจงทำลายศัตรูที่อยู่ใต้ดินณบัดนี้

0: ไรขึ้น
1: สี่ค่ะทหารกล้าแห่งอุรคานครผู้มีสายเลือดของทิพยืนและนางแพรมูในตระกูลชั้นสูงเลือดของสีคามได้ลงไปสังหารพวกทหารควายจนหมดสิ้นแล้ว
2: ท่านยอมแพ้ซะเถอะ
0: พ่อข้ากล่าวเอาไว้ความตายไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดการอยู่โดยไร้ซึ่งอำนาจต่างหากที่น่ากลัวจับไปหรือตายข้าก็จะแก้แค้นให้เผ่าพงกระมือโอ้มาสุภาพราชาจักราโอ้ตะปังนาทิ
3: อังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโณชิเยเชนะมหิติโกมหานุภาโว

0: หลงไหลในอำนาจควายคว้าความยิ่งใหญ่มาทั้งชีวิตโดยบ่เคยคิดย้อนกลับไปเลยว่าทุกชีวิตในโลกใบนี้ตัวเล็กเพียงนิดเดียวตายไปแล้วเขายังติดต่อไปบ่ได้แม้กระทั่งอำนาจและวาสนาม
1: ีสิ่งเดียวเท่านั้นที่สิเฮ็ดให้คนยิ่งใหญ่ได้แท้จริงก็คือมีความดีที่ยิ่งใหญ่เมื่อตายไปแล้วทุกคนสิได้ย่องได้ย้อในความดีของเขาเสมอ

0: ทูลมณีนพรัตน์เป็นที่6ของเรา
1: ขอบคุณนะคะคุณพนาแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยพี่ลิงแย่งชิงทัพทิมมาจากนางกุมภากันก่อนค่ะ

0: ไม่รู้ว่าลิงกับนางกุมภาต่อสู้ไปถึงไหนแล้วถ้าพวกเรามัวแต่แกะรอยเท้าอยู่แบบนี้ข้าว่าจะไม่ทันการนะเจ้าเข็ม
1: ผมเห็นด้วยกับสีคานนะครับพ่อเข็มเอาดวงจิตหน้ากากของท่านแม่สุมารีออกมาดีกว่าเพราะดวงจิตหน้ากากของท่านแม่สุมารีเนี่ยทำให้เราตามหานางจระเข้กุมภาได้เร็วขึ้น
2: ได้ค่ะคุณพนาอิสาวาสุอิสาวาสุอิสาวาสุกุมภากุมพีโรโจรังคงคังปิติอีกดวงจิตนักกะแห่งท่านแม่สุงสมารีได้โปรดนำทางพวกเราไปหานางกุมภาด้วยเถิด
1: ไปครับทุกคนรีบตามดวงจิตนักกะไปดีกว่า
3: พญาอินทรีย์ไกรสอน
4: พญาอินทรีย์ไกรสอนช่วยข้าด้วยถ้าท่านช่วยข้าข้าจะมอบทับทิมให้แก่ท่าน
3: ไม่ข้าไม่ยอมทับทิมต้องเป็นของเจ้าเข็ม
5: ยอมอย่างนั้นเหรอนะอย่ามึงก็ตายซะเถอะนี่กระจอก
3: พญาอินทรีย์ไกรสอนไอ้อินทรีย์เท่าผู้ชั่วร้าย
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะจะไม่ให้กุมภา
4: พญาอินทรีย์ไกรสอนเราต้องรีบหนีกันก่อนพวกเจ้าหญิงเข็มอับสอนมันมาแล้ว

0: เชื่อข้าไอ้มนุษย์ครึ่งช้างมันมีเกราะนพรัตน์เมื่อสักครู่มันเพิ่งสังหารพญากระบือศิวกรไป
1: อังคุโหมาหาอังคุโหเอราวัณโนชิเอเชนะนางจอยแค่กูพาได้ทับทีมไปแล้วแถมตอนนี้ยังจับมือกับพญาไกรสอนด้วย
2: เรารีบไปดูพี่ลิงกันก่อนดีกว่าค่ะ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
5: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: นมแม่ช่วยประหยัด
9: ซื้ออะไรมาพี
10: ่ซื้อนมมาให้ลูก
9: นมอะไรอีก
10: อุ้ยนมแม
11: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
12: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
13: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
15: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
16: ชนะแล้ว
17: อีกสักเกมไ
15: หมใหม่ Enchure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
18: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
19: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
18: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
19: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: ลุกใหม่ปะเนี่ย
5: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: ป้าพาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: ลิง
1: หมอลิงหมอลิง
2: ลิงมึงแข็งใจไว้เด้อเดี๋ยวพวกกูเนี่ยสิหามึงกลับที่พักเอง
1: เดี๋ยวกูข้าไอ้เพ้นสิต้มยาสมุนไพรให้มึงกินนะบังลิงนะ
0: ขอบใจมากนะในเพลงนางดวงตั้งแต่วันแรกที่ให้พวกเจ้าเลี้ยงดูเจ้าแข็งข้าก็มั่นใจว่าพวกเจ้าเป็นคนดีและมีน้ำใจแต่คราวนี้สมุนไพรช่วยอะไรข้าไม่ได้ข้ารู้ตัวดีข้าบาดเจ็บนะพลังของข้าใกล้จะหมดเต็มที
1: ลิงอย่าเพิ่งยอมแพ้สิจ๊ะให้พ่อเพ่งกับแม่ดวงช่วยรักษาก่อนนะ
0: พี่ลิงไม่ได้ยอมแพ้เลยเจ้าเข็มและเจ้าทุกคนก็อย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งตีพลอยตีพายไปเลยบาดเจ็บคราวนี้ไม่ทำให้ถึงตายแค่พลังของพี่ลิงเหลือน้อยยิ่งนักคงควบคุมร่างมนุษย์ไว้ไม่ได้
3: หมายความว่าพี่ลิงต้องกลับไปอยู่ในร่างสัตว์เหมือนพี่กระรอกกับพี่หมูป่าเหรอครับ
0: ถูกแล้วพี่ลิงต้องรีบกลับไปหาองค์พระชังคุลีเพื่อให้พระองค์ประทานร่างมนุษย์ให้พนะ
3: คร
0: ับ ระหว่างนี้พี่ลิงฝากดูแลเจ้าเข็มด้วยนะแล้วพี่ลิงจะรีบกลับมา
3: ได้เลยครับไม่ต้องห่วงเข็มนะครับ
4: ข้าขอให้คำสาบาน
3: คร
4: ับ

0: ว่าข้าจะดูแลปกป้องเจ้าเข็มด้วยชีวิตของข้าส่วนเรื่องที่ผ่านมาที่ข้าได้ทําชั่วทําเลวกับทุกคนข้ารู้ตัวตลอดนะไอ้ลิงแต่ข้าควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าขอโทษที่ข้าได้ทําร้ายเจ้าแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเจ้า
1: สงครามมาใกล้ๆค่ะ
0: ลิง
1: เราหายกันแล้วนะสิครับเรื่องที่ผ่านมาข้าไม่เคยโกรธเคืองเองเลยแม้แต่นิดแต่ข้าก็เชื่อว่าทุกคนไม่ได้โกรธเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากทำหน้าที่ทหารกล้าแห่งอุรคานครต่อไป
0: ข้าเข้าใจแล้วเวลิง
2: ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราจะทำสำเร็จเพราะความสามัคคีของพวกเราเราจะสามารถรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้แล้วก็ปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง

0: เราทั้งสองรอดละพญาอินทรีย์ไกรสอนขอบใจท่านมากนะที่ช่วยเหลือข้าในครั้งนี้บุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืม
1: เห็นจะมอบทับทิมแดงแก่ข้าไง
0: ใช่ท่านช่วยเหลือข้าข้าจะมอบทับทิมแดงให้แก่ท่านอยู่แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณตอนเนี้ยเจ้าหญิงเข็มอับสอนมันได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง6เม็ดข้าจะร่วมมือกับเผ่าพงอินทรีย์ของท่านหาทางแย่งชิงเกราะนพรัตน์มาจากไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั่นให้ได้ถ้าท่านได้ครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง6รวมกับทัพทิมเม็ดนี้ท่านก็จะได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง7เม็ดทีนี้เราแค่เพียงต้องตามหามณีนพรัตน์อีก2เม็ดคือเพชรและมุกดาหารข้าจะใช้คุณไสยมนต์ดำของเผ่าพงจระเข้ช่วยเหลือท่านข้ายินดีรับใช้ท่านไม่ว่าท่านจะสั่งการใดก็ตามท่านทำไมถึงทำกับข้าอย่างนี
1: ้ข้าพญาอินทรีย์เคยสอนผู้ยิ่งใหญ่ทำไมจำเป็นต้องพึ่งพระจระเข้สอนเลขาชั้นต่ำเช่นเจ้าไอ้ที่โง่พยากระบือสีวกรหรอกนะทำไมต้องการจระเข้ที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมเล่กลไม่ข้างกายหรอกนี่เมื่อข้าได้ครอบครองทัพทิมแล้วชีวิตจระเข้ชั้นต่ำเช่นเจ้ามันก็ไร้ประโยชน์ติดตายไปเถอะนายจระเข้กุมภาร่างกายของเจ้ามันจะได้เป็นประโยชน์แก่พวกนอนพวกแมลงวันนี่

0: แค่กุมภานี
1: ่เข็มนางจระเข้กุมภาเจ้าเล่มากและเล่เหลี่ยมก็เยอะด้วยเราไม่รู้เลยว่านางต้องการอะไรกันแน
2: ่ข้าไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรทั้งนั้นทัพทิมถูกเท่าพญาอินทรีไกรสอนแย่งชิงไปแล้วมันได้ทัพทิมไปมันก็คิดจะสังหารข้าเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ข้าจะตาย
0: ท่านต้องการให้เราช่วยอะไร
2: ค่ะพวกท่านมีดวงจิตนักกะของท่านแม่สูงสุด

0: มารีแม่ของข้าข้าอยากพบท่านแม่ก่อนที่ข้าจะตาย
1: อิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุกุมภากุมพีโรโจรังคงคางปิติ
2: อิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุ

0: คุ้มพาลูกไม่น่าหลงผิดปล่อยให้ชีวิตมาไกลขนาดนี้เลยโกเทนะอภิภูตัสสะนาทีปังโหติกิจินังผู้ที่ความโกรธเข้าครอบงำย่อมไม่มีที่พักพิงใจเลยแม้แต่ที่เดียวโกทังปัญญายะอุจฉินเทเพื่อตัดความโกรธด้วยปัญญาเสียเถิดคุมพาลูกแม่
1: แม่ข้าหลงผิดไปแล้วชีวิตของข้าไม่ได้พบกับความสุขเลยสักครั้งข้าฝังจิตใจของข้าไว้กับความโกรธความแค้นคนที่ข้าเกลียดชังเขากลับมีความสุขแต่ชีวิตข้ามีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานเหลือเกินแม่จะมีแค่ภาพจอนเหมือนนักศึกษาขอโทษพวกเจ้า
2: ข้าให้อภัยท่านนางจระเข้กุมภาให้อภัยด้วยใจจริง
3: ชีวิตคนเรามันสั้นนะจระเข้กุมภาเรามาจดจำเรื่องราวดีๆกันดีกว่า
1: ข้าขออวยพรให้พวกเจ้าพามณีนพรัตน์ทั้ง9เม็ดคำอวยพรจากจระเข้ชั่วช้าพวกท่านคงไม่อยากได้อีกแต่ข้าขออวยพรจากใจจริง
2: เราขอบคุณในคำอวยพรนั้นและยินดีรับคำอวยพรนั้นด้วยความซึ้งใจนะจ๊ะ
1: แม่
0: คุณพาไม่มีวินาทีไหนเลยลูกที่แม่ไม่รักลูกเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วอะสายใยผูกพันนั้นหนายิ่งกว่าสิ่งใดแม่รักเจ้ามากนะกุมภาถึงตอนนี้แค่แม่ตายแทนเจ้าได้แม่ก็อยากจะทำ

นามะพัทธะโอมนมหะโคจสารสวาหะอุอุอะมะโคจสารนามะสวาหะข้าคือบุตรชายผู้มีสายเลือดผสมแห่งช้างสารโคจสารผู้ยิ่งใหญ่ขอไหว้วอนต่อเทพเจ้าแห่งช้างผู้เป็นใหญ่เหนือปวงช้างทั่วทั้งปวงขอเทพเจ้าแห่งช้างควบคุมพลังแห่งภัยทูลเข้ามาอยู่ในกรอบนพรัตน์ด้วยเถิดอุอุอะมะโคจสารนามะสวาหะ

0: ผมทนได้เพื่อเข็มนะตอนนี้เราได้มณีนพรัตน์มา6เม็ดแล้วเหลือแค่3เม็ดเท่านั้นนะเข็ม
1: ทับทิมอยู่กับพญาอินทรีย์ไกรสอนส่วนเพชรแท้นางพญาคันคาบอกว่าอยู่ที่เจดีย์รังกาเผือกมีเพียงมุกดาหารเท่านั้นที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
0: ต่อให้มุกดาหารจะอยู่ที่ไหนผมก็จะไปเอามาให้เข็มมาให้ได้นะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ทุกคนข้ามีเรื่องอยากจะพูดด้วยข้าอยากจะขอโทษเจ้าเข็มกับทุกๆคนที่ข้านั้นอ่อนแอจนโดนพวกควายกับนางจระเข้ใช้ข้าเป็นเครื่องมือจนทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนอย่างที่ข้าบอกไอ้ลิงไปว่าข้านั้นรู้ตัวตลอดเวลาแต่ข้านั้นแค่ควบคุมตัวเองไม่ได้ข้ารู้ว่าข้าพูดจาไม่ดีกับเจ้าเข็มและยังทําร้ายเจ้าเข็มอีกด้วยถ้าข้าไม่ได้ขอโทษเจ้าเข็มกับทุกคนข้าคงต้องรู้สึกผิดไปจนวันตาย
1: สีคำรู้ไหมว่าเข็มผิดหวังในตัวสีคำมากเข็มไม่คิดเลยนะว่าสีคำคนที่เคยให้คำสัญญากับทิศยืนไว้ว่าจะดูแลเข็มกลับกลายมาเป็นคนที่ทำร้ายเข็มซะเอง
3: เข็มบักสีคำมันไม่ได้ตั้งใจให้อภัยมันนะลูกเด้อ
4: ถ้าให้อภัยง่ายสีคำมันก็ไม่จำหรอกครับแม่
2: เจ้าเข็มก็ได้พนาใช่ข้าทําอะไรเพื่อใช้ความผิดครั้งนี้ข้ายินดีทําทุกอย่างเลยนะขอรับ
1: งั้นถ้าสีคามอยากให้เข็มกับคุณพนาให้อภัยเนี่ยก็หอมแก้มคุณเมตตาสิเพื่อพิสูจน์ว่าสีคามกลับมาเป็นสีคามคนเดิมคนที่รักคุณเมตตาจนหมดหัวใจเข็ม
5: นี่เข็มกับพี่พนาเล่นอะไรกันคะเนี่ยมินก็คิดว่าทั้ง2คนโกรธนายสีคามจริง
6: นี่นายบ้าอะไรเนี่ย
2: เอ้า
5: อายคนอื่นมึงสิ
2: ก็เจ้าเข็มมันสั่งให้ข้าหอมแก้มเจ้าหรือว่าเจ้าไม่อยากจะช่วยข้าถ้าข้าไม่หอมแก้มเจ้าเนี่ยเจ้าเข็มก็จะไม่หายโกรธข้านะ
6: โชว์เล่ห์หนัก
5: ๆพี่พนาฝากเอาไว้ก่อนเถอะมินจะเอาคืน
7: องค์หัสดีให้ข้ามาตามหามนุษย์ตาบอดผู้นี้ป่าตะเข้ก็ช่างกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักทำยิ่งไรถึงจะหาเจอล่ะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าชายมหิงสาพญากระบือศิวกรผู้ปกครองอสุพรรณนครเหตุใดถึงมาตายอนาถกลางป่าตะเข้เช่นนี
8: ้ด้วย
7: ฐานควายนี่เป็นเกิดเหตุอะไรขึ้นเหตุใดพญากระบือศิวกรเจ้าชายมหิงสาและพวกขุมควายถึงมานอนตายเกลื่อนเชียงนี
8: ้พญาศิวกรนำทัพกระบือบุกเข้าแย่งชิงมณีนพรัตน์จากเจ้าหญิงเข็มอักษรแต่พญาศิวกรกับเจ้าชายมหิงสาถูกไอ้มนุษย์ครึ่งช้างสังหารจนตาย
7: มนุษย์ครึ่งช้างหมายความว่ายิ่งไรมีมนุษย์ครึ่งช้างเข้ามาในเมืองบางบอดอย่างนั้นหรือแล้วมนุษย์ครึ่งช้างตนนั้นชื่อว่าอะไรหน้าตาเป็นยิ่งไรเจ้ารู้หรือไม
8: ่
7: เจ้าช่วยตอบข้าหน่อยเจ้าเคยเห็นมนุษย์ในรูปวาดนี้หรือไม่ฐานควายฐานควายเจ้าพื้นขึ้นมาก่อนฐานควายมนุษย์ครึ่งช้าง
9: มนุษย์ครึ่งช้างนั่นเหรอ
7: เขารับทหารควายยืนยันว่าพญากระบือศิวกรกับเจ้าชายมหิงสาถูกมนุษย์ครึ่งช้างสังหารจนตายขอรับ
9: มนุษย์ครึ่งช้างตนเดียวที่ข้ารู้จักก็คือลูกชายของข้าถ้ามีมนุษย์ครึ่งช้าง อยู่ในเมืองมันหมดจริงๆแล้วก็หมายความว่า
7: คุณนภนา
9: ใช่
10: จากที่พญาช้างสารได้พลัดหลงเข้ามาในเมืองมนุษย์พญาช้างสารก็ได้ตกหลุมรักหญิงสาวชาวมนุษย์ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้ทั้งสองคนก็เลยมีลูกชายที่แสนจะน่ารักพ่อแม่และลูกก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุข
9: และวันหนึ่งพญาช้างสารก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านของตัวเองลูกถึงแม้ว่าหัวใจของเขาจะไม่อยากจากพรากลูกพรากเมียไปก็ตามแต่ด้วยภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพญาช้างสารเขาต้องหักใจอำลาเมียและลูกอันเป็นที่รักกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง
11: ในนิทานจะเป็นยังไงครับพ่อพญาช้างสารกับลูกชายจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าครับ
9: แล้วพนาอยากให้นิทานจบยังไงลูกพนาอยากให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งไหม
11: ผมสงสารพญาช้างสารกับลูกชายครับพ่อผมอยากให้พ่อช้างกับลูกชายได้เจอกันอีกครั้ง แม่อยากให้พวกเขาได้เจอกันเหมือนผมไหมครับ
10: จ้ะแม่ก็อยากให้พวกเขาพ่อแม่ลูกได้เจอกันอีกครั้ง
9: ใช่พ่อก็อยากให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและได้ใช้ชีวิตร่วมกันนภนา
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ยามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนเหมือนเดิมเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: เมื่อวานฝนยังไงวันนี้ก็ฝนอย่างนั้นจริงๆ
1: ค่ะพี
2: ่ทีนี้ปรากฏว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์ระทึกขึ้นมาซึ่งเขากำลังสันนิษฐานว่าสาเหตุก็อาจจะมาจากช่วงนี้ที่ฝนตกเยอะๆด้วยนะคะเป็นเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเห็นภาพแล้วตกใจคุณผู้ชมดูสิ
3: น่ากลัว
2: โอ้ตอนแรกที่เห็นคือแบบอุ๊ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นควันเนี่ยกลางเมืองเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้คือรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะช่วงระหว่างสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางโพจุดนี้ค่ะอยู่เลียบถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะหลังเกิดเหตุหลายคนตกใจเลยเพราะว่าเขาประกาศนะคะ MRT ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีล่าสุดตอนนี้อัปเดตว่าก็ยังปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อจนถึงสถานีกำแพงเพชรรวม5สถานียังปิดอยู่นะคะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวๆนั้นเล่าให้ฟังเขาบอกก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเหมือนประทัดดังอ
1: ่ะ
2: งงเหมือนกันนะเขาบอกได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะดังมาจากสถานีรถไฟฟ้าหลังจากนั้นก็เห็นพวกกลุ่มควันแล้วก็สะเก็ดไฟตกลงมาข้างล่างใกล้ๆกับจุดที่เขาจอดรถเนี่ยแหละค่
1: ะ
2: ก็เลยทำให้วินรับจ้างไรเดอร์ที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยรีบหลบเลยเอารถหลบไปที่ปลอดภัยนะคะเนี่ยค่ะเบื้องต้นมีมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยเขาชี้ให้ดูเสียหายไปนิดนึงนะคะ1คันส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้าบอกกังวลเลยค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีไม่ถึง20เมตรโอ้ใกล้มากเนาะ
1: โอ้จริง
2: ชิดนิดเดียวอะค่
1: ะ
2: ก็คือลงมาก็ถึงเลยแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าถ้าไฟมันลามคือพอเห็นควันแบบนี้มันก็น่าตกใจใช่ไหมคะ
4: ลมมันแรงๆนะพี่เนาะม
2: ัน
4: ก็จะแบบใจไม่ดีอ่ะ
2: มันก็มีสิทธิ์ไงเดาไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพวกความร้อนหรือไฟมันอาจจะพัดเข้ามาถึงบ้านได้นะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าจุดที่มันเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยกลัวว่ามันจะอ่อนไหวค่ะ
5: ผมก็ตอนที่น้องเขาวิ่งอ่ะแล้วไฟมันตุ้มอ่ะผมก็วิ่งด้วยก็ตกใจอ่ะกลัวว่าจะโดนตัวเราเหมือนกันเพราะมันเป็นสะเก็ดไฟผมก็กังวลนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ใช่ครับเพราะว่ามันแบบก็ไม่กล้ากินนะครับว่ามันจะมาเกิดขึ้นใกล้
2: ทีนี้หลายคนสงสัยสาเหตุคืออะไรนะคะเจ้าหน้าที่เปิดเผยบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางจ่ายกระแสไฟฟ้าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะคะเนี่ยลงพื้นที่ตรวจดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมความชื้นสะสมที่มาจากฝนตกทุกวันอะใช่ไหมคะเออมันเป็นไปได้ไหมที่อาจจะทำให้มันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะคะก็อ่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุนะคะ
1: ค่ะ
2: โอ้ยนกันเน
4: า
2: ะ
4: ใช่แล้วอย่างที่บอกค่ะคือช่วงนี้ยังต้องเจอฝนกันอีกพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะคุณผู้ชมนะฝนก็ยังมีโอกาสต้องเจอต้องเตรียมรับมือกันต่อนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมาตามนัดตั้งแต่เช้าเลยหลายพื้นที่ก็ตกหนักต่อเนื่อง
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็บรรยากาศวันหยุดบางพื้นที่อาจจะเป็นใจบางพื้นที่อาจจะไม่เป็นใจตามภาพนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครนี่จัดไปหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงเลยนะคะหลายๆจุดเองก็มีน้ำท่วมขังการจราจรได้รับผลกระทบค่ะแม้ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงวันหยุดโอ้ไม่อยากคิดเลยถ้าวันจันทร์ยังเป็นอย่างน
2: ี้นั่นน่ะสิ
4: จะเป็นอย่างไร
2: เลย
4: นั่นน่ะสิค่ะโดยเฉพาะไปดูที่เขตสวนหลวงกันหน่อยค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าจนมีน้ำท่วมขังกันนะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับพื้นที่ใจกลางเมืองค่ะการจราจรก็ชะลอตัวนิดนึงนะคะส่วนย่านตลิ่งชันก็ฝนตกต่อเนื่องจนถึงช่วงสายๆเลยข้ามไปที่นนทบุรีบ้างช่วงเที่ยงๆเป็นใครมีใครได้เจอฝนที่ตกหนักกันบ้างดูสิเที่ยง55นาทีแบบนี้นะคะเห็นบอกว่าบริเวณแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็คือแบบเอาการเลยนะคะประชาชนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังรวมถึงวางแผนเดินทางในช่วงนี้ให้ดีด้วยรวมถึงพรุ่งนี้ค่ะ21กันยายน รุงเทพมหานครฟังให้ดีนะคะแดงเทือกกันแบบนี
1: ้ยังไงอะทุกเขตหรือเปล่า
4: ทุกเขตเลยเนี่ยเอาปากกามาวงให้มันทั้งจอไปเลยค่
1: ะ
4: คือโอกาสเกิดฝนประมาณ 40-60% ของพื้นที่แต่จะหนักสุดนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึง6โมงเย็น
1: เลิกงานนะ
2: ตามเวลาจริง
4: แล้วก็พอช่วงค่ำไปจนถึงดึกก็ค่อยจะมีแนวโน้มลดลงนะคะ
1: ค่ะอยู่บ้านดูกีฬากันดีกว่าไหมนะคะชื่นชมนักกีฬาไทยมากๆล่าสุดทีมนักตบลูกยางสาวไทยค่ะโชว์ฟอร์มได้สมกับตำแหน่งแชมป์เอเชียจริงๆหลังจากที่เอาชนะ

0: ไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0เซต25-10 29-27และ25-16ค่ะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับจีนนะคะซึ่งถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดซึ่งสาวไทยเฉือนชนะมาได้3-2เซตคว้าทั้งแชมป์พร้อมตั๋วไปโอลิมปิกด้วยโดยทั้ง2ทีมจะพบกันวันพรุ่งนี้21กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
1: เกาะติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: ส่งกำลังใจกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูหน่อยค่ะเห็นบอกว่าวันนี้มีประเด็นเรื่องครม.อนุมัติงบนะคะ 1,000 ล้านในการเสริมขีปนาวุธมันมีชื่อของบังเกอร์บัสเตอร์นะคะอันนี้คือระเบิดจะโอ้นี่จะกลายเป็นแสนยานุภาพที่ทรงพลังลูกนึงเกือบ50ล้านแล้วระยะยิงอ่ะไกลที่สุด250กิโลเมตรเขายกตัวอย่างมาด้วยนะไกลขนาดจากตราดเนี่ยสามารถไปถึงชายแดนพนมเปญได
3: ้
2: โอ้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเต็มๆค่ะ Using its supersonic
4: speed maneuverability ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
9: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
8: สบาย
9: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
8: สบาย
9: ถ้าต้องลุยป่า
8: สบาย
9: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
10: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
11: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
16: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
17: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
18: หมดค่ะ
17: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: ใจไม่ยอมแพ้
20: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
21: วันอังคาร
20: ไปไหน
22: ไป KFC
23: ดิวผู้พันวันอังคาร
22: กลับมาคุ้ม
23: ตามคำเรียกร้อง
22: 10ชิ้น199บาท
23: ถึง22ธันวาคมนี
24: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
25: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
26: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักหนักรู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อต

0: จิทักษกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
13: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
14: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
17: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
16: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
17: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
18: คุณผู้ชมกลับมาดูประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาหน่อยนะคะพอดีวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของครม.อนุมัติงบประมาณนะคะ 1,000 ล้านในการเสริมด้านขีปนาวุธให้กับกองทัพอากาศถ้าหากว่าจะต้องมีการรบกับกัมพูชาอีกรอบคือจริงๆเรื่องนี้ถามมาจากไหนมาจากพี่เล็กวาสนานาม่วมนะคะไปดูหน่อยค่ะพี่เล็กเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าที่ประชุมครม.เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณที่มากกว่า 1,000 ล้านบาทในการจัดซื้อจรวดพิสัยไกล Rampageจากอิสราเอลมีระยะยิงไกล250กิโลเมตรโอ้โหเลยนะและไม่ใช่แค่ Rampage นะคะมีระเบิดเจาะบังเกอร์เขาเรียกกันว่าบังเกอร์บัสเตอร
19: ์
18: เป็นแบบหน่วงเวลา100ลูกโอ้โหเอาไปไหนคะนี่ดูตามภาพได้เลยนะ
19: เ
18: ขาจะเอาไปติดกับเครื่องบิน F-16เอาไว้เจาะคอนกรีตพวกบังเกอร์หนาๆค่ะก็คือถ้าเจอบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยมันสามารถเจาะได้เลยนะถ้าเคยได้ยินข่าวอ่ะตอนนั้นมีที่สหรัฐใช
19: ้อ่ะ
18: จำได้ไหมไปอิหร่าน
19: อ
18: ่ะแล้วเขามีบังเกอร์หนาๆใช่ป่ะเขาก็ทิ้งบังเกอร์บัสเตอร์นี่แหละค่ะถึงจะสามารถเจาะลงไปได้นะคะก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใช้เจาะคอนกรีตบังเกอร์หนาๆทางเพจ Army Military Force นะคะก็ออกมาขยายประเด็นนี้เพิ่มเติมบอกงบก้อนนี้เนี่ยมีประมาณ 1,040 ล้านบาทนะคะโดยจะใช้จัดซื้อขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงแบบ Rampage 20ลูกค่ะเอาไว้ติดตั้งกับเครื่องบิน F-16 มีพิสัยโจมตีไกล250กิโลเมตรก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายเชิงลึกแล้วก็เป้าหมายทางทหารที่มีความสำคัญสูงๆเช่นอะไรบ้างก็พวกสถานีเรดาร์ศูนย์บัญชาการหรือว่าหน่วยควบคุมทางทหารนะคะรวมไปถึงระบบอาวุธภาคพื้นดินที่มีมูลค่าสูงเช่นรถยิงจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 จำได้ไหมคุณผู้ชมเนี่ยๆๆแบบนี้เลยตอนที่มีการปะทะกันเนี่ยเราได้เห็นภาพนะรถเหล่านี้เนาะกัมพูชาเขามีเอาไว้ครอบครองนะคะส่วนระเบิดเจาะบังเกอร์ที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้บังเกอร์บัสเตอร์มีการจัดซื้อจำนวน100ลูกค่ะมีขีดความสามารถก็คือเจาะทะลวงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกับเป้าหมายที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงสมชื่อเนาะ บังเกอร์บัสเตอร์คือระเบิดอ่ะน
4: ะ
18: ทะลวงไปได
4: ้
18: ทีนี้เรื่องของอาวุธต้องถามอาจารย์อนารยโยหน่อยเนาะก็ออกมาชี้แจงนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสงครามนะคะเจ้าของเพจไทยอาร์มฟอร์สเนี่ยได้คุยกับเราด้วยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราก็เชิญท่านมาคุยด้วยปรากฏท่านอธิบายเพิ่มเติมบอกจรวดแรมเพจลูกนึงเนี่ยคุณผู้ชมฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะเกือบ50ล้าน
4: ตกใจจริงนะ
18: คือมันก็ต้อง50เนาะ
4: ค่ะ
18: เพราะว่าแสนยานุภาพไม่เบาเลยอ่ะใช่ไหมคะจะทำได้ขนาดนั้นข้อดีก็คือมีระยะยิงไกล250กิโลเมตรที่เราเคยมีเนี่ยคือยิงได้ไกลสุดนะเอาเมื่อก่อนที่เคยมีนะไปไกลสุด180กิโลเมตรก็อย่างที่เราเห็นใช่ไหมเรายิงปั๊บเนี่ยไปได้ถึงเสียมราบ
4: ค่ะ
18: เอ้ยเสียมเรียบขอโทษค่ะที่เสียมเรียบนะคะแต่ตัวนี้จะสามารถยิงได้ไกลไปกว่าเดิมคือเขาสมมุติเลยน
4: ะ
18: ถ้ายิงจากจังหวัดตราดถามว่าจะได้ไกลแค่ไหนอีก250กิโลเมตรนู่นเลยค่ะไปถึงชายแดนพนมเปญข้ามไปไกลนะ
4: ไกลกว่าเดิมด้วย
18: ลึกอ่ะเข้าไปได้ลึกเลยอ่ะนะคะก็จะทำให้เป็นจรวดที่มีระยะยิงสูงที่สุดของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการทำลายสูงหัวรบน้ำหนัก100ปอนด์โอ้เยอะมากนะ
4: ใช่
18: แต่ว่าก็ไปกับ F16 ได้อะนะ
4: คะ
18: นี่ๆๆเขามีจำลองให้ดูที่น่าสนใจก็คือขีดความสามารถในการนำวิถีของจรวดตัวนี้นะคะเพราะต้องยอมรับว่าการปะทะของไทยกับกัมพูชา2รอบที่ผ่านมาไทยเราเจอเขาเรียกว่าอะไรการรบกวนสัญญาณ GPS มันก็เลยทำให้จรวดนำวิถีตัวเองไม่ได้บ้างในบางครั้งคืออาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้าง
4: ค่ะ
18: แต่เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนมาใช้บังเกอร์บัสเตอร์นะคะรับรองเลยโดนรบกวนยังไงสามารถนำวิถีตัวเองไปถึงเป้าหมายได
4: ้โอ้โหสมราคาเขาแล้วนะ
18: ก็คือก่อกวนยังไงก็ยังสามารถไปถึงได้
5: ก็คือสามารถจะล็อกเป้าได้เลยไม่พลาดเป้า
4: แล้วก็ไกลด้วยอ
5: ่ะทีนี้ระเบิดเจาะบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยค่ะเราจะยกตัวอย่างที่พี่นิพก็ยกตัวอย่างไปเคสหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คืออิสราเอลใช้ระเบิดชนิดนี้เจาะลงไปในพื้นดินระเบิดใต้อุโมงค์ของกลุ่มฮามาสด้วยก
18: ็
5: คือสัญญาณุภาพมันสุดยอดจริง
18: ๆ
5: ส่วนการปะทะกับกัมพูชา2รอบที่ผ่านมาปัญหาที่กองทัพอากาศเราเจอก็คือแรงระเบิดเราเจาะบังเกอร์หนาๆบนเนินฝั่งกัมพูชาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้ระเบิดตัวนี้เราจะโฟกัสไปที่การเจาะบังเกอร์หนาๆได
4: ้
5: สมมุติถ้าได้ตัวนี้มาในมุมของอาจารย์อนารยโยบอกว่าไทยเราก็จะสามารถเจาะบังเกอร์หนาๆของฝั่งกัมพูชาได้แน่นอนประเด็นกับคำถามว่าคุ้มค่าไหมราคาเท่านี้
4: 1ลูก50ล้าน
5: กับเงินภาษีคนไทยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะก็อาจารย์บอกว่าก็ต้องถามว่าเป้าหมายคืออะไรล่ะถ้าสมมุติเป้าหมายของเราคือการต้องการเปลี่ยนแปลงผลการรบก็คืออย่างเช่นการทำลายศูนย์บัญชาการหรือว่าชนะยึดพื้นที่คืนมาได
4: ้
5: มันก็อาจจะคุ้มค่าค่ะ
19: ปกติแล้วเนี่ยจรวดที่เราเคยมีรอบที่แล้วเนี่ยเรายิงได้180กิโลซึ่งมันก็ไปไกลเข้าไปในเสียมเรียบได้พอสมควรเหมือนกันแต่รอบนี้ถ้า250กิโลเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปครอบคลุมเสียมเรียบได้ค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าเกิดว่าวัดจากถ้าสมมติเราบินจากตราดนะครับแล้วก็ทิ้งก็ปล่อยจรวดไปที่ตราดเนี่ยมันก็ถึงชายแดนพนมเปญได้เหมือนกันจรวดลูกหนึ่งมา50ล้านแล้วก็ระเบิดเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายในลักษณะเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สามารถส่งผลเปลี่ยนแปลงผลของการรบได้อย่างเช่นกองบัญชาการหรือว่าศูนย์บัญชาการศูนย์ควบคุมการสื่อสารหรือว่าถ้าจะพูดกันตรงๆคือว่าบ้านของผู้นำหรือที่หลบภัยของผู้นำของฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะคุ้มค่า
5: ประเด็นเรื่องการเสริมอาวุธให้กับกองทัพไทยก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเราคุยกันมานานแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีการปะทะกันอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าเรารายงานต่อเนื่องทหารกัมพูชายังคงยั่วยุทหารไทยตามแนวชายแดนเราไม่หยุดจริงๆล่าสุดมีคลิปยืนยันค่ะฝั่งทหารกัมพูชามาอีกแล้วแล้วมาประจันหน้ากับทหารไทยด้วยนะคะทำตามโพสต์บอกว่าทหารวีรบุรุษกำลังเผชิญหน้ากับไทยพวกเราอยากจะจัดการพวกมันให้ชนะแต่ยังไม่มีคำสั่งสู้รบจากผู้บังคับบัญชานี่โพสต์แบบนี้นะฝั่งกัมพูชาขณะที่บางเพจก็เผยภาพขณะที่ทหารกัมพูชากำลังขนหัวจรวดดูกันหน่อยค่ะแล้วใส่ลัง
18: รีวิวตลอด
5: แล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะนั้นก็อาจจะสำคัญก็ได้ในการเสริมอาวุธหรือเปล่าถ้าฝั่งนั้นไม่หยุดหย่อนสักทีนะคะ
18: มีคนสังเกตเขาบอกลังผลไม้นะ
5: เอามาใส่จรวดเหรอ
18: ใช่ไหมเป็นก็คือลัง เออใช่จริงๆนะ
20: เอ็นดูทีมงานทีมงานบอกอะไรรู้ป่ะลังใส่ลำไย
21: เราพูดจริงๆมันก็ใช่จริงๆแล้วดูสิมันมีส
18: ีมันตะก้าเหมือนน่ะ
21: มันมีสีเขียวสีเหลืองอ่ะมันก็เอาพูดตรงๆมันก็เห็นตามตลาดนะอย่างเงี้ย
18: เออ
21: ใช่อยู่นะ
18: เอามาใส่ระเบิด
20: เออลังอะไรไม่สำคัญมันมีระเบิดอยู่แหละแล้วโพสต์แบบเนี้ยฝั่งเราก็ต้องตั้งรับไว
18: ้
20: ใช่ไหมคะ
21: เป็นคนตั้งข้อสังเกตคนแรกเน
18: ี่
21: ย
18: เนี่ยข้างบนเนี่ย
20: งานเราเนี่ยแหละ
18: ตัวนี้เลย
20: ระบุด้วยพี่ลังอย่างเงี้ยมันลังลำไย
21: มันก็จริงนะเอาจริง
18: เออ
20: ขนทุเรียนก็ไม่ได้
18: ไม่ได้ไม่พอ
20: ต้องลำไย
18: ต้องลำไย
20: โอเคอ้าวเข้าใจได้ทีนี้ไปฟังคุณเทพไทยเสนาพงษ์กันบ้างนะคะในมุมคุณเทพไทยเนี่ยพูดถึงประเด็นกรรมธิการก็คือ2ชุดของสหรัฐที่มีรายงานข่าวว่าส่งรายชื่อให้รัฐบาลสอบสวนคว่ำบาตร28คนเป็นรายชื่อยาวเลยแต่หนึ่งในนั้นที่เราโฟกัสก็คือมีชื่อคุณวรภักดิ์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคำถามไปที่นั่นท่านนายก
18: ค
20: ุณเทพไทยบอกว่าตอนหาเสียงนะแต่ละพรรคชูประเด็นเหมือนกันคือปราบสแกมเมอร์นะแต่พอได้เป็นรัฐบาลเอ๊ะหลายรัฐบาลก็ดูเงียบๆไปใช่ไหมคะแล้วการที่ท่านนายกอนุทินออกมาปฏิเสธตอบคำถามแบบลักษณะว่าตอนนี้คุณวรภักดิ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาในมุมคุณเทพไทยก็มองว่าเอ๊ะนายกไม่ควรตอบแบบนี้ไหมคือสหรัฐเวลาที่เขาเปิดชื่อแบบนี้ขึ้นมาคุณเทพไทยมองว่ารัฐบาลน่าจะเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะคะแล้วที่คุณเทพไทยเองเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีนักการเมืองไทยไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทายังยืนยันนะมีอยู่นะยังมีอยู่นะ
21: หมายถึงปัจจุบันเนี้ยเหรอคะ
20: ใช่คุณเทพไทยยืนยันว่าในปัจจุบันยังมีอยู่นะคะสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทาซึ่งมีนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องในฝั่งกัมพูชายังคงมีอยู
18: ่
20: ก็ต้องสืบกันต่อไปนะแกเปิดมาขนาดนี้แล้วแล้วพวกนี้จะเอาเงินที่ได้มาทุ่มซื้อเสียงแบบไม่สนใจว่าจะแพ้หรือชนะส่วนใหญ่ก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงส่วนตัวแต่ละพรรคการเมืองใหญ่ๆระดับผู้นำเนี่ยในมุมคุณเทพไทยบอกเขารู้นะผู้นำจะรู้จะมีเกี่ยวข้องประมาณ 1-2 พรรคก็น่าจะเป็นพรรคใหญ่หรือเปล่าแกเปิดซะขนาดนี้นะเพราะนั้นรัฐบาลก็คือฝากรัฐบาลเข้าไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ปราบปรามให้ได้ถ้าทำแก้ปัญหาแบบไฟไม่ฟางแบบนี้ปัญหาสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงคนไทยก็จะแก้ไม่จบสักทีค่ะ
22: เวลาได้เงินจากธุรกิจสีเทาก็มาใช้หาเสียงคนเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกเสียดายแพ้ชนะก็ไม่เสียดายแล้วก็กล้าที่จะทุ่มกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะทำก็ถือว่าเงินมันหมดไปเดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาแบบง่าย
23: ๆ
22: เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าครับไม่ใช่ระดับพรรคเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่ผู้นำพรรคก็เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นที่รู้ว่าใช้เงินธุรกิจสีเทาเข้ามาเกี่ยวจริงๆก็เห็นสักพรรคสองพรรคประมาณนี้ครับเมื่อรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังและทำแก้ปัญหาแบบไฟไหม้ฟางแบบนี้มันก็ไม่มีวันเสร็จหรือไม่มีวันสำเร็จหรอกนักการเมืองก็ยังใช้วิธีการเราก็ยังเห็นนักการเมืองหน้าเดิมๆนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสีเทาเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ยังอยู่เอาหูไปนาตาไปได้แบบนี้แก้ไม่สำเร็จหรอกครับ
18: เงินไม่ได้นะเรื่องมันใหญ่นะคะถ้าจะเป็นเงินสีเทามาแล้วมาพัวพันกับเรื่องของการหาเสียงการเมืองเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าไปแล้วมันจะกลายเป็นไปถอนคุณคืนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
21: ไม่ใช่แค่ถอนคุณคืนนะพี่ถ้าแปลไทยเป็นไทยง่ายๆที่อาจารย์เทพไทยพูดเมื่อกี้ก็คือแบบเหมือนเอาเงินมาแล้วก็เอาไปซื้อเสียงเพื่อตำแหน่งตัวเอง
20: ค่ะ
21: แล้วก็ใช้ได้เต็มที่เลยสิไม่ใช่เงินฉันอ
18: ่
21: ะ
18: ใช่ค่ะเนี่ยต้องขยาย
21: มันหลายต่อเลยนะโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องประเด็นสแกมเมอร์ขณะเดียวกันค่ะวันนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะคะผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นะ
20: ค่ะ
21: พูดถึงกรณีนี้ที่กัมพูชาเขาเตรียมจะจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านสแกมเมอร์คือมันมีถ้อยแถลงที่พาดพิงถึงไทยอ่ะ
20: ค่ะ
21: ว่าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของไทยหรือกัมพูชาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะแต่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ประชาชนหลายประเทศก็ตกเป็นเหยื่อแต่ว่าหากมีการนำเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการรุกรานหรือการยึดครองดินแดนขอให้กลับไปอ่านข้อตกลงวันที่27ธันวาคมในปี68ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันให้ครบถ้วนโดยที่ข้อ10ค่ะระบุนะคะว่าให้2ฝ่ายร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงสแกมเมอร
18: ์
21: ซึ่งการที่ไทยต่อต้านสแกมเมอร์เนี่ยไม่ควรถูกนำไปตีความเป็นเหตุผลในการใช้เป็นเรื่องหลักของข้อกล่าวหาเรื่องการรุกรานหรือเปล่า
18: ต้องแยกต้องปราบอ่ะใช่ไหม
21: แต่เขาบอกว่ามันต้องแยกออกจากกัน
18: อั
21: ันนี้เป็นสิ่งที่ถ้อยแถลงได้พาดพิงมานะคะและย้ำว่ากัมพูชาเนี่ยถ้ากำลังจะเปิดประเทศให้นานาชาติเข้าตรวจสอบเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์จริงไทยพร้อมสนับสนุนนะเพราะเป้าหมายที่สำคัญที่สุดควรจะเป็นการทำลายเครือข่ายนี้และคุ้มครองประชาชนไม่ใช่การเอามาขยายความขัดแย้งของสองประเทศก็ว่าง่ายๆก็คืออย่าบิดเรื่องสแกมเมอร์ให้กลายเป็นเรื่องเขตดินแดนว่างั้นเถอะเขาว่ามาอย่างนี้นะคะว่าเรื่องลุกแรงก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานเพราะข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริง
18: แต่ดูนี่สิน
21: ี่แล้วดูนะก็ดูกันตามภาพกันไป
18: นะ
21: มันก็พูดยากจังเลยอะนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้อยแถลงได้ว่ามาแล้วกันรวมถึงเวทีระหว่างประเทศก็ไม่ควรถูกใช้

0: แทนกลไกที่2ประเทศตกลงกันไว้นะคะแล้วเรื่องนี้ล่ะนายกว่ายังไงนายกอนุทินก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมการรับมือนะคะว่าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะนายกบอกว่ามั่นใจว่าเราเนี่ยได้ทำตามขั้นตอนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยตอนนี้กำลังเจรจาอันคลอสนะคะกับฝั่งกัมพูชาซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรองนายกศรีหศักดิ์กับฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการพบกันน
1: ะ
0: ในประชุมนัดแรกเนี่ยพบกันไปแล้วพร้อมกับแสดงท่าทีของไทยชัดเจนว่าเป็นอย่างไรค่ะ
2: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสทางเราก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยประชุมที่จะจัดยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ฝั่งกัมพูชาจะว่ายังไงจะกล่าวหากับไทยเรื่องนี้หรือเปล่านะแล้วไทยจะตอบโต้อย่างไรอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันนะคะ
1: เพราะฝั่งนู้นก็ชอบเคลมไง
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหม
3: ทุกอย่างไปของเขาหมดเลย
1: นี่เนี่ยถึงบอกต้องดูดีๆนะ
0: อินเทนเหมือนกันนะ
1: ทำไมคะ
0: นี่เรื่องพูดถึงเรื่องเคลมมาดูประเด็นนี้กันหน่อยคุณผู้ชมการประกวดมิสยูนิเวิร์สแคนเบเรีย2026วันคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการเปิดภาพราชสำนักกัมพูชาในอดีตคุณผู้ชมดูนะแต่มันคุ้นๆไหม
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยลองเทียบให้ดูเลยนะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนี้เลยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยภาพของที่เราเห็นกันเนี่ยมันคือภาพของไทยนะ
3: นั่นน่ะสิ
1: ภาพเดียวกันน่ะภาพเดียวกันเลย
0: มันคือภาพเดียวกันเลยซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยเราแต่เอาไปเคลมว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเองเอาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วจริงๆ
0: เอาอีกแล้วแล้วเปลี่ยนโลโก้ด้วยเป็น Miss Universe Cambodia 2026ด้วย
1: อันนั้น
0: คือเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วนะคะโดยเพจ Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรโพสต์เอาไว้ตั้งแต่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วระบุชัดเจนมากๆว่าหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยร.5ดูนะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มเนี่ยมันเป็นหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าดึงไปใช้แล้วเอาอีกแล้วเคลมเป็นของตัวเองอีกแล้วค่ะ
1: ก็คือเอาขึ้นเวทีการประกวดเลย
0: เนี่ยแล้วคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตนะหรือใครก็ตามที่ได้เห็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลย
1: โอ้โห
0: เพราะว่ามันคือภาพเดียวกันเลยอย่างที่เมื่อกี้เราเทียบให้ดู
1: เออโป๊ะจริงๆอ่ะอันเนี้ย
3: โป๊ะมากโป๊ะมาก
1: ไม่ให้ AI เจนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัดส่วนไม่ได้หรอก
3: แต่เล็กๆจงภูมิใจว่าเขาอยากจะเป็นเราน
0: ั่นน่ะสิ
3: ใช่ไหมคะ
0: โอ้ตายและเคลมบนเวทีกันแบบนี
1: ้มีเรื่องให้เราต้องใส่ใจจริงๆ
0: เราถึงต้องเกาะกันไม่ปล่อยจริงๆนะคะ
1: อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ต้องเกาะไม่ปล่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแหมเรื่องของคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมันไปเรื่อยๆแต่ก็ดีนะคะเราก็อยากให้ไปเรื่อยๆจะได้ไปให้ถึงต้นตอแล้วก็ขยายผลไปอีกท่านนายกพูดเลยนะวันก่อนให้สัมภาษณ์บอกอย่ามาโกงกันบนหัวผม ใช่ไหม ปรากฏล่าสุดนี่มันมีประเด็นใหม่อีกแล้วนายกอบต. อยู่ในห้องทำงานออฟฟิศลูกจ้างเข้ามาพร้อมแฟ้มเปิดแฟ้มพัวเจอซองเงินนี่แหละค่ะที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาบุกไปจับนะคะเป็นคดีทุจริตเรียกรับเงินแลกกับการต่อสัญญาอ่ะทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดก่อนปปช.ก็เลยไปขอเอกสารสัญญาจ้างของลูกจ้างอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะ28คนเอาไปตรวจดูก่อนสิมันเป็นไปตามระเบียบไหมหลังจากที่นายกอบต.ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ก็คือนายยศพลนะคะอายุ65ปีเป็นนายกอบต.หนองหมีถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับปปช.แล้วก็ปปท.บุกไปจับคาโต๊ะทำงานทีนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคดีนี้เนี่ยนายกอบต.ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเรียกรับเงินจากลูกจ้างแลกกับการต่อสัญญาจ้างคือลูกจ้างจะหมดอายุเขาเรียกหมดสัญญา
3: ค่ะ
1: ถ้าคุณอยากต่อสัญญาคุณต้องจ่าย
0: นี
1: ่ทีนี้เขามีเขาเรียกอะไรขั้นบันไดเลเวลให้มีอัตราให้
0: มีเรทให้
1: มีเรทให
0: ้ถูกต้
1: องเรทคัดก็มาค่ะน้องเชียถ้าอายุงานไม่เกิน3ปีจะถูกเรียกคนละ 10,000 บาทมาแบบอายุงานน้อยหน่อยถ้าอายุงานเกิน3ปีอันนี้คนละ 30,000
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้น

0: รวมแล้วเป็นเงินกว่า 840,000 บาทและถ้าไม่จ่ายนะก็ไม่ต้องต่อสัญญาตำแหน่งนั้นยุบไปเลย
1: โอ้โห
0: ศูนย์เลย
2: ไม่ได้พิจารณาเรื่องผลงานเลยน
0: ะ
2: เอาเงินเป็นตัวตั้งซะงั้นนะ
0: แหมออนก
2: ็นะใช่ไหมอ่ะ
0: แต่ทีนี้ถามว่ามีแค่กล้องวงจรปิดไหม
2: ค่ะ
0: หลักฐานไม่มีอย่างอื่นนะคลิปเสียงก็มีเอาวิดีโอตอนที่มีเจรจาเงินสดของกลางที่ใส่ซองนะ
2: คะ
0: 20,000บาทนะอยู่ในห้องทำงานเลยแล้วก็มีคำร้องเรียนคือพนักงานลูกจ้างเหล่านี้เขาร้องเรียนไป25คนนางสุดาพรอัมไพปลัดอบต.หนองหมีบอกว่าได้ยินเรื่องการจ่ายเงินต่อสัญญาอะไรแบบเนี้ยมีมานานแล้วแต่ย้ำว่าการต่อสัญญาก็ต้องผ่านการประเมินตามระเบียบก่อนอ่ะฟังเสียงปลัดอบต.หน่อยค่ะ
3: ก่อนที่จะจ้างสัญญาจ้างทุกอย่างก็ต้องมีการประเมินก่อนซึ่งเด็กทุกคนประเมินในเกณฑ์ที่ดีตามระเบียบคือต้องต่อสัญญาจ้างตามปกติค่ะประเมินตามระเบียบค่ะไม่ได้มีเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำตามระเบียบอยู่แล้วสัญญาจ้างก็หนังสือแจ้งให้ต่อสัญญาจ้างคือของจังหวัด
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงให้ดูกล้องวงจรปิดสักที
1: นะ
0: คือภาพเนี่ยก็คือคุณนายกอบต.นั่งทำงานอยู
2: ่
0: ใช่ไหมคะลูกจ้างเข้ามา2คนตึ้งๆเข้ามาถือแฟ้มเข้ามา เหมือนมีเอกสารให้เซ็นสวัสดีค่ะเปิดแฟ้มภาพออกมาข้างในมีซองขาวนะเมื่อวานเรายังแซวกันเอ๊ะซองพ่อป่าหรือเปล่า
1: ใช่ชวนทำบุญหรือเปล่า
0: อะไรแนวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะข้างในเป็นเงินทีนี้พอเปิดแฟ้มเห็นปั๊บยื่นกลับไปแล้วก็ให้ลูกจ้างเอาซองใส่ลิ้นชักเอง
2: ค่ะ
0: นายกอบต.ไม่ได้แตะนะ
1: แคชเชียร์ไงแคชเชียร์ใส่ลิ้นชัก
0: เปิดลิ้นชักเองก็ให้ใส่ซึ่งทางนายกอบต.เขาก็บอกผมไม่รู้เรื่
2: อง
0: ผมไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเงินอยู่แล้วผมก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้แตะต้อง
2: ค่ะ
0: แต่เบื้องต้นนายอำเภอราศีสลายก็สั่งให้นายกอบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่18กันยาตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะแล้วก็ได้รับการประกันตัวด้วยเงินสด 400,000 บาทยืนยันบอกว่าจะต่อสู้คดีแล้วก็อ้างบอกว่าที่เราเห็นในกล้องทัววางยาแน่นอนนี่เป็นการวางแผนสกัดเส้นทางการเมืองของผมหรือไม
2: ่
0: เขาถูกตั้งคำถามกลับไปแบบนี้เหมือนกัน
2: เ
0: นี่ยแม่เขาส่งคืน
1: แต่ว่า
0: ไม่ได้หยิบเอง
2: แต่นี่เขาก็วางแผนกันไว้อย่างดีแล้วนะทางตำรวจแล้วก็พนักงานเนี่ยก็คือเขาเรียกกันว่าล่อซื้อค่ะเอาไว้ง่ายก็ไม่เป็นไรก็เป็นหลักฐานที่ถ้าเกิดท่านบริสุทธิ์ใจท่านก็เอาหลักฐานมายืนยันใช่ไหม
1: มาชี้แจงกันได
2: ้ตรวจสอบกันได้นะคะทีนี้มาดูความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมันมีการกล่าวหาถึงที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นมือขวาคนสนิทของบ้านใหญ่แกนนำพรรคการเมืองหนึ่งมีชื่อตัวละครเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเขามองว่าตัวละครลับนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นะคะคุณรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าคนที่โดนพาดพิงถึงเนี่ยเป็นข้าราชการทางการเมืองแล้วจริงๆไม่ได้มีหน้าที่หรือตำแหน่งใดๆในกระบวนการจัดสอบด้วยแต่ทำไมคนคนนี้ตัวละครนี้ถึงได้เข้าไปติดต่อเจรจานัดพบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จัดสอบเหมือนเป็นการพูดคุยต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสอบท้องถิ่นแล้วคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าการเข้าไปแทรกแซงเช่นนี้มันส่อไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนคุณโรมยังบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอสำคัญก็ได้นะที่เชื่อมโยงไปถึงผู้มีบารมีทางการเมืองใช้คำนี้นะคะหรือคนที่มีอำนาจระดับสูงในรัฐบาลปัจจุบันก็มีความพยายามในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าเจออุปสรรคเยอะมากจากการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมมาชี้แจงต่อกรรมาธิการคือเขาเชิญไปหลายครั้งมากตัวละครตัวนี้ไม่เข้ามาในมุมคุณโรมบอกว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณจะกลัวอะไรก็มาชี้แจงมันจะได้จบไปนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความพยายามตัดตอนขบวนการสอบสวนเพื่อไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหลายคนพูดคำนี้เหมือนกันนะหลายคนรอดูคดีนี้ว่าจะถึงตัวการใหญ่จริงไหมใช่ไหม
0: ไปถึงนู่น
2: ค่ะซึ่งกรรมาธิการเขาบอกว่าจะสอบข้อเท็จจริงเพิ่มในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ
4: นะครับเป็นคนพูดคุยนะครับกับทางมสว.ในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ถูกบันทึกเอาไว้โดยข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเองที่ยอมรับว่ามีการติดต่อกับนายทองเจือแต่ว่านายทองเจือเนี่ยจริงๆไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครับมันต้องตั้งต้นก่อนว่าสอบข้อเท็จจริงนายทองเจือแล้วหรือยังนะครับ แล้วก็ได้มีการสอบข้อที่จริงนะครับจากทางมสวและยังในประเด็นของนายทองเจือผมคิดว่าถ้ามันตั้งต้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าสาวนะครับไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าณวันนี้มันตัดตอนกันตั้งแต่ต้นไงผมยังไม่สรุปนะครับว่านายทองเจือทุจริตแต่ผมคิดว่ามีบทบาทนะครับที่จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของเรื่องนี
2: ้เมื่อเรื่องนี้เป็นแบบนี้สปอตไลท์ก็ฉายแสงไปหานายกอนุทินเลยท่านว่าอย่างไรเนาะนะคะท่านบอกว่าได้ทำหนังสือสอบถามความเชื่อมโยงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะทางตำรวจเองก็ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดอะไรค่ะนายกบอกว่ายังไม่ถึงเวลานายกยังบอกอีกว่านายทองเจือเนี่ยได้ทำรายงานชี้แจงข้อกล่าวหาส่งมาแล้วด้วยทีมงานก็ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าไม่พบความผิดแต่ยังมีสั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะทั้งจากหน่วยงานปปช.เองปปง.เองแล้วปปท.นายกย้ำจุดยืนนะคะว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมก็พูดง่ายๆหากผลสอบเนี่ยออกมาว่ามีความผิดจริงจะไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปปกป้องคุ้มครองใครอย่างเด็ดขาดค่ะ
5: สิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรและเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้น
2: ก็ต้องจับตาละค่ะว่าผลตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยของหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะพบความเชื่อมโยงของนายทองเจือหรือไม่นะอันนี้อันดับแรกนะคะอันดับต่อมาที่เมื่อกี้เราคุยกัน
0: ค่ะ
2: จะสาวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นขบวนการที่เป็นตัวสำคัญได้จริงๆไหม
0: ค่ะ
2: อันนี้สำคัญนะ
0: ก็ต้องจัดการให้หมดนะคะแต่ท่านนายกก็ยืนยันนะบอกยังไงก็จะไม่ปล่อยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเห็นแล้วตกใจน
2: ะ
0: อยู่ๆรถเก๋งคันนึงอ่ะพุ่งเข้าไปในร้านค้านี่ดูนะมาถึงแล้วปึ้มเข้าไปแบบนี
2: ้แล้วเลี้ยวเข้าไปเลยอ่ะ
0: หมาวิ่งมาดูเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้น
2: อุ้ยหมายังไม่เมินเลย
0: หมามันยังตกใจขนาดนี้เดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
6: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
9: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
10: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
14: ้น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
15: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
14: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
16: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
17: ้ Clear Super Vitamin
11: ง10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
17: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
18: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
18: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
20: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
21: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
22: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
23: ชนะแล้ว
24: อีกสักเกมไ
22: ห
24: ม
22: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
25: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
26: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
25: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
26: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
27: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
29: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
30: เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
31: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
32: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
33: ผิวดูใสฉ่ำ
32: ต้องโดน
33: ใหม่ซิตรา
34: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
35: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
34: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
36: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
37: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
38: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
39: มีไฟเบอร์สูง
40: มันได้ผักทั้ง5สี
41: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
42: ดื่มง่ายมาก
37: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
36: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
37: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
43: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
44: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
45: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
46: มาคิดแล้วมาฝึก
47: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
48: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
49: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: อ่ะ คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วน่าตกใจมากนะคะเป็นผู้หญิงน
1: ะ
0: ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถเก๋งแล้วไปพุ่งชนร้านค้าคือกลางชุมชนเลยอะค่ะเสียหายเลยแล้วชนไม่หยุดนะหลบหนีไปต่อหน้าต่อตาแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจตามตัวคนขับมาได้นะคะอ่ะลองไปดูนาทีเกิดเหตุกันก่อนค่ะ

0: เห็นป่ะ
1: ค่ะ
0: มาแล้วมาแรงนะมาเร็วอ่ะเนี่ยๆๆจังหวะเนี้ยเสร็จปุ๊บพุ่งเข้าไปกลางร้านเอาดำวิ่งไปเลยเห็นมั้ยคะ
2: ไม่แล้วดำ
3: บอก
2: ดำแจ้งเหตุด้วยนะ
0: ดำตกใจอ่ะ
2: ดำบอกเพื่อนด้วยอ่ะ
0: เป็นใครก็ตกใจ
1: ค่ะ
0: นี่เอาเพื่อนก็
1: มา
0: แล้วเรามีอีกมุมนึงนะมุมที่อยู่ข้างในร้านนี่เดี๋ยวดูมุมนี้อยู่ๆเก๋งคันนี้ก็พุ่งทะลุเข้ามาในร้านอูด
2: แล้วดูเหมือนจะพยายามเลี้ยวเข้ามาด้วยนะพี่เนาะ
0: ใช่
2: คือมันไม่ใช่พุ่งตรง
1: ยืนอยู่นะ
0: แต่น่าตกใจกว่าคือเรานึกว่าเขาคงจอดแล้วเนาะคงลงนะเปล่าย
2: ังไปต่ออ่ะ
0: ลากถอยมาอีกนะคะ
2: เมื่อกี้กันชนเหมือนจริงๆมันร่วงลงมาแล้วก็ยังแบบเนาะ
0: แล้วก็ถอยออกจากร้านหลังจากนั้นเหยียบคันเร่งแล้วพุ่งไปหน้าตาเฉย
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะเนี่ยคนรีบเอาโทรศัพท์ถ่ายกันโอ้กันชนหลุดจริง
2: มุมเนี้ยชัดเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วก
2: ็ปึ๊บปั๊บ
0: เหยียบหนีไปคนในร้านก็รีบออกมาเขาก็อยากจะได้หลักฐานเอาไว้อะนะคะอยู่ๆพุ่งมาชนนี่คือนาทีที่รถเก๋งพุ่งชนร้านค้าอยู่ตรงซอยเขาน้อยอำเภอบางละมุงที่ชลบุรีแล้วดูสภาพดิฮะร้านเขาอะเละเลยข้าวของเสียหาย
2: ไม่มีคนนั่งอยู่หน้าร้านนะ
0: จริงสมมุติว่ามีใครนั่งเล่นอยู่เนี่ยผมไม่อยากจะนึก
1: เป็น
0: เรื่องนะคะหนีไปได้ไม่ไกลปรากฏเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้เสียหายที่เราเห็นออกมาถ่ายอ่ะเขาขี่รถตามไปนะ
1: ค่ะ
0: ตามไปจนเจอเอานี่ดำก็จะตามนั้นอ่ะเห่าใหญ่เลยแล้วก็สุดท้ายไปเจอคนขับข้างในรถเปิดมาตกใจเลยเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
0: อายุ35ปีเปิดไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันเองนะว่ามีอะไรอยู่ในรถค่ะ
4: หน้ารถมีเบียร์นะครับนี่นะครับอย่าสตาร์ท
5: ไม่ได้สตาร์ท
4: ไม่สตาร์ทมืออยู่นิ่งๆมา
5: ขวาหน้าด้วยหินนะแกมันจะบอด
0: โอ้ย
1: ตายละ
0: เมื่อกี้เหมือนได้ยินเธอบอกอะไรนะไม่ได้สตาร์ทเหรอไม่ได้สตาร์ทรถอย่างนี้หรอ
2: ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าอย่าสตาร์ท
1: เออไปกี้ไปชนเขามาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตาตาเลย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมหลักฐานอยู่มัดตัวแน่นเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกระบวนการนะคะไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายคุณผู้ชมก็ตามคาดนะ149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ช่ำๆค่ะแ
1: จ
0: ้งข้อหาไป3ข้อหาขับรถในขณะเมาสุราชนแล้วหนีทำให้เสียทรัพย์โทษหนักนะเมาแล้วขับเนี่ย
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆนอกจากข้อหาเมาแล้วขับนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ในรถอ่ะสมมุติไม่สตาร์ท
1: ค่ะ
0: ไม่สตาร์ทจอดเฉยๆแล้วดื่มในรถได้ไหมไม่ได้ผิดนะคะ
2: ดื่มที่บ้านไหมล่ะเนาะ
0: อันนี้ก็ผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาเตือนไว้โทษหนักนะคะ
2: โอเคนอกจากนี้คุณผู้ชมเราไปดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะเป็นเหตุอุกอาจเลยคนร้ายบุกไปยิงร้านขายสินค้าเสริมความงามนะคะและที่เจ้าของร้านเขาหวาดผวานะ
1: ค่ะ
2: กระสุนเนี่ยพุ่งตรงไปที่ห้องนอนด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ

0: โอ้โห
1: อย่างกันหนังอะ
0: จริงคือเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มนี่คือปืนลูกซองนะคะไม่ใช่ปืนพกเล็กๆ เลยนะแล้วดูพฤติการนะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเก็บไว้ได้คนหนึ่งยิงคนหนึ่งทำอะไรอะ
1: ถ่ายเหรอ
0: เนี่ยดูสินะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพัฒนาการคูขวางที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอุกอาจจริงๆมาดูอีกมุมนึงกันบ้างดูสิอันนี้ชัดเลยคนนึง
1: เห็นเลยว่าถ่าย
0: คนนึงถ่ายกันแบบนี้ค่ะแล้วเหตุเนี่ยเกิดประมาณช่วงตีสี่ของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละความโชคดีคือร้านปิดไม่มีลูกค้าไม่มีคนนะคะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่พนักงานที่มาเปิดร้านเนี่ยมาตอนเช้าตกใจเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโอ้โหเละเทะไปหมดเศษซากกระจัดกระจายตามนี้เลยค่ะรวมถึงนะเห็นรูกระสุนเนี่ย6นัดเลยรีบโทรแจ้งเจ้าของร้านกับตำรวจเลยนะคะตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยก็พบร่องรอยกระสุนแล้วก็เศษกระจกแตกกระจายกันเต็มไปหมดตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมพบรถเก๋งสีขาวค่ะที่คนร้ายเนี่ยใช้ก่อเหตุขับมานะจากถนนอ้อมค่ายนะแล้วก็ลงมาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แหละยิงกันจ่าๆอย่างนั้นในขณะที่เจ้าของร้านค่ะนายภูธเนศก็รีบเดินทางจากสุราษฎร์ธานีค่ะมาให้ปากคำเลยคือมันมีข้อสงสัยว่าเป็นที่ปมความขัดแย้งทางธุรกิจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยน
1: ะ
0: แล้วร้านที่สาขาเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเพิ่งเปิดได้2เดือนเองแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนหน้านี้จริงๆตั้งแต่ช่วงก่อสร้างนะเคยมีเหตุเพลิงไหม้แล้วด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความ
1: แปลก
0: ๆมันก็ดูแปลกนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะว่าจะเป็นการวางเพลิงแต่ตอนนี้เริ่มอาจจะเอะละนะคะแต่สิ่งที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าผวาที่สุดเลยเนี่ยคือกระสุนที่เราเมื่อกี้เราเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดนะวิถีที่เขายิงไปเนี่ยเขาเล็งไปที่ห้องนอนเลยอะ ตำแหน่งมันพุ่งไปตรงนั้นพอดีเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเดิมทีเนี่ยจะกลับมานอนที่ร้านด้วยนะแต่เปลี่ยนใจเพราะว่าฝนมันตกหนักเลยรอดมาได้ค่ะ
2: เรามองว่าไม่ใช่เป็นการข่มขู่แล้ว
3: อันนี้คือน่าจะพยายามฆ่า
2: หรือ
3: พยายามฆ่าผมไม่มีปัญหาครับไม่เคยมีปัญหา
2: ไม่เคยมีปัญหาเราไม่ใช่คนในพื้นที
3: ่ไม่ใช่ด้วยพี่แล้วผมไม่ได้มาบ่อยๆกันนั้นด้วยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแถวนั้นผมสนิทคือเราไม่อยากมีปัญหาใครอยู่แล้ว
2: ถ้ามองแล้วมันมีส่วนเกี่ยวธุรกิจป่ะ
3: ผมว่ามันก็มีอยู่ประมาณเรื่องเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาส่วนตัวไม่เคย
0: ซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจก็ลงพื้นที่แกะรอยแล้วนะคะและยังเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั่นแหละนะคะส่วนประเด็นใดนั้นก็ต้องรอออกมาชี้แจงค่ะแต่ยังไม่ตัดเรื่องความขัดแย้งนะตำรวจว่าอย่างนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมพาไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการร้องขอความช่วยเหลือมีภาพของเด็กคนนึงนะคะอายุประมาณ9ขวบถูกบังคับให้ขายของตีหนึ่งตีสองถ้าขายไม่ได้ไม่กลับแล้วคือภาพของน้องเวลาไปโรงเรียนหรือว่าไปนั่งไหนคือหลับอ่ะ
4: ยังเล็กอยู่เลย
1: สับปะ
4: ง
1: กอ่ะเออดูสิ
4: วัยเรียน
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยค่ะ
1: ใช่แล้วชาวบ้านเขาแอบถ่ายคลิปไว้เขาเห็นว่าเออเจอแบบเนี้ยนั่งหลับคาโต๊ะบ้างเพราะว่าตามข้อมูลนะชาวบ้านบอกพี่สาวบังคับให้น้องเนี่ยไปขายถั่วต้มบ้างแหละข้าวโพดต้มบ้างแหละไปขายในปั๊มจนดึกดื่นตีหนึ่งตีสองไม่ได้นอนและบางวันน้องเดินไกลเป็นกิโลเลยนะคะสมมุติว่าไหนน้องความเป็นเด็กอะนะ9ขวบบางทีไม่อยากทำชาวบ้านบอกโดนหยิกนะพี่หยิกแล้วก็ตีคือถ้าเกิดว่ามองใกล้ๆน้องจะมีรอยช้ำตามแขนกับขาด้วยชาวบ้านบอกโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วถ่ายคลิปแล้วโพสต์ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือน้องหน่อยปรากฏตรวจสอบแล้วนะคะเจอน้องคนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปถามโรงเรียนที่น้องเรียนหน่อยข้อมูลมันก็สอดคล้องกันคุณครูบอกว่าเด็กเนี่ยขาดเรียนบ่อยเพราะว่าพักผ่อนไม่พอแล้วก่อนหน้านี้ค่ะดูสิคุณครูบอกว่าสังเกตตามเนื้อตามตัวมีแผลเต็มเลยน
0: ะ
1: แล้วครูไม่ใช่เพิกเฉยนะคุณครูเคยตักเตือนครอบครัวไปแล้วคือคงจะถามอะค่
0: ะ
1: มีปัญหาอะไรตามเนื้อตามตัวไปโดนอะไรมาแต่พอผ่านไปช่วงนึงปรากฏว่าก็คือพฤติกรรมเดิมๆกลับมาอีกน้องขาดเรียนก็คือตามข้อมูลก็คือพี่สาวยังคงบังคับให้น้องไปขายของตีหนึ่งตีสองเหมือนเดิมค่ะ
5: ของตอนที่เขาอยู่ป.2 เนาะเขาก็ทำคะแนนการอ่านได้ดีนะครับป.1 เขาก็ NT RT นี่เขาก็สูงนะครับแต่พอขึ้นมาป.3 นี่เลยครับที่การเรียนของเขาก็จะมีการลดลงไปนิดนึงถึงจะไม่ถูกบังคับก็ช่างแต่ในเมื่อผู้ที่เป็นแม่ให้ไปเขาก็ต้องไปถามว่าจริงๆนี่เคยถามเขาว่าหนูอยากเรียนไหมเขาบอกเขาอยากเรียนครับหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าทำไมหนูต้องไปล่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ไม่มีเงินใช้ครับ
1: โถทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะมันต้องมีเหตุจำเป็นหรือเปล่าเราก็ต้องไปคุยกับพี่สาวเพราะพี่สาวก็ยังเด็กเยาวชนอยู่เลยอายุ15เองค่ะ เป็นคนพาน้องไปขายของแล้วก็ยอมรับบังคับให้น้องเดินไกลเป็นกิโลถามว่าทำทำไมบังคับน้องทำไมพี่เขาก็พูดคำนึงเราก็จุกเหมือนกันนะก็ครอบครัวหนูมันยากจนน่ะต้องช่วยกันหาเงินน่ะทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วญาติฝั่งของพ่อเด็กยังอยู่ไหมคือญาติฝั่งพ่อเด็กเขาบอกจริงๆครอบครัวเนี้ยฐานะยากจนจริงๆค่ะแล้วมีลูกหลายคนคือญาติก็สงสารนะแต่ได้แต่ดูอยู่ห่างๆเพราะว่าก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาแต่ถ้าเกิดว่ามีการบังคับให้น้องเนี่ยแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือแต่ว่าต้องไปเดินขายของตีหนึ่งตีสองแบบเนี้ยญาติเองก็บอกว่าเห็นแล้วก็ไม่สมควรจะทำแต่ไม่รู้จะตักเตือนยังไงเหมือนกันนะคะอ้าวล่าสุดคนกลางก็ต้องไปช่วยบ้านพักเด็กและครอบครัวบุรีรัมย์แล้วก็ฝ่ายปกครองตำรวจโรงเรียนหน่วยงานลงพื้นที่แล้วต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือก็คือเป็นการทำบันทึกข้อตกลงกับครอบครัวของน้องห้ามแล้วนะห้ามบังคับให้เด็กไปขายของอีกถ้าฝ่าฝืนมันจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะเพราะเด็กอายุแค่9ขวบเท่านั้นใช่ไหมคะกฎหมายคุ้มครองจริงๆไม่ควรใช้แรงงานน้องส่วนปัญหาเรื่องรายได้เขาก็ต้องช่วยอบอุ้มครอบครัวโดยการที่เดี๋ยวอำเภอเขาจะจัดพื้นที่ให้ครอบครัวนี้เอาของไปขายฟรีในตลาดนัดสีเขียวของอำเภอพอไปขายช่วงกลางวันก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้มีรายได้ครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องให้เด็กเนี่ยออกมากลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองอีก
4: ใช่ฉะนั้นเดี๋ยวจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา
1: ใช่ค่ะ
4: น้องยังอยู่ในวัยเรียนด้วยอ่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

0: ผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาดูหน่อยค่ะเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองหนักมากๆอันนี้รู้สึกจะเป็นที่สตูลเห็นบอกหนักมากตอนนี้เขาเตือนเสี่ยงเนี่ย2อำเภอนะคะคืออำเภอเมืองสตูลกับอำเภอท่าแพต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันดูสภาพนี้คะหลังจากที่ใช่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วมาเร็วมากเวลาน้ำป่าหลากมาที่สุดต้องเตือนกันแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูค่ะ
1: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirX Go ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirX Go ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
4: ้ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสียงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
6: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Powerbond Treatment ภาษาดัชชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: ฟันผุเยอะเลย
9: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
10: บีบนิดเดียว
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อฟูไลที่มากกว่าไม่พอเก
13: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
14: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
15: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
16: ไม่ทันแล้วค่ะ
14: ต้องกินตั้งแต่เกิด
13: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
18: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
22: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
23: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
24: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
25: ชนะแล้ว
26: อีกสักเกมไหม
24: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
22: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
27: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
28: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
29: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
30: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
31: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
27: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
32: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
33: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
27: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
34: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
27: ได้สิ
35: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
36: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
37: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
36: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
37: เพียง99บาทต่อเดือน
36: กดดอกจัน5594เหรียญ
37: โทรออก

0: hard to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
3: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
6: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
5: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
7: ้มึงไปเลิกคบไก่ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
8: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
9: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
11: คุณผู้ชมกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้หนักจริงๆนะคะทั่วไทยหลายพื้นที่เลยเจอฝนถล่มนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลเดี๋ยวไปดูหน่อยเขาบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็เลยทำให้น้ำระบายไม่ทันเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ
12: ถึงเข่าแล้วนะ
11: ถูกลุยกันไปแบบนี้เลยพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุดเลยนะคะเจอน้ำท่วมไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอเมืองสตูลบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยค่ะมองไปทางไหนก็เป็นน้ำทั้งนั้นเลย
12: เหมือนแม่น้ำไปเลยอะ
11: ล่าสุดปอพอเขาส่งไอ้เซลบอร์ดคัสค่ะเป็นข้อความเตือนไปแล้วเพราะว่าอันตรายมากจริงๆสองพื้นที่สำคัญคืออำเภอเมืองสตูลกับอำเภอท่าแพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดก็เร่งประสานเลยนายอำเภอทั้ง7อำเภอไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พร้อมเตรียมรับมือช่วยเหลือประชาชนอุ้ยเนี่ยอย่างกับแม่น้ำอ่ะใช่ไหมคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ท่านลงพื้นที่ด้วยนะคะไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเคลียร์ก่อนเลยอย่างแรกคือพวกสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็ไปขยายท่อระบายน้ำเปิดทางให้น้ำลงคลองนะคะก็ป้องกันเอาไว้ก่อนนี่เอาไปโกยไปตักแบบนี้ส่วนพังงาทางใต้เหมือนกันน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงแม่น้ำตะกั่วป่าโอ้นี่มุมสูงเห็นชัดเลยนะคะฝนตกต่อเนื่องก็เลยทำให้น้ำท่วมชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะตำบลโคกเคียนชาวบ้านเขาทำยังไงไหมคะต้องเรือเท่านั้นแล้วเนี่ยพายเรือกันอย่างเดียวเลยเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้แล้วก็เอาข้าวของขึ้นถึงที่สูงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือเข้าไปสำรวจเอาไปส่งอาหารให้เพราะว่าก็ยังมีบางส่วนที่ออกจากบ้านไม่ได้กาชาดฝ่ายปกครองก็เอาถุงยังชีพใส่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรีบเอาเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจากใต้ขึ้นมาสุโขทัยหน่อยนะคะฝนที่ตกหนักทำให้น้ำไหลผ่านสะพานในพื้นที่หมู่8ตำบลแม่สำที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะสภาพข้ามไม่ได้นี่เห็นไหมมอเตอร์ไซค์มาก็ต้องจอดอยู่งั้นไปอุ้ยอย่าไปเลยพี่
12: จะไปจริงเหรออ
11: ุ้ยอุ้ยเนี่ยยังเราไม่อยากให้ไปนะเอาจริงเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาส
12: ไม่คุ้มกันเลยค่ะ
11: ซัดไปได้นะอ่ะลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยค่ะ

0: กลับค่ะกลับถอยกลับมาค่ะพี่
1: มันจะเสียสนามเพื่อนช่วยดึงกลับ
0: อันตรายที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ดูเป็นเยี่ยงอย่างนะคุณผู้ชม
2: เตือนเน
0: า
2: ะ
0: เอามาเตือน

0: าเจอน้ำแบบนี้อย่าฝ่าอย่านึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ลึกมากเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยอาจจะโดนซัดน้ำซัดได้นะคะน้ำป่าแรงด้วย
1: ค่ะไปดูเพชรบูรณ์กันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำในอำเภอหล่มสักเริ่มจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าที่สะพานตันเดี่ยว

0: ภอนครไทยนี่โดนเต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะตำบลเนินเพิ่มค่ะน้ำทะลักท่วมถนนสายหลักนครไทยด่านซ้ายคือ2ผิวการจราจร2ฝั่งท่วมเต็มพื้นที่รถเล็กเนี่ยสัญจรยากละส่วนในชุมชนต่างๆน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ลำน้ำสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนในหมู่บ้านนะคะพื้นที่การเกษตรก็เสียหายมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยจะไหลลงแม่น้ำแควน้อยเพราะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดถัดลงมานครสวรรค์เจอฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำหลากล้นฝ่ายน้ำล้นในตำบลตากฟ้าแล้วไหลข้ามเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านถ้าจะผ่านนะต้องอ้อมไปประมาณ3กิโลเมตรจุดนี้เขาเรียกเป็นทางรับน้ำเลยพี่นิบนะคะรับน้ำมาจากพื้นที่อำเภอตากฟ้าแล้วมันจะไหลต่อไปยังพื้นที่ตาคลีชาวบ้านบอกว่าเมื่อฝนตกหนักมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำจะล้นข้ามฝ่ายกระทบการเดินทางเป็นประจำและเจอแบบนี้ทุกปีข้ามจากเหนือมาอีสานกันหน่อยชัยภูมิค่ะเจอฝนตกติดกัน3วันดูบรรยากาศมืดคลึ้มไหมน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวไหลลงอ่างน้ำพรมที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะจนตอนนี้น้ำจะเต็มความจุแล้วเพราะนั้น สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำก็คือต้องระบายน้ำออก 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องควบคุมระดับน้ำแล้วนะคะส่งผลให้ขณะนี้น้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ท้ายอ่างพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวไร่สวนถนนบางสายก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนเดี๋ยวจะปล่อยน้ำนะลำน้ำพรมแล้วก็พื้นที่ท้ายอ่างก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อกันที่นครราชสีมานี่ก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงในอำเภอสีคิ้วค่ะก็ทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดด้วยกันเนี่ยการสัญจรก็ยากลำบากและนี่คือถนนสายสำคัญด้วยนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่มันจะต่ำก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดและบางจุดก็จะมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
2: ค่ะเช่นเดียวกับที่บุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังบริเวณบนทางด่วนทางหลวงนะคะขออภัยหมายเลข348บริเวณนี้คือหน้าปั๊มน้ำมันในอำเภอโนนดินแดง
3: ค่ะนะดูสิถ้าเราขับมาเจอแบบนี้
2: ใช่
3: บ
2: ้
3: าขาวหมดเลยอ่ะ
2: แล้วเขาบอกว่าต้องระมัดระวังโดยเฉพาะรถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะกับที่จังหวัดระยองอันนี้ขอหยิบยกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถนะดูคุณผู้ชมภาพรถกระบะวิ่งมาแบบนี
3: ้ wow.
2: แล้วดูนะคะคว่ำกันไปเลยเพราะไปขับผ่านถนนที่มีน้ำขัง
3: อ๋อมันลื่นเลย
2: ใช่
3: มันแอ่งไหมเหมือนแอ่งน้ำอุ้ย
2: ประมาณนั้นค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้ต้องหยิบมาเตือนกันโชคดีคนขับวัย33เขาปลอดภัยนะคะแต่เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะเจอน้ำที่มันมีขังเป็นแอ่งเนี่ยบนถนนอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: ลดความเร็วและหลีกเลี่ยงให้ดีเพราะอย่ามั่นใจว่าตัวเองจะคุมอยู่เน
3: ี่
2: ยมันเสียการทรงตัวแบบนี้นี่พลิกคว่ำเลยนะหงายท้องเลยนะโอเคอันนี้ก็หยิบยกมาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้ฝนโดยเฉพาะภาคเหนือนะจะลดลงนะคะ
3: เออเริ่มลด
2: แนวโน้มลดลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะต้องเผชิญเรื่องราวของฝนตกหนักไปตลอดสัปดาห์นี้เลยฉะนั้นแล้วประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเดี๋ยวเราดูให้ดีนะคะเพราะว่าอยากจะให้ติดตามการประกาศเนี้ยอย่างใกล้ชิดจริงๆและโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะอันไหนที่ท่วมขังรถเล็กเมื่อกี้เราก็มีภาพแล้วมอเตอร์ไซค์อย่าฝืนนะรวมถึงรถกระบะรถใหญ่ขับผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเรื่องของการใช้ความเร็วก็ต้องดูให้ดีนะคะ
3: ต้องเฝ้าระวังจริงนะคะ
2: ใช่
3: จะทั่วไทยรวมไปถึงกรุงเทพ
4: พรุ่งนี้วันจันทร์ด้วย
2: พ
4: ูดปุ๊บรู้สึกท้อยังไง
0: สีแดงทุกพื้นที่เลย
3: ใช่ไหมคะ
2: นอนนี่เลยได้ไหม
3: หรอเอางั้นเลย
2: ใช่ไหมคะ
3: ได้นะ
0: พรุ่งนี้มาอ่านหรือเปล่าเขาบอกช่วงเย็นฝนจะมาพรุ่งนี้ตอนเย็นโดนเตือน
3: เวลาเอาไว้นะ
2: คะ
3: เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงอันนี้เห็นแล้วตกใจน
1: ะ
3: เขาบอกว่ามีผอ.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง
2: สับๆเลยเหรอ
3: เอางงสิ
4: อ๋อดูดวงมากคะ
3: แม่น้องดูดวง
4: ดูดวง
2: มีมี
4: ปลอดภัยมีดูดวง
3: เนี่ยมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นไม่พอนะเอ๊ะพอสงสัยจะรักสัตว์นะคะ
2: ทำไมคะ
3: เอาแมวมาเลี้ยงในห้องฉุกเฉิน
2: โอ้โห
0: คือเลี้ยงแมวเข้าใจแต่ห้องฉุกเฉินมันต้องปลอดเชื้อ
2: ไม่
0: เ
2: นาะเป็นถึงผอ.นะโทษที
3: เขาไปเจอขนแมวไปเจออะไรหลายเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีโปรโรงงานมาเองนะคะมีรังนกมาลดราคาเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณปอสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับนี่เดี๋ยวเอารังนกลดราคาค่ำคืนวันอาทิตย์เนา
1: ะ
5: เดี๋ยวก็กลับไปดูข่าวพอต่อแล้วครับขอบคุณทั้งสามท่านครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีแฟนรายการ

0: อันจิ25และแฟนรายการไขของวันนี้มาสดนะ19นาฬิกาอีก59นาทีครับคืนนี้วันอาทิตย์ครับสบายๆเนาะผมเอารังนกแท้มาลดราคาครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่ท่านผู้ชมเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยโดยเฉพาะรังนกขวดทองเพราะราคาแพงเนาะรังนกขวดทองท่านผู้ชมครับเวลาจะซื้อใครเป็นเหมือนผมบ้างสมัยก่อนเวลาจะซื้อแต่ละทีคือรอเทศกาลบางทีรอปีใหม่บางทีรอตรุษจีนหรือบางทีรอเหมือนวันแม่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพงเนาะแพงยังไงบ้างขออนุญาตกล้องจับนะครับคือปกติรังนกขวดทองเนี่ยท่านผู้ชมครับไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 ml เนาะปกติราคาขวดแบบนี้ประมาณ120บาทเนาะจะซื้อแต่ละทีก็คิดซ้ายทีคิดขวาทีเนาะรอโอกาสพิเศษอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมครับแต่วันนี้ผมย้ำนะครับรังนกจริงๆมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวปกติขวดแบบนี้ราคาประมาณ120บาทเนาะสำหรับขวดสีทองเนาะกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยค่ำคืนวันนี้2ทุ่มเป๊ะๆครับมาสดในสตูดิโอวันอาทิตย์ค่ำๆแบบนี้นะปกติขวด120บาทใช่ไหมครับวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดเนาะ1ขวด120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทวันนี้โรงงานมาเองไม่ผ่านภาคกลางไม่มีค่าในหน้าครับปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือแค่พันเดียวย้ำนะครับวันนี้20กันยายนตอนนี้2ทุ่มไปอีก1นาทีปรับราคาเหลือแค่เดี๋ยวทีมงานว่าไงนะเดี๋ยวกลับ
1: ไป
0: เดี๋ยวปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทลด1,000ถูกไหมฮะ
1: ไม่ขายค่ะขาย850ค่ะ
0: เดี๋ยวรายการสดนะ2ทุ่มอีก1นาที
1: ค่ะให้850ค่ะ
0: 850บาทเดี๋ยวทีมงานตกใจกันหมดแล้วเดี๋ยววันนี้รายการสดเนา
1: ะ
0: ขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทลดเดี๋ยว
1: 850
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: ได้เหมือนเดิมค่ะ
0: นั่นเบิกของแถมเข้ามาก่อนเดี๋ยวเขียนปรับเหลือ850บาทได้เหมือนเดิมปรับเหลือ850บาทได้เหมือนเดิมโคลลาเจนดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าเข่า
1: ให้เพิ่มค่ะ
0: อ่ะให้เพิ่มเหมือนเดิมอ่ะให้เพิ่มอีก4กล่องกินได้4เดือนยืนยันที
1: ่850ค่ะ
0: ท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะฮะคือแก้ตรงนี้เลยเนาะ850บาทคือปกติท่านผู้ชมครับรังนกขวดนึงคือ120บาท16ขวด12ขวด18ขวดและ24ขวดปกติขวด120บาท24ขวดอย่างต่ำท่านผู้ชมอย่างต่ำต้องมีนะ 2,880 บาทแต่คืนนี
1: ้850
0: บาท850บาทคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าได้เหมือนเดิม
1: ได้เหมือนเดิมค่ะ
0: ท่านผู้ชมหมดหน้าจอยืนยันเนาะ850บาทนั่นทีมงานแก้เพจโปรนิดหนึ่งเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวแก้เพจโปรเสร็จแจ้งผมนิดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอแก้เพจโปรนิดหนึ่งยืนยันหมดหน้าจอที่800กับอีก50บาทท่านผู้ชมเอาพันหนึ่งก็เอาเนาะ1,200ก็ยังเอาท่านผู้ชมเพราะปกติรังนกขวดหนึ่งประมาณ120บาทสำหรับขวดสีทองเนาะ24ขวดอย่างต่ำ1,880บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกขวดทองนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับรังนกทองหนึ่งมันมีความพรีเมียมขึ้นเนาะปกติท่านผู้ชมสังเกตว่าถ้าคุณไปเดินตามร้านสะดวกซื้อเนาะรังนกขวดสีทองปกตินะยังต่ำต้องมี120บาท12ขวด6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำต้องมี 2,880 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่850บาทเนาะและสูตรเนี้ยมันมีความพรีเมียมครับแล้วตัวเนี้ยเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิมในตลาดครับถึง2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าเนาะผิวพรรณจะเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าและสูตรนี้ครับเพิ่มวิตามิน3ครับและเพิ่มในส่วนของนะครับนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเนาะและเพิ่มสิ่งสังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายปกติท่านผู้ชมครับติ่งต่ำขวดละร้อยก็ได้24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาททีมงานแจ้งมาแล้วเหลือแค
1: ่850
0: อ่ะ850บาทอันนี้ยืนยันเนาะของแถมได้เหมือนเดิมไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะกล้องจับไปที่ของแถมหน่อยท่านผู้ชมเอาเฉพาะของแถมเนาะท่านผู้ชมครับคนเราพออายุมากขึ้นเนาะขออินเสิร์ตลงนิดนึงเนาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเอาอินเสิร์ตออกก่อนนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อว่าเข่าเนาะกระดูกมันจะเปราะมันจะบางไปตามกาลเวลาครับบางคนยืนเฉยๆก็ปวดก็ทรมานเนาะยิ่งบางคนขึ้นลงบันไดยิ่งปวดยิ่งทรมานเนาะวันนี้ผมมีโคลลาเจนมาให้ด้วยปกติหลายคนจะคุ้นเคยโคลลาเจนคือต้องชงเองนะครับแต่ตัวนี้กินเป็นรูปแบบเม็ดกินง่ายนะครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันหนึ่งเดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือน4กล่อง4เดือนอันนี้คือให้ฟรีทั้งหมดเนาะขอส่วนประกอบของโคลลาเจนขึ้นมาหน่อยครับคือปกติหลายคนต้องไปชงเองแต่ตัวนี้เน้นไปที่โคลลาเจนไทชูครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเก่าแล้วอัดเป็นรูปแบบแคปซูลให้1กล่องขออนุญาตเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะเวลาเปิดกล่องมามันจะเป็นกระปุกที่เห็นบนหน้าจอครับเราให้ไป4กระปุกเทียบเท่า4กล่อง

0: กินได้4เดือนฟรีอันนี้ไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอ850บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงนิดนึงทีมงานเพจโปรเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้2ทุ่มอีก4นาทียืนยันว่ามาสดเนาะขอโปร850บาทขึ้นมาเต็มจอเลยครับทุกยมยืนยันนะครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนครับรังนกยิ่งกินได้แข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นโคลลาเจนชนิดเม็ดครับไม่ต้องไปชงเองครับให้ฟรี4กระปุกครับดูแลกระดูกข้อเข้าต่อพระเข่าหมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่ร่างจอครับ02-065-888จังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกขวดทองแท้24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นนะครับและผมให้โคลลาเจนชนิดเม็ดนะฮะไม่ต้องไปชงเองฟรีอีก4กระปุกครับดูแลกระดูกข้อกระต่อกระเข่าหมดหน้าจอแค่850บาทโปรนี้ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลเดี๋ยวตัดสินใจเนาะเอาเฉพาะรังนกขวดทองท่านผู้ชมครับตีต่ำๆขวดละประมาณ100บาทเนาะ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้2ทุ่มไปอีก5นาทีปรับราคาเหลือแค่850บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นเนาะโคลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อเข้าต่อกระเข่าให้ฟรีอีก4กระปุกกันได้อีก4เดือนเซตนี้กินจริงๆท่านผู้ชมครับได้เกือบ5เดือนจะจ่ายแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902-065-888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเนาะขออนุญาตกล้องจับอะไรครับแล้วตัวนี้คือรับผลิตใหม่นะท่านผู้ชมครับไม่ใช่เอาของเก่ามาลดราคานะนี่คือผลิตเดือน8คือเดือนที่แล้วปี2026ครับเซตนี้จะเก็บได้2ปีเต็มๆครับหมดอายุ2028หรือ2571ครับทุกคนดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราผลิตพิถันทุกกล่องแบบนี้เราใส่ใจนะครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นสินค้ามาตรฐานค่อนข้างสูงอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับทุกคนย้ำนะครับรังนกแท้24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนครับจ่ายเพียงแค่850บาทครับใครสนใจโทรครับ02-065-888และเอาของแถมไปด้วยเนาะเป็นโคลลาเจนชนิดเม็ดฟรีอีก4กระปุกครับดูแลกระดูกข้อกระต่อกระเข่าเซตนี้กินกันได้ยาวเกือบ5เดือนเนาะ850บาทก็02-065-888ย้ำนะครับหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกทอง24ขวด2โหลโคลลาเจนชนิดเม็ดอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02-065-888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกอีก1รอบรังนกสูตรนี้ย้ำนะครับว่าเพิ่มปริมาณเนื้อนกมากกว่าเดิม2เท่าและปรับปริมาณน้ำตาลลงนะครับและคืนนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะฮะ850บาทครับรังนกทอง24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาท902-065-888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมด้วยนะครับ02-065-888อ่ะย้ำครั้งท้ายก่อนดูข่าวไปคงต่อเนาะหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกทอง24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทก็02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: คุ้มจริง
2: ๆขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะแล้วเพจสตรองเนี่ยเขามีการโพสต์ไว้ก็มีหลักข้อเลยแต่ข้อหนึ่งก็คือว่าเล่นไพ่เล่นไพ่ต
3: ั
2: ้งวงเล่นไพ่ในห้องปฏิบัติงานระหว่างที่เข้าเวรช่วงเย็นและมีเงินสดวางบนโต๊ะชัดเจน2เอาแมวมาเลี้ยงในห้องทำแผลกับห้องฉุกเฉินเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยใช่ไหมคะเพราะเขาเจอขนแมวไปตกในกระปุกสำลีเน
3: ี่ย
2: อันตรายมากเขาก็เปิดแอร์ให้แมวตลอดเวลาด้วยแอร์ก็เป็นเงินหลวงนะก็ขับถ่ายแมวก็ขับถ่ายใช่ไม่มีกระบะทรงกระบะทรายก็คือเลี้ยงแบบเปิดๆอย่างนี้เลยค่ะ3ก็คืออ้างว่ารับเงินค่าเข้าเวรประจำทุกเดือนแต่ว่าจริงๆกลับไม่ได้มาทำงานจริงๆนอนพักผ่อนอยู่บ้านนี่เป็นข้อมูลจากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเพราะนั้นทางเพจจี้อบจ.ปทุมธานีตรวจสอบให้ด้วยนะคะหลังเป็นประเด็นทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังผอ.ท่านนี
3: ้เจอไหม
2: ติดต่อไม่ได้
4: น
2: ั่
4: น
2: อาจจะเพราะวันนี้วันหยุดด้วย
3: พักผ่อน
2: ให้ความเป็นธรรมหน่อยนะคะ
4: แต่วันทำงานก็พักผ่อนนะเมื่อกี้ที่บอก
2: ตามเพจไม่เป็นไรเพราะว่านายกอบจ.ปทุมธานีค่ะบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรงวิทย์ทุบกระจ่างบอกว่าเดี๋ยวทราบเรื่องนี้ละเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าทำผิดจริงไม่มีการละเว้นแน่นอนแต่เพื่อความเป็นธรรมผอ.ก็สามารถที่จะชี้แจงได้ทุกเมื่อนะคะ
3: เดี๋ยวต้องฟังทั้งสองฝั่ง
2: ใช่ใช่
3: หรือว่าท่านจะมีอะไรชี้แจง
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะใครที่กำลังอินกับจูเลียตแอนด์จูเลียตต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้ดูแบบธรรมดาอาจจะยังไม่จุใจนะคะเท่ากับดูอันคัตเวอร์ชันผ่านทางแอปวันดีค่ะเพราะเรื่องราวของโตเกียวกับบลูกำลังเดินหน้าแบบที่คนดูลุ้นกันสุดๆนะคะจากรักแรกที่เกิดขึ้นท่ามกลางข้อห้ามทั้งกฎของโรงเรียนแล้วก็ความขัดแย้งของ

0: สองครอบครัวยิ่งสองคนพยายามจะเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่โมเมนต์เล็กๆระหว่างกันก็ยิ่งทำให้แหมใจเต้นรัวมากขึ้นเท่านั้นนะคะและเวอร์ชันอันคัทบนแอปวันดีนี่แหละที่จะทำให้ได้อินกับเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์เก็บรายละเอียดของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเห็นทั้งโมเมนต์หวานๆเขินๆแล้วก็จะมีแบบจังหวะที่ทำเอาคนดูต้องกรี๊ดกันแบบเต็มๆนะคะใครที่ดูแล้วอยากย้อนโมเมนต์หรือว่ายังไม่ได้ดูบอกเลยค่ะว่ารับชม Julian and Juliet เวอร์ชันอันคัทย้อนหลังได้ที่แอปวันดีได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยสมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนขอให้พรุ่งนี้ฝนตกน้อยๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนัสท่านนายรามจันทร์ทรัพย์เปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ

โอสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี2พระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานหลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยาแฟนคลับน้องช้าง
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็คไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะ และจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา

0: กาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เป็นวันแรกที่มีราชสกุลและคณะองคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิกคำพรยุคลทรงเป็นประธานร่วมด้วยราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 10:00 น.ประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรราชสกุลสิงหราเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคฟอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาส1995จำกัดนายจตุพรจำนงรัฐและครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมสจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่วันนี้เวลา 8:15 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึงเวลา19ถึงเวลา 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึงเวลา 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึงเวลา 16:00 นช่วงที่4เวลา17:30 ถึงเวลา 18:30 และช่วงที่5เวลา 19:00 ถึงเวลา 20:00 โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569
วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคชสี13ทีมมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมพางตัวประเทศประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13บริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไซอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกนัทธนันท์แก้วสุโภกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทธนันท์กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย
คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสม

เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางจนกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสะแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดขี้เหล็กจังหวัดชัยภูมิและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีเวลา 17:00 นนายอุทัยโรหะชิตรานนท์และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลัลลินวณิชกิจเมธากุลและคณะครอบครัวปาลนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาววัดบางช้างเหนือเวลา 19:00 นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปและตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกทั้งทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: แล้วอยู่คนเดียวได้จริงๆใช่ไหม
3: สบายป๊าเซอร์ไพรส์ผมกับเบียร์เราคบกันมาสักพักแล้วอ่ะ
4: ไปกับกูได้เปล่า
3: ไปไหน
4: ถ้ามันไม่โอเคอ่ะกูจะไม่กลับมาให้มึงเห็นหน้าอีกเลย
3: กูขอได้ไหมให้ผมได้ใช้ชีวิตเด็กธรรมดาธรรมดาสักเรื่องนึงได้ไหมครับ
5: อย่ากลับบ้านเด็กนักแล้วกัน

0: สี่ถุงว่าสิบเก้าพัน
1: เขาบอกให้กลับมาส่งก่อน5ทุ่มเนี่ยก็ต้องอยู่กันจนวินาทีสุดท้ายใช่ไหมแล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
2: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
1: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี้
3: ป๊าขอบคุณนะป๊า
2: ขอบคุณมากมากนะครับป๊า
1: ป๊าไปนอนก่อนนะฝากล็อกบ้านด้วย

0: ตอนนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะเอาไง
1: เฮ้ยดึงผ้าห่มไปทำไมหมดเนี่ย
2: กูไปหยิบผืนก็ได้
1: ไม่ต้อง
3: ผืนนี้แหละแบ่งๆกันห่มก็ได
2: ้ถ้ามึงหนาวอ่ะกอดกูก็ได้นะ
4: มึงไม่หนาวไม่เป็นไรแต่กูหนาวขอนอนก่อนหน่อยนะ

0: มาละ
1: โอ้โหป้าเฮียทำเลี้ยงคนทั้งซอยเลยเหรอ
0: ป้ากะไม่ถูกนี่ว่าปกติช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวกินคนเดียวนี่มาเพิ่มมัน2คนวัยรุ่นทั้งคู่เองต้องกินเยอะไหมล่ะ
2: จริงครับป้าปกติเวลาผมอยู่บ้านผมก็กินเยอะขนาดนี้แหละครับ
0: อันนี้เห็นไหมเบลกินเยอะเอามามาเร็วรีบกินกินตอนร้อนๆดีกว่าน
2: ี่ครับป้า
3: ขอบคุณครับ
0: เยอะเลยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อย
1: โอ้ป้าตักให้เบย์เยอะกว่าผมอีกนะ
0: เอาไปเอาไป
1: โอ้ครับป้า
0: เลยกินเลย

0: อร่อยมากครับป้า
1: อร่อยมาก
2: ดีอร่อยก็กินเยอะๆเลยอยู่กับไอ้บีไม่ได้กินของดีๆแบบนี้หรอกเออซันนี่พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มคัดตัวทีมชาติรอบแรกแล้วใช่ไหม
3: จริงดิมึงต้องไปเชียร์แล้วปะ
1: โอ้ยมันแข่งทั้ง4รอบกูค่อยมาเชียร์รอบสุดท้ายก็ได้งั้นกูก็ไปถึงแล้ว
2: จ้าฮ่าพ่อคนเก่ง
0: เออในช่วงนี้ก็ต้องทั้งซ้อมทั้งแข่งคัดตัวด้วยซันอยากจะกลับไปอยู่หอมั้ยอ่ะเผื่อสะดวกกว่า
1: ก็ถ้าป้าโอเคอ่ะผมว่าอยู่หอก็น่าจะสะดวกกว่าจริงๆนะครับแล้วเสาร์ที่ผมกลับมาบ้านโอเคไหมป้า
0: ได้เอาอย่างนั้นก็ได้นาเบย์เอาไง
1: ถ้ามือคิดไม่ออกอ่ะอยู่กับกูก่อนก็ได้นะใช่ไหมป้าให้บีมาอยู่ด้วยก่อน

0: คิดอะไรอยู่หรอ
1: แสบท้องอ่ะ
0: ฮะ
1: ก็บ้านมึงทำแต่อาหารเผ็ดปกติกูกินแต่ละดิวจืดแบบเต้าหู้อะไรเงี้ย
0: เอ้าแล้วนี่มึงไม่คิดถึงที่บ้านมึงเลยหรอ
1: คิดดิกูคิดอยู่ว่ากูลืมอะไรไว้ในบ้านบ้าง
0: คือยังไงนะ
1: กูลืมเอาโน้ตบุ๊กเสื้อผ้าแล้วก็เอกสารที่ต้องใช้ส่ง
0: ของเดี๋ยวนี่ไม่คิดถึงพ่อมึงเลยหรอ
1: ไม่อ่ะกูคิดแค่ว่ากูจะเข้าไปเอาของในบ้านยังไงเดี๋ยวแม่พ่อกูจับได้

0: ขนของพวกนี้ไปไหนไอ้เบ
1: ้ถ้ามึงออกไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมาหากูอีกเลยนะไอ้เวนมึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลยถ้ามึงไม่ทำมึงไม่ต้องกลับมาหากูแล้วกูจะไปให้เงินมึงด้วยเก่งนะก็ไปทำมาหาแดกกันเองแล้วกัน
2: บีบีมึงมีสติได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไอ้อะไรชนเพราะลูกมึงน่ะทำให้ลูกกูเสียคนไอ้เวน
2: เฮ้ยๆๆมึงอย่ามาพาลูกกูนะเว้ย
3: ป๊าป๊าม
1: าดิ
3: ป๊าพอแล้ว

0: าไปบ้าน
1: มาคุยกับกูให้รู้เรื่องอ่ะดิชุนบอสเหรอหนีหน้ากูมึงบอสเหรอมึงเก็บของไหม

0: อย่างน้อยมึงโทรหาแม่มึงก่อนไหม
1: แม่กูเขายุ่งเรื่องยาอยู่อ่ะเขาคงไม่มายุ่งเรื่องแบบนี้หรอก
0: แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเว้ยเบนี่มันเรื่องใหญ่มากนะเว้ย
1: กูไม่อยากให้คนอื่นมาเป็นห่วงกู
0: ไม่เอาดิเบมึงมีเรื่องอะไรอ่ะมึงเล่าให้กูฟังได้ทั้งหมดเลยนะมึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะโทรหาพี่บอสไหม
1: บอสมันคงยุ่งอะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรเอง

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลพี่โบ๊ท
2: ผมซันนะครับ
0: เออว่าไงน้องโทรมามีอะไรเปล่า
2: คือเบย์เขามีเรื่องกับพ่อบีครับ
3: ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรทำไมไม่โทรบอกแม
0: ่แม่

0: ปล่อยให้อยู่กันเองไม่กี่เดือนทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้อะฮะโบ๊ทไม่บอกสักคำว่าที่บ้านมีปัญหาคุณเองก็เหมือนกันน่ะโทรมาถามกี่ครั้งว่าที่บ้านเป็นยังไงก็บอกว่าปกติดีเนี่ยเราปกติดีอ่ะ
1: นี่ไอ้สองคนนี้หรือเปล่าที่ไปทำให้คนอื่นเขามองบ้านเราเสียให้หายอ่ะ
2: ก็ไม่ใช่ว่าพ่อหรอที่มาขับให้โบ๊ทโกหกว่าจะเรียนหมอต่ออ่ะเพื่อที่พ่ออยากเอาชนะบ้านตรงข้ามอ่ะ
1: ไอ้เบ
2: ้และที่พ่อแม่ผมคบกับซันแบบเพื่อนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะพ่อทำตัวงี่เง่าไง
1: ไอ้เบ้มึงจะบอกว่ากูอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: แล้วทำไมผมจะว่าไม่ได้พ่อลากทุกคนเข้ามาเกี่ยวเพื่ออะไรอ่ะพ่อพ่อรู้ตัวปะว่าสุดท้ายพ่อเป็นคนผิดอ่ะ
0: เบพ่อเขาไม่ได้ผิด
2: ขโมยสูตรหรือไม่ขโมยสูตรผมไม่รู้หรอกนะแม่แต่การที่บ้านตรงข้ามขายติ่มซำเหมือนกันแล้วเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอ่ะพ่อมันต้องเป็นคนยังไงวะ
1: มึงไม่รู้อะไรเนี่ยมึงหุบปากไปเลยนะไอ้เบเพราะมึงไม่รู้อะไรไงว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บ้านนี้มันมีกินน่ะ
2: แต่การที่พ่อเอาความลำบากของตัวเองเป็นข้ออ้างในการทำเรื่องไม่ดีใส่บ้านตรงข้ามอ่ะมันถูกต้องแล้วเหรอพ่อ
1: มึงกลับมาเลยนะไอ้เบ้มึงกลับมาขอโทษกูก่อนเลยไอ้เบ้
0: เบ้กลับมาก่อนเบ้เบ้เบ้กลับมาก่อนเบ้เบ้เบ้อย่าเพิ่งไป
3: แม่แม่เดี๋ยวผมไปดูน้องเองไม่เป็นไรนะครับ
4: พอผมพบกับเบ้แล้วเห็นที่บ้านเบ้ทะเลาะกันแบบเนี้ยผมรู้สึกไม่สบายใจเลยอะป้า
5: ผลัดกันเป็น

0: Milk Love Whimsical House Fun Con Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
2: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
3: beauty sexy comedy of course
4: such a nut
3: and a little fantasy
2: anything else
5: we are expecting you honey
2: Namtan Film Glamorous FanCon
6: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
7: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
8: คำว่าให้

0: ื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swiss Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swiss Reju Plus
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

ฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: โทษว่ะขอโทษที่ไม่ได้รับสายมึงเลย
1: กูเข้าใจก่อนหน้านี้กูขอโทษมึงกันนะ
0: เรื่องอะไรวะ
1: ไม่รู้ดิเวลาที่พ่อพูดกดมึงที่มึงรู้สึกผิดอ่ะกูไม่เคยช่วยอะไรมึงได้เลยกูว่ากูเริ่มเข้าใจความรู้สึกมึงแล้วนะว่าเวลาที่ถูกพ่อเกลียดมึงรู้สึกยังไง

0: แต่ยังไงฟางก็ขอบคุณพี่ชุนมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลเบย์ก่อนหน้านี
1: ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากหรอก
2: แม
0: ่เบย์
2: แม่
3: เอขอโทษนะแม
0: ่แม่เองก็ขอโทษที่ไม่รู้เรื่องให้มันเร็วกว่านี้อ่ะเบไปอยู่บ้านยายกับแม่ไหม
3: เบขออยู่กับซันนะคะแม่

0: ได้ได้ได้แต่ถ้ามีเรื่องอะไรเบย์ต้องโทรหาแม่นะ
1: เบย์ละปากครับ

0: มึงทำอะไรของมึงเนี่ยแล้วนี่ไปมาจากไหนอ่ะ
1: จุ๊บมาจากงานพรอมอ่ะเห็นมันน่ารักดีกูชอบ
0: ก็กูไม่รู้กูจะปลอบมึงยังไงแล้วอ่ะ

0: มึงน่ารักจังวะแค่มึงอยู่ข้างๆกูทำตัวน่ารักน่ารักแบบนี้ก็พอละเดี๋ยวมึงจะถอดเสื้อให้กูดูก็ได้นะกูชอบมึงตอนถอดเสื้อ
1: ทะลึ่ง
0: เอ้าก็มึงอยากปอบกูไม่ใช่เหรอ
2: ถึงปอบแล้ว
0: เฮ้ยนี่แฟนกำลังเศร้าอยู่นะเว้ย

0: เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไวเกินเฮ้ยขอดูอีก
1: โอ้โหวันนี้ยังเห็นไม่พออีกเหรอ
0: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
1: ขอดูหน่อย
2: ผมไปโรงเรียนก่อนนะครับพ่อ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดี
2: งั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่หอยนะ
3: อ
2: ืมโอเคไปละ

0: ป้าพ่อผมคบกับเบย์แล้วเห็นที่บ้านเบย์ทะเลาะกันแบบเนี้ยผมรู้สึกไม่สบายใจเลยอะป้า
1: แล้วมึงโดนที่บ้านตัดหางปล่อยวันนี้เขาจะยังส่งไปอิตาลีอยู่หรอวะ
2: ฮึแต่กูอยากลองวัดดูอะว่าความสามารถกูถึงไหมถ้าถึงนะก็แปลว่าสักวันหนึ่งกูอาจจะพอมีโอกาสหาทางเองได้ฮัลโหล
3: จ้า
4: สวัสดีค่ะพี่เบย์พี่ประตอง
2: เป็นไงบ้างจ้าพี่เบย
5: ์กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยว่ากูเป็น
2: คนเขารู้กันทั้ง Discord แล้วว่าเป็น
4: เออแล้วมึงโอเคปะเนี่ย
5: ก็โอเคแหละ
2: ไม่โอเคอย่างนี้ก็ไม่โอเค
4: หนูเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ด้อมพี่เบบี้ซันก็เป็นกำลังใจให้นะ
2: จ้ะ
4: เออแล้วเขาฝากบอกว่าตรงนู้นน่ะ over there มี full support อยู่นะคะ
2: โอ้ยกำลังใจเยอะเลยนะ
4: พี่เบลกลับบ้านได้เลยนะ
2: ได้ๆๆๆไม่รู้แหละกูจองเค้กส้มกว่าหมดแน
5: ่เฮ้ยให้คนอื่นกินด้วย
4: แบ่งด้วยโหไม่แบ่งเลย
2: ได้
6: ใจมึงมากนะเว้ยที่ช่วยดูแลเบย์อ่ะ
5: เรื่องแค่นี้จิ๊บๆให้กูเห็นว่าเบย์กับซันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกูโคตรจะดีใจแล้วนะแต่ว่ามันติดที่พ่อบีมึงอะไร
2: เฮ้ย
5: เฮ้ยเป็นไรปะเนี่ย
2: โทษว่ะเฮ้ย
5: โว้โว้โว้โว้โว้
2: เฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษว่ะ
5: ไม่เป็นไร

0: เป็นไรปะวะ
1: ไม่เป็นไรมึงอะไรเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นเดินชิดอะไรไม่รู้เมื่อยๆเมื่อกี้
0: ไม่มีอะไรหรอกก็คิดเรื่องเก่าไปเรื่อยอะมึงจำไอ้หนิงได้ปะ
1: หนิงพี่สั้นเหรอนะทำไม
0: ก่อนกูกับมันสนิทกันมากแต่พอพ่อกูทะเลาะกันหลังจากนั้นพวกกูก็ไม่มองหน้ากันเลยกูพยายามกดดันตัวเองเพื่อสอบให้เข้าหมอได้เพราะพ่อกูจะได้ไปขบบ้านนั้นถามว่ามันช่วยอะไรไหมก็ไม่กูรักพ่อกูนะมันยากจริงๆว่ะที่ต้องอยู่กับเขาอ่ะ
1: กูขออะไรมึงหน่อยได้ป่ะ
0: อะไรวะ
1: กูขอกอดมึงหน่อยขอบคุณครับ
2: โรสมึงทำดีที่สุดเลยขอใจว่ะ
3: วันนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันคัดตัวรอบแรกจาก32คนเหลือ16คนผู้ที่ชนะในแต่ละแมตช์เนี่ยจะถือว่าเข้ารอบถ้าจะต้องกลับมาแข่งอีกรอบนึงคือรอบที่2ในวันพฤหัสหน้าเราจะแข่งแบบแพ้คัดออกซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายในวันที่20กุมภาพันธ์เพื่อที่จะได้ตัวแทนทีมชาติไทย5คนแล้วก็ตัวสำรองอีก3คนเข้าใจนะครับ
4: ครับ
5: เอ้ยเบอาทิตย์หน้าหลังวันตรุษจีนอ่ะกูมีคัดตัวทีมชาตินะ
4: เฮ้ยนี่แฟนกูจะเป็นทีมชาติหรอวะ
5: แล้วก็วันตรุษจีนอ่ะกูจะกลับบ้านนะมึงเก่ากูไหม
4: ยิ้มหน่อย
5: อยู่กับกูก็ได้มึงไม่เหงาหรอกยังไงไปไม่ไป
4: เอาๆๆไปก็ได
5: ้5วินะ
4: น้อยจังอ่ะ10วิ
5: 5
4: 8
5: 6
4: 7ได้ป่ะ
5: 6 final offer ดีลดีล
4: ดีล
5: พร้อมยังชัวร์นะ
4: คือเราเดียว
6: เฮ้ยอะไรอ่ะไฟเกิน
4: เฮ้ยเปิด
7: ท้าทายระบบหรอ
8: ซันไอ้ลืมหลานใครล่ะใช่ลูกของไอ้คนที่เคยมีปัญหากับแกหรือเปล่า
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: คิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิครีมทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือกเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

0: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
1: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
2: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ย
0: มารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
3: นิ่ง
4: นิ่งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
5: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25

0: มาก
1: ทุกคนมาทานข้าวกันได้แล้วเร็วมามามา
2: โอ้ตกใจ

0: มึงโอเคเปล่า
1: ตอนแรกอ่ะกูว่ากูทำใจได้แล้วนะแต่พอมาเห็นบ้านตัวเองปิดเงียบแบบนี้ก็แอบทำใจยากเหมือนกัน
0: กูเข้าใจ
2: มึงว่าพ่อกูเขาจะโอเคเรื่องเราไหมวะ
0: ก็คงมีสักวันที่โอเคแหละดูพ่อกูดิขนาดพ่อกูยังยอมรับมึงได้เลยพ่อผมคบกับเบย์แล้วเห็นที่บ้านเบย์ทะเลาะกันแบบเนี้ยผมรู้สึกไม่สบายใจเลยอ่ะบ้า
3: สัตว์มันไม่ใช่ความผิดของสันนะมันคือความผิดของป้ากับไอ้บีถึงพวกแกจะเลิกกันมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้พวกป้าเลิกทะเลาะกันหรอกสันก็เคยเห็นแล้วนี่พี่หมิงพี่โบ๊ทน่ะเขาเลิกเป็นเพื่อนกันมองหน้ากันแทบไม่ติดอ่ะไม่เห็นช่วยให้อะไรดีกันเลยป้าขอโทษนะใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ป้ากับไอ้บีมันทำเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นมากแค่ไหน

0: คงต้องให้เวลาหมีมันได้เรียนรู้บ้างแหละเหมือนอย่างที่ป้าก็ใช้เวลาเหมือนกัน
1: กลัวคนอายุ50-60อ่ะเขาก็ต้องมีช่วงเวลาคัมมิ่งเอาเอจเหมือนกันแหละ
2: หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: หิวข้าวยังกินข้าวไหม
2: จะดีเหร
1: อมาเฮ้อป้ากูทำกับข้าวไว้ต้องเยอะไปเด็กข้างล่างมี 5-6 อย่างเลยนะเว้ย
3: นี่ร้านของเยอะนะกินเยอะๆเลยนะ
1: มาแล้วครับ
4: อ้าวซันมามามากินข้าวกันลูก
2: สวัสดีครับ
4: แล้วลิมหลานใครล่ะ
1: นี่เบครับ
4: เบใช่ลูกของไอ้คนที่เคยมีปัญหากับแกหรือเปล่า
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เบเขาคบกับซันเป็นแฟนกันแล้ว
4: เบ
1: ครับ
4: เธอน่ะเก่งใช้ได้เลยนะในขนาดพวกป้าน่ะเป็นพี่น้องแท้ๆกับเจ้าสุนน่ะพยายามพูดให้ปล่อยวางเรื่องขโมยสูตรอะไรนั่นมาตั้งนานแต่มันน่ะไม่เคยฟังเลยเธอสองคนน่ะเก่งมากเลยนะที่เปลี่ยนใจให้อาชุนน่ะมันกลายเป็นคนละคนแบบนี้ได้อ่ะเย้ใช้ได้เลยนะเอ้ป้าให
1: ้ขอบคุณครับ
4: อื้อป้าให้เราด้วยนะ
1: ขอบคุณครับอ่ะกินข้าวกันกินไหมกิน
4: มามาลูกมา
3: ของเยอะเลย
1: เอาเลยเอาเลยเอาเลยมา
5: ป๋าสวัสดีครับ
0: มาได้ยังไงอ่ะ
6: พอดีซันเขาชวนมาน่ะมาได้ใช่ไหม
0: ได้สิได
7: ้นะ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: คร
9: ับ สวัสด
10: ี
9: คร
10: ับ สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับ สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
4: สงสัยว่าต้องทำอาหารเพิ่มซะแล้วป๊าไปช่วยฉันทำในครัวไป
0: ได้
4: เ
0: ล
4: ยไปเลยป๊าเราสบายกันก่อนนะ
6: ค่ะเดี๋ยวพี่มานะ
1: เอาไม้เยอะๆเลยนะป๊า
6: ไ
1: ม่อิ่มอ่ะ
13: ดูนะเป็ดสุดป้ากู
1: อร่อยอ่ะอร่อยไหม
14: จริงอร่อย
13: ผมบอกแล้ว
15: ลองกินบ้างดิ
1: ไก่ชิ้นใหญ่ๆมาไก่ชิ้นใหญ่ๆป๊ากินหอยจ้อครับ
16: ป๊า
1: แม
17: ่แล้วผัดหมี่มาให้
1: น
17: ี่
1: คร
17: ับ เยอะๆเลย
1: ครูกล้องมาได้ไงเนี่ย
18: แค่ครูรู้มีของกินครูก็มาแล้วแต่อะไรเหมือนเดิมเนี่ย

0: ามได้ด้วยนี
1: ่โบ๊ทกับหมิ่งนี
0: ่ยังไงกัน
2: อะไรนะฮู
0: ก็แบบเ
1: ฮ้ยเรากับเบ๊อ่ะที่ทำเป็นทะเลาะกันแต่ว่าจริงๆแล้วแอบชอบกันยังไง
2: เอ้าผมไม่รู้ถ้าครูอยากรู้ครูก็ออกไปคุยกับเขาเองดิถ้าเขาเหมือนจะมีใจอ่ะครูก็ไปกันซีนเขาแค่นี้เอง
3: เฮ้อวะทำไมคิดไม่ได้ว่าง่ายจะตายเดี๋ยวมาว่าแล้วยังไงเรา
2: ไปเหรอครูไม่ต้องพูดเยอะนะเสียเวลาไปนะ
3: กินอยู่
2: ไปครู
4: เบย์รู้ความจริงหมดแล้วนะเรื่องที่บ้านเราไปขโมยสูตรติ่มซำของอาชุนอ่ะจนกระทั่งเบย์ได้ลองกินแต่แม่
5: 100 milliliters. Be your original. Lactosoy original number one brand Thailand. 300 milliliters. Lactosoy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.

0: Milk Love Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่า

0: ารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
2: Ladies and Gentlemen Please welcome two girls who are gonna change your life forever
3: Beauty Sexy Comedy Of course
4: Such a nut
3: And a little fantasy
2: Anything else?
3: We are expecting you, honey
2: Nam Tan Film Glamorous FanCon

0: ก็เรื่อยๆอ่ะ
1: นี่เราไม่ได้คุยกันนานขนาดไหนแล้ววะเนี่ยที่กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมึงสบายดีหรือเปล่า
0: ก็ไม่แปลกป่ะพ่อมึงกับพ่อกูทำซะขนาดนั้นน่ะ
1: ยังไงกูก็ขอโทษนะเว้ยตอนนั้นกูฟังเขามากไปหน่อยอ่ะทั้งนั้นที่กูเป็นเพื่อนสนิทมึงกูแม่งไม่ทำอะไรเลยอ่ะคิดเรื่องนี้กี่ทีก็เสียดาย
0: มึงไม่ต้องเสียดายหรอกมึงกับกูก็กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้นี่
1: ทำไมอ่ะกอดไม่ได้เหรอก็มิตรภาพไง
2: เออก็ไม่ได้ว่าอะไรไงโอเคมิตรภาพมิตรภาพสุด
1: ๆเพื่อนกันไง
2: โอ้เชิญเลยมิตรภาพของคุณ
3: เดี๋ยวกล้องกับโบ๊ทไปรอแม่ที่รถก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามไป
1: ได้ครับแม่

0: คุณ
1: พ
0: ไปขอโทษลูกเถอะ
2: มีพ่อเนี่ยนะไปขอโทษมันแม่ก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อทำอะไรให้บ้านนี่ขนาดไหนพวกมันเคยเห็นหัวพ่อมั้งป่ะ
0: คุณเลิกเอาเรื่องนี้มาอ้างได้แล้วฉันผิดเองฉันเป็นคนผิดฉันขอโทษ

แม่เบรู้ความจริงหมดแล้วนะเรื่องที่บ้านเราไปขโมยสูตรติ่มซำของอาชุนน่ะเบไม่เคยลองกินสูตรติ่มซำของอาชุนมาก่อนเลยจนกระทั่งเบได้ลองกินน่ะ

0: ฉันรู้ว่าเป็นความผิดฉันเองที่ทำให้บ้านเราเป็นหนี้ฉันกดดันคุณให้คุณต้องไปทำร้ายคนอื่น
1: โอเคเดี๋ยวนิดนึงแล้วแล้วแล้วมาช่วยแล้วแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนี่หมูสับ2ไส้ครีม2ขอบคุณครับโอเคได้ป่ะเฮ้ย1เพิ่มหน่อย
2: ได้ครับได้ครับ
1: เมื่อกี้อะไรนะ

0: เราต้องรอดแม
1: ่ทั้งหมดมันเป็นความผิดฉันเองอะฉันปล่อยให้คุณทำแบบนั้นกับเพื่อนของคุณนะแล้วฉันก็ไม่ห้ามไม่แก้ไขอะไรเลย
2: ไม่ได้ไปทำอะไรผิดทั้งนั้นนะบ้านเราไม่มีใครผิดพ่อก็ไม่ได้ไปเอาสูตรอะไรขอให้ชุนมาแล้วแม่ก็ไม่ต้องมารู้สึกผิดด้วย
1: บี
2: เฮ้ย
1: บี

คุณนะวันนี้กูรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านตัวเองเลยแค่เธอคนเดียวที่ฉันจะกดไลค์วอนอยู่ให้เข้ามาอยู่ใน my life ไม่ว่าจะเช้าหรือบ่ายเอานะจะทำให้ยก

0: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ย
0: น่ารักก็รักเยอะ
1: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
0: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
1: ่เจ
2: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
3: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โอ๊ยไอ้อ้อยไอ้อ้อยอิ่มมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยนี่เพิ่งไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นมานานๆทีเราจะได้มีโอกาสไปกิน3คนแบบนี้มันฟีลดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: มีความสุขนะมีความสุขที่ได้กินกับพวกกูหรือว่ามีความสุขที่กูได้จ่ายคะ
1: แหมมันก็ทั้ง2อย่างนั่นแหละค่ะแต่ไงก็ขอบคุณนะคะอาริกาโตอายิโนโมโตมารุโกชินจังโคนันอิคุอิตัง
3: โอ้ยเอ๊ะถ้ามึงไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมึงไม่ต้องมัวก็ได้
1: มันก็ได้กินอยู่ปลาก็เพิ่งไปกินอาหารญี่ปุ่นมาก็ต้องเป็นญี่ปุ่นสไตล์หน่อยเด้เฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไม่มีอะไรทำเนี่ยไปฮาราคิริกันไปล่าแต่ว่าไม่ต้องควานทองได้มีนะเว้ยควานทองนี่กระบอกผมก็ได้ปลาชิ้นเล็กปลาชิ้นใหญ่ปลาชิ้นใหญ
3: ่กระบอกไม่มีแต่กระทืบเนี่ยเอาไหมกระทืบอ่ะ
1: โอ้โหก็แค่หยอกเล่นๆนะแหมแต่ว่าเมียเห็นผัวยิ้มได้แบบเนี้ยเมียก็มีความสุขนะ
2: เน่เห็นไหมกูบอกแล้วว่าอยู่กับพวกกูอ่ะมีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความบันเทิ
1: ง
2: มึงอ่ะเลิกคิดมากได้เล่า
3: เฮ้ยกูไม่ได้คิดมากคุณเอ๋ยเขาจะมูฟออนกับคุณน็อตได้ก็ดีแล้ว
2: ไอ้นี่ร้อนตัวกูบอกมึงเหรอฮะว่ามึงคิดมากแล้วคุณพี่เอ๋ยเขามูฟออนอ่ะกูหมายถึงว่ามึงอ่ะเลิกคิดมากได้แล้วเรื่องที่มีติดคอนโดเขาจะเอาเรื่องมึงที่มึงแอบเอาควายมาเลี้ยงในห้องเนี่ย
1: ไหนเจ๊เนี่ยจะตอบไปตั้มทำไมต้องแหววมาด่ากูด้วยฮะ
2: กูละเล่นไหนๆมึงร้อนตัวมาแล้วนะไหนๆคุณแม่เดิมเขาก็ move on ไปแล้วอะเมื่อไหร่มึงจะ move on ออกไปล่าเหยื่อสักทีวะ
1: เออล่าตอนนี้ได้ไหมเอาไหมเดี๋ยวกูนี่จะยอมเป็นกวางเลยให้มึงไล่ล่าจะเลยล่า
3: เลยโอ้นี่มึงอะเป็นกวางน้อยคุณเคนไป
1: อุ้ยโอ้ยเจ็บอะนี่กูแค่อยากจะปลอบมึงอยากจะช่วยมึงเฉยๆแล้วเนี่ยทำไมมึงถึงมาจี้ปมกูด้วยวะ
2: นี่ไงนี่ไงเล่นอะไรไม่รู้จักเวลาดูอารมณ์เพื่อนด้วยค่ะเห็นไหมเรามีตั้มเป็นหมอบ่าวที่จะเล่นเนี่ยมึงลากกูก็ได้เว้ยเดี๋ยวกูเนี่ยเป็นนกน้อยให้มึงเคลียมเคลียมเคลียม
1: แหมอีเจแล้วก็มาด่าแต่กูเนาะชุดเล่นอะไรไม่ดูอารมณ์เพื่อนเลยนะคะดู
2: เออกูจริงจังก็ได้อีตั้มออกไปล่าเหยื่อกับกูคืนนี
1: ้ไป
3: กูว่าหลังดีกว่าวะคืนนี้กูไม่ลบเลย
1: มึงดูดิสุดท้ายเสือก็กลับมาจำศีลอีกแล้วอ่ะนี่ขนาดอินทรีน้อยนะเว้ยมันโกหกไอ้ตั้มว่ามันคบกับอีพี่น็อตแล้วอ่ะเพื่อให้ตั้มมัน move on แท้แต่อีตั้มมันก็ยังไม่ move on สักทีว่ะทำไงดีวะไอ้เจ
2: ๊ทำไงล่ะก็ในเมื่อเสือมันไม่ออกล่าชนีกับเก้งก็ต้องไปล่าเหยื่อมาประเคนให้เสือถึงทำไงล่ะมึง
1: จริง

0: ไปล่าหาเหยื่อให้อีตั้มยังไงคะนั่งอยู่อย่างเงี้ยเหยื่อมันก็จะลอยมาหามึงเองหรอกค่ะ
1: Buffalo is still Buffalo ใครยังเป็นควายหรือยังทำนะคะนี่คุณควายคะรู้จักคำว่าเทคโนโลยีไหมคะคือกูเนี่ยกำลังส่องเฟซอยู่ว่ามีชนีนางไหนเนี่ยที่เหมาะให้ตั้มกินบ้างกูว่านะว่าอย่างอีตั้มเนี่ยมันต้องชอบผู้หญิงสายคุณพระเอิงใช่ป่ะดังนั้นเราต้องหาผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์คล้ายคือคุณพระเอิงให้มากที่สุดเว้ย
0: อ๋อผู้หญิงที่นมแบนๆใช่ไหม
1: เมิงคุณพระเอิงเขามีดีกว่านั้นป่ะ
0: อ๋อที่แต่งหน้าจืดๆชืดๆเวลาเราเดินผ่านแล้วนึกว่าเป็นรูปปั้นของจ่าเฉยใช่ไหม
1: น
0: ี
1: ่มึงนอกจากมึงหน้าตาไม่ดีเนี่ยนิสัยมึงยังไม่ดีด้วยเนาะได้ยินที่คุณพูดไหมว่าคุณไม่เดินเขามีดีกว่านั้นเขาทั้งทำงานเก่งเขาทั้งขยัน
0: แต่กูว่านะเว้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ตั้มมัน move on ได้เนี่ยเราต้องหาคนที่สวยๆแซ่บๆฮอตฮอตมาปลุกความเป็นเสือในตัวไอ้ตั้มมาให้ได้อ่ะกูมีคนหนึ่งเว้ยน้องคนนี้เขาเป็นรุ่นน้องของกูเองที่เรียนด้วยกันที่ออสเตรเลียชื่อว่าลิซ่าโสดสวยแซ่บแล้วก็แรดนิดๆนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยนางเปิดร้านอาหารอยู่แถวสุขุมวิทด้วยจ้ะ
1: อิ๋วหน้าแข็งขนาดนั้นอ่ะกูถามจริงเหอะนี่ฉีดโบหมอเถื่อนมาปะ
0: อิ๋วแหมมึงกล้าที่ไปด่าหน้าเขาแข็งเนาะหน้ามึงไม่แข็งเลยไหมแหมหน้ามึงต้องบอกเลยนะถ้าเกิดว่ารถบรรทุกนี่นะขับทับหน้ามึงใช่ปะหน้ามึงไม่เป็นไรนะแต่ล้อเขาพังนะจ๊ะกูบอกเลย
1: หน้านุ่มหน้าเนียนใสมึงก็หมอเดียวกูนี่แหละวะงั้นคนนี้ก็ได้วะน้องพลอยใสแผนกตลาดบริษัทพ่อกูเป็นไงมึงแบลแบลใสใสเหมือนคุณพระเอิงเป๊ะ
0: หน้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าแบลนะจ๊ะหน้าอย่างเงี้ยดูโง่กว่าอีนางอิชนีน้อยยิ่งเยอะกูว่านะเว้ยน้องลิซ่าของกูเนี่ยสวยแซ่บโสดแรดดินนิดพี่ชิดใจเสือได้แน่นอนจ้ะ
1: ไม่จริงกูว่าน้องพลอยใสแบลๆทำงานเก่งเนี้ยแหละเหมาะกับไอ้ตั้มที่สุดน้องลิซ่าของมึงอ่ะเก็บเข้ากุไปเลย
0: ไม่อ่ะกูว่านะเว้ยถ้าเกิดไอ้ตั้มมันเจอน้องลิซ่าของกูนี่นะมันต้องชอบ
1: ไม่จริงกูว่ากูรู้ใจไอ้ตั้มเรื่องผู้หญิงที่สุดละกูว่าน้องพลอยใสเนี้ยแหละแบลๆใสๆเหมาะกับไอ้ตั้มที่สุด
0: ไม่อ่ะค่ะกูว่านะเว้ยน้องลิซ่าบอกตั้งเยอะแหม
1: ไม่อ่ะค่ะกูว่าน้องพลอยใสของกูอ่ะเหมาะกว่า
0: น้าว่าให้น้องตั้มเขาเลือกเองดีกว่าไหมว่าเขา

0: การผู้หญิงแบบไหน
1: เนี่ยใครให้ออกความคิดเห็นฮะวันวันเนี่ยจะเผือกมานี่นิ่มๆแล้วนะเอาคนที่ทำงานเลยไป
2: ไป
3: ขอโทษ
0: นี่ตกลงแล้วเราสองคนเนี่ยจะช่วยกันดันน้องลิซ่ากับกูใช่ไหม
1: ใครไปตกลงกับมึงตอนไหนกูไม่ดันน้องลิซ่ามึงกูจะดันน้องพลอยสายของกูแล้วมึงคอยดูแล้วกันว่าเด็กใครจะถึงฝั่งฝันได้คือชิดหินตายตั้มได้ก่อนกันกูว่าน้องพ่อสาวกูชนะใสใส
0: ถ้ามึงมั่นใจขนาดนั้นนะเรามาพนันกันไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาสิคอยดูแล้วกันนะเว้ยถ้าเกิดว่าไอ้ตั้มมันเลือกเด็กของใครนะคนนั้นรับไปเลย 5,000 บาท
1: ก็ลองเปรียบเทียบกูกับกัน
0: กูไม่

0: ิปช้าหน่อยนะคะอุ๊ยคุณแม่น้องไปไหนมาคะเอาไม่ต้องตอบค่ะเพราะไม่ได้อยากรู้แต่สิ่งที่คุณแม่น้องต้องรู้เนี่ยคือน้องคนนี้ชื่อน้องพลอยใสค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คือคุณพันเอิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านขี้เผือกของพี่เองอะจ้ะเราไม่ต้องพูดอะไรเขานะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาเผือกจนรู้เองนะคะว่าเราเป็นใคร
2: ว่าแต่คุณพันออยเนี่ยมีเพื่อนคนอื่นครบด้วยเหรอคะเนี่ยเอิงคิดว่ามีแค่พี่จิต้ากับนายตั้มนะคะ
0: คือเจอแบบนี้เนี่ยถามว่าคุณพันออยเนี่ยน่ารังเกียจจะไม่มีใครอยากคบเลยหรอคะ
2: ค่ะเอิงหยอกเล่นนะคะเห็นคุณพันออยหยอกเอิงบ้างเอิงก็หยอกกลับบ้าง
0: ก็ดีค่ะปากดีแบบเนี้ย
2: ชอบ
0: คือคุณพันออยเนี่ยพาน้องพลอยใส่เข้ามาแนะนำให้ตั้มมันรู้จักนะคะคุณพันเอิงว่าอย่างน้องพลอยใส่เนี่ยจะโดนใจอีตั้มมันไหมคะ
2: เอิงก็ไม่รู้อะค่ะเอิงไม่อยากตอบแทนในตั้มเขา
3: แต่อากาศอ้วนก็มีกระเมียน
4: ดีใจละเซ
0: ดีไม่ชอบไม่ได้อยากตัดดีเองไปค่ะน้องพลอยใสขึ้นไปหาเพื่อนพี่ที่ห้องดีกว่า
5: ไปลิซ่าเราไปหาเพื่อนพี่กันดีกว่านะอุ๊ยน้องชนีน้อย
6: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
7: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดีพ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี่มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
1: ดูเนื้อ
0: ครับส
1: ุ
0: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นเตาแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้น

0: ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
1: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่าย

0: าอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
1: โอ้ยสายเข้าเยอะมาก
2: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
1: ดูดิ
2: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
1: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบผ้ามงผ้าม่านโซฟาน
2: ี่คือเตาอบระบบไอน้ำระบบไอน้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
1: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
2: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
1: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
2: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได
1: ้แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
2: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
1: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
2: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
0: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
1: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
2: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
1: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
2: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
1: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
2: ้
1: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
2: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
1: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี้
2: ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติก็ต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
1: ัน
2: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
1: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
2: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
1: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้พี่เจ๊นี่พี่เหยียบปอกนะวันนี้คือน้องพลอยใส่ที่มึงจะพามาให้ตั้ม
6: เออสิวันนี้น้องลิซ่าที่มึงจะพามาไอ้ตั้ม
5: ใช่นะสิ
6: บ้าพร้อมกันได้ไงฮะไม่อยู่แล้วกูมาก่อนกูต้องได้ขึ้นไปก่อน
5: มีสิทธิ์อะไรซะคืนมึงขึ้นไปก่อนน้องมึงก็ได้เปรียบสิ
6: งั้นเอางี้แล้วกันเป่ายิงชุบกันใครชนะได้ขึ้นไปก่อน
5: ได
6: ้
5: ชุ่มชุ่มชุ่มนะชุ่มชุ่มชุ่มคุณกันไกลตัดกระดาษได้ด้วยอ่ะสมที่เป็นแชมป์เต่าชุดตั้งแต่สมัยอนุบาล
6: มึงอย่าเพิ่งดีใจไปมันต้อง2ใน3บ่อย

0: นะครั้งที่สอง
1: ชมชุบชุบ
0: กูเป่าให้รู้ไว้นะว่ากูเนี่ยฉันเป่ายิงฉุบแต่ในท้องแม่โว้ย
2: ประธานโทษนะคะในท้องแม่มึงเป่ายิงฉุบแข่งกับใครไม่ทราบสายสะดือแม่มึงเหรอฮะ
0: กูเป่ายิงฉุบแข่งอสุจิอีกพันล้านตัวกูเก่งที่สุดกูไม่ได้เกิดหรอก
1: จ้าชุบชุบชุบ
2: ที่อุ้งเงียบเงียบกูชนะสมแล้วที่กูเป็นแชมป์เป่ายิงฉุบได้สมัยอนุบาลครับเตรียมเงิน 5,000 ไว้กูด้วยนะ
3: น้องลิซ่าจ้า
2: เดี๋ยวเราขึ้นไปหาเพื่อนที่ข้างบนห้องกว่าเปิดค่ะ
0: ขอให้ลิฟต์ตกมาตาย
3: ใช่จ้าลิซ่า
2: เงิน
0: ข่าวนี้กูจะแพ้มันไม่ได้
3: ฉันตาหุยตามตามตามตามตาม
4: ว่า
3: อุ๊ยวันนี้ไม่ถ่ายงานหรอ
4: เปล่าอ่ะกูเซตเตรียมไว้พรุ่งนี้อ่ะ
3: งั้นอย่างงี้ก็ว่างอ่ะเดตามนี่น้องลิซ่าเป็นรุ่นน้องที่เรียนที่ออสเตรเลียกูเว้ยส่วนนี้ก็
1: เป็ดครับ
3: แหมรู้ค่ะว่าชื่อเป็ดอ่ะแต่มันมีเมียแล้วค่ะชื่อนิ่มๆเป็นพนักงานร้านกาแฟข้างล่าง
1: เอ้ยเป็ดยังไม่มีโอ้พี่เขาแกล้งเล่นครับ
3: เป็ดครับยังไม่มีแฟนครับผมเจอนี่ตั้มค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ตั้มพอดีว่าน้องลิซ่าเขามาเปิดร้านอาหารที่สุขุมวิทพอดีเลยอ่ะก็เลยอยากจะได้แบบรูปโปรไฟล์สวยๆไว้ถ่ายโปรโมทร้านน่ะมึงช่วยถ่ายน้องเขาหน่อยนะ
4: ได้ครับ
3: เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเพื่อนพี่อย่าใจดี
2: มึงตั้มน้องลิซ่าเขาโสดนะเว้ยแล้วกูก็บอกว่ากูมีเพื่อนโสดเหมือนกันเป็นตากล้องอยากให้ทำความรู้จักกันไว้อ่ะพอน้องก็เห็นรูปมึงนะโอ้โหเขารีบมาเลยมึง
4: คือเฮ้ยเล่นกูจีบน้องเขาว่าไง
2: ตาวกูไม่ได้มึงจีบแต่กูให้มึงกินน้องเขาเลยเว้ยแม่เนื้อสดนะกินหนึ่งที่เนี่ยถ้ามึงไม่กินนะมึงไม่ใช่เสือนะเว้ยมึงจะเป็นหมานะคะไปชวนน้องคุยหน่อย
3: ลิซ่าจ๋าไอ้ตั้มเพื่อนพี่อยากคุยด้วย
2: เจ๊งานเนี้ยกูชนะเห็นเห็น
0: มึงคิดว่าแค่จะเอาชนะคนของกูได้หรอคนกับควายเนี่ยความฉลาดไม่เหมือนกันด้วยรอเจอน้ำปลาพิฆาตของสกอร์ Hello my friends ทำอะไรกันอยู่หรอเพื่อนเพื่อน
2: เสียงซุ้งแหลแบบเนี้ยหาเรื่องเล่นงานเด็กกูแน่ๆ
3: ไม่มีเลยหรอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับเธอเลยเธอเชิญออกไปได้เลยจ้ะ
0: อุ๊ยใครอ่ะไม่เป็นไรจังเลยค่ะโอ๊ยผมก็ยาวๆผมสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยน่ารักจังเลยนี่ผมสวยขนาดนี้ขอดมหน่อยนะคะขอโทษนะนี่หัวคนหรือหัวหมานะคะหัวที่ไม่เหม็นอะไรขนาดนี้เนี่ยถามจริงสระผมครั้งสุดท้ายนี่คือชาติที่แล้วเหรอฮะ
6: พี่คะอาบน้ำแรงแรงหนูเพิ่งสระเมื่อเช้าเองค่ะ
0: สระเมื่อเช้าสระเมื่อเช้าทำไมมันเหม็นเหมือนหัวหมาอย่างเงี้ยล่ะคะพี่ป้าคนหนึ่งไม่เชื่อนะมึงดมหัวน้องเลยเร็วเร็วเร็วดมหัวน้องเดี๋ยวนี้เลย
3: ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูดมเองอยากจะรู้ได้ว่าอีนี่มันตอแหนหรือเปล่าแหนเหม็นอย่างหัวหมาจริงด้วยอ่ะ
2: แต่กูจะบอกความจริงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กของกูเนี่ยจะเสียเครดิต
3: ไม่เห็นจะเหม็นเลยแบบแต่งเรื่องหัวหอมจะตาย
0: จริงเหรอถ้างั้นน่ะมึงดมให้กูดูเป็นขวัญตายทีนึงได้มั้ยล่ะ
3: ไม่ต้องมั้งทั้งเดี๋ยวก็รู้เรื่อง
0: หรออีกสักทีนะ
3: ไม่ต้องหรอก
0: หรอ
3: มึงแกล้งเด็กกูใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะแกล้งเนี่ยมึงคืนบ้าง

0: เดี๋ยวมึงถ่ายรูปให้น้องกูหน่อยนะลิซ่าจ้าเชิญเข้าเซตเลยจ้า
1: ฝากกระเป๋าหน่อยนะคะ
2: เฮียคนเหม็นเลยว่ะนี่น้องก็ตายไปแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเฮีย
3: มึงก็พูดกันน้องยังเสียเซลอยู
4: ่หน้าตาก็ดีดีอ่ะทำไมหัวเหม็นเป็นหัวหมาอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะเสียบุคลิกมากเฮีย
0: หัวเหม็นเพราะว่าไม่ได้สักกับหัวเหม็นเพราะว่าโดนแกล้งเนี่ยมันต่างนะเว้ย
4: ใครใครแค่เด็กมองใครเหรอใครเหรอใครเหรอ

0: ตาแบบเนี้ยแต่ตั้มต้องชอบแน่เลยอ่ะตอนนี้เราจะคิดทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวบอกให้เขา move on แล้วนี
1: ่มาแล้วครับ
2: เต็มเต็มค่ะ
3: อะไร
2: ตกลงสองคนนี้ค่ะเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือเปล่าคะเห็นนั่งกันนิ่งๆ
3: เชื้อเผือกของไอ้นี่มันติดมาถึงเองแล้วเหรอโซดา
2: ไม่ได้อยากเผือกอะไรหรอกนะคะแต่เขานั่งกันมาสักพักแล้วไม่พูดไม่จากันสักคำเลย
3: เขาไม่พูดเองก็ไม่ต้องพูดนะฮะลูกจ้างไม่ต้องไปยุ่งกับเขาธุระไม่ใช่เออวะนั่งนิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งเลย
0: ทุกคนเริ่มสงสัยแล้วอะเราจะคุยอะไรกับเขาดีอะหรือว่าเราจะถามเขาเขาชอบผู้ชายแบบไหนจะได้รู้ว่าเขาชอบในตั้มไหมไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดในตั้มมารู้ทีหลังเนี่ยเขาก็จะหาเรายังหึงเขาอยู่แล้วก็ไม่ move on สักที

ฮัลโหลพี่ชีตาฉันซื้อสลอดมาแล้วนะจ๊ะจะให้หยอดเลยไหมโอเคได้จ้ะกับเงินพันเดียวนี่ฉันลงทุนหยอดยาคนเลยเหรอมันจะคุ้มกับค่าประกันตัวตอนติดคุกไปวะเนี่ยเอาวะหยอดก็หยอด

0: านฉันกลับบ้านที่สุพรรณไปเนี่ยน้าจะเชื่อฉันไหม
1: เชื่อเขาบ้านะ
0: นั่นไงรัดถามทำไมในเมื่อพูดอะไรไปก็ไม่ยอมเชื่อโอ้โหดูสินะดูสินะยืนอยู่ในร้านแท้ๆแต่ยืนนิ่งเป็นหุ่นจัดเฉยเลยน้ำเงินที่เอาพกเป็นโฟก็ไม่รู้จักไปเช็ดเลย
1: แล้วยังไงไม่รู้เช็ดจะรอให้มันระเหยเป็นอากาศเลย
0: โอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะฉันเนี่ยเป็นพนักงานที่ดีฉันต้องเช็ดอยู่แล้วเพราะฉันเนี่ยเช็ดเก่งเช็ดสะอาด
1: การเปียกจัด
0: เปียกจัดเลยโอ้โหน้ำนองเลยน้ำนองไปหมดเลยยังไม่หายโอ้ยเรียบร้อยจ้ารับรองว่าแห้งสะอาดไม่เลอะเทอะ
2: มานี่ฉันเห็นนะว่าเธอใส่อะไรลงไปในแก้วคุณพลอยใส่เขาว่า
3: ถ้าเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นสิจ๊ะพี่ซีต้าใช้ฉันมาทำ
2: ย่าใส่อะไรลงไปล่ะ
3: สลอดอะจ๊ะแต่ว่านิ่มๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะว่าหยอกให้เขากินแล้วไหม
2: แล้วก็

0: ถือคติว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจ๊ะ
1: เฮ้ยไม่ทันแล้วอะ
0: ไม่ทันก็ดีแล้วจ้ะคุณเอ๋ยก็เงียบเงียบไว้นะจ๊ะ
2: ฮัลโหลพี่ชีต้าเข้ากินแล้วนะจ๊ะดูดใหญ่เลยจ้ะตรงใต้คอจะแห้งอย่าลืมนะจ๊ะพันหนึ่งของฉันห้ามเบี้ยว
3: เออรู้แล้วหน้าเบี้ยวหรอกหน้าแค่นี้นะ
4: อู้ลังเลเฮ้ลังเลปังลังลัง
5: เน่มึงเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำตั้งนานฮะคิดแผนชั่วอะไรขึ้นมาได้ละเสร็จ
4: นี่เจ๊กูไม่ใช่คนชั่วอย่างมึงนะฮะเวลากูแข่งอะไรเนี่ยกูแฟร์อยู่แล้วเว้ยยุติธรรมตลอดอ่ะ
6: ไอ้กูโอเคครับเดี๋ยวคุณลิซ่าเรามาดูลูกก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่า
5: อีตั้มน้องเขาเหม็นมึงก็บอกน้องเขาไปตรงๆดิไม่ต้องทำตัวมีมารยาทเดินถอยออกมาอย่างนี้หรอกบอกเขาไปเลยว่าเขาเหม็นเหม็นเหม็นนะ
7: ตกลงหัวหนูเหม็นจริงๆใช่ไหมคะ
5: ก็จริงอะสิคะนี่ถ้าพี่ถลกหนังหัวหนูออกมาให้หนูดมได้นะพี่ทำไปแล้วไม่ได้ไงเดี๋ยวพี่ขอยืนยันด้วยจมูกทรง3ล้านของพี่นะว่าของหนูอะเหม็นจริง
8: พี่ชิตาค
4: ะ
8: งั้นหนูขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะ
5: โอ้โหเพิ่งจะมาขอตัวกลับเป็นพี่นะโดนคนด่าว่าหัวเหม็นเหมือนหัวหมาเนี่ยกลับไปตั้งนานแล้วค่ะ
6: อ
5: ัน
6: นี้ทางกระเป๋า
5: ไปเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
8: งั้นลิซ่ากลับก่อนนะคะเดี๋ยวแวะมาเอารูปวันหลังค
4: ่
8: ะ
4: เน่ลิซ่าไม่ต้องรอวันหลังเลยจ้ะออกไปสักผมหน้าปากซอยแล้วรีบกลับมาในวันนี
8: ้ก็ได้ค่ะ
4: เยี่ยม
9: นี่มึงสองตัวเล่นอะไรกันเนี่ยฮะ
5: เล่นอะไรปังนี่เล่นอะไรนี
10: ่จ้ากูมีคนจะแนะนำให้มึงรู้จักเขาทำการตลาดอยู่ที่บริษัทพ่อกูเว้ยเดี๋ยวกูลงไปรับเขากันนะเดี๋ยวกูมาแค่แค่แ
1: ค่ส่วนมึงเตรียมเงิน 5,000 ไว้จ่ายกูด้วยนะคะ
4: เก็บเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลกับเด็กมึงดีกว่างานมีขี
11: ้ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
3: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
2: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
4: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
5: ที่สามของเธอคืนนี้เวลา16:30ทางช่อง GMM 25
6: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ

0: อ่ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้า
1: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: ดูดใหญ่เลยอ่ะเอาแล้วมาแล้วแน่เลยอ่ะฉันจะบอกเขายังไงดีอ่ะว่าเขากินสลอดเข้าไปอ่ะ
5: คุณเอ๋ยห้ามบอกเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะจ๊ะ
4: ไม่งั้นเนี่ยเขาเรื่องนิ่มๆแน่แ
5: ล้วทำไมตอนทำไม่คิดล่ะ
4: ก็ฉันบอกว่าฉันถือคติไม่เลือกงานไม่ยากจนไงจ๊ะ
5: อีกอย่างนึงเนี่ยที่ชิตาบอกฉันไว้จ้าว่าถ้าฉันไม่ยอมทำเขาจะเอาขี้หมามายัดปากฉันอ่ะ
4: คุณเอ๋ยจะเลือกอะไรจ๊ะระหว่างขี้หมากับเงินพันนึงอ่ะ
5: พี่ชิตานะพี่ชิตาทำไมชอบแกล้งคนอื่นแบบนี้เนี่ย
6: แต่ว่ามาแล้วค่ะขอโทษที่ทำให้รอนานไปค่ะเราขึ้นไปหาผู้ชายกันดีกว่าทำหน้าสวยๆกันนะคะทำไมบอกไม่ทำหน้าสวยๆทำหน้าเหมือนบทอื่นไงล่ะคะทำหน้าสวยๆอะค่ะทำเป็นไหมคะ
4: คือพี่ชายรู้สึกปวดท้องแล้วนะคะ
6: จะปวดท้องแมนปวดท้องขี้หรืออะไรก็ตามไปเจอผู้ชายเราต้องทำหน้าสวยค่ะผู้ชายเขาจะได้ประทับใจเราไงคะยินแล้วไปค่ะ
5: เราบอกความจริงคุณเป็นออยไปเราจะโดนพี่ชิตาขี้หมายัดปากไหมเนี่ยโดนแน่เลยอ่ะงั้นเราไม่ยุ่งดีกว่าไม่มีอะไรแล้วค่ะ
6: ไอ้เนี่ยเรียกอะไรเรียกทิ้งเรียกควางไปไปค่ะน้องพลอยสาย
5: เดี๋ยวค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่บอกน้องเขาแล้วน้องเขาไปอึแตกต่อหน้าในตั้มน้องเขาก็ต้องอายในตั้มนะสิแต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดน้องเขาอึดแตกต่อหน้าในตั้มในตั้มจะได้ไม่ชอบน้องเขาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ move on สิ move on
6: โอ้ยคิดนานว่า so annoying มีอะไรเขียนจดหมายมาหาแล้วกันนะคะคุณพลอยไปก่อนค่ะ
5: งั้นถือว่าเราพยายามจะช่วยน้องเขาแล้วกันนะแต่ว่าเราช่วยไม่ทันคิดงี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อย
4: คุณนางเอ๋ยจ๋าคุณนางเอ๋ยคิดว่าอีกกี่นาทีคุณพลอยใส่จะอื้อแตกอะจ๊ะ
5: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็รู้สึกผิดอยู่เนี่ย
4: คนรู้สึกผิดเขายิ้มกันด้วยแหละจ๊ะ
5: แย่เนาะ
6: Welcome ค่ะน้องพลอยสายนี่คือห้องของเพื่อนของพี่เอกอีตั้มนี่ไงคะตั้มนี่พลอยสายที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกัน
4: สวัสดีค่ะ
7: โอ้โห
4: ขอโทษค่ะ
6: เรื่องธรรมชาติใครๆเขาก็ตดกันทั้งนั้นแหละไม่รู้เลยนะคะว่าน้องพลอยใส่เนี่ยเป็นคนเปิดเผยหน้าคบหาจริงเลยอ่ะเนาะ
7: พี่เจ๊เปิดเผยหรือว่าหูรู้เสื่อมกันแน่ฮะตดแบบเนี้ย
6: หูรู้เสื่อมมันมึงแล้วน้องเขาเป็นคนเปิดเผยเว้ยไม่เป็นไรนะคะถ้าอยากรู้สึกว่าอยากตดตดมาอีกเลยค่ะยกนี้ไม่ต้องมาแอปกันแล้วค่ะมันดูไม่จริงใจอยากตดตดมาเลยตดเลยจ้า
7: โอ้โห
6: นี่กูอยู่ให้มึงตดมึงก็ตดจริงๆเหรอเนี่ยฮะมึงคิดไม่ได้หรือไงเหรอว่ามึงควรจะมีมารยาทอะคะ
8: แต่ไม่ได้จะด่าไม่ได้ต้องชมมันเดี๋ยวเสียเครดิต
6: โอ้โหเด็กอะไรวะนอนสอนง่ายจริงๆบอกให้ตดก็ตดเลยเป็นคนจริงใจจริงเลยคนแบบนี้มึงน่าคบหาเลยนะเว้ยตั้มเซน
7: เฮ้ยเฮียอาจจะคบก็คบเถอะแต่เป็นเป็ดอะเป็ดไม่คบแน่นอนเป็นสาวเป็นนางตดสนั่นขนาดนี้ไม่ไหวนุ้ยเขาอาจจะท้องเสียก็ได้นะมึงนี่เฮียก็ควรจะ

0: น้ำก่อนมาเจอเฮียหรือเปล่า
1: แน่กระซิบอะไรกันอ่ะรู้ไหมมันเสียมารยาท
2: นี่เจ๊ที่เด็กมือตอดเนี่ยไร้มารยาทมากกว่าที่ตั้มอีเป็ดเนี่ยมันนินทาแอบกระซิบกันอีกค่ะโอ้โหนี่ตกถี่ขนาดนี้เอาเกงอะไรมาเปลี่ยนไม่ได้ฮะ
3: มีชื่อแค่ตดแล้วค่ะ
1: ไปห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำอยู่ทางโน้นค่ะ
2: ไปเลยนะระวังนะนี่อย่าให้เพื่อนนะอย่าให้เม็ดขี้ร่วงลงพื้นห้องฉันนะ
1: ระวังนะช่วยกันประคองไว้ก่อนค่ะใช่ค่ะห้องนั้นนะคะแม่ฝีมือมึงใช่ไหมคะชิตามือถึงขำขนาดนี
2: ้ก็ใช่อ่ะสิพี่มึงอย่าเอาน้ำมะนาวไปฉีดใส่หัวเด็กกูก่อนเลย
1: ใช่ฉีดกูไม่ได้ฉีดเด็กมือหัวเน่าเองค่ะ
2: นี่มึงชั่วโกงขนาดที่ว่ากูแย่ไม่ออกเลยเหรอว่าไอ้หนูฉีดน้ำมะนา
1: วฮะควายอีควายที่สุดอีควายข้าง
2: เดีย
1: ว
2: ต้องมาคอมขี
4: ้โอ้ยนี่มึงสองคนเล่นอะไรกันเนี่ยฮะ
1: กูไม่ได้เล่น
2: กูก็ไม่ได้เล่น
1: ไม่ชิดได้ปัญหากูอ่ะว่าระหว่างเด็กกูเด็กมันจะชอบใครมากกว่าก
2: ันก็ต้องชอบของกูอยู่แล้วป้าของกู
1: ควายใส
2: ลิซ่า
1: ควายใส
2: ลิซ่า
4: โอ้ยพอ
3: พี่ค่ะช่วยพาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะถ่ายจนไม่ไหวแล้วค่ะ
1: โอ๊ยพี่แม่พาหนูไปโรงพยาบาลกันเร็ว
2: เร็วๆๆเอาสุขติกไปด้วยเหมือนจี้แตกไม่เอาละ
1: ไปค่ะโอ๊ยมาๆๆๆ
2: อุ๊ยไม่เอาอ่ะตัวพี่ว้าย
4: เฮ้มึงสองตัวเล่นอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดน้องเขาท้องเสียแล้วเขาตายขึ้นมาเนี่ยจะว่าไงฮะ
2: อ่ะตายมึงก็แจ้งวัดก็ได้อ่ะ
4: แจ้งวัดเดี๋ยวมึงจะโดน
2: มึงจะพ่อกูเดียวไม่ได้นะเว้ยถ้าจะโทษให้เจมนู่นที่มึงเนี่ยแกล้งเด็กกูก่อน
1: แกล้งแหละกูแค่น้ำปลาฉีดใส่ผมแค่เนี้ยสากก็ออกแล้วไหม
2: เด็กมึงก็เหมือนจันแหละค่ะขี้ก็สี่ห้ารอบเดี๋ยวก็หายไหม
4: ที่กูด่ามึงนะกูพูดให้มึงสำนึกไม่ใช่มาเถียงกันแบบนี
2: ้ฟังพี่ตั้มมันพูดบ้าง
1: ฟังด้วยฟังด้วย
2: แล้วจะเลือกไงมึงจะเลือกใครฮะระหว่างเด็กกูกับเด็กอีเจ๊อะ
1: เลือกข้ามึงเซ่เลือกได้ไงเด็กกูยังไม่ทันพรีเซนต์อะไรเลย
2: โอ้ยังไม่ทันได้พรีเซนต์อะไรเลยเข้ามาก็บอกว่าตัวเองเป็นคนเปิดเผยละเ
1: นี่ยไม่รู้แหละต้องให้เด็กกูพรีเซนต์ก่อนพี่ตั้มถึงจะเลือกได้ควรจะเลือกใคร
4: โอ้ย
2: โอ้ย
1: ไ
2: ปแต่กูฟังจากเสียงโอ้ยของเมื่อกี้นะกูว่านะเว้ยไอ้ตั้มเนี่ยมันต้องเลือกน้องลิซ่าของกูแน่ๆเลย
1: มึงอย่าเพิ่งดีใจไปรอให้เด็กกูหาที่แตกก่อนแล้วมึงก็จะรู้ว่าไอ้ตั้มมันจะเลือกใครกันแน
2: ่ขอรู้สิ
1: ขอรู้กัน
2: อยากจะรู้เหมือนกัน
5: หนูไม่ได้เหม็นสักหน่อยใครก็ไม่รู้เอาน้ำมะนาวมาฉีดใส่หัวหนูเนี่ย
2: ก็คงไม่น่าจะเป็นใครหรอกพี่ว่าน่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนหรือว่าสัมภเวสีที่มันอยู่แถวๆนี้แต่ว่าลิซ่ามาก็ดีแล้วจ้ะคือพี่อยากให้ขึ้นไปดูรูปที่ตั้มมันถ่ายเมื่อกี้เออแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยลาวไผ่ตั้มมันจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วย
5: ดีค่ะ
2: เลิศอีกที่แท้นี่จะจ่ายเงินกูมาก่อนก็ได้นะ 5,000 บาทอ่ะเปิดค่ะ
6: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทยเท่านั้นค
7: ่
6: ะ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
16: โทรออก
17: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
18: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
20: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
21: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
20: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
21: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
22: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
23: อีกสักครู่ติดตามชมที่3ของเธอเวลา 16:30
24: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์พร้อมเสนอแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสเปิดทางภาคเอกชนไทยในต่างประเทศร่วมกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คุณเอ๋ก็จะมูฟออนกับคุณน็อตแล้วเราเองก็ควรจะมูฟออนเหมือนกันหรือเปล่าวะลิซ่าพลอยใสไม่เอาอ่ะตดสนั่นขนาดนั้นไม่ไหววะ
2: เงินจ้าอีกรอบหนึ่งจ้า
3: ตามกูพาน้องลิซ่ามาดูตั้มน้อยกับมึง
4: เฮ้ย
3: รอพาน้องลิซ่ามาเอารูปอ่ะ
1: ได้ครับ
5: ผมไม่เหม็นแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครแกล้งลิซ่าถามพี่ชิตาก็ไม่ยอมบอก
1: งั้นเดี๋ยวเชิญนู้นเลยครับ
5: ค่ะ
1: นี่ครับลองเลือกๆดูเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบรูปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมแต่งสีแล้วก็เซฟส่งไปให้ครับ
5: ค่ะ
1: ฉันนั่งครับนี่ครับ
5: ขอบคุณคร
1: ับ
3: ไม่
1: อ้าว
3: ลิซ่ายืนดิเออพี่ว่ายืนดีกว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วถ้ามึงดูมึงดู
6: ตูดเป็นตูดเอวเป็นเอวนี่แม่ทำฉันดีเลยเนี่ยเป็นกูหน่อยไม่ได้โอ้โหกูลากเขาไปกินในห้องแล้วโชคดีที่ไม่เป็นกูนะเนี่ยหนึ่งไปกินเลยไหมถ้ามึงจะกินเนี่ยกูเปิดทางให
1: ้เอากูยังไม่รู้จักน้องเขาเลย
3: อะไรนี่ก็เอางี้ดิมึงก็เอาน้องของมึงอะเป็นน้องของเขาอะแล้วคุยกันรับรองสนิทเลย
1: นี่ชาติกูถามมึงจริงนะเว้ยถ้ากูเลือกเด็กมึงเนี่ยนะมึงมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรปะเนี่ย
3: ไม่มีกูหวังดีกับมึงจริงนะเว้ยกูได้อยากมึงมูฟออนถ้าเกิดว่ามึงอยากจะมูฟออนจริงๆอ่ะมึงคบกับน้องเขาเลยอีนายชนีน้อยเนี่ยมันก็จะได้สบายใจด้วยมันก็จะได้ไปมูฟออนกับอีพี่น็อตเลยของมันอ่ะแบบไม่มีอะไรค้างคาไงเข้าใจ
7: มาเลยจ้าน้องพลอยใส่ค่อยๆเข้ามาเลยนะคะนะคะ
1: ไอ้เจ๊เนอะมึงจะพาน้องเข้ามาอีกทำไมเนี่ย
7: เอาก็น้องเขายังไม่ได้ทำความรู้จักกับมึงเลยอ่ะเธอก็เลยอยากให้น้องเขามาทำความรู้จักกับมึงไว้อ่ะ
1: วันหลังก็ได้ไหม
7: ไม่ได้ต้องวันนี
8: ้มึงรู้ป่ะน้องพลอยใสเนี่ยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเขาเว้ยเขาไม่เคยแข่งขันเขาแข่งกับคนอื่นอ่ะเขายังไม่โกรธเลยมึงเห็นป่ะเขาเหมาะกับมึงมากเลยนะเว้ยถ้าหนาคนมึงทำผิดอ่ะเขาก็จะไม่โกรธมึงใช่ไหม
9: จริงค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้พลอยใสกลับไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันวันหลังก็ได้นะ
7: ไม่กลับ
1: อีเจ๊อีชาติไปคุยกับกูที่ระเบียงเร็ว
7: น้องพลอยใสคะคิดไว้เลยนะคะว่าจะพรีเซนต์อะไรเดี๋ยวพี่กลับมา
3: พี่ชาอย่าไปยอมมันนะ
7: ค่ะ
3: นี่แหละ
1: กูว่านะพวกมึง2ตัวเนี่ยไม่ใช่แค่หาผู้หญิงมาให้กูรู้จักนะแต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นใช่มั้ย
7: ไม่มีกูหวังดีกับมึงจริง
1: อีเจ๊ถ้ามึงหวังดีกับกูอย่างเดียวนะเว้ยมึงไม่พาน้องพลอยใสออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาหากูที่นี่หรอก
3: เฮ้ยไอ้เจ๊แล้วบอกว่าตัวเองฉลาดโถโง่จนไอ้ตั้มมันสงสัยเลยเนี่ย
1: เฮ้ยนี่บอกนะว่ามึง2ตัวพนันกันน่ะว่าถ้าเกิดกูเลือกใครคนนั้นชนะใช่มั้ย
7: เป็นเพื่อนรักของกูจริงๆเลยอ่ะรักขนาดที่แบบดาวทางกูถูกเลยสุดยอด
3: เอ้ยไหนๆมึงก็รู้แล้วไงตั้มตัดสินเลยดีกว่าว่าระหว่างน้องลิซ่าเด็กของกูกับอีพลอยใส่ไร้หูรูดเด็กของเจ๊เนี่ยมึงจะเลือกใคร
1: มึงนำคนละเท่าไหร
8: ่ 5,000 แต่ถ้ามึงเลือกน้องพลอยใส่วันนี้กูให้มึงฟรีๆเลย 5,000 เอาไปหมดเลยกูให้
3: มึงนี่จะโกงไปเลิกเน
8: า
3: ะ
8: กูเนี่ยพนันกับมึงไม่ได้หวังจะเอาเงินอยู่แล้วเว้ยกูหวังเอาศักดิ์ศรีแล้ว สื้อสีเทาๆอย่างกูจะมาแพ้ควายอย่างมึงเนี่ยไม่ได้มันเสียการปกครองอยู่แล้ว
3: มึงเห็นแล้วใช่ไหมว่าอีเจนี่มันยอมทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะกูอ่ะเพราะฉะนั้นมึงต้องตัดสินมึงต้องเลือกด้วยความยุติธรรมเลือกมาเลยว่ามึงจะเอาใคร
4: กูไม่เลือกใครงั้นแหละ
3: อ้าวทำไมอ่ะมึงไม่อยากมูฟออนแล้วหรออ
4: ยากเว้ยแต่ถ้ากูจะมูฟออนเนี่ยเดี๋ยวกูหางกูเองพวกมึงไม่ต้องยุ่งเลย
8: โอ้เซ็งอ่ะ
4: จะเซ็งไงก็เซ็งไปเลยแต่ตอนเนี้ยมึงกลับเข้าไปเลยนะแล้วมึงพาน้องพลอยใส่กลับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เร็ว
8: มึงแหละ
3: มึงแหละ
4: เร็ว
8: รู้แล้ว

จะถามเขาดีไหมนะว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกใครสักคนหรือว่าเขายังอยากรอเราอยู่ไม่อยากเข้าข้างตัวเองสิไม่ต้องคอมมูฟออนอ่ะดีแล้วโอ้ยแต่ก็อยากรู้อยู่ดีอ่ะว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกใครงั้นแกล้งไปเก็บผ้าละกัน

0: ยังไม่หันมาอีกหันมาสิจะทำยังไงเขาหันมาดีนะสะดุดรองผ้าแล้วกัน
1: เฮ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
0: อ่ะอุ๊ยฉันไม่เป็นอะไรอ่ะพอดีฉันได้สะดุดราวผ้าเฉย
1: ๆดีนะไม่ตกลงไปอ่ะ
0: เรานี่นายมีอะไรหรือเปล่ามองหน้าฉันทำไมอ่ะ
1: คุณกับคุณน็อตน่ะเป็นไงกันบ้างเหร
0: อก็ดีนะแล้วนายอ่ะได้ข่าวว่าคุณพูดอ้อยกับพี่ชิต้าแนะนำผู้หญิงให้รู้จักเหรอเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็ดีนะ
0: ก็ดีแล้วทำไมไม่เลือกใครสักคนอ่ะ
1: เอ้านี่คุณแอบฟังหมดเลยเหรอ
0: เฮ้ยเปล่าพอดีฉันออกมาเก็บผ้าแล้วก็เลยได้ยินน่ะตกลงทำไมไม่เลือกใครสักคนอ่ะหรือว่าไม่ใช่สเปคเหร
1: อไม่ต้องสเปคสักคนเลยอ่ะคุณเพราะว่าสเปคผมเนี่ยมีแบบคนแค่คนเดียว
0: ไอ้นายเนี่ยหยอดอีกแล้วนะนายเนี่ยจีบคนมีเจ้าของเนี่ยบาปนะ
1: คุณก็จริงจังไปได้นี่เอางี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยนะถ้าเกิดวันไหนผม move on ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณเห็นเองนะ
0: งั้นฉันจะรอดูแล้วกัน
1: จ้ะ
0: ไปละทำไมเห็นหน้าเขาทีไรใจเต้นแรงทุกทีเลยอ่ะ Move on Move on สิ Move on Move on Move on
1: Move on. Move on. Hey, Tam. I don't move on.

0: นี่น้องรู้ว่าครับแฟนเป็ดเอง
1: ใครอยากรู้จักไม่ต้องแนะนำไม่ได้อยากรู้จักพี่เป็ดทำไมพี่เป็ดต้องทำกับนิ่มๆขนาดนี้ด้วยนิ่มๆรู้นะว่าความจริงเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันอะแต่ในจินตนาการเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่ไม่รักกันอะนิ่มๆไม่เคยว่าแต่ทำไมต้องพาผู้หญิงคนเดียวมาหยามนิ่มๆถึงเห็นด้วย
2: กูว่าหนูเราสองคนเนี่ยต้องร่วมมือกันช่วยนิ่มๆเอาคืนให้เด็ก
1: ใช่หยามใครไม่หยามไม่หยามเด็กของสุสีไทยเขาเดี๋ยวมึงเจอกู
3: กระดิ่ง

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: แต่ว่าผู้ชายคนนี้รักเธอนะ
1: พี่ว่านะคบกันไปเลยสิครับ
2: แค่คิดก็ปวดหัวแล้วครับ
3: พี่เองแหละเป็นคนส่งคนไปเก็บไอ้สาว
1: เชี่ยอะไรเนี่ยแจมแจม
4: มาทำเธอหลอน
1: ไปไปไปหยุดนะพี่เต้
2: พี่ทีทำอะไรคุณสามไปแต่นิดเดียวแจมยิงแน่

0: เป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหม
1: ลุงจะสนใจผมทำไมว่าผมเจ็บตรงไหนครับผมเป็นคนสบคนไปเก็บลูกชายลุงนะ
0: ก็เพราะว่าลุงรู้ไงว่าเนื้อแท้ของเราเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดี
1: ขอโทษผมอยากได้อดีตส่วนนะอยากได้มาตั้งนานแล้วครึ่งปีก่อนสามหายตัวไปใครๆก็รู้ว่าอกหักและคงไม่กลับมาง่ายๆผมเลยอาศัยจังหวะนี้ส่งคนไปเก็บหวังจะให้สามหายไปตลอดกาลและให้ใครๆเขาคิดเองว่าสามอกหักก็เลยทิ้งชีวิตอยู่กลางทะเลใครเป็นคนสาบสูญและพอถึงตอนนั้นอดีตส่วนคงตกเป็นของผมไม่มีใครเหมาะสมกับอดีตส่วนเท่าผมอีกแล้วลุงก็รู้ใช่ไหมครับตอนที่สามไม่อยู่ผมอยากโชคเงินทุจริตบัญชีผมแปลงเอกสารผมพยายามรวบอดีตส่วนทีละนิดจนสามกลับมา
0: แล้วทีไม่รู้ว่าสามรู
1: ้ผมก็แปลกใจนะทั้งนั้นที่เขารู้แล้วทำไมเขาไม่จัดการผมล่ะ
0: ก็เพราะว่าลูกชายลงเรื่องเห็นในความเป็นพี่น้องไง
1: ลุงเกลียดผมไหมครับ

0: ถามว่าเกลียดไหมอ่ะ
1: ลุงไม่เกลียดหรอกแต่ถ้าถามว่าจะให้อภัยไหมก็อาจจะยัง
0: รู้ไหมว่าผลของการกระทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงขอให้การกระทำในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นบทเรียนชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน

0: จ๊บ
1: คุณสาม
2: น้องแจมน้องแจม
3: ไอ้สามไอ้สาม
2: ใจเย็นก่อนไว้ใจเย็นไอ้สองน้องแจมปลอดภัยดีใช่ไหม
4: น้องแจมปลอดภัยดีน้องแจมได้รับการรักษาแล้วมึงไม่ต้องห่วงนะเว้ยน้องแจมอ่ะเขาอยู่ในห้องรับรองปีใหม่กำลังปลอบอยู
5: ่แล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว
4: เกือบตีห้าแล้วอ่ะ
5: แล้วนี่กูเป็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยทำไมกูต้องนอนพยาบาลด้วยวะ
4: รอสแกนสมองอีกรอบนึง
5: ฮะ
4: จะได้ดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน
5: ี่มันมีสิ่งนั้นด้วยเหรอเนี่ย
4: ป
5: องปอง
4: ก็เหมือนจะไม่มีอะดิถึงได้บุ่มบ่ามทำอะไรขนาดนั้นไงกับคอขาดแล้วไหมล่ะมึงอ่ะ
5: มึงนี่นะไม่ด่ากูก็แช่งกูกูอ่ะเสือก้าวชีวิตเว้ยไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะ
4: ให้มันจริงเถอะ
5: มึงก็รู
3: ้กูนะ
5: แข็งแรงไม่หลับไม่นอนกันหรอไงเนี่ย
2: นี่นายรู้อยู่แล้วใช่ปะ
5: รู้ผมหล่อใช่ไหม
2: ไม่ใช่เว้ยก็ทีส่งคนไปตามล่านายไง
5: รู้เล่าก็ได้ก็รู้แต่มาจับตัวกันครั้งที่สองวันนั้นหลังจากที่กลับมาจากกินข้าวน้องแชมป์พวกมันก็รอผมอยู่ในบ้านผมก็คิดกับตัวเองจะทำยังไงดีให้สาวไปถึงคนที่สั่งการทุกวันมาก็เลยแกล้งยอมโดนจับตัวไปมันพาผมไปที่เกาะล้างแต่ผมไม่ยอมผมสู้มันกลับผมสู
2: ้ต่อย
5: จนให้มันยอมพวกมันก็เลยปรีปากบอกว่าไอ้ทีเป็นคนส่งมันมาไอ้ทีไอ้ทีถ้าไม่ติดแล้วผมเป็นห่วงแจมนะผมจะต่อยมันเพิ่มโชคดีไปนะมึงผมก็เลยรีบกลับออกมากระโดดลงน้ำว่ายต้องแจมอยู่ไหนเจอต้องแจมลอยอยู่กลางทะเลคิดในใจต้องแจมจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็เลยพาต้องแจมขึ้นฝั่งไปโขกที่เกาะสมุยอ่ะ
2: ฮะ
5: แล้วกับพวกมันนะบีบมันเค้นมันจนทุกมันยอมเป็นพยานปากสำคัญที่จะมัดตัวไอ้ทีไว้พวกมันนั้นแค่รอผมเรียกตัวก็จะมาเปิดแบบแกรนด์โอเพนนิ่งยิ่งใหญ่อลังการโอ้แต่ไม่ทันซะละแหมอดเป็นพระเอกเลยเว้ยพี่สิบเลยพี่สิบส่งน้องแจมมาแบบเนี้ยเป็นไงอ่ะดูสภาพดิ
2: พี่ไม่รู้นายรู้ไงเลยส่งแจมไปหาหลักฐานจะให้มันเป็นไปตามกฎหมาย
5: ผมก็ไม่รู้ว่าพี่รู้ทำอะไรก็น่าจะบอกกันหน่อยนะแต่พ่อรู้อะไรกับเขาบ้างไหม
2: พ่อเล่าให้ฟังว่าลุงไม้คือเพื่อนของพ่อสมัยที่เป็นทหารด้วยกันตอนที่อยู่ทางใต้แล้วพอลุงไม้ไปเจอนายที่หาก็เลยส่งข่าวมาให้พ่อตลอด
5: ลุงไม้ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลใช่ไหมไม่รู้เลยนะเนี่ยลุงไม้นะลุงไม้โอ้โหเหนียนมาก
2: แล้วถ้าพี่รู้ว่าพ่อรู้นะคงไม่ส่งแจมไปตามตัวนายตั้งแต่แรกหรอก
5: ไม่คิดจะคุยกันเลยหรอวะครอบครัวเนี่ยแล้วมึงอะรู้อะไรกับเขาบ้างไหมครับ
4: กูก็เหมือนจะรู้นะแต่ว่าก็ไม่รู้อ่ะ
5: กูก็ว่างกันแล้ว
2: แล้วเรื่องทีนี่จะเป็นไงต่อ
5: ผมจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดคนทำชั่วได้ดีมันไม่มีหรอกคำว่าให้อภัยคนอย่างผมอ่ะสะกดไม่เป็นไม่ต้องสอนกูด้วยผมจะถือว่าไอ้ทีที่ผมรักเหมือนพี่ที่ผมไว้ใจที่สุดตายจากผมไปแล้วแล้วผมไม่ต้องการเห็นหน้ามันที่ไร้อันดีสวนอีก
4: มึงเนี่ยนะร รักก็รักแรงเกลียดก็เกลียดเลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจริง

0: ถ้าเป็นปกติผมคงไม่รอช้ารีบไปหาน้องแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ปกติเลยยังโกรธอยู่ทั้งที่เคยถามแล้วแต่น้องก็ปิดบังทุกครั้งจะไม่โกรธ7วัน7คืนหรอกข่าวเนี้ยจะโกรธ7เดือนเลย
1: คอยดูทำไมพ่อไม่ฟังอ่ะดื
2: ้อสงสาร
1: หยุดเลยไม่ใช่ตอนนี้

0: กูไม่ไว้ใจใครแล้ว
1: เราโตๆกันแล้วมึงอย่าทำอะไรให้มันเป็นเรื่องยากเลยถ้ามึงคิดถึงเขาอะมันก็แค่บอกถ้ามึงอยากได้ยินเสียงมันก็แค่โทรหา
2: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูบันดีได้ทุกช่องทาง
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย

ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: ผมเอาแว่นมาคืนนะ
1: ขอบคุณครับโทรศัพท์กับกุญแจรถคุณ
0: รถเธอเดี๋ยวตามไปพรุ่งนี้นะไม่ต้องขับกลับเองเดี๋ยวคนขับไปส่ง
1: แต
0: ่ไม่มีแต่ฮัลโหลขับรถไปส่งกุญแจหน่อยขับให้นิ่มที่สุดนะความเร็วอย่าให้เกิน80ไปถึงที่หมายแล้วก็โทรรายงานผมด้วยอย่าลืมเตือนคนข้างหลังให้คาดเบลด้วยนะเพราะว่าชอบดื้อไม่ยอมฟังบะหมี่กึ่งอย่ากินบ่อยนะกินข้าวกินปลาจริงๆซะบ้างงานการก็พาวๆบ้างทำแต่งานหามรุ่งหามค่ำพักบ้างจะไปไหนมาไหนเดินเถินอะไรก็ระวังตัวด้วยนะรู้ว่าเก่งแต่อยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครดูแลนะแล้วก็ปูต้มอ่ะไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่แล้วนะ
1: คุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ

0: ยังไม่ทันได้ห่อครบเลยยังไม่ทันได้ผูกลิ้นบิ้นยกตัวเองให้น้องแจมเลยทำไมวะ
1: นี่แค่สุดที่รักของเจมเองครับโอ้เจมรักมากเจมขอพาพี่เช่ไปปรับช่องด้วยนะครับ
2: นี่เจ้านายส่งเธอมาทำอะไร
1: ก็มาศึกษาระบบงานของที่นี่ไงครับ
2: แน่ใจนะอย่าปิดบังผมนะ
3: โอเคผมเชื่อเธอ

0: นี่ตกลงเธอแค่หลงทางจริงใช่ไหมแน่ใจนะว่าไม่น่าจะทำอะไรแผลงๆอ่ะ
1: เจมเปล่าทำอะไรซะหน่อย
0: ให้พูดอีกทีสารภาพมา
1: ก็บอกว่าเปล่าไงครับ
0: โอเคแล้วถ้าผมจับได้แล้วก็นะถึงจะเป็นเธอผมก็ไม่ละเว้นโทษให้หรอกนะ
1: ทำไมอ่ะถ้าแจมมีอะไรปกปิดคุณจริงๆแจมแค่สมมตินะครับแค่สมมติอ่ะ
0: ผมก็จะโกรธไงโกรธ7วัน7คืน
1: คุณสามจะโกรธแจม7วัน7คืนก็ได้แต่หลังจากนั้นคุณต้องหายโกรธนะ
2: สภาพกูเวท
3: โหยผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง
2: เรื่องแค่นี้เอง
3: ฮะเรื่องแค่นี้เหรอ
2: มึงทำตัวเองทั้งนั้นไอ้สาม
3: กูว่าเรื่องแค่นี้ของคนเราแม่งไม่เท่ากันว่ะโดนคนที่ไว้ใจอ่ะส่งคนมาเก็บไปด้วยกลายเป็นโรคการไว้ใจคนบกพร่องไปแล้วเว้ยโอ้ยกูไม่ไว้ใจใครแล้ว
2: มึงกูขอโทษว่ะกูเริ่มคิดถึงข้อนี้ไปอ่ะ
3: เดี๋ยววันดีคืนดีนะเว้ยต้องแจมอ่ะก็ถูกส่งตัวมาก
2: ูอ่ะสงสัยมาโดยตลอดนะเว้ยกูถามว่ามาทำอะไรกันแน
3: ่แต่กูไม่ได้คำตอบเลยอ่ะน้องแชมป์เฉยฉันตลอดเลยอ่ะ
2: กูถามตั้งหลายครั้งเลยนะเว้ยน้องเขาไม่ได้อยากปกปิดมึงหรอกไอ้สามนู่นน้องก็ทำตามคำสั่งพี่ชายแล้วนู่น
3: นี่กูอ่ะโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยแต่กูโกรธคนละแบบอ่ะ
2: มึงดูมันดิมึงดูมันดิ
3: มึงจ้องหน้ากูแบบเนี้ยกูเป็นแบบนี้มึงจ้องหน้าอีกเหรอมึงจะจ้องหน้ากันอีกเหรอทำไมมีปัญหาเหรอไม่คิดจะสงสาร

0: เสียใจอะไรเลยเหรอ
1: เจ้ายังไงเจ้ายังไง
0: เฮ้ย
2: หัว
3: ไปเลยแต่กับน้องแจมของมึงกูอ่ะไม่ได้เลิกแพ้ยาไปนู้นความรู้สึกกูกับน้องแจมยังเหมือนเดิ
2: ม
3: แต่กูงงอ่ะแต่ทำไมน้องเขาไม่คิดจะง้อเลยกูหน่อยวะ
4: ไม่อยากให้น้องแจมง้อมึงแต่ดูมันทำหน้ายักษ์ใส่น้องเขาสิ
3: สถานการณ์แบบนี้มึงเชื่อกูยิ้มได้ไงวะกูทำไม่ได้หรอกกูทำไม่ได้
2: แล้วที่กูเห็นอยู่เนี่ยคืออะไรโกรธโมโห
4: เศร้าหรือว่าน้อยใจวะ
3: ทั้งหมดเลยมึงกูไม่รู้อ่ะกูว่ากูรู้สึกหมดเลยให้เปรียบที่เป็นยำอ่ะก็ต้องเป็นยำรวมมิตรบุญบาปถึงกูงอนไปอ่ะน้องเขาก็ไม่ง้อกูหรอกน้อยใจ
4: รักน้องแจมใช่ไหม
3: รักที่หวะกูรักน้องแจมกูรักน้องแจมมากอ่ะกูรักน้องแจมที่สุดเลยเว้ยมึงกลายพบอ่ะหัวใจจิตรัตน์ forever
4: ถ้ามึงรักเขาอ่ะแล้วทำไมถึงปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือความรักล่ะ
3: แล้วกูต้องทำไงอ่ะ
4: ถ้าเป็นกูนะกูจะไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปได้กว่านี้หรอกเราโตๆกันแล้วมึงทำอะไรให้มันเป็นเรื่องยากเลยถ้ามึงคิดถึงเขาอ่ะมันก็แค่บอกถ้ามึงอยากได้ยินเสียงมึงก็แค่โทรหาหรือว่าถ้ามึงอยากเจอมึงก็แค่ไปหาเขาแค่นั้นเองเว้ย
3: ขอบคุณมากวันที่สองเหมือนมึงเคยเจอเรื่องแบบนี้เลยว่ะใครทำอะไรมึงวะไม่เป็นไรนะเว้ยยังไงมึงก็มีกูมึงกูอยู่นี้กูอยู่มาจุ๊บหน่อยมาว่า
4: อีสานมึงสานตัวเองก่อนดีกว่านะตอนนี้สภาพมึงด้วยมันหมาป้านิ่มทำเป็นโตพะโล้มาฝากมึงอ่ะจะรีบไปกินด้วยล่ะ
3: เออไปเลย
4: ไปละ อะไรทีเป็นอะไร
3: ย
4: ัง
3: ไม่ได้บอกฝันดีเลย
4: ฝันดีกูเป็นน้องแจมมั้ง
3: อย่าพูดเท่านั้นเลยเดี๋ย
4: วโอ้โหไม่ใช่เป็นไรนั่นนะโอเคงั้นฝันดีนะครับฝันดีนะกูไหนนะกูไหนนะ
2: โอเคฝันดี
4: บ๊าย
2: บาย
4: ไปแล้วนะไหนนะ
3: เฮ้ยมึงไม่ห่อหัวกูแล้วอ่ะจุ๊บเม่งอ่ะจุ๊บเม่งอ่ะ
4: จุ๊บเม่ง
3: เมื่อก่อนมึงจุ๊บกูทุกวันเลยนะเว้ย
4: มาจุ๊บเม่งนะครับจุ๊บเม่งนะครับน้องสามของพี่สองนะ
3: เฮ้ย
2: พอเราไปแล้วเ
4: นี่ยนะเดี๋ยวบายต้องนิบเชียนตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เลยนะเว้ย
3: มึงอย่าลืมนะเว้ยว่ากูกับมึงอ่ะก็เป็นฝาแฝดกันกูเพี้ยน
4: มึงก็เพี้ยนยี่นี
3: ่มึงนี่นะ
4: หมัดไส
3: ้อีสามเอ้ย
2: บาย
3: ไปแล้ว
2: เ
3: ออีสามคิดถึงน้องแจมโอ้ยน้องแจมอีสามคิดถึงอ่ะน้องแจมโอ้ยน้องแจมน้องแจมน้องแจมอีสามคิดถึงน้องแจมโอ้ยน้องแจม บ้านนี้มันจะสับน่ากลัวขนาดนั้นเลย
5: พี่สามรักพี่แจมเหรอครับ
3: ใช่พี่รักพี่แจม

0: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
5: ดีขึ้นไหม
4: แต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: อิทาปิงคลาจุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
12: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
13: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
8: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
14: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
15: ่กับครูทิม
9: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
16: มือมันดี
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
8: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
13: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเรีย
3: ลโทรออก
4: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: บ้าเห็นแค่ลิงเองทำให้คิดถึงได้เลยอะ
1: ทุกอย่างปกติดีนะครับลุงแจม
2: เฮ้ยคุณสาม
1: แจม
2: คุณแจม
3: แจมคุ
0: ณไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะไปที่ไหนมองไปทางไหนก็ยังเห็นคุณสามอยู่ทุกที่

จูจูป๊าป๊าทำไงดีอ่ะเลิกคิดถึงภาษาไม่ได้สักที

0: เป็นไงบ้างวัยรุ่น
1: จะถามทำไมเหรอครับทำดีแล้วยังไงแล้วทำไม่ดีแล้วยังไงพี่สามจะหักเงินเดือนลันเตาเหรอประกาศตรงนี้เลยนะครับลันเตาจะไม่ยอมให้พี่สามหักเงินเดือนเด็ดขาดสิ่งเดียวที่ลันเตาจะยอมหักคือหักอกหักใจจากพี่สามไงล่ะ
0: มาโมโหหิวใส่พี่แบบนี้ไม่ได้นะอยากคิดอะไรเพิ่มไหมแต่พี่เลี้ยง
1: พี่สามไม่ต้องเลี้ยงหรอกครับเพราะอะไรหรอเพราะว่าลันเตาดูแลตัวเองได้ไงครับ
0: เอาเข้าไป
1: พี่สามรักพี่แจมหรอครับ
0: ใช่พี่รักพี่แจม
1: ว่าแล้วเชียวคืนวันงานเลี้ยงปีใหม่ตอนที่พี่สามกับพี่แจมจุ๊บกันลันเตาบังเอิญเดินผ่านไม่เห็นน่ะเพียงเดียวจบฝากบอกพี่แจมให้รักพี่สามเยอะๆด้วยนะครับต้องรักให้สมกับที่ลันเตาเจ็บด้วย

0: นี่เราโอเคไหมเนี่ย
1: ไม่เป็นไรครับถึงลันเตาจะไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรลันเตาเน้นสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันแต่ไม่เน้นข้อรอบครับลันเตาขอตัวไปก่อนนะครับ
2: งั้นผมขอตัวไปตามน้องก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวคุณประสิทธิ์นี่คุณเป็นคนชวนผมมาเองนะแล้วนี่ผมกลายเป็นคนตกขาวแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: พอดีคืนวันงานเลี้ยงปีใหม่อะครับลันเตาเขาแต่งเป็นร่างทรงแล้วจะมาปราบผีแต่ดันปราบผิดตัวซะได้ขอตัวก่อนนะครับ
0: ขอเข้าไปตำนานบทใหม่กำลังจะเกิดขึ้นโดยลันเตาเนี่ยแหละ
3: เอ้า
0: เอ้านิ้ง
3: มีเรื่องจะบอกพี่สาวนะครับ
0: ว่าไงครับ
3: คือมาที่ฟาร์มเรามีคนมาถามซื้ออีกแล้วครับ
0: ไอ้เจ้านี่มันเสน่ห์แรงเหมือนพ่อมันเลยพี่ไม่ขายครับ

0: ถ้ามึงคิดถึงเขาอ่ะมึงแค่ไปหาเขาแค่นั้นเองเว้ย
1: คิดถึงก็ไปหา
2: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นกันวะ
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
2: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
16: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
17: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
16: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
18: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะเป็นท้ายชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
19: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
20: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
21: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าวะ
22: ติดตามชมจุดจีบสายมูอัลลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
24: ครับผม
25: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
26: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
27: ถึงคราวเดซินี่รับช่วงต่อ
28: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
29: แล้ววันนี้มึงไปแผลอะไรมา
30: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
31: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: คุณสามจะรับมื้อค่ำเลยไหมคะ
1: วันนี้มีอะไรกินบ้างคะ
2: มีข้าวต้มผัดหัวบุ้งไฟแดงหัวหมึกคลุกเกลือยำไข่เค็มปูพวนน้ำตาลตะโนดแล้วก็ปลาหวานทอดค่ะ
1: ข้าวผัดปูก็ได้ครับ
2: ได้ค่ะป้าทำเพิ่มไหมนะ
3: เราโตๆกันแล้วอ่ะมันทำอะไรนั่นเป็นเรื่องยากเลย
4: ถ้ามึงคิดถึงเขาอ่ะมึงก็แค่ไปหาเขาแค่นั้นเองเว้ย
1: คิดถึงก็ไปหาป้า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมค่อยกลับมากินนะครับคิดถึงก็ไปหาก็ไปหาคิดถึงคิดถึงคิดถึง

0: จูจูจูจูใช่ไหมจูจูปังป๋าเองปังไม่อยากเป็นมิตรจูจูไปอยู่โรงแรมแมวมาเป็นไงบ้างจูจูอยากไปเที่ยวที่ปากช่องไหมมีทั้งพี่ม้าพี่แพะได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะจูจูวิจูจูอย่าเพิ่งปฏิเสธสิพลังมาก่อนช่วยป๋าด้วย
1: จูจู
2: แจม
0: พี่แจมพี่แจม
2: โอ้พี่แจมพี่สามเอง
3: ที่เราคิดถึงพวกสามจะเห็นเป็นตัวเป็นเลยเหรอเนี่ย
0: พี่แจม
3: ไม่ไหวเลยเรา
0: พี่แจมพี่แจม
2: ป่ะจูจูคิดไปนอนด้วยกันดีกว่านะ
0: น้องแจมน้องแจมน้องแจม
2: พี่สาม
0: ผมเองคุณสามเออครับพี่สามเอง
2: เดี๋ยว
0: ครับ
2: นักคุณจะทำอะไรอ่ะ
0: โอ้ผมมาหาน้องแจม
2: โอ้ยลงมาก่อน
0: ไม่มีเวลาแล้วผมมีอะไรจะบอกผมคิดถึงเธอ
2: คุณสาม
0: แจม
2: ลงมาเดี๋ยวนี้นะครับ
0: ไม่ผมรอต่อไปไม่ไหวแล้วรออีกแค่วินาทีเดียวก็ไม่ได้มันแน่นอกมันต้องยกออก
2: โอ้ยโอ้ย
4: โอ้ย
0: โอ้ยปล่อยผมนะ
5: ไม่ได้
0: ผมไม่ทำนี่ผิดซะหน่อย
6: บุกรุกครับ
2: เฮ้ยน้องแจมน้องแจม
6: ให้ผมเรียกตำรวจเลยไปครับคุณแจม
2: แจมฝ่ายจัดการด้วยนะครับพี่พศ
6: ครับ
0: ไม่ได้ไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไป
2: แล้วแต่พี่โพสเห็นสมควรเลยครับ
0: เผยใจเขาปล่อยชี้แจงที่ทำลงไปผมว่าใจสั่งมาลั่นที่ทำทุกอย่างเพราะว่าคิดถึงใจจะขาดวอนเขียนนะช่วยรับฟังกันหน่อยปัดผมไม่เคยคิดที่จะบุกรุกเลยลั่นผมพร้อมทำทุกอย่างให้เธอกลับมาย้ำผมรักเธอผมรักเธอทุกวินาทีผมรักเธอทุกลมหายใจเข้าออก
6: โอ้ย
0: ผมรักเธอนะ
6: เอาไปดีครับ
2: เอาตัวไปเลยครับพี่พศ
5: ฮ
0: ะ
5: ไปไป
0: ไปอุ้ย
5: ไ
0: อ้แจม
5: ไปไป
0: แจม
5: ไปผม
0: ผมกับแฟนมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเองครับ
5: คุณแจมโสดทุกคนรู้หมดอ่ะผียังรู้เลยว่าคุณแจมไม่มีแฟน
0: ไม่จริง
6: เมื่อสักครู่คุณแจมให้ผมจัดการตามสมควรแต่ผมเห็นว่าจะยังไม่แจ้งความถ้าคุณรับปากว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีก
0: โอเคครับโอเคผมจะไม่ทำอีกผมสัญญาด้วยเกียรติของผม
7: ผมไม่มีวันทำแบบนี้ครับ
5: แต่ผมจะไม่ปล่อยคุณไปจนกว่าคุณจะมีคนมายืนยันว่าคุณจะไม่ทำอีก
0: โอเคได้ผมไตรภพผมขอยืนยันตัวเองครับ
8: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรอ

0: เราก็ได้ครับพวกผมดิบโทรศัพท์พี่เซฟผมโดนจับโอเคไหมครับ
1: พี่ผมพี่เซฟ
2: ผมขอตัวก่อนนะครับ
0: ครับพี่
3: พอเลยสามลองเงียบๆแล้วคิดไต่ตองตัวเองดูสิว่าทำอะไรลงไป
0: ก็ความคิดถึงมันไม่เข้าใครออกใครเนี่ยครับ
3: ไม่น่าเลย
0: ไม่น่าช่วยผมหรอ
4: ไม่น่าส่งตัวคุณแจมไปตามตัวนายแหละ
0: แจมขอคุยหน่อยได้ไหมครับ
4: เอ้า
5: น้องแจมทำไมทำแบบนี้ฟังเหรอแจม
4: คุณ
0: คุณมาหาแจมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับความคิดถึงเรียกว่าธุระหรือเปล่า
6: ว้าอยู่ๆโผล่มาตอนดึกนึกว่าจะมีเรื่องด่วนอะไร
0: ถ้าคนสามจะมาอย่าปีนรั้วอีกนะครับ
2: เฮ้ยเป็นห่วงผมเหรอ
0: กลัวรั้วพัง
2: โอเค
0: ดึกแล้วครับคุณกลับได้แล้วนะ
2: งั้นผมไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมมาหาใหม
0: ่แต่อย่าปีนรั้วนะครับ
2: ผมสัญญาว่าคราวหน้าจะปีนให้เร็วแล้วก็กระฉับกระเฉงกว่าเดิมครับ
0: ผมทราบ
2: ใช่รอเล่นโอเคสัญญาครับ
0: คุณกลับได้แล้วครับ
2: น้องแจมมาเข้าไปก่อนสิ
0: งั้นถ้าแจมเข้าไปคุณกลับนะบ๊ายบายนะครับ
2: บ๊ายบายครับ
0: กลับดีๆนะครับ
2: บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
7: Hey!

0: แจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
2: ผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
1: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ

0: 3,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกข
0: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆโทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตักเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูสิเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ

0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
1: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
1: นี่
0: ราคา100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
1: โอ้นี่แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใครเองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำสับนะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: ท
0: าตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เ
0: ลยทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
0: ชุ่มชื้นยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ล
1: ให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสกัด
2: สารสกัดหนูอยาก
0: ทำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ติน
2: ไน
0: ซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
2: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
2: เปล
0: ี่
2: ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหม
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
2: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
2: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ110
1: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เ
0: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเหน
1: ื่อยเนาะเฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
1: ่
2: า
1: ให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้ากระจ่างดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั
1: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิ ็บไว้ก่อนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลัสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริงจริง
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
4: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
5: ฉะ
4: น
5: ั้
4: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
5: ุ
4: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
5: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
4: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
5: ั
4: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390บาทเท่านั้นเอง
5: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: นะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่านะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมด

0: องรีบนิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: รดน้ำหน่อยถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: จ้
1: าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่น
0: หรือจะพ่อแม่เราอีก
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้าน

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: บรรลุสิ่งที่สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะบรรลุถึงได้สิ่งที่ศาสดาค้นพบเราต้องเอาตัวเองไปค้นพบบ่อยๆจนกว่าจะเข้าใจทุกแง่มุมพวกเราคุ้นชินกับการโตออกมาแล้วมองออกแต่ข้างนอกเราเห็นคนนี้เราเห็นสังคมนั้นเราเห็นทุกสิ่งแต่ไม่คุ้นชินกับการเห็นข้างใน
1: รัตจิรายุแขกรับเชิญ Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตนักแสดงหนุ่มที่หลงใหลในศิลปะและศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องลมหายใจเพื่อการกลับมารู้จักและเข้าใจตนเองวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์บทเรียนที่เชื่อว่าจะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคน
0: ถ้ามีใครมาเล่าเรื่องพี่ให้ผมฟัง5นาทีถ้าผมสรุปว่า5นาทีนั้นเป็นความจริงผมจะกลายเป็นคนโง่ทันทีผมว่าสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆอยู่แค่ปลายจมูก
2: ขอบคุณมากครับ

0: Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต้
1: สวัสดีครับก๊อต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยรู้สึกฟูลฟิลกับตัวเองที่สามารถชวนคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ได้
2: ไม่ได้ยากขนาดนั้น
1: เพราะก๊อตจิรายุเนี่ยจะตัดสินใจเลือกรับทำงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือแม้กระทั่งงานอีเวนต์หรืออะไรต่างๆหรือการสนทนาอะไรแบบเนี้ยก๊อตเลือกสิ่งที่ก๊อตสามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นได
2: ้ครับ
1: ก่อนหน้านี้เราอะทำข่าวบันเทิง ก็ทำข่าวก๊อตนี่แหละตอนสมัยละครกระเช้าสีดาดังๆหาคิวก๊อตยากมากตอนนั้นน่ะ คุณจำได้ไหมคุณเคยเป็นสามีแห่งชาตินะ
2: น่าจะเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีด้วยแหละกับเวลาการสัมภาษณ
1: ์หมายถึงสัมภาษณ์เชิงข่าวบันเทิงอะไร
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: เรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่ต้องกระจายไปในสังคมสังคมก็จะสงบแต่เรื่องบางเรื่องมันเหมือนเราพุ่ยน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตะกอนมันฟุ้งอยู่ถ้าเราก็ชินกับความฟุ้งตรงนั้นจนกลายเป็นว่าฟุ้งต่อเนื่องผมก็เลยแค่ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการฟุ้งก็อันไหนถอยออกมาได้ก็ถอยอันไหนต้องทำเป็นพิธีก็ทำผมไม่ค่อยอยู่ภายใต้กฎของใครเลย
1: ท้ายที่สุดเราอาจจะเรียนรู้อะไรมาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายมันก็คือแค่นี้ร่างกายของเราลมหายใจของเราสติของเราเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอันนี้ก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มเมชันได้เลยไหมว่าวันนี้เราเฮ้ยฉันจะทำสิ่งนี
2: ้
1: ฉันชอบสิ่งนี
2: ้
1: ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฉันมารายการนี้เพราะว่าฉันควรที่จะมาฉันอยากมา
2: ใช่แล้วก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะเล่าเรื่องของตัวเองมาเพื่อที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้คนฟังได้เห็นศักยภาพของตัวเองมากกว่าเพราะว่าถ้าผมขุดเจอศักยภาพตัวเองแล้วผมเห็นความงดงามของมันผมไม่อยากเก็บไว้ผมอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เห็นได้เห็นศักยภาพตัวเอง
1: เห็นว่าคุณก๊อตเนี่ยสนใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการกำหนดลมหายใจการเรียนรู้สติคำถามของผมในวันนี้ที่คุณอายุ36ปีอะไรคือความหมายของลมหายใจของก๊อตจิรายุ
2: สำหรับผมลมหายใจเป็นของขวัญที่ปราณีตที่สุดในจักรวาลนี้ผู้คนอาจจะบอกว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

0: แต่ผมว่าสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆอยู่แค่ปลายจมูกเพราะว่ามันพาเราไปเจอตัวเองในมุมที่เราไม่เคยเจอแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเราไม่ชินเพราะว่าพวกเราคุ้นชินกับการโตออกมาแล้วมองออกแต่ข้างนอกเราเห็นคนนี้เราเห็นสังคมนั้นเราเห็นทุกอย่างเราเห็นเพื่อนเราเห็นทุกสิ่งจนกระทั่งคุ้นชินกับการเห็นข้างนอกแต่ไม่คุ้นชินกับการเห็นข้างในนี่ลมหายใจมันเหมือนกุญแจดอกแรกที่เปิดประตูเข้าไปไม่อยากอธิบายให้เกิดการคิดแต่อยากแชร์ให้เกิดประสบการณ์ตรงมากกว่า
1: ครับ
0: สมมุติว่าผมให้พี่หายใจแรงสักหนึ่งครั้งลองอย่างนี้ผมเรียกว่าแรงมากผมให้น้อยลงไปกว่านั้นหน่อยอย่างนี้ผมเรียกแรงน้อยลงมาทีนี้ผมอยากให้ซอฟที่สุดแล้วตรงข้ามกับสองลมหายใจเมื่อกี้เลยเห็นไหมว่าพี่ต้องหลับตาเองออโต้เลยเพราะการอยู่กับความปราณีตรงนี้แหละมันต้องการคอนเซนเทรตและต้องการดึงทุกอย่างกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเสี้ยววินาทีที่พี่ตัดทุกอย่างชุบได้รวดเร็วมากพี่ไม่ต้องไปสั่งให้ตัวเองหยุดคิดเปล่าแค่เริ่มหายใจที่เบาแล้วจะหายใจที่เบาได้ก็แค่แบ่งไปก่อนหายใจแรงไปก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็หาขั้วตรงข้ามของมันก็คือเบาที่สุดก็จะพบว่าอยู่ๆก็เกิดความนิ่งความเงียบที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใช่ลมหายใจเป็นกุญแจและนี่เป็นแค่ก้าวแรกๆก้าวเล็กๆเข้าไปในจิตใจยังมีเรื่องอะไรอีกเยอะเต็มไปหมดเลย
1: ฝึกเรื่องของการหายใจเรื่องของการรู้สติมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราเข้าใจความหมายของชีวิตของเราหรือว่าลมหายใจของชีวิตเรามากขึ้นไหมหรือว่ามันทำให้เราเกิดเขาเรียกอะไรเหมือนยูเรกาแบบเกิดมาเพื่ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์แบบนั้นไหมครับ
0: ความรู้ที่ค้นพบในตนกับความรู้ข้างนอกมันต่างกัน
1: ครับ
0: ความรู้ที่ข้างนอกมีอย่างเช่นทฤษฎีที่ไอแซคนิวตันบอกเราก็ไม่ต้องไปค้นพบดิเพราะว่าเขาค้นพบแล้วแต่สิ่งที่ศาสดาค้นพบเราต้องเอาตัวเองไปค้นพบบ่อยๆซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจทุกแง่มุมเพราะมันเหมือนชีวิตเรานึกว่าเราเข้าใจมุมนี
1: ้
0: แต่มันยังมีมุมนี้มันยังมีมุมนี้มันยังมีมุมนี้คนที่สรุปเอาว่าฉันเห็นเพียงแค่มุมนี้แล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดคือคนที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเต็มที่แต่สำหรับผมชอบที่จะรู้เรื่องของตัวเองมากขึ้นทีละนิดทีละนิดผมไม่ชอบรู้เรื่องคนอื่นการรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยเราไม่มีวันรู้ความจริงเพราะว่าเวลาเราได้ยินความจริงจากโลกภายนอกมันเป็นความจริงมุมเดียวเหมือนถ้ามีใครมาเล่าเรื่องพี่ให้ผมฟัง5นาทีถ้าผมสรุปว่า5นาทีนั้นเป็นความจริงผมจะกลายเป็นคนโง่ทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากในสังคมแล้วคนก็เต็มใจที่จะประกาศความโง่ให้คนเห็นด้วยว่าฉันนั้นไม่รู้จริงและฉันพูดออกไป

0: มันเกิดขึ้นตอนไหนกับการค้นพบสิ่งเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่ง
1: ตอนแรกไปประกวด The Idol ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็โชคดีที่ได้มีโอกาสได้เรียนการแสดงครั้งแรกตอนนั้นแล้วพอเรียนการแสดงครั้งแรกก็ติดใจเพราะว่ามีการสอนเรื่องทำสมาธิ relaxation อะไรเงี้ยทำแล้วก็รู้สึกดีมากก็เลยไปหาเรียนต่อหาเรียนต่
0: อ
1: ทีนี้ช่วงนั้นผมไม่ได้จบมหาลัย
0: ก็เรียนไม่จบมหาลัยแบบหลักสูตรแบบปอตีอะไรแบบนี้ที่เขาจบกันคุณไม่จบ
1: ไม่จบไม่แคร์ด้วย
0: ไม่แคร์ด้วย
1: มันเริ่มมาจากการอ่านหนังสือนอกตำราแล้วก็พบว่ามันเป็นชุด mindset ที่ดีมากถ้ายังอยู่ในระบบต่อไปอาจจะถูกระบบฝึกให้เป็นแบบมี mindset ที่เป็นคนทำงานเราไม่อยากเป็นแบบนั้นผมก็เลยถอนตัวออกแม่ก็ด่าอยู่เหมือนกันแม่ก็บอกว่าถ้ามึงไม่เรียนต้องรับผิดชอบตัวเองนะการศึกษากับระบบมันควรแยกเป็น2คำแต่เวลาเราพูดเราใช้คำว่าระบบการศึกษาใช่ไหมระบบเป็นเรื่องซิสเต็มที่มีการวางโครงสร้างเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่การศึกษาเป็นเรื่องการเอาความรู้เข้าตัวเพื่อที่จะมาประมวลแล้วก็นำความรู้นั้นไปปรับใช้ทีนี้พอคำว่าระบบและการศึกษามันมารวมอยู่เข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายมันไม่ได้เพื่อที่จะทำให้เรามีศักยภาพสูงสุดแต่เพื่อที่จะทำให้เราเป็นไปตามที่ระบบต้องการจะให้เป็น
0: ป้อนแรงงานเข้ามา
1: ใช่ก็คือสร้างแรงงานขึ้นมาในระบบแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือมันไม่ได้ทำให้คน

0: จิตสำนึกที่สูงขึ้นถามว่าทำไมก็เพราะว่าคนรู้เท่านี้พอแล้วรู้เท่านี้ควบคุมง่ายคนชนชั้นที่สร้างระบบรู้เท่านี
1: ้
0: โชคดีที่ตอนนั้นน่ะอ่านหนังสือนอกตำราแล้วมันพูดเรื่องอย่างเงี้ยระบบอัตโนมัติแรกที่น่ารังเกียจคือพวกเรากลัวความผิดพลาดทั้งที่สัญชาตญาณตอนเด็กของพวกเราไม่ได้เป็นเลยล้มกลัวแค่ลุกตอนเด็กเราแทบจะไม่กลัวผิดพลาดเลยจนกระทั่งเราถูกสอนให้กลัวนั่นกลัวนี่กลัวอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดอันนึงคือเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบและตัดสินนั่นกลายเป็นระบบอัตโนมัติของผู้คนซึ่งมันทำให้สังคมเราค่อนข้างแย่มันทำให้คนด่วนสรุปกันตัดสินกันสามารถที่จะระบายความรู้สึกออกมาได้โดยที่ทั้งที่ตัวเองไม่รู้ความจริงเห็นไหมว่ารากของมันคือจิตสำนึกที่ไม่ได้พัฒนา
1: ถ้าคุณมีอำนาจหรือเสียงของคุณมีพลังมากพอคุณอยากจะกระซิบบอกอะไรเรื่องนี
0: ้เราพึ่งใครไม่ได้เรื่องนี
1: ้โอ้ยเจ็บปวดมาก
0: เอาจริงๆแล้วคนที่จะช่วยเด็กได้คือพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่ยังส่งเด็กเข้าโรงเรียนไปโดยที่เห็นว่าก็เป็นที่พักผ่อนสำหรับเขานั่นก็จะเป็นเรื่องน่าเสียใจการศึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ซิสเต็มที่ครอบระบบไว
1: ้
0: เขาจะตัดทิ้งการศึกษาในหลายเรื่องไปแล้วยัดเยียดการศึกษาในบางประเภทให้กับคนแล้วผลลัพธ์ของระบบมันเห็นได้ด้วยตามันได้ยินได้ด้วยเสียงในกระแสสังคมในปัจจุบันขณะ
1: ที่เราเห็นอยู่
0: ใช่ไม่ต้องบอกว่ามันดีหรือไม่ดีดูเอง
1: ความสำเร็จในอาชีพนักแสดงคุณนิยามว่ามันคืออะไรครับ
0: สำหรับผมการแสดงมันเป็นแค่การนำทางผมไปสู่บางเรื่องที่มันละเอียดกว่ามันเป็นประตูเล็กๆบานหนึ่งของผมแต่ก็พาผมไปเจอเรื่องใหญ่ผมไม่ได้คิดจะทำมันไปตลอดแต่ช่วงที่ทำมันก็ทำมันอย่างเต็มที
1: ่การแสดงเรื่องไหนที่เป็นประตูให้ก๊อตจิรายุ
0: ทุกเรื่องมันจะทำให้เจอคนละมุมผมเล่นกระเช้าสีดาอย่างเงี้ย พระเอกมันเป็นคนที่คิดลึกซึ้ง แล้วก็มีความหมกมุ่นอยู่กับโลกที่มันสนใจอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างที่ผมกับเขาไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วจริงๆความไม่เหมือนมันเหมือนอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณสมบัติในตัวละครมีอะไรมันอยู่ในตัวเราหมดเช่นตัวละครมีขี้เกียจมีขยันมันก็มีในตัวเราแต่แค่มันใช้กันคนละเรื่อง
1: ถ้าพูดถึงละครกระเช้าสีดาทางช่องวัน37เป็นละครที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆเป็นความสำเร็จที่แย่ส่วนออกมาก็คือตัวคุณในบทบาทอัมพลแล้วเขาก็เดฟิเนชันคุณว่าสามีแห่งชาติอะไรแบบเนี้ยทั้งที่บทมันก็ไม่ได้เอ็กซ์โพเชอร์ให้คุณขนาดนั้นน่ะนึกออกป่ะโดยมวลรวมอ่ะละครมันดีแต่ทำไมไอ้ตัวเนี้ยเด้งขึ้นมา
0: ผมตั้งคำถามว่าตัวละครอายุเท่าไหร่นางเอก40มีรถแล้วมีรถดีมีบ้านดี
1: ม
0: ีผัวที่ไม่ดีขาดอะไรบ้างตัวละครตัวนี้ขาดอะไรอายุ40แล้วโอเคสิ่งที่ขาดน่าจะเป็นการจีบแบบเด็ก
1: ๆ
0: งั้นก็เสิร์ฟการจีบแบบเด็กๆให้สิผัวไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวเป็นคนดีให้มากกว่าผัวซิมเปิลมันแค่เข้าไปให้ตรงจุดที่มนุษย์ต้องการเขาขาดอะไรเขาขาดคนที่ซื่อสัตย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีใครเล่นแบบนี้กับเขาแน่ๆเพราะว่าเขาอยู่ตำแหน่งสูงเป็นผู้จัดการต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แครกตรงนั้นออกเติมเต็มในส่วนที่เขาไม่
1: ม
0: ีแล้วแน่นอนว่าการดีไซน์ทุกอย่างมันจริงๆผมมีทีมผมทำงานกันเป็นทีมเราทำงานกันเป็นทีม
1: หรอมีทีมด้วยหรอ
0: ใช่ผมมีโค้ชของผมด้วยนักมวยก็ยังต้องมีเทรนเนอร
1: ์
0: ที่คอยควบคุมการซ้
1: อม
0: เช่นเดียวกันแล้วก็พอเราทำงานร่วมกันเราก็คุยกันประมาณว่าเราจะเก็บรอยยิ้มไว้ให้กับนางเอกแค่คนเดียว
1: ยิ้มยังไงนะอัมพล
0: อัมพลมันจะเป็นคนที่ค่อยๆเผยรอยยิ้มมันจะเป็นคนที่เหมือนดีเมอร
1: ์ที่ผมพยายามชะงงมาเผื่อผมจะเคิร์ม
0: ดีเมอร์แล้วก็ยิ้มแต่เวลาอัมพลมันยิ้มผมจะประคองความคิดไว้ความคิดหนึ่ง
1: ว่า
0: ผมอยากเห็นคุณยิ้มตอบแล้วถ้าคุณไม่ยิ้มตอบมันก็จะกลายเป็น
1: แค่นี้ยิ้มไม่สุดอะไรมันคือคำว่าสำเร็จของคุณในอาชีพนักแสดง
0: ผมว่าอาชีพนักแสดงสำหรับผมมันเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนผมขับรถไปหัวหินแล้วกันนะนักแสดงของผมมันคือพระราม2อ่ะ
1: มันได้สุดแค่นี้เหรอ
0: เปล่า ผมยังต้องขับไปต่ออยู
1: ่อ๋อโอเค
0: เดี๋ยวผมก็จะเจอสมุทรสาครเดี๋ยวผมก็จะเจอเพชรบุรีเดี๋ยวผมก็จะเจอไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งผมก็หยุดผมก็เลิก
1: วันนี้ท่านนิยามอาชีพเราเนี่ยก๊อตจีรายุทำอาชีพอะไร
0: นิยามในมุมใครไง
1: ของคุณสิของคุณเนี่ยว่าคุณนิยามตัวคุณเองว่าคุณเป็นอะไร
0: ถ้างั้นผมไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ถ้าคนอื่นจะตัดสินผมว่าเอ้ยเป็นนักแสดงอ่ะก็แล้วแต่เขาจะเป็นนักเขียนอ่ะแล้วแต่เขาจะเป็นนักพูดอ่ะแล้วแต่เขามันเป็นเรื่องของเขาที่ผมไม่เข้าไปยุ่งแต่ถ้าถามผมว่าจะให้ผมนิยามผมตัวเองเป็นอะไรผมก็เลยบอกผมเป็นมนุษย์ผมก็เลยบอกผมเป็นเพศชายเพศเมียผมไม่ได้เป็นอะไรเลยจะให้ผมเป็นอะไร
1: คุณอยากฟังนิยามผมไหมว่านิยามคุณว่ายังไง
0: ครับ
1: ก๊อตเป็นคนที่ได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากการเรียนรู้ของตัวเองแล้วกำลังแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นอยู่ผ่านผลงานศิลปะผมนิยามแบบเนี้ยแต่ผมไม่รู้จะเรียกว่ามันอาชีพอะไร
0: ขอบคุณมากครับ
1: ผมรู้สึกแบบนั้นจาก 2-3 ปีที่ติดตามคุณมา
0: ผมมองว่าศิลปะมันคือทุกสิ่งสำหรับผมเลยการเอาชนะความเครียดก็จัดเป็นศิลปะการรู้จักตัวตนก็เป็นศิลปะทุกอย่างเป็นศิลปะหมดเลยเพราะศิลปะคืออะไรมันคือการทำให้ดีทำให้มันงามในความหมายที่ท่านพุทธทาสท่านบอกไว
1: ้ศิลปะในการใช้ชีวิตของก๊อตจิรายุในวัย36ครับ
0: ครับ
1: คืออะไรครับ
0: รู้ตัวให้ได้มากที่สุดคนทั่วไปมีระบบอัตโนมัติเป็นความไม่รู้ตัวคิดไม่รู้ตัวกินไม่รู้ตัวนอนไม่รู้ตัวเอาไม่รู้ตัวทำอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ตัวทั้งหมดให้มันรู้ตัวมากที่สุดนั่นคือศิลปะละ
1: มีสติ
0: อย่ารู้จักสติแค่คำว่าสอเสือต่อเต่าสระอีอันนั้นรู้จักแค่ประโยครู้จักมันในภาวะรู้จักมันในอาการว่าอาการมันเป็นอย่างนี้นะที่เรียกว่าสติถ้าเข้าใจไปจนถึงจุดๆนั้นก็จะพบว่าการอยู่แค่ตรงนั้นนั่งโคตรเป็นความสุขที่ได้มาเปล่า
1: ๆการรู้ตัวหรือการมีสติเนี่ยมันช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ช่วยเราให้พ้นจากภัยอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ล่าสุดเลยแผ่นดินไหวไงผมไปถ่ายหนังตึกข้างๆก็แยกแล้วผมอยู่ชั้น5ผมก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างกันคนรอบข้างก็กรี๊ดโวยวายกันหมดแหละตกใจแต่ผมหายใจนั่งหายใจอยู่พักนึงเลยก่อนจะลุกแล้วตอนลุกผมก็มองทุกอย่างอะไรจะตกลงอะไรจะเป็นสิ่งที่สามารถตกลงมาได้ถ้ามันยังไหวต
1: ่อ
0: เส้นทางไหนที่ควรจะต้องไปนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเห็นว่าสติที่ฝึกมาไม่เคยเสียเปล่าเลยกลับมาช่วยผมให้มีสติตอนนั้นสิ่งที่ไม่รู้ก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะหยุดไหวเมื่อไหร่แต่ถ้ามันไม่หยุดภาพที่เห็นทั้งหมดมันเหมือนจะนำไปสู่ความตายแน่ๆตอนนั้นทำไมถึงค่อยๆเดินเป็นคนเดียวที่เดินช้าเพราะผมเตรียมตัวตายถ้าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมจะไม่ห่วงอะไรใครละผมจะตั้งใจแล้วไปอย่างสงบแต่สุดท้ายพอมันหยุดผมก็เลยมองลงไปที่ป่องคือด้วยความที่ลานจอดรถอ่ะมันจะต้องเดินซ้อนชั้นผมก็เลยเห็นว่าถ้าทะลุป่องออกไปสู่ที่โล่งเท่ากับป่องจะเป็นที่เดียวที่เป็นที่แคบงั้นต้องออกจากป่องนี้ให้ไวที่สุดไม่ถึงนาทีวุ้บลงล่างเลยแล้วก็กลับบ้านไปก็ร้องไห้เลย
1: งอ
0: ใช่เพราะว่ามันเหมือนมันเช็คผมอะว่าแบบความตายมันแค่นิดเดียวเองเปราะบางมากทำอะไรอยู่ตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลย
1: แล้วมันเปลี่ยนความคิดคุณไหม
0: เปลี่ยนเยอะอยู
1: ่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเรื่องความตายเพราะกลัวเขาจะถือแบบแช่งป้าวะหรือ whatever อะไรเงี้ยแต่
0: สำ
1: หร
0: ับ
1: คุณมองยังไงเรื่องแบบความตาย
0: เรากลัวความตายเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังวิ่งไปสู่อะไรหลังจากนั้นในขณะเดียวกันเราก็มีความทรงจำในเรื่องของนรกของสวรรค
1: ์
0: ที่เราได้รับการสอนมาในระบบของศาสนาทุกศาสนานะแล้วในส่วนหนึ่งก็คือเราก็ตระหนักรู้ว่าการกระทำทั้งหลายของเรานั่นแหละวิ่งพาไปนรก เราเลยกลัว
1: ทำบาปทำกรรมอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่เราเลยกลัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่กูคว้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวว่ากันนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เรากลัวเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนที่ฝึกจนถึงจุดหนึ่งจนเข้าใจว่าจริงๆการตายการเกิดมันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยเขาจะมีที่เกาะมีที่ยึดสมมติว่าถ้าผมปล่อยพี่ที่ไหนก็ตามของประเทศเนี้ยพี่จะกลับบ้านถูก
1: มันเป็นเมืองไทยเรารู
0: ้และพี่คุ้นชินกับการ
1: คุ้นชินกับมัน
0: กับการ
1: ถนนทางโน่นนี่นั
0: ่
1: น
0: ครับจิตใจก็เป็นแบบนั้นมันจะไปสู่สภาวะที่มันคุ้นชินถ้าเราคุ้นชินเกลียดชังมันก็ไปเกลียดชัง ถ้ามันคุ้นชินความสับสนมันก็ไปสับสนถ้ามันคุ้นชินความโลภมันก็ไปความโลภถ้ามันคุ้นชินกับความว่างความไม่มีตัวตน
1: มันก็จะไปตรงนั้น
0: ใช่มันอยู่ที่ว่าเราฝึกในจิตปัจจุบันให้อยู่กับอาการแบบไหน
1: 2-3 เดือนมานะเวลาผมเปิด Facebook หรือดูข่าวอะไรบางอย่างแล้วมัน
0: ทรมานใจ
1: ผมจะอ้วกเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนตอนทำข่าวบันเทิงไม่เป็นพอเราพาตัวเองมาอยู่ในคอนเทนต์ที่อี
0: กแบบนึงเราได้เจอคนอีกแบบนึงสนามพลังมันเปลี่ยนเลย
1: ถูกเราเจอคนแบบเนี้ยเรามานั่งคุยกับคนแบบเนี้ยคนที่แม่งจะไปข้างหน้าแบบด้วยพลังงานดีๆอ่ะ
0: ใช่
1: พอเราถ่ายไปอันนี้ไม่ได้อีเดียตเลยนะรู้สึกจะอ้วกอ่ะ
0: จะอ้วกผมโคตรเข้าใจเลยแต่คือผมจะใช้อย่างเช่นเดี๋ยวจบจากวันนี้ไปพรุ่งนี้จะเป็นวันโนโฟนของผม
1: วางกฎให้ตัวเองยังไงเรื่องโนโฟน
0: ปิดวาจาไม่พูดไม่ดูไม่เสพอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่จะเสพอย่างเดียวคือใบไม้ใบหญ้าพื้นดิน
1: ครับ
0: วันเดียวรีเซ็ตหน่อยคือผมไม่สามารถลันไปต่อเนื่องในเรื่องที่แบบโลกมอบให้ผมอย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ยมันกลายเป็นข้อบังคับไปแล้วที่ทุกคนต้องมีแต่มันไม่ได้หมายความว่าคือมึงจะเอาชีวิตกูไปทุกวันไงมึงบ้าเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องมีชีวิตของผมบ้างที่ไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับมันผมไม่สนใจเรื่องคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเพราะว่าสุดท้ายผมเห็นภาพรวมของคอนเทนต์ก็คือกระแสหลักนำเสนอแต่เรื่องที่เป็นลบ
1: เราสามารถใช้ชีวิต1วันโดยไม่มีโซเชียลมีเดียได้ไหมแล้ววันนี้เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของก๊อตคืออะไรครับ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
4: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
8: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
13: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
13: โทรออก

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
2: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
3: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
4: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
5: แกต้องตายแก
2: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: เราสามารถใช้ชีวิต1วันโดยไม่มีโซเชียลมีเดียได้ไหม
8: โอ้สบายผมอยู่บ้านนั่งเขียนหนังสือนั่งอ่านหนังสือทำสมาธิเช็ดบ้านตรงไหนรกทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงไหนสกปรกทำให้มันสะอาดไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูบ้างลองถอยออกมานั่งดูเอ๊ะถ้าฉันเป็นคนที่มาใหม่ในที่แห่งนี้แล้วฉันได้มีโอกาสใช้ที่แห่งนี้ฟรีๆฉันจะจัดตรงไหนให้มันดีขึ้นเนี่ยทำแบบนี้กับพื้นที่ของตัวเองเริ่มทำแบบนั้นกับตัวเองเราจะเริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วเราศรัทธาตัวเองได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่เราปล่อยชีวิตเราอิเละเขะขะเพราะว่าเราไม่เคยศรัทธาในคนที่อยู่ในบ้าน

0: ตัวเราเองเราก็เลยปล่อยให้มุมนั้นลกมุมนี้สกปรกอะไรเยอะแยะอีลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยแล้วนิสัยที่อยู่ภายในบ้านบ่งบอกถึงนิสัยของเราหมด
1: วันนี้มันไม่ใช่การมานั่งฟังชีวิตก๊อตหรือฟังก๊อตมานั่งเล่าอะไรให้ฟังหรอกแต่ว่ามันได้กลับไปรีไลซ์กับตัวเองได้ตระหนักกับตัวเองว่าเราเป็นใครเราจะมีเป้าหมายอะไรหรือวันที่เราผ่านแผ่นดินไหวเกือบตายกันมาเนี่ยเราเรียนรู้อะไรอะไรแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของก๊อตคืออะไรครับ
0: ถ้าเป้าหมายเดียวเลยนะบรรลุสิ่งที่สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะบรรลุถึงได
1: ้ขอให้ไปถึงจุดนั้นครับ
0: ถึงชัวร์ไม่รู้ว่าเมื่อไหร
1: ่
0: แต่ถึงชัวร์อ
1: ย่าลืมพาผมไปด้วยนะนะคนการได้คุยกับอัจจิรายุในวันนี้ทำให้ผมได้หวนกลับไปตระหนักถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจของเราแต่เพราะทุกนาทีนั้นมีคุณค่าและรายการของเราในช่องวัน31นั้นก็มีคุณค่าที่จำกัดเอาไว้ด้วยเวลาผมอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าถ้าหากคุณผู้ชมอยากที่จะเรียนรู้และเข้าใจบทสนทนาของผมกับคุณก๊อตให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรามีคลิปเวอร์ชั่นพิเศษจัดวางเอาไว้ที่ YouTube ช่อง Lesson B และคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมคลิปนี้ได้แบบเต็มอิ่มจุใจเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีและเป็นกำลังใจให้นะครับ

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบา
1: ๆเพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ด
1: ู
0: หร
1: ู
0: หรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: างที่บอกว่าถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟลเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล้ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ

0: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟูนะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
1: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะ
0: ไข่เจียวในฝัน
1: โอ้โหชอบมากมากอะแบบเนี้ย
0: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟูครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรตหัวอินฟลเรตเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
1: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
0: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
1: น่าทานมาก
0: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรตอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
1: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
0: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟูไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟูและหัวอินฟลเรตที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา1มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่เราจะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแข่งถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปใครอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799

0: จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็มโทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮ
1: ะ
0: คือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบๆ
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใ
1: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
10: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: สวัสดีครับ
1: มีอะไรเหรอคะพี่เอิร์ธ
0: พวกหนูจำรุ่นน้องพี่คนหนึ่งได้ไหมครับที่มากับพี่สูงสูงขาวๆหล่อๆคือเขาอยากจะรู้ว่าหนู
1: อ๋อสดค่ะ
0: มันไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นครับ
1: แล้วเขาอยากรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: คือรุ่นน้องผมมันอยากรู้ว่าที่ร้านเนี่ยมีไส้กรองรุ่นนี้หรือเปล่า
1: ทำไมไม่รีบบอกกันล่ะคะนี่ปล่อยให้ปุ๊กหน้าแตกหมดเลยอะ
0: ขอโทษครับคือมันไปหาหลายร้านแล้วมันหาไม่ได้อะครับ
1: มีค่ะร้านของเราเนี่ยมีไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำหลากหลายรุ่นเลยนะคะแถมยังสามารถใช้ได้กับหลากหลายยี่ห้อทุกประเภทเลยแหละค่ะ
0: มันดีเลยครับถ้าอย่างนั้นหนูสะดวกทิ้งเบอร์ไปไหม
1: ได้ค่ะ
0: จะได้ติดต่อกันแล้วก็ไปติดตั้งให้มันที่บ้านเลย
1: ได้เลยค่ะ okay.
0: โอเคครับว่ากันครับขอบคุณครับเอาเอา
2: ฮะ
0: เป็นอย่างอีก
2: เอ้ยบอก
0: เราสมัยมาเราไม่หรือบ
2: อโหมันดูซื้อมันก่อนตากระตุกไหม
0: ตากระตุกข้างใดเขาเจาะว่าขวาร้ายซ้ายดีเดี๋ย
2: มันกระตุกทั้งสองข้างได้ไหม
0: สองข้าง
2: เออ
0: มีอยู่ดิ
2: มีตัวเนาะเบิ่งได้ไหม
0: เดี๋ยวไปจิ้มตาแน่มันบ่มีหยังดอกนึงน่ะพวงคนหยังตากระตุกสองข้าง
2: นี่โอ้ยไม่ต้องมาล้อเลยมันจะมีเรื่องป่าววะ
0: เอ้ยบ่มีดอก
2: บ
0: ่มีสองโชคป่ะ
2: พี่ดีป่ะ
0: สองสั่ง
2: สองสั่งได้ป่ะ
0: เออไม่ครับนะ
3: กลิ่นดีดีกลิ่นหอมจัง
0: ด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: อันนี้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราแก่ตัวลงอย่างเงี้ยนะ
3: ฮะ
0: ผิวก็จะเริ่มแห้งเริ่มกร้านเริ่มมีกะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวอย่างเงี้ยครับ
3: ไม่ต้องกันก็ได้จ้ะ
0: ผม
3: จะสบายตัวเอง
0: หน้าก็ถ่ายเขาตัว
2: เอ้ย
0: ยัง
2: เอ๋บอกแล้วว่าแกเอาครีมทาแก้หัวนมบอดเนี่ยมาขายอะไรอ่ะ
4: โบแมน
5: เดี๋ยวครีมแก้หัวนมบอดอะไรกันพี่
2: อ้าวตกข่าวเหรอนี่แกไม่รู้ไว้เนี่ยเป็นเซลล์ขายครีมแก้หัวนมบอด
5: บุ้มแหนยังไง
2: นะจุดๆนี้นะครับทางบริษัทของเรานะครับผมจะโชว์การสาธิตนะครับวิธีการทาครีมแก้หัวนมบอดนะครับจากเซลล์ของเรานะครับคุณเอิร์ธจังหัวนมปังแหลมเปรี้ยว
5: ขอชม
2: ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนปากครีมขึ้นบกไปมาว้าย
0: ชอบรอดได้แล้วล่าออกเพราะแห้งแล้วบ่ได้เห็นงานแล้วมึงอย่าพลาดเด้อมึงอย่าพลาดเด้อพลาดนี่กูเหยียบซ้ำทุยน้ำลายใส่พ่อ
2: คนโอ้คนอย่างบักเว้นเนี่ยบ่ได้แอมไปดอกโอ้เป็นยังไงกระตุกมัดมือเลยโอ
0: ้สวย
5: เดี๋ยวพี่
2: อะไร
5: ดูพี่ไหวบ
2: อทำไม
5: วันนี้เรามีคุยกับเอเจนซี่สองเจ้าเลยนะพี
3: ่อ๋อพี่ชอบตามถ่ายรูปดารา
5: อันนั้นปาลัซซี
3: ่ถ้าอย่างนั้นก็นักฟุตบอลที่มีชื่อดัง
5: ๆอันนั้นเมสซี
3: ่ถ้าอย่างนั้นก็ถั่วดำๆที่ใส่ในลาบหน้า
5: อันนั้นเต้าซี่โอ้ผมก็บ้าจี้ตอบน้าเนอะว่าถ้าน้าไม่รู้เนี่ยน้านั่งที่เดิมอยู่กันครับผม
3: เล็ด
5: ด
3: ี
0: ไม่ใช่ครับพอแล้วครับ
2: ไม่กินครับ
3: ไม่เอาแล้วเหรอ
2: ไอเอเจนซี่เนี่ยมันเรียกว่าเป็นนายหน้าครับเป็นตัวกลางระหว่างผมแล้วก็ลูกค้าครับเอาไว้คุยงานกัน
5: ถูกต้องครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้เข้าใจแล้ว
2: กระตุกจังวะเนี่ยโอ้ย
5: เดี๋ยวพี่วินพี่ขึ้นไปนอนพักกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าคุณเวนดี้มาเนี่ยหอยรับบีฟเอง
2: เอ้ยเดี๋ยวหอยเอเจนซี่ชื่ออะไรวะ
5: เวนดี้หึทำไมพี่รู้จักเขาเหรอ
2: ถ้าเป็นคนเดียวที่ฉันคิดเนี่ยยิ่งกว่ารู้จักอีก
5: อ้าว
3: อุ้ยก็ดีแล้วนี่น้องวินถ้ารู้จักกันจริงๆอะนะน้องวินจะได้ขายงานผ่านง่ายๆเลยจ๊ะ
5: อืมใช่
2: มันจะไม่ง่ายงั้นนะสิครับ
3: เอ้า
0: หมายความว่าจังได
2: เออช่างเลยครับก็คงไม่ใช่เวนดี้เดียวกันหรอกโลกคงไม่กลมขนาดนั้น
3: อุ้ยใครสั่งอะไรไปป่ะ
2: โลกกลมอีลี
3: ไม่เจอกันนานเลยนะวิน
5: สรุปรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมพี
2: ่เพื่อนเก่า
3: เราเคยคบกันค่ะ
2: แต่ไม่นาน
3: 2ปี3เดือนก็นานนะคะ
2: โอ้โหถึงจะ2ปี แต่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไง
1: ตวินไปหาเราที่คอนโดทุกคืนเลย
2: จริงเนาะจำได้ทุกเม็ดเลย
5: โอ้โหเม็ดใหญ่
1: ใช่สิจำได้ทุกเรื่องเลยเรื่องที่วินทำกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วก็เรื่องที่เร็วๆแต่วันนี้เราดีใจนะที่ได้ร่วมงานกับวินอีกครั้งแล้วนี่ไม่คิดจะชวนเราเข้าบ้านเหรอ
2: เชิญครับเชิญหอยพาคุณเวนดี้เข้าบ้าน
5: เชิญเลยครับคุณเวนดี้เชิญเลยครับแดงแสบตาจริงๆเลยนะครับเยอะลมเลยครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
5: พี่เจมส์ซี่เข้าบ้านกับเชิญครับระวังสะดุดด้วยครับ
0: เดี๋ยวก่อนนี่แกเคยไปทำอะไรเข้ามาวะฮะทำไมเมื่อกี้มันดูบรรยากาศแบบมาคุมากเลยฮะมึงไปทิมเขามันบอก
2: ใครบอกเขาทิมกู
3: เอ้าในเมื่อเขาทิ้งน้องวินก่อนแล้วเขาจะมากดน้องวินเพื่ออะไรล่ะ
2: เขาจับได้ว่าผมไปคุยกับเพื่อนสนิทเขาครับ
0: แน่ใจว่าแค่คุย
2: เขามีไปกินข้าวบ้าง
0: กินข้าวแค่นั้นเหรอ
2: ก็มีไปรับไปส่งที่ห้อง
0: มาแล้วสิหวยกระทึกบัดนี้แกไปปฏิรับโอ้ยเพื่อนเขาใช่ไหมฮะโอ้ยบักขำเขี้ยวตวินเสียอายเด้อเอาเค้กหวานๆอันนี้ไปเสิร์ฟข้าเจ้าเด้อแล้วก็น้ำส้มเย็นๆไปให้ข้าเจ้าทำดีกับเขาคุยงานจะได้ราบรื่น
2: โอเค
0: สู้ๆบักคำ
3: ไปไอ้ดีๆคนนึงนะว่าเอาช้อนไปเดียวก็พอส้มเนี่ยถ้าอยู่ในมือน้องเขาเนี่ยมันอันตราย
0: งั้นพ่วงขึ้นเดี๋ยวไว้อะไรเดี๋ยวไว
2: ้โอเค
0: เดี๋ยวใส่ไหลบุหูโตเด้อ
2: ขับโทษมาแล้วอะเวนดี้มาเหนื่อยเนี่ยกินขนมกินน้ำก่อนนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไอ้หอย
5: ครับ
2: โอ้โหมาตั้งนานไม่ชวนเวนดี้เขาคุยบ้างอะฮะ
5: มัวแต่ตะลึงอยู่พี
2: ่เวนดี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
1: ก็ดีค่ะแต่ช่วงหลังๆมีปัญหาเรื่องไว้ใจคนนะคะ
5: ทำไมล่ะครับ
1: ก็ฝังใจนะคะเคยถูกผู้ชายคนหนึ่งหักหลังแอบไปกินกับเพื่อน
5: โอ้ฝังเล็กหน้าดูเลยนะครับ
4: พี่บอกให้ผมชวนคุยไม่ใช่หรอ
1: แต่วินไม่ต้องซีเรียสนะเรื่องมันผ่านไปนานแล้ววินดี้ไม่เก็บมาคิดหรอก
2: หรอ
1: แค่อยากหยอกล้อเล่นเฉยๆนะ
2: หยอกเล่นแล้วกัมมี่ล่ะ
1: หยุดอย่าพูดถึงชื่อนี้นะเราไม่อยากได้ยินชื่อคนที่หักหลังเพื่อน
3: บอกว่าไม่เก็บมาคิดสะกิดนิดเดียวอารมณ์ขึ้นเลยอ่ะดูดิ
1: เลิกคุยเรื่องเก่าๆกันดีกว่าเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่าค่ะ
5: โอ้ยดีครับคุยงานกันดีกว่านะพี่นะ
1: คือลูกค้าเรามีสินค้าตัวใหม
2: ่
1: เป็นน้ำผักสกัดที่จะเจาะกลุ่มเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักคอนเซ็ปต์คร่าวๆจะเป็นตลกตลกบ้านๆวินพอจะมีไอเดียอะไรที่จะทำโฆษณาไหมคะ
0: ก็อย่างดีนะครับที่คุณเวนดี้เนี่ยไม่ได้แค้นฝังหุ่นให้วินมากขนาดนั้นอย่างน้อยก็รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานผมว่าน่าจะร่วมงานกันได้นะครับนะ
5: โอ้โทษทีครับรับโทรศัพท์ของเราพี่ฮัลโหลสวัสดีครับอะไรนะครับจะขอเลื่อนคิวมาคุยตอนนี้เหรอครับแต่คือตอนนี้เราติดคุยกับอีกเจ้านึงนะครับฮะจะถึงแล้วเหรอครับครับ
2: อะไรหอย
5: เอเจนซี่ที่เรานัดคุยกันตอนเย็นนะพี่เขาขอคุยตอนนี้เลยเพราะตอนเย็นเขาติดธุระแล้วเขาบอกว่าเขาจะถึงแล้วด้วยนะพี
2: ่เฮ้ย
4: ไม่จะถึงแล้ว
2: แป๊บโทษทีนะแวนดี้คือว่าพอดีมีเอเจนซี่มาหาเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์ก่อนนะโทษทีนะ
4: เดี๋ยวมานี่เลยหอย
2: แกก็รู้จักปฏิเสธบ้างไปยอมมันเยอะได้ยังไง
4: ผมไม่ได้ยอมแต่เขาบอกถึงแล้วถึงแล้วแล้วก็วางสายไปเลย
2: เออ
1: ไม่เจอกันนานเลยนะวิน
5: เหมือนตะกี้เป๊ะ
2: ไม่เจอกันนานนะกัมมี่
6: คุณกัมมี่เนี่ยเป็นเพื่อนของเวนดี้ที่เอวิทไปปาดิดับโอเยเขาอะครับ

0: นได้ยูวี่ยูวี
1: ่เป็นบ้าอะไรไงยะพูดเองเออเอง
0: โอ้ยนี่ฉันก็แค่อารมณ์ดีตามภาษาคนมีแฟนน่ะคนขี้เหร่อย่างเธอแล้วไม่

0: บกรับได้ไงคะเนี่ยยังไม่จบ
1: นี่แล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาจะซื้อแหวนให้เธอเขาอาจจะซื้อให้พ่อซื้อให้แม่เขาก็ได
2: ้ฉันเลยเบื่อไอ้พวกหน้าตาไม่ดีแถมยังไม่มีสมองเนี่ยฮะฉันเล่าให้ฟังนะวันก่อนเนี่ยเขามาเปรย์ถามฉันว่าชอบใส่แหวนหรือเปล่าเฮ้ยแถมยังมาแบบแอบๆจับนิ้วเนี่ยถ้าไม่มาวัดไซส์แหวนแล้วจะอะไรจ๊ะฮะ
3: จริงๆอ่ะพี่เจอซื้อแหวนให้พี่ทำไมวันเกิดก็ไม่ใช่วันวาเลนไทน์อีกตั้งนานไม่ใช่หรอเฮ้ยคุณบ้านพี่เจอเขาจะขอพี่แต่งงาน
0: ไอ้ยา
1: บ้าคงไม่ใช่หรอกมั้งคะก็คงจะแบบว่าให้พัสเนหาตามภาษาแฟนอ่ะจริงอุ๊ยนั่นไงจิ๋มเราพอดีตัวเองนี่นัดเขามากินข้าวที่นี่มีอะไรป่ะ
4: เขาก็มีเรื่องจะคุยกับตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาขอไปส่งน้ำเต้าหู้ในหมู่บ้านก่อนนะ
1: อ๋อโอเค
4: เดี๋ยวมา
1: เรียกวานอ่ะ
4: ครับผมครับกำลังไปครับ
3: จริงนะ
5: อะไรเรา
6: พี่ซางคะพี่จุดทำใบอะไรหล่นคะ
3: เฮ้ยใบปิวพรีเวดดิ้งหรือว่าพี่จิ๋มเขาจะขอพี่แต่งงานจริง
7: แล้วว่ากามี่กลับไปก่อนดีกว่าไหมพอดีว่าเราติดคุยงานกับเอเจนซี่เจ้านี้อยู่อะ
8: ไม่ได้หรอกตอนเย็นอะกามี่มีธุระต้องไปต่างจังหวัดยังไงวันนี้เราต้องบีฟงานให้เสร็จวันนี้เท่านั้นเลยแต่ถ้าวินเนี่ยจะไปคุยงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะรอได
7: ้หรอแต่มันนานมากเลยนะกามี่รอได้เหรอ
8: รอได้สิรอมาตลอดอยู่แล้วนี่ยังไงกามี่ก็เป็นแค่ตัวสำรองของวินอยู่แล้วอ่ะชินแล้วล่ะจ้ะ
7: อุ้ย
3: เจ็บจี๊ดเลย
9: เจ็บแทนเลย
7: งั้นก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับเอ็นซี่ข้างในก่อนนะขอให้พากามี่ไปนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวตามกูเข้าไปนะ
3: ครับ
7: แป๊บนะ
3: เดี๋ยวคุณกามี่นั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ
8: ค่ะ
3: เชิญครับวินทำไมพี่ไม่ไล่คุณกามี่เขากลับไปก่อนนะปล่อยไว้แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเจอคุณเวนดี้นะทะเลาะกันบ้านแตกเลย
7: แกก็ได้ยินไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ยอมกลับเขาว่างแค่วันนี
3: ้ว่ะ
7: โอ้ยนู่นก็เงินนี่ก็เงินเอาไงดีวะเนี่ย
10: ไม่ได้แล้วนะ
3: ครับ
10: ยังให้วิ่งกุมารทองเข้าไปสองคนนั้นเราจะได้มองกันไม่เห็นไง
7: โอ้ยผมว่าไม่ต้องพึ่งกุมารน้าหรอกครับเรื่องแค่นี้มักวินเอาอยู
11: ่เอาอยู่แล้วเอาอยู่เบิดดีแล้วสิเอาจังไหนฮะแล้วแกจะให้คุณกัมมี่เนี่ยนั่งตรวจโหมดจังสั่นดิ
7: ปังแข็งเลยนะเว้ย
12: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
13: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
12: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานได้เด็ดแน่ดิน
13: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคิวปิดอีกหรอ
12: ปิดขนาดนี
14: ้สวัสดีครับ
15: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
13: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
15: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
13: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
16: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
17: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
18: เฮ้ย
17: น่ารักก็รักเยอะ
18: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
17: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
19: ่เจ
14: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
5: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
17: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
16: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา20:30 นทางช่อง GMM 25

0: แจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
2: ผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
1: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: นุษย์ศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
15: ้พิเศษลูกค้า AAS
14: เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
16: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
0: โทษทีนะคือว่าเราอาจจะต้องไปคุยในสวนแล้วอ่ะวันดี้พอดีว่าเขาจะมาฉีดยาฆ่าแมลงในบ้าน
17: ใช่ครับใช่ยุงเยอะมากเลยครับ
0: เอาไว
17: ้ก็
0: ไปขอบคุณ

0: เลยดีกว่า
1: คุณพี่ว่าที่นี่ร้อนจังเลยนะคะเราไปหาร้านกาแฟคุยกันดีกว่าค่ะ
2: เอาไปไม่ได
1: ้ทำไมจะไม่ได้คะ
2: คุยที่นี่แหละครับพอดีว่าไอ้หอยมันขาเจ็บ
3: โอ้โหเจ็บแล้วโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วขาเจ็บแล้ว
1: เดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ยังเดินปกติอยู่เลยนะคะ
3: คือมันเป็นหายนะครับพอลุกยืนเร็วๆเนี่ยเส้นมันก็จะปวดจี๊ดขึ้นมาเลยนะครับ
2: นั่นๆๆเร็ว
1: ค่ะคุยที่นี่ก็ได้ค่ะคือที่เวนดี้ไปคุยกับลูกค้ามานะคะนอกจากเขาจะชอบแบบตลกบ้านๆแล้วอะค่ะเขายังอยากได้แบบมิวสิคัลโชว์คล้ายๆของดิสนีย์ที่เด็กๆชอบ
2: โอเคครับ
3: นี่ครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: คือไอวิทมันให้ผมมานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะ
5: ค่ะเอาอย่างนี้ไหมมาเล่นป๊อกเด้งกันนะตาละ10-20รับรองเพลินแน
1: ่ไม่เป็นไรแล้วกันค่ะงั้นเดี๋ยวกัมมี่นั่งรอตรงนี้เฉยๆดีกว่าโอเคค
2: ่
1: ะ
2: 5 6 7 8มากินผักกันมากินผักกันสิชูวักชูวักลองกินผักเลยลองกินผักเลยนะลองลองลองเข้ามาดูเลยเข้ามาดูดูสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรับรองใหม่คอมปี้มันใหม่คอมปี้ลองกินดูก่อนทำทำทำ
3: โอ้ยขาก็ต้องเจ็บเต้นก็ต้องเต้นอะไรกับกูนักหนาวะเนี่ย
1: น่าสนใจดีค่ะเอาไปเต้นให้ลูกค้าดูตอนขายงานลูกค้าจะเห็นภาพมากขึ้นแต่จะต้องปรับท่าเต้นนิดนึงเดี๋ยววินนี่คุยกับเอเจนซี่อีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยววินนี่กลับเลยก็ได
2: ้อ๋อยังกลับไม่ได
1: ้ทำไมจะกลับไม่ได
2: ้พอดีว่าไอ้หอยมันกระซิบมาบอกว่ามันคิดท่าเต้นใหม่ออกแล้วจะเต้นให้วินนี่ดูอ่ะเต้นโชว์เลยไม่ต้องขายหรอกได้เต้นโชว์ได้เลยเร็วรีบขายได้ขายผ่านเร็วนะเดี๋ยวมานะแป๊บนึงนะแป๊บ
3: อ้าวควิน
2: มาแล้ว
3: มาแล้ว
4: มาแล้วครับ

0: ตาสบายนะคะ
1: สบายก่อนนะครับ
2: บีบมาได้เลยกัมมี่นะลูกค้าเป็นใครขายอะไรต้องการอะไรนะครับนัดเมื่อไหร
3: ่เข้าใจนะว่ารีบคุย2งานแต่ว่าไม่เห็นต้องรีบขนาดนี้เลยป่ะ
2: ก็ที่รีบเนี่ยก็เพราะว่ากัมมี่มันแทรกคิวไง
3: อ๋อนี่จะบอกว่ากัมมี่เป็นคนชอบแทรกเหรอเหมือนที่แวนดี้บอกว่ากัมมี่มาแทรกระหว่างวินกับมันงี้ห
1: ออันนี้ก็พอกันเลยครับนะครับแค้นฝังหุ่นด้วยกันทั้งคู่เลย
4: เฮวาล่าเมื่อกี้ดีใจกับถูกหวยตอนนี้มานั่งหน้าเครียดทำไมเนี่ย
5: ก็พอพี่มานั่งคิดดูอ่ะน้องซันพี่ว่าพี่น่าจะเผลอเจอไปเองอ่ะจืดเขาคงไม่ขอพี่แต่งงานหรอกมั้งแล้วก็ใบปลิวเนี่ยก็น่าจะเอามาพับถุงใส่ปาต้องโก้อ่ะ
6: ถ้าเกิดว่าพับถุงจริงๆเขาจะพกมาทำไมแค่แผ่นเดียว
5: ก็ใบเดียวแล้วใช้วนไงรีไซเคิลน่ะไม่รู้จักเหรอ
4: แต่พี่ก็บอกเองไม่ใช่หรอเพราะวันนี้พี่จือเขาจะปิดร้านเพราะมีธุระไปคุยกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดอ่ะผมว่าก็คุยเรื่องนี้แหละที่จะขอพี่แต่งงานอ
5: ่
4: ะ
5: โอ้ธุระก็มีเยอะแยะไปค่ะเขาอาจจะกลับไปทำคลอดแพะคลอดควายก็ได
6: ้อ๋อไอ้นี่โทรจะแผลทำไมหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะไหนจะนัดคุยซื้อแหวนให้ไหนจะโบชัวอีกอะแล้วก็กลับไปคุยกับพ่อแม่ฉันว่านะยังไงอะก็ขอแต่งงานชัว
7: แล้วพี่พลาจะเครียดทำไมอะคะโชว์เห็นในละครเวลาเขาจะขอแต่งงานกันเขาก็ดีใจกับทุกคนอะเลยค่ะ
5: ก็พี่ยังไม่พร้อมอะค่ะน้องเชอร
4: ์พี่ยังไม่พร้อมตรงไหนเนี่ย
5: น้องซันคิดดูนะคือพี่กับพี่จืดเนี่ยยังคบกันได้ไม่นานไงแล้วอีกอย่างตอนนี้พี่ก็ตกงานด้วยอ่ะสมบัติเลยก็ไม่มีบ้านยังต้องอาศัยน้องซันอยู่เลยอ่ะขืนแต่งกับเขาไปตอนนี้เนี่ยนะคนก็จะหาว่าพี่ไปเกาะพี่จืดกินอ่ะ
7: แล้วทำไมพี่พอลล่าต้องเกาะพี่จืดกินด้วยคะพี่พอลล่าไม่ใช่จิ้งจกหรือตุ๊กแกซะด้วย
4: นี่มันไม่คำเปรียบเทียบอ่ะเชอร์
7: โอ้ยสับสนแฮนู
5: ถ้าจืดขอพี่แต่งงานจริงๆพี่ทำไงเนี่ยถ้าพี่ปฏิเสธเขาจะเลิกกับพี่ไหมน้องซัน
4: โอ้ยใจเย็นๆพี่ไม่ต้องคิดไปไกลขนาดนั้นยากสิเครียดแท้จังขอนั่งรอเขาขอแล้วค่อยว่ากันนะ
3: สรุปเลยนะลูกค้าเขาอยากได้โฆษณาไม้ตียุงเอาที่แบบชิคๆอ่ะเอาแบบไม่เหมือนคู่แข่งเน้นหาไปเลยก็ดี
2: ได้เลยไม่ยุ่งหา
3: เดี๋ยวไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะ
8: ฮ
3: ั
8: ลโหลค่ะ
1: วินสิเอาจังไดฮะ
2: โอ้ยเดี๋ยวก็กลับแล้ว
1: บอกแล้วคนยังบักวิน
2: เอาอยู่
1: ส
2: ั่
1: งคำคุยชิวเลยเนาะพี่วิน
2: อะไร
1: คุณเมดี้อยากเข้าห้องน้ำจริงจริง
2: ได
3: ้เป็นดีของเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับเชิญครับสาย
2: หนุ่มเหี้ยงยามนี่หร
3: อคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะ
1: เฮ้ย
3: วันนี้วินดูไม่สะดวกเลยอ่ะดูวุ่นวายไงก็ไม่รู้เอาอย่างนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวเราค่อยนัดคุยงานกันใหม่วันหลังงั้นวันนี้ขอทำธุระก่อนนะ
2: ดีเลยจ้าเลยไปคุยวันหลังดีกว่านะ
3: ขอไปห้องน้ำแป๊บนึงดิ
2: ไม่ได้
3: ทำไมไม่ได้อ่ะ
2: พอดีว่าตอนนี้มีลูกค้าอีกคนนึงเข้าน้ำอยู่ไง
3: อ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้แหละ
2: ไม่ต้องรอดีกว่าคือไม่อยากเอาลูกค้าหรอกนะแต่ว่าเอเจนซี่คนนี้เขาตดเหม็นมากเมื่อเช้าเนี่ยเข้าน้ำไปครั้งนึงแล้วเขาก็ตดดังป๊าดน้องสาวเราเนี่ยอายุ8ขวบตัวอ้วนเล็กๆแค่นี้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นึกว่ามีคนล้มในห้องน้ำก็เลยจะเดินไปดูพอเดินไปถึงหน้าห้องน้ำปุ๊บกลิ่นมันก็ลอดใต้ตัวมาเข้าจมูกน้องสาวเราน้องสาวเราก็ชักแกะ
0: แผลไปทั่ว

0: จะเชื่อมันว่านะ
1: ยืนตึ๊ด
2: ระวังดีนะไปเข้าน้ำหน้าหมู่บ้านดีกว่า
3: ก็ได้ไป
2: หอย
4: ครับ
2: ไปช่วยกัมมี่หน่อย
4: โอเคผมช่วยนะครับ
5: กวาดหน้าตู้เงิน
4: เอาเงินไปปิดนะครับ
3: กัมมี่เวนดี
0: ้สุดท้ายก็เอาไม่อยู่เวรทั้งกรรมตามกันทันแล้ว

0: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืดครับผม
1: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
2: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
3: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
4: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
7: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
6: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
7: ่ก้องพบ
5: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ว่าตอนนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าพี่บัลล่าจะปฏิเสธพี่จืดยังไงให้พี่จืดเขาไม่รู้สึกแย่งั้นสมมุตินะเดี๋ยวผมจะเป็นพี่จืดตัวเองเราก็คบกันมาสักพักนึงแล้วนะเขาว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเขาอยากจะขอ
3: หมูกระเทียมพี่หนึ่งค่ะ
2: เพิ่มไข่ดาวด้วยพี่ทำไมเนี่ยพี่กำลังบิวพี่บัลล่าอยู่เลย
3: ก็เชอหิวแล้วนี่คะ
2: หุยหิวต้องทนก่อนนะเชอพี่กำลังซ้อมพี่บัลล่าอยู่ขอลาแป๊บนึงเรื่องนี้สำคัญกว่านะนะตัวเองเขาอยากจะขอตัวเองแต่งงานอ่ะ
4: เขาก็พูดไม่ออกอ่ะ
5: มาเอางี้เดี๋ยวฉันเล่นเป็นตัวอย่างให้เธอดูเองไปหลบไป
6: เชิญเลยค่ะน้องซันขอรีแต่งงานเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะปฏิเสธให้ยายนี่ดูเอง
2: โทษนะครับตัวเองเราก็คบกันมาสักพักนึงแล้วนะเขาว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเขาอยากจะขอ
6: รีตกลงค่ะรีแต่งงานกับน้องซันค่ะ
5: ไหนบอกจะปฏิเสธให้ดูไง
4: โอ้ยนึกไม่ออกเลยว่าจะพูดไงดีเนี่ย
3: พี่บัลล่าคะถ้านึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงไม่ต้องนึกแล้วค่ะ
2: คือเธอหมายถึงว่าให้พี่บัลล่าไม่ต้องคิดแล้วก็ให้พูดแต่ความรู้สึกออกมาเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ต้องนึกแล้วค่ะพี่ตื่นมานู่นแล้ว
7: โทษทีนะปล่อยให้ตัวเองรอ
4: ไม่เป็นไร
7: ตัวเองหิวหรือยัง
4: กันนิดนึงอ่ะ
7: งั้นเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วเขามีเรื่องสำคัญจะบอก
8: เธอมาทำอะไรที่นี่คะกัมมี
9: ่ฉันก็มาคุยงานกับวินนะสิเธอนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่
8: อ๋อเอเจนซี่ที่มาขอแทรกคิวคุยงานวันนี้ก็คือเธอนั่นเองเหรอ
9: แล้วไงนิสัยเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะชอบมาแทรกกลางระหว่างชาวบ้านทำไมเธอไม่คิดบ้างล่ะว่าใครมาก่อนมาหลัง
8: ก็ถ้าคนที่มาก่อนมันไม่น่าเบื่อวินเขาจะมาคุยกับฉันเหรอโอ้โหปากดีนะนะแกนี่แกจะตบฉันเลยเหรองั้นเจอนี่หน่อย
9: ได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหม
10: เดี๋ยวก่อนสองคนนี้หยุดค่อยๆพูดค่อยๆจากกัน
8: ไม่ค่อยเลย
10: เอ้ยอย่าน
8: างเวนแน
10: ่เอ้ยอย่าโอ้ย
8: นี่คิดช่วยกันไงวะเนี่ย
11: ไม่รู้จะทำไมทำอะไรสักอย่าง
12: ไ
11: ปช่วยวินไป
12: ไม่เอา
11: เป็นไงเอาอยู่โดนช็อตกันทั้งบ้าน
13: แต่พี่แล้วทำไมไม้ช็อตยุงเขาแรงจังเลยอ่ะนี่มันไม้ช็อตยุงหรือช็อตหมานี
8: ่โอ้ยไอ้ลูกหมาของน้า
13: ไม่โดนแผลนะ
14: ก็เพราะแกคนเดียวไงหอยท่านยังไงวะฮะให้มาชนกันแบบนี้เนี่ยฮะ
13: ปะโถแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าพี่ปาดีดับโอเย่ใครบ้างอ่ะ
8: พอไม่ต้องเถียงกันเลยแล้วเนี่ยทำไงต่อเนี่ยสองคนนั้นเขายกเลิกงานไปแล้วนะ
15: ธอก็ขาดรายได้ไปด้วย
14: ถ้าจะเอา2งานคืนมาเนี่ยผมว่าน่าจะยากอยู่ครับแต่ถ้างานเดียวเนี่ยบักวินเอาอยู
11: ่บักวินเอาอยู่บักวินเอาอยู่โคตรขี้เบียดเข้ามาเอาอยู่มึงเลย
14: อะไร
11: พี่ผมคุณยังเหม็นไหม้เลยเนี่ย
14: เฮ้ยถ้าเบิ้งโลดบ่ได้แอมคอยดอก
11: กูถ้าเบิ้งโดนแล้ว
15: อย่างจะกล้า
11: ถ้าเบิ้งเบิ้งมือแล้ว
16: ตัวเองเป็นไรอ่ะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
15: เปล่าเขาแค่ไม่ค่อยหิวอ่ะ
3: ถ้าพี่พอล่าไม่หิวให้เชอร์กินให้ไหมคะเชอร์ไม่หิวเลยค
13: ่
3: ะ
13: โอ้ยนี่ตามมานี่เลยหิวจากไหนเนี่ยกินมันหมดจานแล้ว
3: พ
13: ี
3: ่ค
16: ือตัวเองเรื่องที่เขาอยากจะคุยด้วยอ่ะคือ
15: ข้าวนิ่มมากเลยอร่อยเนาะ
16: คือเขาอยากจะบอกตัวเองว่าน
15: ี่ก็อร่อยไข่เจียวได้กรอบมาก
16: คือเขา
15: อันนี้ก็เลิกตัวเอง
16: ดูพอก่อนตัวเองเขาเคี้ยวไม่ทันแล้วอ่ะฟังเขาก่อนนะเขามีของจะให้ตัวเอง
13: โอ้ยเอาแล้วเงยพี่บุญละเอาแล้วเงย
16: ตัวเองคือเขาอยากจะขอ
15: เขาไม่แต่งเขายังไม่อยากแต่งงานเขาไม่พร้อมเขาขอโทษตัวเองยังเลิกกับเขานะนะ
16: ตัวเองพูดอะไรของตัวเองอ่ะตัวเองคิดว่าเขาจะขอตัวเองแต่งงานใช่ไหม
15: อ
16: ้
15: าวแล้วไม่ใช่เหรอ
16: ไม่ใช
15: ่ฟอร์มเลยพอพอล่าไม่อยากแต่งก็เลยกลัวเสียหน้าใช่ไหมล่ะ
16: ไม่ใช่ครับผมไม่ได้จะขอจะแต่งงานจริงๆแหวนเนี่ยก็ซื้อมาให้เป็นของขวัญเฉยๆด้วย
13: อ้าวพี่จืดครับแล้วไอ้โบชัวร์ที่พรีเวดดิ้งที่พี่จืดพกมาด้วยครับเนี่ย
16: ที่ตลาดเขาแจกมาครับ
13: แล้วที่พี่จืดปิดร้านแล้วก็นัดไปคุยธุระกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดไม่ใช่จะไปคุยเรื่องสู่ขอพี่บัลล่าเหรอครับ
16: ไม่ใช่ครับผมจะไปคุยเรื่องที่ต้องไปเป็นทหารครับ
15: ฮะตัวเองหมายความว่าไงอ่ะ
16: เรื่องนี้แหละที่เขาอยากจะคุยกับตัวเองคือก่อนหน้านี้เขาผ่อนผันเกณฑ์ทหารมาหลายปีแล้วอะปีนี้เขาก็เลยคิดว่าจะสมัครไปเป็นทหาร
15: ไปเป็นทหารเราต้องไปเป็นนานแค่ไหนเนี่ย
16: ก็ปีหนึ่งอ่ะเขาก็เลยอยากให้ตัวเองเก็บแหวนอันนี้ไว้เอาไว้ดูต่างหน้าเวลาที่เขาไม่อยู
15: ่โล่งใจไปทีนึกว่าตัวเองจะขอเขาแต่งงานโอ้แต่รู้ว่าไปเป็นทหารเครียดหนักกว่าเองอ่ะ
3: ซันพี่พล่าเขาเป็นอะไรคะ
13: พี่ว่าพี่พลาจะยังช็อกอยู่นะคงต้องใช้เวลาแต่ถ้า3วันไม่หายเนี่ยนี่คือบ้าแล้วนะ
15: คือเครียดอยู่ได้ตั้งนานอ่ะโอ้ยมันแบบจะพูดยังไงดีวะนี่ตัวเองต้องไปเป็นทหารจริงอ่ะหรอไม่ไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาคุยกับผบ.ทบ.ให
13: ้เฮ้ยพี่พลาพี่รู้จักผู้บัญชาการทหารบกด้วยเหรอ
15: ผู้ใหญ่บ้านทุ่งมึงอือ
13: บักเอ๋อเนี่ยมันแปลว่าฟักทอง
3: งั้นรถที่นางฟ้าเสกให้ซินเดอเรล่าก็เรียกว่ารถบักเอ๋อสิคะ
13: ต้อง
3: ซินเดอเรล่าเธอต้องกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะไม่งั้นรถม้าของเธอจะกลายเป็นบักเอ๋อ
15: ก็พอดีว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเขาทำงานอยู่ที่กรมทหารไงก็เผื่อจะช่วยอะไรตัวเองได้บ้างอ
16: ่
15: ะ
16: ไม่เป็นไรหรอกแค่ปีเดียวเองและอีกอย่างนะกว่าเขาจะไปก็อีกต้อง2เดือน
15: ตัวเองรับปากเขาเลยนะว่าตัวเองต้องห้ามนอกใจแล้วห้ามไปมองผู้หญิงคนอื่นเด็ดขาด
16: ตอนนี้ก็มีแต่ผู้ชายนะ
15: ผู้ชายก็ห้ามมองเขาก็จะสัญญานะว่าเขาจะไม่มองใครเด็ดขาด
17: ขาจะรักตัวเองคนเดียว
18: นั่นใครอ่ะถ้าเห็นข้างหลังก็รู้เลยว่าหล
13: ่อพูดอยู่เมื่อกี้แล้วบอกสัญญาเขาไง
19: โอเคเดี๋ยวเราไปรับ
17: วินนี่เองไม่น่าชงที่เสียปากเลย
13: วินพี่ไปไหนเนี่ยแต่งตัวซะหล่อขนาดเนี้ยฮะ
19: ไปรับสาวมาดินเนอร์ไม่ต้องถามไปก่อนอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีนี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
20: เดี๋ยวครับสวัสดีครับ
19: ใจมาก
20: กินด้วยกันไหมครับ ไม่เป็นไรครับ
19: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
13: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
21: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
23: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
24: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
25: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
26: แกต้องตายแก
23: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
21: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
27: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
28: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
27: แล้วไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
29: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะมึงแฟนกูป่ะล่ะ
30: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
13: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
29: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนุ้ยกูขอจูบมึงได้ป่ะวะ
21: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
31: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
32: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: นี่เวนดี้เห็นแก่ฝีมือการกำกับของวินเลยนะเนี่ยถึงยอมมากินข้าวด้วย
1: เราหยุดพูดเรื่องงานดีกว่าเรามาทานข้าวก่อนไหมหอย
2: กับข้าวหอมๆ มาแล้วครับนี่จานนี้เนี่ยค่อยๆทานนะครับมันไม่ค่อยรอบคอบ
1: ทำไม
2: มันคือผัดสะเพราไง
1: กะเพราไหม
2: ส่วนชามนี้นะครับค่อยๆซนนะครับเนี่ยมันชอบทำให้ขายหน้าทุกทีเลยมันคือต้มยำกุ้งงามไส
1: ้น้ำใส
2: ส่วนอันนี้เนี่ยเมนูยอดนิยมเลยผัดผักรวมฮิต
1: รวมมิตรจะได้ให้กะหล่ำปีออกอัลบั้มด้วยไง
2: ใช่ฟิชเชอร์ลิงกับหมูสามชั้นกับบ้าเอาหน้าก็ขำขันก่อนดินเหนียว
1: ดินเนอร
2: ์ขอไปดีกว่าไงก็ขอให้มีความสุขนะครับ
0: วินจำได้ด้วยเหรอว่าเราชอบกินกะเพราไม่ใส่กระเทียม
1: จำได้สิ
0: เราจำได้ด้วยเหรอว่าเราชอบกินต้มยำกุ้งน้ำใสแต่จำผิดไปอย่างนึงนะเราไม่ชอบผัดผัก
1: เราจำได้ว่าเวนดี้เนี่ยไม่ชอบกินผักแต่เวนดี้เป็นคนสั่งเมนูนี้ให้เรากินครั้งแรกที่เจอกัน
0: นี่เอาใจเราขนาดนี้กลัวไม่ได้งานหรือไงคะ
1: เปล่าเราแค่จะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจความต้องการของเวนดี้ได้ดีเท่ากับเราอีกแล้วเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราเหมาะทำงานนี้ที่สุด
0: เราให้วินทำงานนี้ก็ได้แต่คนตัดสินไม่ใช่เราคนเดียวนะคุณเฉลิมเจ้าของสินค้าเขาก็เรื่องมากอยู่นะวินพร้อมจะทุ่มหรือเปล่าล่ะ
1: พร้อมอยู่แล้วเราเป็นผู้กำกับมืออาชีพเราทำได้ทุกอย่าง

0: กินผักกันน่ากินผักกันสิชูวับชูวับลองกินผักเลยลองกินผักเลยนะลองลองลองเข้ามาดูเลยเข้ามาดูดูสิจุดจุดจุดจุดรับรองไม่คงที่รับไม่คงที่ลองกินดูก
1: ่อนเก่งมากเลยวินถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆต้องอยากกินน้ำผักแน่นอนเมื่อกี้ถ่ายไว้หมดไหม
2: อ้าวผมต้องถ่ายด้วยล่ะครับผมไม่รู
1: ้ไม่ได้คุยกับพี่หอยค่ะคุยกับเพื่อน
2: เฮ้ยพี
1: ่ถ่ายไว้ชัดทั้งภาพแล้วก็เสียงเลยจ้ะ
3: ดีเลยก็มี่มาได้ยังไงอ่ะ
1: ก็แฟนดี้ให้เรามาเป็นช่างภาพให้วิงไง

0: เดี๋ยวก่อนเธอสองคนทะเลาะกันอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: เมื่อก่อนอ่ะใช่แต่เมื่อเดือนก่อนเราไปเจอกันที่พัทยาเราเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนึกถึงวินขึ้นมาก็เลยอยากแก้แค้นสักนิดสักหน่อยโทษฐานที่ทำให้เราสองคนทะเลาะกัน
0: เดี๋ยวก่อนเรางงไปหมดแล้วแล้วเรื่องขายงานลูกค้านี่ล่ะ
1: นี่ไม่ใช่ลูกค้าพี่เหลิม Messenger Wendy เอง
2: ฮะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งเอกสารให้ลูกค้าเลยชอบมากเลยเมื่อกี้แต้นชูวับชูวับ
3: ไปเลยไปเลยไปเป็น Messenger เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับแล้วที่บ้านที่ตบตีกันนี่คืออะไรล่ะครับ
4: Acting ถ้าไม่งั้นอ่ะเราคงไม่โมมาช็อตยุงให้ช็อตวินกระเดวกระเดวแบบนั้นหรอก
3: นั่นไงพูดแล้วแสบแผลเลย
0: นี่ก็แสดงว่าเป็นแผนการที่ทำเพื่อแก้แค้นเราแล้วเรื่องงานมันไม่มีจริงใช่ไหม
1: โหเราไม่ใจร้ายกับวินขนาดนั้นหรอกนะเรื่องงานเราก็ให้วินอยู่แต่ว่าไม่ต้องมาแต่งตัวหรือเต้นบ้าบออะไรแบบนี้หรอก
3: ใจร้ายอยู่วิน
0: ก็ยังดี
4: แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะวินเพราะว่าคลิปวินนี่เทพีผักกำลังจะออนแอร์แชร์ให้ชาวโลกได้เห็นน่ะใน3 2 1โอ๊ยมือลั่น
5: ผักเลยนะลองเข้ามาดูเลยเข้ามาดูสิรับรองใหม่ชมปีมันใหม่ชมปีลองกินดูก
3: ่อนอย่าบังสิ
6: น่ารักน่ารัก
3: เลยหูดิ
0: โอ้ยดูอะไรนะไหนฮะอยู่ดูได้แล้วดูได้อะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ
3: อะไรคุณน่ารักดีออกวินนี่เทพีผักอ่ะ
7: อย่าเลยอย่าเลยเศร้าเลยอย่าถ้าเป็นศูนย์อย่าถ้าเป็นศูนย
0: ์
7: ทีแกยังล้อฉันเรื่องทีมทางหัวนมบอดได้เลย
3: แล้วตอนผมไปเต้นในโฆษณาผ้าทำไมพี่ก็ล้อผมเหมือนกันทีใครทีมันโว้ย
0: หน้าผ้าในคือหูเวรกรรมนั่นเลย
7: เอ้ยเอานายน้องฟังพี่เว้ยนี่อย่าทำเป็นศูนย์บ่ตมมาทำเป็นบ่พอใจอย่างน้อยเราก็ได้งานนะเว้ยเสียหน้าแค่นี้บ่เป็นหยังบักวินเอาอยู
0: ่มาต้องบอกเลย
8: แต่ว่าถ้าดูในแง่ดีอ่ะเชอดูคลิปพี่วินแล้วก็ช่วยให้เชออยากกินผักขึ้นมาอีกนิดนึง
9: ใช่ค่ะมีประโยชน์คุณเมนเน่ไม่ต้องเครียดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็เต้นกันดีกว่า
3: จำได้แล้วเนาะ
8: 1 2 3
5: มากินผักกันมากินผักกันสิชูรับชูรับลองกินผักเลยลองกินผักเลยนะลองเข้ามาดูเลยเข้ามาดูสิจุกจุกจุกลองไม่คุ้มปีนไม่คุ้มปีนลองกินดู
10: ของขวัญวันวาเลนไทน์ว้าวอมยิ้มนี้เชอจะให้เราเหรอ
11: เปล่าอะแต่ว่าจะให้คอปเตอร์เมื่อกี้ก็เพิ่งเอาช็อกโกแลตมาให้เหมือนกันนี่ไงมาพอดีเลย
10: นี่เหรอคอปเตอร
11: ์ฝั่งนู้นก็มีนั่งเบียดกันทำไงเนี่ย
10: ก็อยากนั่งตรงเนี้ย
12: มีอะไรปะ
3: เอาละเว้ยรักสามเศร้า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อชงง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั้
0: งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได้จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ผ่านให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรไหมมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุด

0: คยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมาอร่อย
0: ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
2: าใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย

0: โปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เติมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
0: งามไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เรา
0: ก็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะก
0: ็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
1: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบ

0: เฮ้ย
1: ฮะ
0: เมื่อกี้กูไปเจอมาว่ะ
2: เอาละ
0: เดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง
3: มาแต่อย่าลืม
0: ขอน้ำหน่อย
3: เย็นเดี๋ยวก็หายโอเคไปแล้ว
0: คือเรื่องเป็นอย่างนี้

0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเว
1: ้ยโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้
0: เวลาช่วยได้ทุกอย่างโอ้ยกว่าจะร้อนมาได้แทบตาย
1: ไม่เป็นไร
0: อยู่ตรงนั้นหัวใจแทบวายไม่เป็นไรพอกลับบ้าน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วยเหรอ
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย์มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ย

0: ไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี้
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะขนาดเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้

0: พร้อมทําความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ําแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ําในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ําเนี่ยมาล้างทําความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วอ่ะเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ําแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทําความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อ
0: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวหนึ่งมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทํายังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสําหรับการทําความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ําล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ําว่าทุกอย่างที่ทําให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วยฉ
1: ี
0: ดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านรับประกันอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ี้ค่ะมันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
1: ่
0: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
1: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
0: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
1: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นเนี้ยเตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหอยากได้ข้าวสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้ข้าวสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปากซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้ครับ
0: และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้1,000กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย1,090บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ่ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้ก
0: อ
1: หรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: น
0: ั่
1: นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงน
1: ึ
0: งแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย
1: ็
0: นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้ 1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090 บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆ นะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิ
1: ว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบีน่าของแท้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ้ง7ตัวจะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: และเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ใช
0: ่แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักต
1: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะสั่งตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
5: ม
4: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
5: ะ
4: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยเช้าๆนี่เลยเช้าๆน
4: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใ
5: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
4: อ
5: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: การพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวัดพระศรีมหาธาตุพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดสำคัญในเขตบางเขนสร้างในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามโดยวัดนี้เป็นการสร้างวัดอย่างเป็นทางการวัดแรกในระบอบประชาธิปไตยและกราบนมัสการพระศรีสัมพุทธมุนีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานอยู่ภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าพร้อมกับกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียนอกจากนั้นยังพลาดไม่ได้กับความงดงามของพระเจดีย์ศรีมหาธาตุที่มีความสูง38เมตรพร้อมชมความวิจิตรงดงามของพระอุโบสถซึ่งจำลองมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในวันนี้พบธรรมเทศนาในหัวข้อพบกัลยาณมิตรชีวิตเปลี่ยนจากพระมหาจามอนพรหมจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: กัลยาณมิตรนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการคบคนดีนั้นทำให้ชีวิตนั้นเป็นมงคลชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ในการงานในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร
0: ู้ธรรมคำบาลีการอธิษฐานจบของต่างๆถวายพระสุทินนังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุทานของเราให้ดีแล้วหนอขอจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวัคกิเลสการทำบุญให้ได้อนิสงส์นั้นต้องระมัดระวังจิตใจทั้ง3ระยะเป็นสำคัญต้องดูแลจิตให้ไปทางกุศลทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำทั้ง3ช่วงระยะสำคัญนี้จะต้องทำใจให้โล่งๆโปร่งสบายๆ ยิ่งใจเป็นกุศลนิ่งมากเท่าใดบุญที่ได้รับก็มากตามเท่านั้นเพราะผู้ให้นั้นบริสุทธิ์ทำบุญแบบไม่หวังผลใดๆกับตัวทำบุญเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดเพื่อให้คนอื่นมีความสุขในบุญของเราที่ทำรู้ธรรมคำบาลี

0: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
1: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
2: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
3: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูปะล่ะ
4: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆเหรอวะ
5: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ไงวะเนี่ย
6: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงด้วยนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
4: ผมไม่เป็นไรอาจารย์ร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
8: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี
4: ่ก้องพบ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
5: เฮ้ย
9: น่ารักก็รักเยอะ
5: รักครับ
9: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
5: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่

0: เ
1: บ้ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
2: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
3: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
6: เมียว
5: เลี้ยงง่ายมาก
7: ผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
8: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
9: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินตรงหลักกิโลเมตรที่18แขวงนิสวรีเดิมชื่อตำบลขูบแดงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2484และเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2485รวมเนื้อที่ทั้งหมด226ไร่2งาน26ตารางวาตามประวัติการสร้างในวันที่18กันยายนพุทธศักราช2483จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งขณะนั้นดำรงยศเป็นพลตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเงินเพื่อสร้างวัดให้เป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยและประสงค์ให้สร้างให้เสร็จทันงานวันชาติคือวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484

ัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมมีความประสงค์ตั้งชื่อวัดว่าวัดประชาธิปไตยตามหนังสือประวัติวัดเขียนไว้ว่าในขณะที่กำลังพิจารณาการสร้างวัดอยู่นั้นเกิดสุพนิมิตอันประเสริฐโดยรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้ส่งคณะทูตพิเศษอันมีนายพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งยศและบรรดาศักดิ์เป็นนาวาเอกหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นหัวหน้าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอินเดียทางคณะทูตได้ติดต่อขอดังนี้ 1. พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ขอกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จำนวน5กิ่งจากต้นโพธิ์ที่สืบเนื่องมาแต่เดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับ 3. ขอดินจากสังเวชนียสถาน4แห่ง

นางรัฐบาลอินเดียจึงพิจารณามอบให้รัฐบาลไทยจึงตกลงที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไวณวัดที่สร้างใหม่แห่งนี้และเห็นว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระบรมสารีริกธาตุเป็นมหาสิริมงคลแก่วัดที่กำลังจะสร้างใหม่จึงตกลงตั้งนามวัดว่าวัดพระศรีมหาธาตุแทนชื่อวัดประชาธิปไตยเมื่อเราเดินเข้ามาภายในวัดสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาเบื้องหน้าเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์องค์สีขาวสูง38เมตรเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบศิลปะราษฎรมีนามว่าพระเจดีย์ศรีมหาธาตุได้มีพระราชพิธียกฉัตรยอดเจดีย์เมื่อ25เมษายน2484พระมหาเจดีย์นี้มี2ชั้นชั้นนอกเป็นเจดีย์ใหญ่ชั้นในเป็นเจดีย์องค์เล็กอยู่ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุต่อมาในวันที่24มิถุนายน2484ได้ทำพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชติสสะเทโววัดสุทัศน์เทพรารามเป็นองค์ประธานในระหว่างผนังด้านในของเจดีย์องค์ใหญ่กับองค์เล็กมีเนื้อที่กว้าง2เมตรครึ่งเป็นทางเดินได้รอบมีประตูเข้าออก4ด้านสำหรับให้ประชาชนเข้ามานมัสการส่วนผนังด้านในขององค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ได้ทำช่องไว้112ช่องสำหรับใช้บรรจุอัฐิผู้ที่รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควรเป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

เมื่อเดินออกมาด้านหน้าองค์พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นพระพุทธรูปปางนาคปรกพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปปางถวายเนตรและมีพระศิวลีซึ่งเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภความร่ำรวยเพื่อที่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะขอพรและปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ส่วนด้านทิศตะวันออกของวัดทำเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบสำหรับเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์2ต้นจาก5กิ่งจากต้นที่สืบเนื่องมาแต่ดั้งเดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้ณพุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมดินจากที่สังเวชนียสถาน4แห่งคือ1ที่ประสูติ2ที่ตรัสรู้3ที่แสดงปฐมเทศนา4ที่ปรินิพพานซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้เป็นประธานในพิธีปลูกในวันที่31สิงหาคม2484เมื่อเดินออกมาจากพระเจดีย์ศรีมหาธาตุคุณผู้ชมจะเห็นพระอุโบสถพระอุโบสถหลังนี้สร้างแบบพระที่นั่งจตุรมุขต่อจากมุขด้านเหนือและใต้เป็นวิหารคดรอมรอบตัวพระอุโบสถอยู่อีกชั้นหนึ่งโดยพระอุโบสถหลังนี้จำลองแบบมาจากวัดเป็นจมะบ่อพิษดุสิตวนารามพระอุโบสถประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนทั้งหลังอาคารทรงจตุรมุขมีมุขเด็ดยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังคาซ้อนกัน5ชั้นมุงกระเบื้องกาบูลักษณะเป็นกาบโค้งกระเบื้องเชิงชายเทพพนมมีระเบียงคดล้อมรอบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงลงรักปิดทองหน้าบานแกะสลักด้วยไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกหน้ามุกเด็ด

ด้านหน้าเป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณส่วนมุกเด็ดด้านหลังเป็นรูปอุณาโลมประดับกระจกหน้าบันด้านอื่นๆเป็นรูปต่างๆไม่ซ้ำกันซึ่งมีความวิจิตรการตาเป็นอย่างยิ่ง

ยุคเริ่มแรกภายในพระอุโบสถเคยมีพระพุทธสิหิงประดิษฐานเป็นองค์ประธานแต่ต่อมาได้ถูกอัญเชิญกลับไปไว้ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปัจจุบันพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปพระนามว่าพระศรีสัมพุทธมุนีเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนื้อทองสำริดปางมารวิชัยหน้าตัก42นิ้วเดิมประดิษฐานอยู่ภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้แทนพระพุทธสิหิงค์องค์เดิมกราบสักการะพระศรีสัมพุทธมุนีและชมความงามของพระอุโบสถด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดินออกมาจะเห็นวิหารคดซึ่งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางถวายเนตรในซุ้มเรือนแก้วพระพุทธรูปปางถวายเนตรนี้นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปที่สักการะบูชาประจำวันของคนเกิดวันอาทิตย์พระพุทธรูปปางถวายเนตรมีตำนานดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณแล้วประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ร่มมหาโพธิ์7วันซึ่งเป็นประวัติพระพุทธรูปปางที่10คือปางตรัสรู้แล้วก็เสด็จจากร่มไม้มหาโพธิ์ไปประทับยืนกลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นมหาโพธิ์นั้นทรงทอดพระเนตรต้นมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรด้วยอิริยาบถนั้นถึง7วันสถานที่เสด็จประทับยืนด้วยพระอิริยาบถนั้นเป็นนิมิตมหามงคลเรียกว่าอนิมิตสัจเจดีพระพุทธจริยาที่ทรงจ้องพระเนตรดูไม้มหาโพโดยไม่ได้กระพริบพระเนตรถึง7วันนี้เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่าปางถวายเนตรและภายในวิหารคดประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน49องค์เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่งหล่อโดยจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลผินชุนหวันพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งที่อยู่คู่วัดซึ่งประชาชนศรัทธากราบไหว้เป็นจำนวนมากคือพระพุทธติสมงคลมุจจรินเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกพระพุทธรูปบูชาประจำคนที่เกิดวันเสาร์หล่อด้วยเนื้อทองสำริดขนาดหน้าตัก80นิ้วสูง 6.8 เมตรน้ำหนัก 2,500 กิโลกรัมหล่อเมื่อพุทธศักราช 2,551 ประดิษฐานอยู่บริเวณลานธรรมด้านทิศใต้ของพระอุโบสถนาคปลกเป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิและมีพญานาคแผ่หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปลกพระเศียรของพระพุทธรูปแต่เดิมทำเป็นรูปพญานาคเป็นมนุษย์มีรูปงู7หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปลกพระเศียรในกิริยาที่พญานาคทำท่านนมัสการพระพุทธเจ้าต่อมาภายหลังทำพญานาคเป็นรูปงูขดตัวเป็นฐานตั้งพระพุทธรูปนั่งสมาธิบนตัวพญานาคและมีพังพานและหัวของพญานาค7เสียรปลกอยู่พระพุทธรูปและพระเครื่องในลักษณะการที่เรียกว่านาคปลกนับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะงดงามและมีนัยยะแสดงความหมายซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนอกจากนั้นภายในบริเวณวั

0: ได้จัดให้มีการสร้างกุศลด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือตามแต่กำลังศรัทธาคืนชีวิตสัตว์ต่อชะตาให้กับเหล่าโคกระบือจากโรงเชือดสู่พื้นนาไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันนี้เราได้พาคุณผู้ชมชมความงดงามของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกันอย่างเต็มอิ่มแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดจะพาไปสนทนาธรรมเทศนาในหัวข้อคบกัลยาณมิตรชีวิตเปลี่ยนจากพระมหาจามรพรหมจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: คำว่าวาสนานั้นคนเราทุกคนมีเป็นไปตามอัธยาศัยของเราแต่หากว่าเรามีวาสนามาดีแล้วแต่เราไปคบคนไม่ดีวาสนาของเราก็จะลดน้อยลงฉะนั้นวาสนาคือความดีที่เราได้สร้างสมขึ้นมานั้นสามารถที่จะถ่ายทอดไปให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือประเทศชาติหรือคนร่วมงานหรือคนที่อยู่รอบข้างของเราให้เป็นสังคมที่งดงาม
2: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
3: ครับผม
4: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
5: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
6: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
7: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมา
8: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
9: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
10: นี่พี่เหวินเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
11: ดีครับ
12: สวัสดีครับ
10: สวยมาก
12: กินด้วยกันไหมครับ
10: ไม่เป็นไรครับ
11: อะไรกูเช็ดอยู
10: ่กูเช็ดอยู่กู
12: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
9: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
14: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
15: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
16: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
17: แกต้องตายแก
14: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
19: งานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทแน่ดิน
18: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอ
19: ปิดขนาดนี
20: ้สวัสดีครับ
21: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
18: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
21: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
18: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
9: ติดตามชม You Maniax เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
22: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่ท่านได้รับชมไปถือว่าเราได้รับความรู้ในเรื่องประวัติของวัดพระศรีมหาธาตุพอสมควรบัดนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับสาระธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติหรือเป็นคติเตือนใจสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือการคบกัลยาณมิตรชีวิตเปลี่ยนคำว่ากัลยาณมิตรก็คือคนดีคนที่เราควรจะคบหาสมาคมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรข้อที่หนึ่งก็คืออเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลถือว่าเป็นอุดมมงคลและข้อที่สองคือปันฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตถือว่าเป็นมงคลเช่นเดียวกันฉะนั้นบัณฑิตในที่นี้ก็คือกัลยาณมิตรซึ่งความหมายของกัลยาณมิตรก็คือคนดีคนที่มีความรู้ดังนั้นถ้าเรารบคบกัลยาณมิตรคือคนดีคนที่มีความรู้นั้นคนที่เป็นกัลยาณมิตรก็เหมือนบุคคลที่มีพลังถ้าเราคบคนไม่ดีพลังแห่งความไม่ดีก็จะดึงดูดมาใส่ตัวเราแต่ถ้าหากเราคบคนดีพลังแห่งความดีนั้นก็จะไหลมาสู่ตัวเราเช่นเดียวกันฉะนั้นคำว่ากัลยาณมิตรจึงถือว่าเป็นความหมายที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งความหมายของกัลยาณมิตรสรุปโดยย่อๆก็มีอยู่4ประการก็คือ1กตัญญูหมายความว่าเป็นผู้ที่รู้อุปการะของบุคคลที่ทำต่อตัวหรือว่าทำต่อเราพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าบุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลกนั้นมีอยู่2ประการคือ1กตัญญูคือรู้คุณที่ท่านทำต่อเราและ2บุพการีคือบุคคลที่ทำคุณแก่เรามาก่อนไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่มีอุปการะต่อเราเราก็รู้อุปการะของท่านที่ท่านทำต่อเราซึ่งรวมถึงกัลยาณมิตรคือคนดีด้วยอันนี้คือความกตัญญูดังพุทธภาษิตที่ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองคืออัตตสุทธิคือการทำตัวเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมายความว่าเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดังเช่นพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้ง3ข้อไม่ว่าจะเป็นการละชั่วการทำดีการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นพระพุทธองค์ทรงแนะหรือว่าทรงเน้นที่การชำระจิตของตนเองให้ผ่องใสอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3คือปริสุทธิคือการทำผู้อื่นให้เป็นผู้บริสุทธิ์นี้ก็ตรงกับความหมายของกัลยาณมิตรว่ากัลยาณมิตรนั้นคือคนดีที่สามารถจะชักพาหรือชักนำให้คนอื่นนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ได้นี่คือประการที่3และประการที่4สังคหะหมายความว่าการสงเคราะห์สงเคราะห์ตนเองสงเคราะห์ชุมชนหรือสงเคราะห์คนที่ต่ำต้อยกว่าเรานี้คือคุณสมบัติ

ของกัลยาณมิตรฉะนั้นถ้าเราคบกัลยาณมิตรคือคนดีแล้วสามารถทำชีวิตของเรานั้นให้เป็นชีวิตที่ดีที่งดงามที่เป็นมงคลได้ดังเช่นเรื่องของพระสาวกที่เป็นอมตะในสมัยพระพุทธเจ้ามีบุรุษหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าอหิงสกะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเล่าเรียนดีมีความประพฤติดีอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นพอท่านมีความรู้ดีมีชื่อเสียงแล้วทำให้เกิดการอิจฉาในหมู่ของศิษย์ที่มีความอิจฉาริษยาในตัวของท่านจึงไปยุแย่หรือยุยงอาจารย์ให้เกิดความเกลียดชังในตัวท่านเมื่ออาจารย์ถูกยุยงบ่อยๆก็เกิดความเชื่อในคำยุยงของเหล่าสานุศิษย์จึงออกอุบายให้ท่านอหิงสกะนั้นว่ามีมนต์อย่างหนึ่งที่เป็นมนต์วิเศษสามารถที่จะดลบันดาลหรือทำอะไรก็ได้ตามต้องการซึ่งอหิงสกะก็มีความเชื่อในมนต์เหล่านั้นจึงเชื่ออาจารย์อาจารย์จึงออกอุบายให้ไปฆ่าคนให้ได้ครบ 1,000 คนแล้วจะสอนมนต์นี้ให้เมื่ออหิงสกะมีความเชื่อเช่นนั้นเรียกว่ามีความเชื่อในคนพาลที่เรียกว่าเป็นอาจารย์จึงทำให้ท่านนั้นได้ออกฆ่าคนและเพื่อไม่ให้ลืมในการฆ่าคนหลังจากฆ่าแล้วท่านก็จะตัดนิ้วมือศพละ1นิ้ว1นิ้วแล้วเอามาห้อยที่คอท่านจึงชื่อเรียกว่าองคุลิมาลเมื่อท่านฆ่าคนมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าเป็นมหาโจรนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคบกัลยาณมิตรที่มีดีทำให้ชีวิตของท่านนั้นกลับกลายเป็นมหาโจรเรียกว่าชีวิตตกต่ำแต่หลังจากที่ท่านพบพระพุทธเจ้าในระหว่างทางเรียกว่าเหลือศพสุดท้ายแต่ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรตามประวัติก็ว่าอหิงสกะนั้นได้พบพระพุทธเจ้าในระหว่างทางและก็ไล่ตามพระพุทธเจ้าโดยที่ตัวเองวิ่งแต่พระพุทธเจ้านั้นเดินไปแต่ตัวเองนั้นวิ่งตามแต่วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าเมื่อมันเหนื่อยขึ้นท่านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าขอให้ท่านหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านนั้นยังไม่หยุดอหิงสกะก็ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านนั้นเป็นสมณะที่มีวาจามุสาบอกว่าหยุดแล้วแต่ยังเดินอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าคนแต่ท่านนั้นยังไม่หยุดในการเข็นฆ่าคนซึ่งคำพูดเพียงเท่านี้ทำให้อหิงสกะนั้นได้ลดได้ละได้วางดาบของท่านวางบนพื้นแล้วเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าปฏิญาณตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและก็บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าสุดท้ายท่านก็ยกระดับตัวของท่านเองนั้นขึ้นเป็นสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าอหิงสกะนั้นท่านได้เปลี่ยนชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนานี่คือตัวอย่างของการคบกัลยาณมิตรฉะนั้นการคบกัลยาณมิตรนั้นจึงถือว่ามีประโยชน์ทั้งต่อตัวของเราทั้งต่อสังคมทั้งต่อประเทศชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่ากัลยาณมิตรนั้นคือคนดีหากเราคบคนดีมาเป็นเพื่อนหรือเป็นสหายอะไรก็แล้วแต่นี่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวของเราเองทั้งต่อสังคม

0: ั้งต่อประเทศชาตินี้คือตัวอย่างของกัลยาณมิตรฉะนั้นท่านทั้งหลายคนพาลคือคนไม่ดีนั้นถ้าหากเราไปคบค้าสมาคมด้วยก็จะทำให้ชีวิตของเราล่มจมทำให้ชีวิตของเราเดือดร้อนดังข่าวที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆที่เราได้รับชมรับฟังอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเอาข่าวหรือการประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อต่างๆนั้นเอามาคิดมาพินิจพิจารณาแล้วเราจะสอบสวนทบทวนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้ความคิดของเรานั้นเปลี่ยนไปเรียกว่าเปลี่ยนเป็นพลังบวกดังที่เรารับทราบว่าสังคมของเรานั้นเป็นสังคมของการดึงดูดเป็นสังคมของพลังจิตอย่างหนึ่งถ้าเรามีพลังจิตที่ดีงามมีพลังจิตที่งดงามแล้วสามารถที่จะดึงดูดเอาความดีงามเข้ามาใส่ในตัวของเราดังที่พูดตั้งแต่แรกแล้วว่ากัลยาณมิตรนั้นท่านเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตหมายถึงอะไรบัณฑิตไม่ใช่บุคคลที่เป็นบัณฑิตที่จบปริญญาตรีโทหรือเอกอันนั้นเป็นบัณฑิตในด้านของความรู้ในสาขาในวิชาการที่ตัวเองศึกษาแต่บัณฑิตในความหมายของพระพุทธเจ้าคือคนดีบัณฑิตของพระพุทธเจ้าหมายถึงบุคคลที่รู้เรียกว่ารู้ดีรู้ถูกและรู้ชอบรู้ดีก็คือหมายถึงรู้ว่าอะไรดีเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นสุจริตอะไรเป็นทุจริตถ้าเราเป็นผู้รู้ดีแล้วความคิดการกระทำหรือคำพูดของเราก็จะดีตามไปด้วยก็เรียกว่าดีทั้งภายนอกและดีทั้งภายในก็เรียกว่ารู้ดีตามความหมายของคำว่าบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรอันที่สองก็คือรู้ถูกรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำคนที่รู้ถูกรู้ผิดแล้วสามารถยับยั้งความคิดยับยั้งการพูดยับยั้งการกระทำของตนเองเพราะว่าเป็นผู้รู้ถูกฉะนั้นคนที่รู้ถูกแล้วสามารถจะทำตัวเองนั้นให้พูดให้ทำให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องได้เรียกว่าเป็นคนที่ยึดถือความถูกต้องไว้เสมอไม่ใช่เอาความถูกใจของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นถูกใจแต่ไม่ถูกต้องดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงยึดถือความถูกต้องแม้บางเรื่องมันจะไม่ถูกใจแต่ให้เอาความถูกต้องเป็นหลักประการที่3ก็คือรู้ชอบรู้อะไรรู้ชอบก็คือรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปคนเราเกิดมาในโลกนี้อยู่ในชั่วชีวิตหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่จะติดตามเราไปมีแค่สองอย่างคือบุญกับบาปเท่านั้นบุคคลใดทำบุญไม่มากบุคคลนั้นก็มีคติเขาเรียกว่าเป็นสุคติคือไปดีหากบุคคลใดทำบาปไม่มากบุคคลนั้นก็ไปทุคติคือไปในทางไม่ดีฉะนั้นบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรนั้นคือผู้รู้ดีรู้ถูกและรู้ชอบเราอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนในที่ทำงานถ้าหากเราคบกัลยาณมิตรคือคบคนดีแล้วเพื่อนของเราหรือคนที่ร่วมงานเราเวลามีกิจการงานอะไรก็ตามก็จะชักชวนกันในทางที่ดีชักชวนกันในการทำดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการทำบุญสุนทานอะไรก็แล้วแต่เป็นการคบค้าสมาคมเรียกว่าดึงกันไปทำความดีนั่นเองดังที่บอกว่ารู้ดีรู้ถูกและรู้ชอบนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตคือคนดีคนที่เป็นคนดีนั้นก็คือคนที่ทำก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีลักษณะเหล่านี้เราจะสังเกตได้จากการคบจากการพูดจาหรือจากการเจรจาต่างๆถ้าเรามีสติคือความรู้อยู่เสมอว่าถ้าเราคบคนไม่ดีนั้นคนไม่ดีนั้นก็จะชักพาเราไปในทางไม่ดีด้วยเปรียบเสมือนกับ ผ้าที่ห่อกฤษณาหรือของหอมถ้าผ้านั้นห่อของหอมไว้ผ้าก็จะพลอยหอมไปด้วยเหมือนการคบคนดีเราก็จะพลอยหอมไปด้วยคือหอมด้วยความดีตรงกันข้ามกับหญ้าคาที่ห่อปลาเน่าปลาเน่าก็คือคนพาลคือคนไม่ดีถ้าเราไปคบคนไม่ดีก็เหมือนกับเราเอาหญ้าคาไปห่อปลาเน่าหญ้าคานั้นก็จะพลอยเหม็นไปด้วยการคบคนไม่ดีถ้าหากเราไปคบหรือไปสมาคมด้วยก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นอับเฉาหรือว่าพลอยเหม็นไปด้วยก็เรียกว่าเหม็นโฉดังที่เราทั้งหลายได้รับทราบตามสื่อต่างๆนั้นเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราทั้งหลายฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้สติความนึกความคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราคบคนดีคนดีก็จะพาเราไปในทางที่ดีถ้าเราคบคนไม่ดีคนไม่ดีก็จะชักพาเราไปในทางไม่ดีทำให้ชีวิตหรือว่าชื่อเสียงของเรานั้นย่ำแย่ในสังคมฉะนั้นถ้าเราพิจารณาหลักธรรมที่ได้เสนอไปในลักษณะของบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรใน3ข้อนี้คือรู้ดีรู้ถูกและรู้ชอบทั้ง3ประการนี้เราจะอยู่ในที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในสังคมในบ้านเรือนหรือในที่ทำงานโดยเฉพาะในสังคมของการทำงานถ้าเราคบกัลยาณมิตรคือคนดีเป็นเพื่อนเป็นสหายเราก็จะชักชวนกันไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะพากันไปในทางที่ดีดังนั้นบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการคบคนดีนั้นทำให้ชีวิตนั้นเป็นมงคลชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ในการงานในศาสนาคำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราคบคนดีนั้นจึงถือว่ามีประโยชน์ต่อตัวของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะในมงคลชีวิต38ประการนั้นพระพุทธเจ้าตรัสข้อที่1ไว้ว่าการไม่คบคนพาลนั้นก็หมายถึงการคบบัณฑิตไปในตัวเพราะอะไรเพราะถ้าเราคบคนพาลแล้วจะทำให้มงคลชีวิตทั้ง37ประการนั้นเสียหายไปหมดพระพุทธองค์จึงมีความมุ่งหมายหรือมีวัตถุประสงค์หรือมีพระประสงค์ว่าการที่เราอยู่ในสังคมถ้าเราคบคนดีไม่คบคนพาลจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นชีวิตที่มีความเป็นอุดมมงคลอย่างสูงสุดฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการคบคนดีการคบกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายนั้นย่อมจะทำให้เราบุคคลที่อยู่รอบข้างเราหรือในสังคมของเราในประเทศชาติของเราถ้าเราเลือกคบแต่คนที่ดีก็สามารถที่จะเปลี่ยนพลังของเราให้เป็นพลังบวกพลังแห่งความดีเมื่อเราส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือพัฒนาตัวเองให้เป็นพลังที่ดีพลังบวกแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดพลังที่ดีงามเรียกว่าพลังแห่งกัลยาณมิตรของเรานั้นไปสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าประเทศชาติของเรานั้นให้เป็นพลังแห่งกัลยาณมิตรให้เป็นพลังแห่งความดีให้เป็นพลังแห่งความงดงามก็จะทำให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่งดงามด้วยคนดีดังที่หลวงปู่มั่นท่านได้พูดเป็นปริศนาธรรมหรือเป็นคติเตือนพวกเราทั้งหลายไว้ว่าคำว่าวาสนานั้นคนเราทุกคนมีเป็นไปตามอัธยาศัยของเราแต่หากว่าเรามีวาสนามาดีแล้วแต่เราไปคบคนไม่ดีวาสนาของเราก็จะลดน้อยลงแต่หากว่าเรามีวาสนาคือเกิดมาไม่ดีแต่เราไปคบคนดีวาสนาของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยฉะนั้นวาสนาคือความดีที่เราได้สร้างสมขึ้นมานั้นสามารถที่จะถ่ายทอดไปให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือประเทศชาติหรือคนร่วมงาน หรือคนที่อยู่รอบข้างของเราให้เป็นสังคมที่งดงามฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มารับชมและก็เยี่ยมชมวัดพระศรีมาธาตุก็ขอฝากไว้ว่าการคบคนดีเป็นกัลยาณมิตรการคบคนดีเป็นเพื่อนเป็นสหายนั้นจะทำชีวิตของเรานั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิตรพรชัยกล่าวคืออายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยผลขอให้สิ่งเหล่านั้นไม่ขัดต่อศีลธรรมคุณธรรมอันดีงามก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นทุกประการจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร
1: ขอฝากธรรมเทศนาจากพระมหาจามรพรหมจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในหัวข้อเรื่องคบกัลยาณมิตรชีวิตเปลี่ยนไว้ว่าคำว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่เป็นคนดีมิตรดีคือผู้ที่รู้ดีรู้ถูกรู้ชอบพลังกัลยาณมิตรเป็นพลังแห่งความดีเมื่อเราดึงดูดพลังความดีเข้าสู่ตัวเราแล้วจะยิ่งส่งเสริมให้เราเป็นคนดีทำให้ชีวิตงดงามเป็นมงคลรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
2: ์ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้รถใช้ถนนอดมีการกระทบกระทั่งกันไม่ได้และบางทีก็เฉี่ยวชนบางทีก็ขับปาดหน้าแซงซ้ายแซงขวากดแตรใส่กันลงเอยด้วยการลงมาทะเลาะกันบางทีคนใดคนหนึ่งไม่ได้กลับบ้านถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายสาหัสหรือเสียชีวิตบนท้องถนนทั้งที่ไม่รู้จักกันเป็นเรื่องแปลกแค่ขับรถปาดแข่งถึงกับยิงกันตายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเราจะไม่เข้าไปสู่วังวนแห่งการแข่งขันบนท้องถนนที่น่าอาเนจอนาถน่าเศร้าใจได้อย่างไรก็ควรจะเข้าใจว่าประเทศไทยนั้นมีสถิติของอุบัติเหตุทางรถยนต์บนท้องถนนสูงเป็นอันดับ2ของโลกและเรื่องของความขัดแย้งไม่ใช่รถอย่างเดียวที่มันชนกันคนก็เพิ่มเข้าไปอีกทะเลาะกันเพราะรถยนต์เพราะพาหนะจักรยานยนต์อะไรต่างๆเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งอารมณ์ร้อนเนี่ยวิเคราะห์ดูแล้วประเทศไทยหรือคนเราในเอเชียเนี่ยเราเอารถยนต์หรือพาหนะเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เครื่องอำนวยความสะดวกไม่ใช่เป็นเครื่องที่พาให้เราไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแต่เราเอาพาหนะเป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคมเรามีอีโก้เรามีอัตตาติดไปกับพาหนะที่เราขับขี่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตัวตนของเราเนี่ยมันขยายไปสิงอยู่ในรถที่เรานั่งในพาหนะที่เราขับขี่ใครจะมาเบียดเบียนมาปาดหน้ามากระทบกระทั่งเหมือนกับว่ามันกระทุ้งเข้าไปถึงหัวใจ มันไม่ใช่แค่วัตถุนะ

เราซึ่งลักษณะอย่างนี้ไม่เกิดในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเพราะว่าพาหนะบนท้องถนนนี่ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคน

ฉะนั้นมันก็เลยเอาอัตตาเอาตัวเราของเราเนี่ยไปแข่งกันบนท้องถนนซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันเหมือนกับว่าจริงๆมันไม่ได้ควรจะเป็นอย่างนั้นเรา

พาหนะก็สักแต่ว่าเป็นพาหนะวัตถุก็สักแต่ว่าเป็นวัตถุอย่าเอามาผูกพันกับหน้าตากับสังคมจนเกินไปกระทบกระทั่งเฉียวกันก็อย่าไปถึงบังคับให้เขากราบรถเรามันแค่วัตถุนี่แหละเพราะอัตตายึดมั่นนี่แหละมันจึงขยายเป็นความรุนแรงในประเทศไทยประเทศอื่นที่เขาไม่ยึดติดอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยแปลกๆอันแรกอย่าไปยึดไปติดกับสถานะอย่าไปสวมหัวโขนบนท้องถนนแล้วมันจะตีกันตายเรื่องที่สองขอกันกินมากกว่านี้คนไทยเคยอารุ่มอร่วยกันมี

0: ร่วมกันตามอัธยาศัยของคนไทยที่มีรอยยิ้มมีไมตรีจิตเราอย่าไปหลงให้วัตถุที่พัฒนาแล้วโดยความเจริญในทางวัตถุมาสิงมาครอบงำสิ่งที่ดีงามอัธยาศัยของคนไทยที่ดีงามแต่โบราณรักษาสิ่งดีๆเอาไว้และเราจะใช้ท้องถนนยานพาหนะอย่างมีความสุขร่วมกัน
1: จิตบริสุทธิ์

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม่
0: เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
2: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับกับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ว
0: ัน
1: นี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมมันไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: คิ
1: ดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งมากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ว วันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มเงยบางทีมันแบบไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณเป็นคน
1: จัดฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุก

0: ซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
0: เห็น
1: ไ
0: หมใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะ wow. วันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ออกเดินทางไกลไปที่ไหนก็ไม่เคยนะความผิดพลาดช้าออกมาก็มีอยู่เต็มตักเป็นบทเรียนที่ดีเก็บเอาไว้มันซึมซับโดยอีเฟนนองตั้งแต่ตอนที่ฉันยังไม่โตรู้ก็ราวดิเห็นคนหนึ่งก็สำเร็จอย่าไปยอมดิชอบกันจังมาเซลฟ์ให้ระวังอย่าหยุดทำในสิ่งที่ว่า

เบกทำกันบ้านไม่เสร็จซ้อมกีตาร์วันๆควรจะมันวังวันซักวันต้องซ้ำเลย I've been trying to find out myself I don't wanna be the dead guy ให้ผมทำไงทำมาแต่ฝาได้บอกให้ไปเล่นกับเพื่อนบ้าง I just wanna อยู่ by my cat and logical Maybe I'm doing this on my own มีแต่แม่ฉันที่คอยพูดค

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
2: ถูกข
0: ึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดช่วงคนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่

0: กว่าจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็หมองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
2: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุงแบบ
2: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
2: ต
0: ั๊
2: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยิ่งว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผมเอง
2: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
2: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
2: แหละ
0: น
2: ี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
0: ประกาศ100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
1: คุณนี่แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
0: ร
1: ับ
0: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
2: วิ่ง
0: ตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่า
2: ชุ่ม
1: ชื้น
0: ยกเว้นบริเวณรอบดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
2: ั
0: ด
2: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ติน
2: ไน
0: ซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
1: ้
0: ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
2: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
2: เปล
0: ี่
2: ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบมั้ยอ่ะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญดูเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: สบายแหละ

0: ี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงนี้
1: จ่ายเท่าไหร่นะคะ
0: 1,090 เท่านั้นนะคะ110
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได้
1: แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเน
1: า
0: ะ
1: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมด
1: นี่นะคุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยัง
2: ไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: น
1: ี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
1: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
2: ใหญ่คอเนี่ยบอกอายุ
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: ไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวตัวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั
2: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะ
1: ยู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์แห่งช้างสามเศียรมหัศจรรย์แห่งเอเชียหนึ่งเดียวในโลกศาลปู่เจ้าสมิงพรายแท้จริงคือนายทหารรักษาป้องปะการทางน้ำความน่าทึ่งแห่งองค์พระสมุทรเจดีย์ในมุมที่คุณไม่เคยรู้พวงหรีดชุดนักเรียนประกอบพิธีเสร็จเด็กๆใช้ประโยชน์ต่อได้คลินิกบาทเดียวแทบจะรักษาฟรีมี1บาทก็หาหมอได้ความเชื่อสุดแปลกโยนมาลัยแก้บนโยนยิ่งสูงยิ่งดีที่เดียวในประเทศไทยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายครับผมอย่างเช่นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือว่าช้างสามเศียรนั่นเองครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

0: มุทรปราการเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าช้างสามเสียนตรงนี้เนี่ยสวยงามอลังการขนาดไหนแต่ว่าเหตุผลในการสร้างสถานที่แห่งนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ
1: พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดสมุทรปราการเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้างสามเสียนที่สร้างขึ้นโดยวิธีการเคาะด้วยมือบุด้วยแผ่นทองแดงทั้งตัวเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2556มีความสูง 43.6 เมตรหรือประมาณตึก14ชั้นน้ำหนักในส่วนของลำตัวและเสียนรวมกันหนักกว่า250ตันถือได้ว่าเป็นช้างเอราวัณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างเอราวัณว่ากันว่าเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ผิวกายสีขาวเผือกมีเสียนทั้งหมด33เสียนเป็นช้างที่มีพละกำลังมากเหนือช้างทั้งปวงเป็นพาหนะที่นำพระอินทร์เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆและยังมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ให้พระอินทร์บันดาลเกิดน้ำจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์ช้างเอราวัณจึงเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำความดีและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณจารุวรรณนะครับหรือว่าคุณแต้วเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้และพาผมเที่ยวชมภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณแต้วครับ
2: สวัสดีค่ะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะลักษณะเด่นพิเศษเลยช้างเอราวัณหรือว่าช้างสามเสียนเนี่ยสร้างด้วยทองแดงคุณสมบัติเนี่ยดีมากเลยค่ะระบายความร้อนได้ดี2มีความแข็งแรงทนทาน3ก็คือเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยทองแดงที่เป็นสีดำก็จะกลายเป็นสีเขียวก็จะได้เห็นความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนออกแบบคร
2: ับ อ๋อคุณเล็กวิริยพันธ์ค่ะท่านอยากจะเน้นความเป็นไทยซึ่งความเชื่อของคนในสังคมไทยเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช้างค่ะมีมาตั้งแต่อดีตแล้วจนถึงปัจจุบันทีนี้อยากจะเน้นให้ในเรื่องของความแปลกใหม่หรือว่าความพิเศษเนี่ยก็เลยสร้างเป็นช้างสามเสียนที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สะสมของคุณเล็กวิริยพันธ
0: ์
2: ซึ่งมีอยู่3ชั้นด้วยกันค่ะจะมีชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นสุวรรณภูมิแล้วก็ตัวอาคารทรงโดมสีชมพูที่เราเห็นเนี่ยเป็นงานศิลปะเกี่ยวกับปูนปั้นประดับเบญจรงค์ค่ะแล้วก็ชั้นสูงสุดเลยขึ้นไปที่ตัวช้างเอราวัณได้ด้วย
0: คือข้างในตัวช้าง
2: ใช่ค่ะ
0: คนสามารถเข้าไปได้
2: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับในนั้น
2: พระพุทธรูปเก่าค่ะรวมถึงพระบรมสารีริกธาตุ

0: อะไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อด้านในก็มีงานสถาปัตยกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งก็แบบคิดไม่ถึงอ่ะว่าข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราให้คุณแต้วนะฮะอธิบายหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละส่วนมีจุดไหนที่น่าสนใจมีความสำคัญยังไงบ้างครับ
1: จุดแรกที่เราเหยียบเนี่ยก็จะเป็นพื้นเรียกกันว่าลายแก้วชิงดวงซึ่งลายแก้วชิงดวงเนี่ยเป็นหินอ่อนหรือว่าเป็นกระเบื้องชนิดเดียวกันกับที่เอาไปปูในพระราชวังแวร์ไซน์ทีนี้ถัดมาเนาะอยู่ทางด้านหลังเราตรงนี้ค่ะก็จะเป็นงานปูนปั้นประดับเบญจรงค์ก็คือไม่ใช่เอาปูนทำบ้านมาทำนะคะเป็นปูนโบราณคือตำเองกับมือเลย
0: ก็คือเป็นปูนที่ต้องใช้กระบวนการสมัยก่อนในการทำใช่ไหม
1: ก็จะมีพวกทรายละเอียดมีน้ำตาลมีช้างอ้อยอย่างเงี้ยค่ะมีกาวหนังควายมาผสมกัน
0: มาตำโบราณเลย
1: ใช่ให้มันเหนียวได้รูป
0: ครับผม
1: ทีนี้สีขาวของมันเนี่ยก็คือเพิ่มหินฟูออไรท์เข้าไปหินที่ผสมกับยาสีฟันนะคะมันจะมีสีขาวนวล
0: อ๋อก็เลยเป็นสีแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็มาปั้นติดแล้วก็ที่เห็นเป็นลวดลายต่างๆเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันทำไมไม่เสมอกันหรือว่าพวกถ้วยพวกช้อนเนี่ยทำไม
0: ทำไมต้องนำมาประดับด้วย
1: ซึ่งเราจะเห็นที่วัดเนาะจะเป็นพวกกระจกสีเนี่ยมาประดับใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยกระจกสีพวกนี้มันจะจีดหรือว่าลอกเนี่ยภายในระยะเวลาแค่10ปี15ปีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็สามารถลอกได
1: ้ใช่แต่ตรงเนี้ยอยู่ได้เป็นร้อยปีเลย
0: แล้วก็บริเวณด้านบนนะครับหรือว่าตรงโดมตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกระจกสีใช่ไหมครับ
1: กระจกสีสเตนกลาสค่ะ
0: สเตนกลาส
1: ค่ะ
0: หลายๆคนก็คงคุ้นเคยก็คือในโบสถ์คริสต์นั่นเอง
1: โบสถ์คริสต์
0: ใช่ไหมฮะที่ใช้สเตนกลาส
1: ใช่ตรงนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรราศีค่ะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์แทนธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วก็จะมีทวีปเห็นไหมคะเป็นเหมือน

0: กับแผ
1: นที่โลก
0: ใช่ค่ะมีดวงอาทิตย์ด้วยดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างตรงนี้เป็นการตั้งใจทำเพราะว่าชั้นนี้ก็คือชั้นโลกหรือว่าโลกมนุษย์ที่เรารู้จักกันและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจะมีนี่เลยค่ะปลาอานนท์ปลาอานนท์ตามตำนานเนี่ยกล่าวว่าเป็นปลาที่คอยหนุนอยู่ใต้โลกนั่นเอง

0: และตอนนี้ครับเรายังอยู่ที่ชั้นโลกนะฮะซึ่งบริเวณตรงกลางเนี่ยเป็นบริเวณที่สำคัญที่สุดนะฮะไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องหยุดกราบไหว้นะครับตรงนี้นี่เอาไว้ใช้ประดิษฐานอะไรหรอครับ
1: ด้านหลังเนี่ยก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมอะค่ะเป็นลักษณะของการยืนท่าตริพังเห็นไหมคะเอียงไป
0: ด้านซ้าย
1: สามส่วนในทิศทางเดียวกันเอียงหัวเอียงไหลเอียงสะโพก
0: ครับผม
1: ค่ะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในยุคของราชวงศ์สุยก็คืออายุประมาณ 1,300 ปีแล้ว
0: ของจริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ชั้นโลกนะครับยังสวยงามอลังการขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาผู้ชมครับขึ้นไปชั้นบนก็คือชั้นจักรวาลนะครับซึ่งวิธีการขึ้นเนี่ยจะขึ้นจากบริเวณขาช้างนะฮะก็คือบริเวณด้านหลังตรงนั้นขึ้นไปสู่บริเวณท้องช้างนั่นเองครับข้างบนนั้นจะสวยงามขนาดไหนติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีความน่าทึ่งที่เกี่ยวกับไอเดียของครูและลูกศิษย์จากโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่เขามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำพวงหรีดครับพวงหรีดที่ทำจากเครื่องครัวเราเคยเห็นมาแล้วพวงหรีดที่ทำจากลอตเตอรี่เราก็เคยเห็นมาแล้วแต่พวงหรีดของที่นี่ครับแปลกกว่านั้นอีกครับคุณผู้ชมเขาจะใช้อะไรในการทำพวงหรีดวันนี้พี่นาวจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
2: คุณครูขอเช็คชื่อหน่อยนะคะเด็กหญิงมีนาค่ะเด็กชายสหรัฐค่ะเด็กชายเมธาวี
3: มาครับ
2: โอ้วันนี้มาโรงเรียนได้ครูต้อนรับเด็กชายเมธาวีหน่อยด้วยเรามาโรงเรียนนะคะ
3: วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเรียนนะครับแต่ว่าผมเอานี่มาฮะชุดนักเรียนครับไม่ได้เอามาใส่นะครับเขาเอามาทำอะไรกันฮะน้องๆ
4: นก
3: นกหวีดเหรอ
4: นกหว
3: ี
4: ด
3: จิ้งหรีดเหรอ
5: ใช่ครับพี่เขามาทำพวงหรีดคร
4: ับ
6: ที่โรงเรียนวัดโสภาจังหวัดสิงห์บุรีเขามีไอเดียเจ๋งครับเอาชุดนักเรียนมาทำเป็นพวงหรีดที่นอกจากจะใช้ในงานศพแทนพวงหรีดดอกไม้สดแล้วนะครับยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์บริจาคเป็นชุดนักเรียนให้กับเด็กๆใส่ต่อได้ด้วยไอเดียเขาเยี่ยมจริงๆไม่ต้องทิ้งให้เสียเปล่า
3: คุณครูครับอยากจะเห็นแล้วครับว่าพวงหรีดชุดนักเรียนเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างครับ
2: ไปดู
3: พาชมหน่อยได้ไหมฮะ
2: ไปดูกันนะคะนี่ชุดลูกเสือ
3: เป็นชุดลูกเสือแบบนี้ใช่ใช
2: ่แล้วอันนี้เป็นชุดพละศึกษาของนักเรียนมัธยมชุดนักเรียนหญิง
3: ชุดนักเรียนผู้หญิง
2: ค่ะนักเรียนผู้หญิง
3: เป็นระดับประถม
2: ระดับประถมชุดนักเรียน
3: นักเรียนอนุบาล
2: ค่ะนักเรียนอนุบาลชาย
3: น่ารักมากเลย
2: น้องนายอยากใส่ไหม
3: ใช่ว่า
2: โอ้ลองสิลอง
3: ขาข้างเดียวก็น่าจะขาดแล้วนะฮะเพิ่งเคยเห็นคนที่เอาชุดนักเรียนมาทำเป็นพวงหรีดครั้งแรกเลยครับคุณครูครับมันมีขั้นตอนการทำอะไรที่ยาก
2: ไหมต้องถามเด็กๆเลยเด็กๆเขาเป็นคนออกแบบเองนะคะ
6: ฝีมือการทำพวงหรีดเหล่านี้ครับแหมเห็นแล้วก็เป็นผลงานของนักเรียนที่โรงเรียนวัดโสภารวมตัวกันใช้เวลาว่างช่วงพักเที่ยงช่วงเลิกเรียนหรือวันหยุดนะครับก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยได้ค่าขนมตอบแทนคนละนิดคนละหน่อยแต่เท่านี้ก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆแล้วล่ะครับ
3: นี่เลยนอกจากชุดนักเรียนแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นด้วยที่สามารถเอามาทำได้
2: ได
3: ้อะไรบ้างครับ
2: เอาเด็กๆไปหยิบให้พี่นาวดูนะคะหลายคนเริ่มมีไอเดียว่าคุณครูไม่ลองเอาลูกฟุตบอล
3: ได้ไหม
2: ก็น่าจะได้เดี๋ยวจะลองทำดู
3: เคยลองทำยัง
2: ไงยังไม่เคยลองเลยค่ะอยากจะลองแล้วอยากจะลองแล้ว
3: เป็นลูกโบว์ลิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮะก็จะหนักไปจะหนักไปจุดเริ่มต้นของการเอาชุดนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงหรีดมาจากไหนครับ
2: ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็มีผู้ปกครองเด็กท่านหนึ่งเมื่อปี2544ท่านได้เข้าไปที่วัดท่านพระพยอมท่านก็กลับมาก็เลยบอกว่าเอ้ยเรามาทำชุดนักเรียนกันดีกว่าทำเป็นพวงหรีดงานแรกเลยมีคนเสียชีวิตโรงเรียนก็ส่งพวงหรีดไปเลยค่ะพอได้มาแล้วปุ๊บเราก็เอาพวงหรีดเนี่ยยกพวงเลยให้นักเรียนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส
3: ่
2: เด็กก็ดีใจมากได้พวงหรีดเอาไปบ้านโดนด่ากลับมาค่ะทีนี้เราก็เข้าไปพบกับผู้นำท้องถิ่นถ้ามีคนเสียชีวิตเนี่ยสั่งพวงหรีดที่เรามีงานศพเราก็ไปประชาสัมพันธ์ก็นิมนต์พระคุณเจ้าเป็นคนพูดแต่นี้จบ
3: ราคาต่อหนึ่งชิ้นเนี่ย
2: 250บาท
3: 250บาทชุดนักเรียน1ชุดเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน่าจะต้องเลย250บาทป่ะครับ
2: เลย
3: สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเราสามารถเอาชุดนักเรียนกลับมาใช้ต่อได้
2: กลับมาใช้ต่อได้กลับมาให้นักเรียนเราได้ประโยชน์ผู้ปกครองเริ่มเห็นประโยชน์ตรงนี้ลูกไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเลยแล้วแถมเด็กที่มาทำกับเราเนี่ยเขามีรายได
3: ้อย่างน้องๆเนี่ยเขาก็มาทำด้วยกัน
2: ทำด้วยกัน
3: แล้วเขาแบ่งกันยังไง
2: เขาก็จะแบ่งกัน1พวงเนี่ยเราจะให้เขา20บาทแล้วโรงเรียนเนี่ยจะเก็บไว้10บาทเพื่อเอาไปทำทุนเด็กๆเขาก็จะเอาไปแบ่งกันเองเสาร์อาทิตย์ที่บางคนทำได้ถึง15พวง
3: 15พวงนะ
2: ก็
3: มีค่าขนม
2: ค่ะ
3: ไปได้หลายร้อยเลยนะ
2: ได้หลายร้อย
3: พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาให้เด็กนักเรียนถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับเด็กนักเรียนกล้าใส่ไหมฮะ
2: จองค่ะ
3: จองนะ
2: ค่ะพอมีผู้เสียชีวิตปุ๊บเด็กๆจะมาหาคุณครูที่ห้อง
3: ค่ะ
2: คุณครูครับผมขอรับหลีดวันนี้กี่คน10พวงอ่ะ10คนไปจัดมาเด็กๆเขาจะจัดกันเอง
3: ให้กันฟรีเลยปะ
2: ใช่
6: เห็นแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมจำเป็นต้องใช้พวงหรีดเมื่อไหร่รายการไทยทึ่งก็ขอฝากฝีมือพวงหรีดชุดนักเรียนของน้องๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนวัดโสภาจังหวัดสิงห์บุรีนอกจากจะได้พวงหรีดไปใช้เคารพศพแล้วยังเป็นการได้ช่วยเหลือเป็นค่าขนมน้องๆเหล่านี้อีกด้วยนะครับ
3: น้องๆนักเรียนทุกคนนะครับที่นี่นะเคยได้ชุดนักเรียนจากการทำพวงหรีดถูกไหมฮะ
4: ค
3: ่ะนะครับคนนี้ได้ไหมฮะ
4: ได้
3: ชุดนะชุดนี้เลยป่ะ
4: ชุดนักเรียน
3: ชุดนักเรียนนะ
4: ได้เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน
3: อ๋อได้เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับดีใจไหมตอนได
4: ้ดีใจค่ะ
3: เออนะครับผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างเราเคยได้ไหมฮะ
7: เคยครับชุดพละ
3: ชุดพละนะชุดนี้เลยป่ะที่ใส่อยู่เลยป่ะเรากล้าใส่ใช่ไหม
7: ค่ะ
3: ไม่กลัวแบบใครจะตามเรามาที่บ้านใช่ไหม
7: ไม่กลัว
3: ไม่กลัวนะวันนี้ตามไปเลยเอาไหม ไม่เอา
6: บาทเดียวแทบจะรักษาฟรีมี1บาทก็หาหมอได
8: ้คลินิก1บาทรักษาฟรี
6: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
0: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
1: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
0: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
1: ถูก
0: 6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัว
1: โอ
0: ้แล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา1,199นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33-41นิ้วเบอร์โทร

0: ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าเรามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทีมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: อายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาต
1: ุ
0: ส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆเป็นเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หแล้วบรรยากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่โทรตอนนี้

0: องเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่ๆแม่ๆ390บาทจริงๆแล้วได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นรีบเดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโกกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช่
1: แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาท

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับตำแหน่งที่ผมกับคุณแต้วยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเราอยู่บริเวณใต้ท้องช้างนะครับซึ่งช้างเนี่ยสามารถขึ้นไปได้
1: ขึ้นไปได้อีกค่ะ
0: ขึ้นไม่ได้อีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปเจอชั้นจักรวาลนี่คือชั้นโลก
1: ค่ะ
0: เราจะเดินบันไดวนนะฮ
1: ะ
0: ขึ้นไปที่ชั้นจักรวาลหรือว่าบริเวณภายในตัวช้างกันซึ่งก็อยู่บริเวณขาขวาตรงนี้นะครับได้เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยครับ

0: ผู้ชมครับนี่เราอยู่ชั้นบนสุดหรือว่าชั้นจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือตรงกลางท้องช้างนั่นเองนะครับผมทิศฝั่งนั้นนะครับคือหัวช้างนะครับผม
1: ตรงกลาง
0: หัวกลาง
1: ใช่
0: นะครับผมซึ่งก็จะมีช้าง
2: ซ้ายขวา
0: ซ้ายขวานะอีก2หัวอยู่ตรงนี้ซึ่งจุดสำคัญของชั้นจักรวาลเนี่ยก็คือนี่ครับถ้าให้ผมเดาก็คือเหมือนกับเขาพระสุเมรุ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ข้างบนตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีนี้เนี่ยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ส์
1: ตรงกับวันออกพรรษาบ้านเราอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเสด็จโดยบันไดตรงกลางเป็นบันไดแก้วซ้ายขวาเป็นบันไดเงินบันไดทองอย่างเงี้ยค่ะลงมาเพื่อครั้งนั้นคือสั่งสอนสรรพสัตว์ต่างๆให้เห็นทั้งสวรรค์ให้เห็นทั้งนรกภูมิแล้วก็เห็นโลกมนุษย์ดังนั้นก็เลยมีการทำบุญที่โลกมนุษย์เราแต่ในส่วนของสวรรค์เนี่ยกล่าวได้ว่าอยู่ภายใต้จักรวาลทีนี้เราก็จะเห็นภาพของจักรวาลด้วยเห็นไหมคะเป็นภาพเขียนสีฝุ่นค่ะโดยศิลปินชาวเยอรมันมิสเตอร์จากขอบชวัตขอบที่มาร่วมกันสร้างผลงานไว้ที่นี่สังเกตว่าก็จะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันมีโลกมีดาวพฤหัสอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็มีกลุ่มดาวต่างๆนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เส้นอยู่ด้านบนสวยงามมาก

0: แล้วที่เป็นเหมือนเป็นพระพุทธรูปต
1: ั้ง
0: ด้านข้างนี่คือยังไง
1: ก็เป็นของสะสมของคุณเล็กวิริยพันธ์ซึ่งบางองค์เนี่ยก็อายุยุคสมัยทางศิลปะเนี่ยประมาณ 1,100 ปีนั่นก็คือสมัยของทวารวดีทีเนี้ยโดยรวมของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยคล้ายๆกับเขาพระสุเมรุค่ะเป็นลักษณะแกนกลางของโลกซึ่งที่เราสังเกตเห็นตั้งแต่ชั้นโลกจนถึงชั้นเนี้ยสะท้อนให้เห็นแล้วแหละว่าทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดี

0: ผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วภายในนี้เนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายเลยนะฮะที่เรายังไม่ได้เดินไปดูนะครับรบกวนคุณเต้าช่วยเชิญชวนผู้ชมทางบ้านหน่อยครับให้มาเที่ยวให้มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้กันหน่อยครับ
1: สำหรับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะเปิด9โมงเช้าปิด1ทุ่มทุกวันเลยสำหรับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเนี่ยก็จะมีแคมเปญพิเศษด้วยนะคะก็คือบัตร365บาทเที่ยวได้365วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่เราซื้อบัตรของปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลย
0: ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้ามากนะครับที่พาผมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เรามาชมความน่าทึ่งของคลินิกแห่งหนึ่งกันครับซึ่งก็เป็นคลินิกที่รักษาคนไข้ธรรมดาทั่วไปแหละครับแต่ความน่าทึ่งของคลินิกแห่งนี้ก็คือค่ารักษาพยาบาลครับคุณผู้ชมถูกมากถูกชนิดที่ว่าอีกนิดนึงเนี่ยจะรักษาฟรีแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมจะถูกขนาดไหนแล้วทำไมถึงต้องใจดีขนาดนี้วันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันครับ
2: พี่ถ้ามีเงินบาทนึงเอาไปทำอะไร
3: ถ้าเดินเข้าห้างก็ไปหยอดชั่งน้ำหนักได้บาทนึงบริจาค
4: เงิน1บาทแล้วก็เชื่ออะไรได้ทุกวันทุกวันนี้ไม่มีแล้วล่ะฮะ
2: ฮะรสชาติแบบไหนดี
3: ช็อกโกแลต
2: มีคนมาขอซื้อไอติมบาทนึงพี่ขายป่ะ
5: ก็ขายพี่ถ้าไม่มีจริง
2: พี่มีบาทนึงพี่เอาเงินไปทำอะไร
5: กดน้ำตู้ได้
2: บาทนึงก็ลิตรนึง
6: 1บาทซื้ออะไรได้เนี่ยซื้อใจได้อะซื้อใจได้อะ
2: เฮ้ยขอเสื้อ1บาททุกวันนี้เนี่ยซื้อลูกอมเนี่ยยังลำบากเลยครับคุณผู้ชมก็คือทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาให้เห็นนะครับว่า1บาทเนี่ยมีคุณค่ามากขนาดไหนนะครับเพราะว่า1บาทนี้สามารถรักษาชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยที่นี่เลยครับคลินิกเวชกรรมสุรัตน์คลินิก1บาทรักษาฟรีปวดหัวตัวร้อน1บาทท้องร่วง1บาทโรคภูมิแพ้1บาท
7: ความดัน1บาทเบาหวาน1บาทเย็บแผล1บาทโอ้โห
2: ทุกโรคที่นี่1บาทเท่านั้นเองครับ
8: ไม่น่าเชื่อว่าเงินแค่1บาทที่หลายคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยครับแต่กลับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลได้ที่คลินิกแห่งนี้มีตังค์แค่1บาทจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเปล่าก็เข้าไปรักษาได้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงเทพท่ามกลางแหล่งธุรกิจใหญ่อย่างนี้จะมีคลินิกแบบนี้อยู่ด้วย
2: นี่คุณสุรัตน์เป็นหมอหรือเปล่าครับ
9: ไม่ใช่หมอครับเป็นนักธุรกิจ
2: แต่เป็นคนก่อตั้งคลินิก
9: แล้วก็ซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2: แรงบันดาลใจในการทำคลินิก1บาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับ
9: เหตุผลจริงๆแล้วเนื่องจากคุณแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเราก็เลยบูรณาการกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าถ้าคุณแม่หายเนี่ยจะเปิดคลินิกรักษาฟรีตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่พอคุณแม่หายก็เลยทำตามสัจจะที่พูดไว
2: ้กลายมาเป็นคลินิก1บาทนะอันนี้กี่ปีแล้วนะครับ
9: จนถึงปัจจุบันนี่15ปีครับ
2: 15ปีทำมานะคุณผู้ชมแล้วสำหรับคนไข้ที่มารักษาที่นี่เนี่ยคุณสุรัตน์ต้องมีการเช็คไหมครับว่าเขาไม่มีเงินจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ย
9: อ๋อไม่ครับเราจะไม่สนใจด้วยคุณจะมีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรมีบัตรทองหรือประกันสังคมไหมเราถือว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่มีลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาจะได้ซัพพอร์ตเงินตรงนี้เพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวของ
8: คลินิกเวชกรรมสุรัตน์หรือคลินิกบาทเดียวจะรักษาคนไข้โรคพื้นฐานทั่วไปครับหูตาคอจมูกทำแผลตรวจเบาหวานวัดความดันเปิดให้บริการมากกว่า15ปีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องนะครับในทุกวันนี้ก็จะมีผู้ป่วยมาขอใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า 40-50 รายซึ่งก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆหมุนเวียนกันมาประ

0: รมที่คลินิกแห่งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และเป็นการทำบุญที่เห็นผลทันตาจริงๆครับ
1: คุณหมอครับหัวใจผมไม่แข็งแรงครับคุณหมอผมต้องทำไงดีครับ
2: ผมเป็นผู้ชายอาจจะ
1: รอเล่นรอเล่นนะครับคุณหมอครับคนไข้ส่วนใหญ่เลยโรคอะไรที่เป็นเยอะที่สุด
2: ถ้าเยอะที่สุดก็พวกไข้หวัดปวดหัวปวดหลังอย่างเงี้ยปวดเมื่อยตามตัวส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเป็นคนที่ทำงานใช้แรงงานอย่างเงี้ยนะครับ
1: รู้สึกแปลกใจไหมว่าโอ้ยมีคลินิกที่รักษาคนบาทเดียวด้วยเหรอ
2: แปลกใจพร้อมกับชื่นชมไปด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนตัวผมชื่นชมมากมากนะครับ
1: จริงหรือเปล่าครับที่คลินิกนี้รักษา1บาทเท่านั้น
3: จริงค่ะ
1: เคยมาแล้วเหรอครับ
3: เคยมาแล้วค่ะ
1: แล้วอย่างวันนี้ก็ไม่สบายอีกเป็นไรมาครับเนี่ย
3: ปวดท้ายทอยมากๆนอนไม่หลับ
1: ปกติเลยเขาดูแลเราดีไหม
3: ดีค่ะดีค่ะเขาก็บอกเออถ้ายังไงก็มาอีกครั้งนะครับเขาก็บอกอย่างนี้นะ
4: หัวเข่าผมถูกมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็มันเลื้อหลังมานานผมไม่ได้ผ่าเวลามันขึ้นรถหรือว่าเดินขึ้นสะพานมันจะเจ็บ
5: ที่คลินิกบาทเดียวนี่นานหรือยังคะ
4: 3ปีแต่ไม่ได้มาบ่อยประมาณ 3-4 เดือนมาหรือมีอาการก็มา
6: อันนี้เป็นไข้ครับเจ็บคอกับปวดหัว
1: เป็นไข้เออแล้วเคยมาที่นี่ยัง
6: เคยมาครั้งที่2ครับตอนแรกเจ็บท้องครับตอนนี้หายเจ็บท้อง
1: แล้วก็กินยาที่นี่ไปครั้งนี
6: ้ครับ
1: เป็นครั้งที่2ที่มา
6: ครับ
7: วันนี้ไม่สบายครับโดนสุนัขกัด
5: ทำไมถึงมารักษาที่นี่
7: เพราะว่าที่นี่สะดวกกว่าเพราะว่าที่โรงพยาบาลมันไกลแต่อยู่ที่นี่มันดีว่าเขาเสียเราเสียแต่บาทเดียว
1: รู้สึกไงบ้างที่มีคลินิก
6: ดีมากดีมากครับผมไม่เคยเจอครับเคยจะไปหาแพงๆมานี้ดีมากครับ
4: หรือท่านดีผมชอบนิสัยท่านถ้าคนไทยมีแบบนี้สัก1ใน3ของประเทศเราเจริญมาก
0: หลายคนอาจจะงงว่าเก็บเงินแค่1บาทแล้วจะไปเอากำไรจากไหนแม่อย่าไปพูดถึงกำไรเลยครับแค่จะให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายนี่ยังไม่ได้เลยครับทั้งค่าจ้างหมอค่ายาค่าโน่นค่านี่เดือนนึงนี่ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทคือจริงๆแล้วคุณสุรัตน์แกอยากจะเปิดให้รักษาฟรีนะครับแต่ด้วยเป็นเรื่องของทางกฎหมายที่ต้องมีการเก็บค่ารักษาเป็นธรรมเนียมซึ่งจะเก็บแค่บาทเดียวแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการรักษาแบบฟรีๆแหละครับส่วนกำไรที่ได้ก็คือความอิ่มใจที่ได้เป็นผู้ให้ได้ทำบุญให้แก่คนยากไร้ได้รับการรักษาโรคนั่นเองครับ
1: ความภูมิใจเนี่ยหรือว่าเหตุการณ์ที่เราภูมิใจเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
8: มีหลายเคสที่เราภูมิใจอย่างเช่นคนต่างชาติซึ่งเขามีภรรยาแล้วโดนหลอกนะครับเงินเขาหมดพอหมดเขากลับประเทศเขาไม่ได้เราก็ประสานกับสถานทูตแล้วก็สามารถส่งตัวเขากลับไปได้อีกเคสนึงก็คนต่างด้าวซึ่งไม่สบายแล้วก็เขาพิการเขารับจ้างเช็ดรถล้างรถแท็กซี่ได้ค่าแรงวันละ50บาทพอเราเห็นมือขวาเขาพิการแต่มือซ้ายเขาทำงานพอมือซ้ายนี่ก็เป็นฝีคุณหมอที่นี่บอกว่านี่ผ่าตัดต้องผ่าตัดใหญ่เพราะมันเป็นลึกก็เลยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมดค่ารักษาไป 4-5,000 บาทอันนี้เงินผมเองทั้งนั้นแล้วปัจจุบันผมก็รับเข้ามาเป็นพนักงานของผมเป็นรปภ.มีที่พักให้เขาได้ค่าแรงวันนึง300กว่าบาทอยู่กับผมมาตอนนี้8ปีแล้ว
1: นอกจากคลินิก1บาทแล้วคุณสุรัตน์ทำอะไรอย่างอื่นบ้างครับ
8: ถ้าเป็นกิจการบุญนะครับเราจะเปิดอาคารปฏิบัติธรรมให้เครื่องมือสร้างสุขทางกายก็คือคลินิกทางใจก็คือให้คนแก้ทุกทางใจได้นอกจากนั้นก็จะมีโรงทานทุกๆวันอาทิตย์ออกโรงทานนอกสถานที่รถวีลแชร์ก็สำคัญถ้านับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันครั้งนี้เป็นครั้งที่194นอกจากนั้นก็มีเพิ่มคือเรามีนวดกายภาพบำบัดรักษาฟรีสำหรับคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
0: แม่เรียกว่ากินฟรีรักษาฟรีก็มีที่นี่แหละครับสังคมไทยในปัจจุบันยังมีคนดีๆแบบนี้อยู่ครับคุณผู้ชมขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะครับช่วงหน้าศาลปู่เจ้าสมิงพรายแท้จริงคือนายทหารรักษาป้อมปราการทางน้ำ
9: ปืนใหญ่นะส่วนได้จากในนี้ทั้งหมดเลยครับ
10: หลายๆก็บอกตรงนี้นะฮะ
9: ยังขึ้นมาไม่หมดนะยังมีใหญ่กว่านี้นะเอาขึ้นมาไม่ได้
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
11: มันใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
12: เมียว
11: เลี้ยงง่ายมาก
13: ๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
14: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
15: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
16: ทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
9: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
9: โทรออก
11: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ทุกสถานที่ชื่อนี้ล้วนมีที่มาคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อปู่เจ้าสมิงพรายใช่ไหมล่ะครับมีทั้งชื่อถนนชื่อโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งสถานีรถไฟฟ้านะครับรวมไปถึงอีกหลายๆที่ในจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้แต่คุณผู้ชมเคยทราบมาก่อนหรือไม่ครับว่าปู่เจ้าสมิงพรายนั้นเป็นใครและมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้ผมมีคำตอบครับ
1: ปู่เจ้าสมิงพรายเป็นศาลที่ตั้งอยู่บริเวณสถาบันราชประชาสมาสัยหรือโรงพยาบาลพระประแดงมีที่มาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ที่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเลและมอบหมายให้สมิงคลาทหารกล้าชาวมอญเป็นผู้ดูแลต่อมาสมิงคลาได้รับการขนานนามโดยทั่วไปว่าสมิงพรายตามอย่างปู่เจ้าสมิงไพรฤาษีผู้มีวิชาอาคมในลิลิตพระหล่อจึงตั้งเป็นศาลที่เคารพสักการะที่นอกจากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเสมือนอนุสรณ์ระลึกถึงทหารกล้าที่อาสาป้องกันสยามประเทศในขณะนั้น
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณอนบหรือว่าเฮียเป็ดนั่นเองนะครับกรรมการศาลปู่เจ้าสมิงพรายครับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงพรายให้พวกเราฟังกันครับ
2: เฮียเป็ดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเราได้ทราบที่มาแล้วครับว่าท่านเนี่ยเคยเป็นคนเคยเป็นทหารมอญมาก่อนแล้วก็ได้มีอิทธิฤทธิ์ทำให้ท่านเนี่ยได้รับความนับถือจากชาวบ้านแต่ทำไมจากหน้าตารูปลักษณ์หน้าตาที่ลักษณะเหมือนคนถึงได้กลายมาเป็นลักษณะเหมือนกับเสือหรือว่าสมิงได้ครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขาเล่นเครื่องรางของขลังเนี่ยแต่ฟังจากคนเก่าๆที่เขาได้เสียไปเขาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าปู่เนี่ยบางคนถิ่นอื่นมาเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นปู่เป็นเสือมั่งเป็นฤาษีมั่งเป็นคนแก่เดินมั่งอะไรเงี้ยนั่นก็อาจจะเกิดจากพลังอำนาจอะไรของท่านเราก็ไม่ทราบนะ
0: แต่ก็เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาใช่ไหม
3: ครับ

0: นนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาบริเวณด้านบนของศาลปู่เจ้าสมิงพายแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะเหมือนผมนะฮะพอได้มาที่ศาลปู่เจ้าสมิงพายแห่งนี้ครั้งแรกสิ่งแรกที่เราจะเข้าใจกันนะครับก็คือเราจะเข้าใจกันว่าองค์ปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยคือองค์ตรงกลางองค์นี้ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีลักษณะเหมือนเสือมีสบายของฤาษีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์ปู่เจ้าสมิงพรายไม่ใช่องค์ด้านบนนะครับแต่เป็นองค์นี้ครับคุณผู้ชม
1: องค์ดั้งเดิม
0: องค์ดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับเฮียเป็ดซึ่งลักษณะเนี่ยไม่ได้เป็นเสือนะครับแล้วก็
1: เป็นคนธรรมดาเนี่ย
0: เป็นคนธรรมดาแล้วก็ดูไม่ออกด้วยว่าเป็นฤาษีนะครับ
1: แต่สมัยก่อนก็จะใช้ไม้แกะ
0: อ๋อนี่เป็นเนื้อไม้
1: ครับแล้วก็เนี่ยการเวลาก็เนี่ยที่เขารัดผ้าเก่าไว
0: ้ครับ
1: แขนเขินก็หลุดหมดแล้วเหลือแค่เนี่ยใช่ฮะ
0: แล้วองค์อื่นๆที
1: ่ส่วนองค์อื่นๆนี่ก็ที่ทราบมาก็เจ้าของบริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้านะเขาฝันเห็นปูอ่ะเจ้าสมิงพายทรงเนี่ยเขาก็ฝันเห็นมาเป็นปีแล้วอ่ะเขาก็เลยให้ช่างอ่ะปั้นให้แล้วก็มาถวายไว้ที่ศาลนี่ครับแล้วก็ทางด้านความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในเรื่องการแก้บนเนี่ยนะฮะบางคนก็จะนำเสือมาเนี่ยมาถวายให้อย่างที่เราเห็นเนี่ยด้านหน้าปูสองข้างเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมก็ถึงต้องเอาเสือเอาช้างมาถวายก็เพื่อบริวารเนี่ยหมายถึงพวกนี้จะเป็นบริวารของปู่ไงคอยปกป้องดูแลเขาเงี้ยแล้วแต่คนเขาจะไหว้อะไรเงี้ย
0: แต่ความน่าทึ่งภายในศาลปู่เจ้าสมิงพรายแห่งนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราให้เฮียเป็ดเนี่ยพาเราไปดูความน่าทึ่งในจุดอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับ

0: อีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่บ่งบอกว่าย่านี้เนี่ยคือป้อมปราการเก่านะครับก็คือปืนใหญ่ที่วางเรียงรายอยู่ตรงนี้ครับ
1: ก็ที่ทราบแล้วว่าในนี้คือค่ายทหารนะฮะก็ซึ่งขาดไม่ได้ซึ่งอาวุธอยู่แล้วล่ะเนี่ยขุดได้ปืนใหญ่เนี่ยขุดได้จากในนี้ทั้งหมดเลยครับ
0: หลายๆก็บอก
1: เนี่ยยังขึ้นมาไม่หมดนะยังมีใหญ่กว่านี้นะเอาขึ้นมาไม่ได
0: ้แล้วปืนใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็คือตอนนั้นที่ได้มีการใช้งานเนี่ยก็คือใช้ป้องกันพระนคร
1: ใช่ป้องกันข้าศึกที่จะลุกขึ้นไปถึงพระนครกรุงเทพอะไรข้างบน
0: ก็คือเราจะยิงดักกันตั้งแต่ต้นน้ำ
1: เลยไล่มาตั้งแต่ป้อมพระจุลเลยอ่ะ
0: ก็เป็นหลักฐานให้เราได้เห็นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งหลักฐานนะครับนอกจากปืนใหญ่เหล่านี้นะเนี่ยยังมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้ได้มีการตั้งป้อมปราการอยู่จริงๆนะครับนั่นก็คือป้อมปู่เจ้าสมิงพรายนั่นเองครับ

0: ลักษณะเนี่ยดูเป็นโรงพยาบาลไม่คิดว่าตรงนี้เนี่ยคือป้อมปราการหูเก่ามาก
1: นี่ถมมันนะเนี่ยเมื่อก่อนสูงท่วมหัวเลย
0: จริงเหรอฮะ
1: นะ

0: นี่ก็คือป้อมปู่เจ้าสมิงพราย
1: ใช่ฮะ
0: ตอนนั้นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเฮีย
1: เพื่อเป็นด่านประการเพื่อป้องกันข้าศึกโดยตรงเลยนะ
2: ครับ
1: เพื่อไม่ให้ข้าไปถึงฝั่งพระนครเงี้ยตรงนี้ก็คือศูนย์รวมเลยตรงนี้จะเป็นที่พักแม่ทัพในกองในสมัยก่อนนะก็เขาก็เจอพวกปืนคาบศิลาปืนอะไรที่เรา
0: จริงหรอ
1: ที่เราดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรน่ะ
0: กรมศิลป์ปืนเก่าๆปืนไม
1: ้ดาบเดิมอะไรเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่กรมศิลป์หมดแล้ว
0: เฮียเป็ดครับแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของตรงนี้ได้ถูกสร้างเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเฮีย
1: ปัจจุบันนี้ได้รับความดูแลจากเทศบาลป้อมปู่เจ้าสมิงพรายซึ่งอนาคตต่อไปอาจจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ครับให้คนมาท่องเที่ยวมาดูอย่างเงี้ย
0: และนอกจากป้อมปราการแห่งนี้นะครับใครที่อยากจะมากราบไหว้องค์ปู่เจ้าสมิงพรายนะครับก็สามารถมาได้เหมือนกันบริเวณศาลปู่เจ้าสมิงพรายด้านหน้าตั้งอยู่ในโรงพยาบาลพระประแดงนะครับ ตรงบริเวณศาลเจ้าปู่เจ้าสิงห์พรายนี่มีวันเวลาเปิดปิดบ้างไหมครับ
1: ไม่มีฮะก็อย่างเงี้ยเราเป็นศาลเปิดก็จะปิดก็ปิดช่วง3ทุ่มไปแล้วเงี้ย
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียเป็ดมากนะฮะที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
3: ช่วงหน้าความน่าทึ่งแห่งองค์พระสมุทรเจดีย์ในมุมที่คุณไม่เคยรู้
4: สงสัยไหมครับว่ารูแบบนี้มีไว้ทำไม
3: ความเชื่อสุดแปลกโยนมาลัยแก้บนโยนยิ่งสูงยิ่งดีที่เดียวในประเทศไทย
5: เอ๊
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได
0: ้ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทําเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทํารัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมียวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยมีของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทําขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาง 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ันนี้คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง